0: ยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศการเยือนครั้งนี้จึงมุ่งยกระดับความสัมพันธ์ไทยกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ให้เป็นความร่วมมือที่สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
1: ด้านเอกชนเดินหน้าขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเทคโนโลยีและภาคอุตสาหกรรมระหว่างไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นนายนริศเทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI กล่าวว่าการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ BOI ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญของไทยโดยทั้งสองประเทศมีจุดแข็งด้านทรัพยากรเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่สามารถต่อยอดกับไทยโดยออสเตรเลียมีศักยภาพด้านดิจิทัลพลังงานการผลิตขั้นสูงและเกษตรสมัยใหม่ขณะที่นิวซีแลนด์โดดเด่นด้านเกษตรอาหารและการท่องเที่ยวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบผู้บริหารบริษัทชั้นนำของทั้งสองประเทศแบบพบปะหารือโดยตรง one on one ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาขยายการลงทุนในไทยพร้อมจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจเพื่อขยายความร่วมมือด้านการลงทุนเปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทยกว่า10บริษัทรวมถึงบริษัทไทยที่ลงทุนใน2ประเทศได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับนักลงทุน
2: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอให้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ใหม่และขยายกรอบมาตรฐานให้ครอบคลุมรูปแบบการพักแรมประเภทอื่นๆแก้ปัญหาที่พักนอกระบบ
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมปรับปรุงกฎระเบียบและยกระดับมาตรฐานสถานที่พักแรมทั่วประเทศเพื่อดึงดูดที่พักนอกระบบเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องพร้อมทั้งยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพการบริการให้สอดรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่โดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททช.ได้หารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พักนอกระบบโดยคณะทำงานได้เสนอให้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ใหม่จากเดิมที่จำกัดจำนวนห้องพักไม่เกิน4ห้องขยายเป็นการอนุญาตให้รองรับได้ไม่เกิน8ห้องและรองรับผู้เข้าพักสูงสุดได้ไม่เกิน30คนพร้อมทั้งขยายกรอบมาตรฐานให้ครอบคลุมรูปแบบการพักแรมประเภทอื่นเช่นแคมปิ้งแกลมปิ้งและรถบ้านรวมถึงการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำเช่นเรือแคนูและเรือคายัก
4: แนวทางสำคัญก็คือว่าจะยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวแก้ไขปัญหาที่พักโดยที่ยกระดับเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยซึ่งในเรื่องของโฮมสเตย์เนี่ยเราก็จะมีการปรับเช่นเดิมเนี่ยอาจจะต้องไม่เกินกี่ห้องใดๆตอนนี้เราก็ไปทำการศึกษามานะคะทางคณะทำงานก็บอกว่าตอนนี้ควรจะเป็นห้องรองรับไม่เกิน8ห้องผู้พักไม่เกิน30คนขยายมาตรฐานในการพักแรมในรูปลักษณะอื่นๆเช่นแคมปิ้งแกลมปิ้งรถบ้านเรื่องของมาตรฐานการปลอดภัยของกิจกรรมอื่นๆทางเรือเช่นแคนูคายักนะคะ
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยอีกว่าคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติยังมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานโฮมสเตย์ให้เป็นระดับชุมชนมากกว่าการเปิดให้บริการแบบโฮมสเตย์เดียวโดยกำหนดเกณฑ์ให้ชุมชนต้องมีการรวมกลุ่มกันอย่างน้อย5ครัวเรือนเพื่อบริหารจัดการร่วมกันในรูปแบบเครือข่ายชุมชนซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและสร้างความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวในวันนี้17สิงหาคมวันที่20และ27สิงหาคมนี้เพื่อรองรับการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคกรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเนื่องในโอกาสการฝึกซ้อมกำลังพลฝีภายขบวนเรือพระราชพิธีสำหรับการฝึกซ้อมย่อยประจำเดือนสิงหาคมในวันนี้17สิงหาคมวันที่20และ27สิงหาคมนี้โดยควบคุมพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงสะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา 9:00 น.และขอความร่วมมือเรือเดินทะเลเรือลากจูงและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านพื้นที่ควบคุมและตั้งแต่เวลา 12:30 น.เป็นต้นไปห้ามเรือทุกชนิดผ่านพื้นที่ดังกล่าวโดยเรือด่วนเจ้าพระยาด้านเหนือจะให้บริการได้ถึงท่าเรือพายัพด้านใต้ให้บริการได้ถึงท่าเรือราชวงศ์ส่วนคลองบางกอกน้อยช่วงปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณรามราชวรวิหารห้ามเรือทุกชนิดผ่านหากผู้ควบคุมเรือฝ่าฝืน มีโทษปรับตั้งแต่500บาทถึง 5,000 บาทและอาจถูกสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือไม่เกิน6เดือนด้านบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดบริษัทเจ้าพระยาทัวริสโบ๊ทจำกัดและบริษัทสุภัทราโบ๊ทจำกัดได้แจ้งปรับตารางเวลาให้บริการในวันฝึกซ้อมวันนี้โดยเรือข้ามฟากอาทิท่าพระจันทร์ท่ามหาราชท่าช้างและท่าวังหลังรวมถึงเรือท่องเที่ยวธงฟ้าจะงดให้บริการตั้งแต่เวลา 12:00 น.ส่วนเรือด่วนเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา 12:00 น.จะแบ่งการวิ่งเรือเป็นช่วงนนทบุรีถึงพายัพและวัดราชสิงห์ขอนถึงราชวงศ์
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากพร้อมตั้งวอร์รูมรับมือฤดูฝนทั่วประเทศนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมร่วมกับศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดทั่วประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำท่วมระวังมาตรการรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่18ถึงวันที่21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดปภ.ได้เร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และสุโขทัยพร้อมกำชับให้ทุกจังหวัดที่ประสบภัยจัดตั้งวอร์รูมและประสานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตรวจสอบความเสี่ยงของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ำและน้ำตกพร้อมประกาศแจ้งเตือนปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและเน้นย้ำให้แจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์โดยศูนย์ปภ.เขตได้เตรียมพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรสาธารณภัยปฏิบัติการเชิงรุกทันทีตลอด24ชั่วโมง
1: ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจมาเลือกซื้อของดี77จังหวัดในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีวันสุดท้ายอย่างคึกคัก
5: งานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีณอาคารชาเลนเจอร์1ถึง3 Impact เมืองทองธานีวันสุดท้ายวันนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกซื้ออาหารดังประจำท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละภูมิภาคและประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศได้อีกด้วยภายในงานรวบรวมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชนจาก77จังหวัดทั่วประเทศรวมกว่า 2,500 ร้านค้าไฮไลท์สำคัญคือส่วนโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่นำผ้าไทยอันทรงคุณค่ากว่า 300,000 ผืนจากช่างฝีมือชั้นครูมาจัดแสดงและจำหน่ายประชาชนส่วนหนึ่งที่มาร่วมงานระบุว่าเดินทางมาร่วมงานนี้เป็นประจำทุกครั้งเพราะเป็นงานที่รวบรวมสินค้าดีจากทุกจังหวัดมาไว้ในที่เดียวจึงตั้งใจเดินทางมาเลือกซื้ออาหารเด่นประจำภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยให้ประหยัดได้มากและยังช่วยตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นด้วย
6: สะดวกมากๆเพราะว่าแต่ก่อนถ้าจะซื้อปลากุเลาก็จะต้องไปนราธิวาสแต่ถ้าจะซื้อแบบเชคก็ต้องไปประจวบคือมีงานอย่างนี้ก็ดีอะค่ะมันได้เห็นของเลยแล้วก็ได้ของกลับไปเลยแล้วก็มีไปรษณีย์ส่งไปด้วยมันสะดวกทุกอย่างเลยสะดวกให้ใช้ตัง
7: มาเป็นประจำค่ะเพราะว่าอาหารอร่อยแล้วก็สินค้าแบบว่าไม่ได้มีได้ทั่วไปในห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างเหมือนเป็นที่รวมในงานเดียวกันเลยสะดวกค่ะเพราะว่าก็ไม่ต้องไปตลาดที่ต่างจังหวัดไกลๆอะไรเงี้ยค่ะ
5: ด้านนางสาวปินันทิยา นันนาธรผู้ประกอบการร้านตะก้อหวายผ้าย้อมดินภูเขาไฟจากจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าการนำสินค้ามาร่วมออกบูธครั้งนี้ได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดีและยังเป็นช่องทางเผยแพร่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมดินภูเขาไฟจากจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น
8: เอกลักษณ์คือเราใช้ดินย้อมค่ะดินภูเขาไฟที่ปลูกทุเรียนของจังหวัดศรีสะเกษเพิ่มมากเลยค่ะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและทำให้เราเป็นที่รู้จักของลูกค้ากลุ่มเมืองมากขึ้นเลยดีเลยนะง่ายต่อการตัดสินใจเพราะว่าสิทธิ์ก็คือลูกค้าก็ตัดสินใจซื้อง่ายก็ดีเลยโครงการนี้เราชอบ
5: สำหรับยอดจำหน่ายตลอดช่วง7วันที่ผ่านมาหรือตั้งแต่8ถึง14สิงหาคมมียอดรวมกว่า546ล้าน 874,249 บาทโดยส่วนสินค้าที่ได้รับความนิยม5อันดับแรกคือโอท็อป5ประเภทโอท็อปชวนชิมศิลปินโอท็อปภาคีเครือข่ายและโอท็อปพรีเมียมส่วนจังหวัดที่มียอดจำหน่ายสูงสุดสะสม5อันดับแรกคือจังหวัดจันทบุรีสุรินทร์ลำพูนเชียงใหม่และขอนแก่นนิตยาคุณสิมรายงาน
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ที่หมู่5โรงเรียนบ้านย่านยาวตำบลน้ำรัดอำเภอหนองม่วงไข่จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขานรับนโยบายของรัฐบาลตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350บรรจุแผนงานการขยายเขตไฟฟ้าจำนวน9พื้นที่พร้อมวางแผนขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมระยะทางรวมกว่า 12.5 กิโลเมตรและเดินหน้าใช้พลังงานไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์เส้นทางคมนาคมจาก3แยกลานยางถึงปราสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรเพื่อส่องสว่างอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางตลอดเส้นทางคาดแล้วเสร็จในช่วงต้นปีพ.ศ. 2570เพื่อยกระดับความปลอดภัยของแนวหน้ากำลังพลทุกนายที่ทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของกลุ่มฮามาสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายจาเรดคุชเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยนายนิโคไลมาลาดิดนอฟผู้แทนระดับสูงของคณะกรรมการสันติภาพฉนวนกาซาพบหารือกับนายคาลิลอัลฮายาผู้นำสูงสุดคนใหม่และหัวหน้าคณะผู้แทนการเจรจาของกลุ่มฮามาสที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์เมื่อวานนี้โดยนายคุชเนอร์เรียกร้องให้มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมและตรวจสอบได้ในฉนวนกาซาพร้อมเน้นย้ำว่าพื้นที่แห่งนี้จะไม่เป็นภัยคุกคามกับอิสราเอลอีกต่อไปขณะที่กลุ่มฮามาสแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อแผนสันติภาพ15ข้อของสหรัฐพร้อมเรียกร้องให้ผู้แทนการเจรจาและคณะกรรมการสันติภาพพยายามกดดันให้อิสราเอลยอมรับแผนสันติภาพและเริ่มกำหนดกรอบเวลาสำหรับปฏิบัติการของแผนดังกล่าว
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการท้องถิ่นของจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกบนเกาะโฟเรสทางตอนใต้ของอินโดนีเซียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วทั้งจังหวัดเป็นเวลา14วันเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับมือภัยพิบัติการอพยพประชาชนการกระจายสิ่งของบรรเทาทุกข์และการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะโฟเรสเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย53รายบาดเจ็บราว130รายและทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างขณะเดียวกันรัฐบาลอินโดนีเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตดำเนินการจัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์กว่า27ตันไปยังพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วพร้อมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการตอบสนองต่อแผ่นดินไหวให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงต่อเป้าหมาย
2: นายสเตฟานีแอนูสโฆษกสำนักงานบริหารภูมิภาควาลูเนียทางตอนใต้ของเบลเยียมเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงปฏิบัติการควบคุมไฟป่าหลังพื้นที่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติไฮเฟนส์ทางตะวันออกของประเทศเผชิญไฟป่ารุนแรงและเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 18,750 ไร่พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปยังแนวหน้าของไฟป่าดังกล่าวซึ่งกำลังลุกลามไปยังบริเวณชายแดนที่ติดกับเยอรมนี ขณะเดียวกันทางการของเมืองมอนชาวในรัฐนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลนทางตะวันตกของเยอรมนีขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณชายแดนที่ติดกับเบลเยียมอพยพออกจากพื้นที่โดยทันทีแม้ว่าไฟจะยังไม่ลุกลามเข้ามาในดินแดนของเยอรมนีแต่มลพิษทางอากาศจากหมอกควันไฟป่ามีแนวโน้มสูงที่จะส่งผลกระทบกับประชาชนทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งซึ่งถือเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการเกิดไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วและเผาไหม้ยาวนานยิ่งขึ้น
1: นายมาราวีอามินุลลาชาลิฟหัวหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนังกาฮาทางตะวันออกของอัฟกานิสถานออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอัฟกานิสถานพบผู้ติดเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ธรรมชาติรายใหม่อย่างน้อย6รายในช่วงเดือนที่แล้วซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้อยู่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดนังกาฮาและจังหวัดคูนาโดยสาเหตุของจำนวนผู้เสียชีวิตขออภัยค่ะโดยสาเหตุของจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันจำนวนมากเดินทางกลับมาจากปากีสถานขณะที่ทางการท้องถิ่นของจังหวัดนังกาฮายกระดับการรณรงค์การให้วัคซีนโปลิโอซึ่งครอบคลุมทั้งจังหวัดรวมถึงประสานงานร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโปลิโอซึ่งอัฟกานิสถานและปากีสถานถือเป็น2ประเทศในโลกที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ธรรมชาติอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่เรียกว่าไซส์สปอร์ตเซ็นเตอร์สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกแพ้ให้กับมาร์คเซลบี้มืออันดับ9ของโลกแชมป์เก่าไชน่าโอเพ่น3สมัย6ต่อ10เฟรมจบรองแชมป์รายการนี้ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย Toyota WGP 1 Waterjet Pro Tour Thailand สนามที่3ที่กวานพะเยาจังหวัดพะเยาผลรุ่นจูเนียร์13-15ปีสกี4 Stock Glide ธนธรรมกุลกำจรจากทีม Yamaha Hero Jet Racing ทำ Perfect Game คว้าแชมป์สนามพะเยาได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนรุ่น Novik Women Runabout Spark Stock กมลวรรณเนินหงเก็บชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จ120คะแนนเต็มทำ Perfect Game คว้าแชมป์3สนามติดต่อกันเส้นทางสู่บัลลังก์แชมป์ประเทศไทยค่อนข้างสดใสด้านรุ่นโปรแอมรันอบาวสต็อก 2,000 สต็อกเพิ่มพลธีรพัฒน์พาณิชย์แชมป์ประเทศไทยและแชมป์เก่า4สมัยทำเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์สนามที่3ติดต่อกันมีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ประเทศไทยสมัยที่5การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทนางจิตธนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาจักรยานประเภทถนนซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายระยะทาง 68.6 กิโลเมตรที่1เป็นของวิทวัฒน์วารีทีมแกรนด์ทอนตันไซคลิงเวลา1ชั่วโมง 40.15 นาทีส่วนรุ่นประชาชนหญิง 68.6 กิโลเมตรที่1เป็นของจุธามาศอริยประพลทีมสปายเวลา2ชั่วโมง 6.55 นาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.thนางจิตธนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพร้อมยินดีต้อนรับสมาคมกีฬาจักรยานกลับมาจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยที่ชัยนาทอีกครั้งในปีหน้าด้านพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึก Thailand Open สนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทมีนักกีฬาร่วมชิงชัยกว่า 1,000 คนถือเป็นเวทีเปิดโอกาสให้นักกีฬายุวชนและเยาวชนได้แสดงฝีมือเพื่อก้าวสู่ทีมชาติและลงแข่งขันรายการนานาชาติสมาคมกีฬาเอ็กตรีมแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเคเบิลเวกบอร์ดและเวกสเก็ตทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันศึกชิงแชมป์โลก IWWF World Cable Wakeboard and Wake Skate Championship ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคมที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนโดยทีมชาติไทยทำผลงานคว้าอันดับ3คะแนนรวมประเภททีมโอเวอร์ออลโดยอิตาลีคว้าอันดับ1และเยอรมนีคว้าอันดับ2ส่วนประเภทบุคคลนักกีฬาไทยผ่านเข้าชิงชนะเลิศหลายรุ่นนำโดยสัญญาผลทิพย์อันดับ5 Open Men Wake Skate วัชราพรดงน้อยอันดับ6 Open Women Wake Skate พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18-21สิงหาคม2569โดยในช่วงวันที่18-21สิงหาคม2569ไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมนี้มีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตรังสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:18 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:56 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 15:56 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39
14: 1 นาทีกับกปท.เมื่อโดนรถปาดหน้าอย่าขาดสติต้องดึงสติกลับมาด้วยหลักการ Hazard Perception หลักคาดการอุบัติเหตุเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุค่ะชะลอเลี่ยงการหักหลบเพราะการหักหลบอาจทำให้ไปชนรถคันอื่นในเลนข้างเคียงโดยเฉพาะการหักหลบกระทันหันกดแตรสั้นๆหรือเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นที่ตามมาให้ชะลอหรือหลีกเลี่ยงเช็คกระจกหลังกระจกข้างและจุดอับสายตาให้แน่ใจก่อนเปลี่ยนเส้นทางเดินรถสำคัญที่สุดอุบัติเหตุป้องกันได้เริ่มจากลดความเร็วขับช้าลงเว้นระยะห่างอย่างน้อย3วินาทีเพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับชะลอและหลบเลี่ยงได้ทันเมื่อถูกปาดในระยะประชิดทั้งนี้ขับรถแบบมีน้ำใจให้ทางเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนให้ใจเย็นลงให้ทางเขาไปก่อนให้ชีวิตเราปลอดภัยให้ความสุขสบายใจทุกเส้นทางถึงที่หมายโดยปลอดภัยค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าตะเกียงตะเกียงเป็นคำไทยมี3ความหมายความหมายแรกหมายถึงเครื่องใช้สำหรับตามไฟให้แสงสว่างมีชื่อเรียกต่างๆกันไปตามลักษณะของเชื้อเพลิงหรือรูปร่างเช่นตะเกียงน้ำมันตะเกียงเจ้าพายุตะเกียงในความหมายที่สองหมายถึงหน่อสับปะรดที่แตกออกมาที่ขั้วของผลและหมายถึงหน่อกล้วยไม้ประเภทหวายที่แตกออกจากยอดของต้นเดิมเกษตรกรใช้ตะเกียงปลูกขยายพันธุ์ความหมายที่สามใช้ในความเปรียบหมายถึงในตาในสำนวนว่าตะเกียงดับหมายถึง ตาปิดจนมองไม่เห็นเพราะถูกชกเป็นต้นเช่นนักมวยของเราตะเกียงดับไปข้างหนึ่งแล้ว
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนการบริหารจัดการลุ่มน้ำชุมชนเมื่อน้ำมีมากเกินไปเหมือนเช่นเวลาที่เกิดพายุฝนพัดกระหน่ำเข้ามาบางครั้งพายุก็รุนแรงจนเกิดน้ำท่วมใหญ่ดินโคลนถล่มสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ชุมชนของเราได้ไม่แพ้กันทางหนึ่งที่ทุกคนจะสามารถช่วยเหลือชุมชนของตนเองให้มีน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปีไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปคือพยายามช่วยกันดูแลรักษาหาแนวทางในการจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำไม่ให้เกิดปัญหากับน้ำอุปโภคบริโภคของทุกคนในชุมชนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังมุมมองของนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ถึงความคาดหวังจากการเดินทางเยือนต่างประเทศของรัฐบาลเกี่ยวกับด้านการค้าการลงทุนค่ะ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชโลธรจัญญาอ่าน
12: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
19: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
2: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันนี้ถึงวันที่21สิงหาคมนี้ภาคเอกชนคาดว่าจะเป็นการเปิดประตูการค้าขับเคลื่อนการลงทุนจากต่างประเทศและการท่องเที่ยวของไทยให้ขยายตัวขึ้นรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นเชิงนโยบายและการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนโดยตรงติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
20: สวัสดีค่ะ
21: สวัสดีครับ
20: ค่ะในช่วงที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีเองได้มีการเดินทางเยือนประเทศต่างๆรวมถึงได้พาคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปด้วยค่ะแล้วล่าสุดนายกกำลังจะเดินทางเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะทางภาคเอกชนเองมีความคาดหวังกับผลตอบรับด้านเศรษฐกิจกับประเทศไทยยังไงบ้างคะ
21: คือจุดแรกต้องมองก่อนนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยมีภาวะของการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยนะครับในลักษณะของการผูกพันกันมากขึ้นนะครับเพราะว่ากระแสของโลกเนี่ยก็มีการที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างของการผลิตนะครับมีการเคลื่อนย้ายซัพพลายเชนแล้วก็พอมีปัญหาทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับตลอดจนสงครามการค้าซึ่งเราก็จะเห็นในปัจจุบันเนี่ยก็เลยทำให้หลายๆประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีความร่วมมือและมีความผูกพันในมิติต่างๆมากขึ้นนะครับเช่นหลายประเทศก็บอกว่าถ้าลดความเสี่ยงทางด้านการเกิดสงครามนะครับจะต้องย้ายฐานการผลิตมาในประเทศที่มีความปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับในไทยหรือความมั่นคงของประเทศก็ต้องมีความร่วมมือกันมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติปัญหาของแก๊งสแกมเมอร์ตลอดจนความปลอดภัยของประเทศเนี่ยการสร้างความผูกพันเนี่ยจึงมีความสำคัญเพิ่มเติมขึ้นนะครับและก็ที่สำคัญก็คือว่าการดึงดูดการค้าขายระหว่างกันให้มากขึ้นการเชิญชวนและก็การคลายอุปสรรคในเรื่องการค้าและการลงทุนเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากขึ้นดังนั้นเราจะเห็นรัฐบาลไทยโดยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับท่านก็เดินทางไปเยี่ยมเยือนนะครับหลายประเทศอย่างเป็นทางการทั้งในประเทศในอาเซียนและก็ในประเทศทางยุโรปโดยเฉพาะยิ่งล่าสุดก็จะเดินทางไปทางด้านออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์นะครับซึ่งประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เอง ี่ยไทยเองก็มี FTA กับทั้ง2ประเทศและเราก็มีการค้าขายนะครับกับทั้ง2ประเทศเนี่ยอย่างมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็เป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มของ G20 คือเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่นะครับแล้วก็มาลงทุนในประเทศไทยในหลายเรื่องรวมทั้งนิวซีแลนด์ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ทางด้านรัฐบาลเนี่ยเดินทางไปเยี่ยมเยียนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการและก็นิวซีแลนด์เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์75ปีระหว่างไทยออสเตรเลียด้วยแล้วก็ไปสร้างการกระชับสัมพันธไมตรีการไปพูดคุยระหว่างผู้นำแล้วก็ไปพูดคุยว่าปัญหาอุปสรรคมีอะไรติดขัดไหมเชิญชวนเข้ามาค้าขายแล้วก็ลงทุนกับไทยมากขึ้นนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
20: ค่ะเรามองว่าตลาดที่เราจะไปเปิดหรือเจาะเพิ่มเติมหรือว่าไปขยายฐานตลาดเดิมน่าจะเป็นสินค้าประเภทไหนอะคะ
21: สิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับได้มีการส่งสินค้าไปยังออสเตรเลียเนี่ยนะครับเราก็ทำการค้าขายกับเขาในแง่ของการส่งออกทางด้านยานยนต์นะครับแล้วก็ทางด้านเครื่องปรับอากาศเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับติดพันยางเกี่ยวกับทางด้านเครื่องประดับนะครับอันนี้เป็นตัวหลักๆถ้าสินค้าไทยเองเนี่ยการที่เราไปคุยกับเขาเนี่ยก็เขาก็อาจจะรับสินค้าต่างๆของเรามากขึ้นนะครับแล้วเราก็อาจจะมีหลายอย่างอย่างเช่นเรามีสินค้าประเภทอาหารสำเร็จรูปต่างๆนะครับตลอดจนในเรื่องของมิติของทางด้านสินค้าทางด้านการเกษตรซึ่งอาจจะแลกเปลี่ยนกันได้ผักผลไม้นะครับแล้วก็เจาะตลาดเดิมๆก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนในเรื่องของทางด้านยานยนต์ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราเจาะตลาดได้เพิ่มเติมนะครับในขณะเดียวกันเองเนี่ยเราก็ส่งสินค้าหลักๆไปยังนิวซีแลนด์เหมือนกันแต่ในการเดินทางไปทั้งสองประเทศเนี่ยผมคิดว่าการไปเปิดตลาดเพิ่มเติมขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่เราอาจจะขยายตลาดได้มากขึ้นขณะเดียวกันเองเนี่ยเวลาที่เรานำเข้าสินค้ามาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับมันก็เป็นสินค้าประเภทวัตถุดิบสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวดพลังงานหมวดทางด้านสินแร่ต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารการกินนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเติมเพิ่มตลาดให้เขาได้แต่ผมคิดว่าสิ่งสำคัญมากๆคือการเชิญทางด้านออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยมาลงทุนในไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยเราต้องการที่จะขยายให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยขยายตัวให้ได้เกิน 3% นะครับและขยายตัวให้ได้ถึง 5% เพื่อให้เราเป็นประเทศที่มีรายได้สูงตามแนวนโยบายของรัฐบาลนะครับที่จะต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและมีรายได้สูงซึ่งการเชิญชวนออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาลงทุนในหมวดของทางด้านนะครับเกี่ยวกับ Data Center นะครับเกี่ยวทางด้านเทคโนโลยีนะครับเกี่ยวทางด้านการลงทุนประเภทพลังงานต่างๆเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นส่วนที่จะทำให้ประเทศไทยเองเนี่ยได้มีการรับเทคโนโลยีมาจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์และที่สำคัญก็คือมีเม็ดเงินไหลเข้ามามีการจ้างงานทำให้สิทธิ์ไทยเนี่ยเราจะได้โตได้โดดเด่นนะครับผมคิดว่านั่นคงเป็นสิ่งที่น่าจะมีการพูดคุยและเจรจาในรอบนี้ที่ท่านรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมเยียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับ
20: อาจารย์มองว่าสายตาต่างชาติที่มองการลงทุนในประเทศไทยณปัจจุบันนี้เติบโตขึ้นและมีความน่าลงทุนมากขึ้นไหมคะ
21: คือจุดแรกก่อนนะครับถ้าเราดูสถิติของ BOI คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยสถิติก็จะบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยมีการลงทุนนะครับขอรับการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า FDI ที่ลงทุนต่างประเทศเข้ามาเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการนะครับและที่สำคัญก็คือสัญญาณการขอรับการส่งเสริมการลงทุนทาง BOI ในปีนี้ก็ยังดีต่อเนื่องนะครับและปีนี้เราก็ได้เห็นภาพข่าวว่าประเทศไทยเองเนี่ยมีการนำเข้าสินค้าในอัตราที่สูงทั้งที่เราสามารถส่งออกได้สูงนะครับในอัตราเลข2หลักการขยายตัวนะครับแต่ว่าการนำเข้าที่สูงและทำให้เรามีโอกาสขาดดุลการค้าสูงสุดเป็นประวัติการคือเกินกว่า1ล้านล้านบาทนะครับเป็นครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการที่ต่างชาติเมื่อขอรับการส่งเสริมจาก BOI แล้วก็เข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วและก็เริ่มนำเข้าเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆเข้ามาติดตั้งนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนเห็นว่าประเทศไทยเองมีเสน่ห์และยังเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติที่สำคัญในอาเซียนนะครับแล้วก็สินค้าหรือธุรกิจที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นกลางจนถึงขั้นสูงเราจะริ่งข่าวคราวนะครับหลายๆประเทศก็มาตั้ง data center และก็เข้ามาประกอบชิ้นส่วนทางด้าน humanoid นะครับเข้ามาลงทุนด้าน AI และก็เข้ามาลงทุนทางด้านรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV นะครับซึ่งแนวทางเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำก็คือหนึ่งคือการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมนะครับเพราะว่าหลายๆประเทศอย่างเช่นมหาลัยค้าไทยเนี่ยเราก็ทำงานกับหอค้าไทยเรากำลังจะร่วมมือกับมหาลัยในจีนนะครับในการที่จะพัฒนาบุคลากรด้าน AI เพิ่มเติมและบุคลากรทางด้านรถยนต์ EV เพิ่มเติมนะครับโดยที่ทางมหาลัยในจีนเนี่ยที่มณฑลนานจิงเขาบอกว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเขาจะจัดประชุมกับผู้ประกอบการนะครับว่าผู้ประกอบการที่มาลงทุนในไทยต้องการแรงงานจากประเทศไทยเนี่ยกี่คนในลักษณะแบบไหนเราจะได้ร่วมมือในการผลิตบุคลากรให้เหมาะสมกับกลุ่มธุรกิจที่เขาจะมาลงทุนเพราะเขาต้องการใช้คนไทยที่รู้ทางด้านเทคโนโลยีนะครับรู้ทางด้านรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันพิสูจน์ครับว่าน่าจะมีการลงทุนเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเพราะประเทศไทยเองเป็นประเทศที่ปลอดภัยอยู่ในอาเซียนเราไม่ได้มีปัญหากับใครเราวางตัวเป็นกลางและที่สำคัญก็คือว่า เรามีกฎหมายมีกฎระเบียบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมในการลงทุนต่อเนื่องและเราก็มีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีขั้นกลางและขั้นสูงมากระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ถือว่าประเทศไทยเองน่าจะยังเนื้อหอมนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ทำให้สื่อไทยเนี่ยได้เติบโตในระดับสูงในอนาคต
20: ค่ะอย่างภาคเอกชนค่ะมองว่าแนวทางหรือความเสี่ยงไหนที่อยากให้รัฐบาลเข้ามาอุดช่องโหว่หรือแก้ปัญหาเพื่อรับการลงทุนในอนาคตไหมคะ
21: คือผมคิดว่าจุดดีของการทำงานในปัจจุบันก็คือรัฐบาลเนี่ยตั้งกรอเศรษฐกิจนะครับก็คือการร่วมมือในการประชุมทางด้านเศรษฐกิจระหว่างรัฐและเอกชนนะครับสามสถาบันหลักของเอกชนก็คือสภาหอการค้าประเทศไทยหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมธนาคารไทยนะครับแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการเนี่ย4ชุดที่เป็นชุดย่อยตั้งแต่สิ่งอำนวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การสร้างความโดดเด่นทางด้านการเพิ่มมูลค่าเพิ่มต่างๆเนี่ยซึ่งเราจะเห็นภาครัฐเนี่ยแก้ไขกฎระเบียบกฎหมายต่างๆค่อนข้างเยอะและก็จะมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในเรื่องของการที่จะทำให้ต่างชาติเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นในการลงทุนมากขึ้นและเราก็จะมุ่งมั่นในการเข้าไปสู่สมาชิกของประเทศ OECD นะครับไม่ได้ทำให้เราต้องวางกฎระเบียบที่ได้มาตรฐานสากลนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยรัฐบาลก็มีการวางแผนเตรียมการเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ที่จะทำให้ต่างชาติมีความมั่นใจในการลงทุนในประเทศไทย
20: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ในฐานะภาคเอกชนนะคะฝากถึงผู้ประกอบการ SME ทั้งกลุ่มเก่าแล้วก็กลุ่มใหม่ๆที่สนใจการลงทุนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศหน่อยอะค่ะ
21: คือจุดสำคัญนะครับเราเริ่มเห็นธุรกิจไทยเนี่ยเป็นลงทุนต่างประเทศมากขึ้นนะครับและเราก็จะไปลงทุนประเทศคุณเป็นสิ่งที่เราทำเพราะว่าเราก็จะได้ไปกระจายฐานการผลิตแล้วก็เข้าเจาะตลาดนะครับในต่างประเทศมากขึ้นแล้วก็เราก็จะได้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีต่างๆที่ในประเทศที่เราไปประกอบการนะครับต่างประเทศแล้วก็เป็นการที่ตัวรัฐบาลไทยเนี่ยก็ส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศเพราะว่ามันก็ทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยนะครับอ่อนค่าในระดับที่เหมาะสมนะครับก็จะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนะครับอันนี้คือจุดแรกสำหรับจุดของการลงทุนในประเทศเนี่ยผมคิดว่าต่างชาติสนใจในการลงทุนในไทยแล้วก็รัฐบาลเองก็ส่งเสริม7ธุรกิจหลักเพื่อทำให้ประเทศไทยนะครับเข้าสู่รายได้สูงหมวดหลักๆง่ายๆก่อนนะครับก็คือหมวดของอาหารเพื่ออนาคตนะครับแล้วก็ในเรื่องของรถยนต์นะครับโดยเฉพาะEV เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของ AI Digital เนี่ยซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผู้ประกอบการไทยตั้งแต่เล็กกลางใหญ่เนี่ยสามารถเกี่ยวพันได้หมดนะครับไม่ว่าเป็นการท่องเที่ยวนะฮะทางด้าน Wellness นะครับทางด้านสุขภาพอนามัยต่างๆตลอดจนทางด้านอาหารเพียงแต่เราเองก็จำเป็นต้องมีการปรับตัวมีการพัฒนาตั้งแต่ Form Farm to Table แหละครับถ้าเป็นเกษตรนะครับก็ต้องมีการปรับกระบวนการการผลิตให้มีประสิทธิภาพนะครับการดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับการดูแลในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ต่างๆหรือว่ายาต่างๆในสัตว์ในพืชอะไรต่างๆซึ่งก็ต้องเติมความรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็ต้องประสานงานกับปลายทางก็คือผู้ผลิตนะครับเราเป็นต้นน้ำก็ต้องประสานกับกลางน้ำปลายน้ำซึ่งเหล่านี้ผมคิดว่าจะต้องปรับตัวร่วมกันแล้วก็บุคลากรที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับก็อาจจะต้องเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีก็ต้องเรียนรู้แล้วก็หมั่นพัฒนารีสกิลอัพสกิลครับ
20: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยนะคะอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมากๆเลยนะคะ
21: ยินดีครับ
20: ค่ะสวัสดีค่ะ
21: สว
20: ั
21: สดีครับ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง22สิงหาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือรอบด้านโดยเฉพาะการค้าการลงทุนและความมั่นคงติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
4: การเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการศึกษาเทคโนโลยีและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนพร้อมเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยขยายการค้าและการลงทุนในตลาดทั้งสองประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคม2569โดยออสเตรเลียระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปี โดยมุ่งต่อยอดความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและเตรียมความพร้อมสู่การครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570ที่นครซิดนีย์นายกรัฐมนตรีจะพบภาคธุรกิจเยี่ยมชมบริษัทแคนวาซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มการออกแบบกราฟิกออนไลน์พบปะชุมชนไทยและร่วมกิจกรรมบิสซิเนสเน็ตเวิร์กิ่งก่อนเดินทางไปยังกรุงแคนเบอร์ราเพื่อหารือทวิภาคีกับนายแอนโทนีแอลบานีซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยจะผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพลังงานและดิจิทัล
3: 2ประเทศนั้นก็สนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยเราก็ตั้งเป้าว่าจะมีมูลค่าการค้าที่สูงขึ้นนะคะเรื่องของความรู้การศึกษาจะไปเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วการบริหารจัดการด้วยอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความปลอดภัยเราจะมีความร่วมมือในเรื่องของการต่อต้านภัยสแกมเมอร์ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ
4: ส่วนการเยือนนิวซีแลนด์ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีและตรงกับวาระครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยนิวซีแลนด์โดยไทยจะผลักดันการยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการร่วมคริสตศักราช2026ถึง2030ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์พร้อมเป็นสักขีพยานการลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รวมถึงเอกสารความร่วมมือด้านวัฒนธรรมการศึกษาการป้องกันอาชญากรรมการบินและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพร้อมพบภาคเอกชนเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนด้านเศรษฐกิจไทยจะผลักดันการยกระดับสินค้าเกษตรการลงทุนด้านพลังงานธุรกิจค้าปลีกและการขยายตลาดท่องเที่ยวรวมถึงส่งเสริมการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ขณะที่ภาคเอกชนไทย14บริษัทจะร่วมกิจกรรมทางธุรกิจกับภาคเอกชนของทั้ง2ประเทศ
3: เรื่องของสินค้าการเกษตรต้องไปต่อและเราก็จะโฟกัสในเรื่องของการยกระดับมูลค่าสินค้าการเกษตรเรื่องของการลงทุนฝ่ายไทยก็สนใจในเรื่องของธุรกิจทางด้านพลังงานและอีกอันหนึ่งก็คือธุรกิจค้าปลีกถ้าเราไปเจาะตลาดตรงนู้นได้ก็นั่นก็หมายความว่าสินค้าของประเทศไทยก็จะไปเจาะตลาดทางภูมิภาคออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ได้มากขึ้นด้วยค่ะ
4: การเยือนครั้งนี้จึงเป็นการใช้การทูตเชิงรุกเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานให้เป็นความร่วมมือที่จับต้องได้ทั้งการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับความมั่นคงส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยีตลอดจนเชื่อมโยงประชาชนไทยกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพื่อสร้างประโยชน์แก่ประเทศไทยในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
6: ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในเดือนตุลาคมนี้เพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนการเปิดตลาดสินค้าไทยและการพัฒนาทักษะคนไทยให้สามารถแข่งขันกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้ติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
22: เคาะข่าวเล่าประเด็น
23: การประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นอกจากจะเป็นเวทีหารือทิศทางเศรษฐกิจโลกยังเป็นโอกาสในการดึงเม็ดเงินการลงทุนและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศแต่คำถามสำคัญคือประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้จะส่งต่อถึงประชาชนอย่างไรนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนโดยตรงทั้งการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนมากการเปิดตลาดสินค้าไทยและการพัฒนาทักษะคนไทยให้สามารถแข่งขันและรับมือกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้โดยผู้ประกอบการไทยจะมีโอกาสเจรจาจับคู่ทางธุรกิจกับนักธุรกิจต่างชาติเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนพร้อมทั้งนำสินค้า าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศทั้งอาหารผลิตภัณฑ์ไทยและสินค้าในกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปนำเสนอต่อผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเพื่อขยายตลาดและสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนขณะเดียวกันไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันการนำ AI มาช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือขาดโอกาสเพื่อพัฒนาทักษะใหม่และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
5: โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเราจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาในช่วงไตรมาส4เยอะมากนอกจากเม็ดเงินที่เข้ามาเราจะทำให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดการ business matching ของภาคธุรกิจไทยกับนักธุรกิจต่างชาติที่จะมาพร้อมกับผู้นำและรัฐมนตรีคลังของประเทศต่างๆประชาชนทั่วไปผมคิดว่าสิ่งที่ต้องติดตามก็คือว่าอีกอันนึงเราจะเอาชุมชนทั่วประเทศได้มาแสดงให้กับผู้นำโลกทางเศรษฐกิจสินค้าไทยจะเข้าไปสู่ในเวทีโลกในหลายๆเรื่องก็วันนี้ได้คัดเลือกชุมชนต่างๆมาทั้งในเรื่องอาหารทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยก็จะให้กับผู้นำประเทศต่างๆทั่วโลกครับ
23: ขณะที่นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลก

0: เตรียมความพร้อมมาเต็มที่นะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้ถ้านับถึงร้อยก็ร้อยค่ะแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายของผู้เข้าร่วมประชุมก็อยากจะฝากให้ว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะอาหารที่เราจะนำมาก็จะเป็นอาหารออร์แกนิกการตกแต่งสถานที่ประชุมนะคะก็จะมีผ้ามาจากทุกภาคของประเทศไทยนะคะซึ่งทุกท่านมีส่วนร่วมอยู่แล้วถ้ามา 20,000 คนนะคะแล้วก็แต่ละคนอาจจะนำเอาครอบครัวมาด้วยนะคะหรือเอาเพื่อนมาด้วยหรือจะกลับมาในอนาคตก็จะเป็นรายได้ที่จะเข้าสู่ภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคการค้าที่เกี่ยวข้อง
1: การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026จึงไม่ใช่เพียงเวทีแสดงศักยภาพของไทยต่อสายตานานาชาติแต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เปิดตลาดพัฒนาทักษะและต่อยอดโอกาสใหม่ๆให้กับคนไทยเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ได้จบลงพร้อมการประชุมแต่ส่งต่อประโยชน์ให้กับคนไทยในระยะยาวสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings จะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเตรียมจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งนายจ้างและลูกจ้างร่วมส่งฝ่ายละร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างเพื่อสร้างหลักประกันเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: ตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปเตรียมเข้าสู่ระบบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อสร้างหลักประกันทางการเงินให้ลูกจ้างโดยระยะแรกนายจ้างและลูกจ้างต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนฝ่ายละ 0.25% ของค่าจ้างโดยไม่มีกำหนดเพดานค่าจ้างสูงสุดและตั้งแต่ปี2574จะปรับอัตราเพิ่มขึ้นเป็นฝ่ายละ 0.5% คาดว่าจะครอบคลุมลูกจ้างประมาณ6ล้านคนนายพงเทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่ากองทุนดังกล่าวจะเป็นหลักประกันให้ลูกจ้างมีเงินก้อนเมื่อสิ้นสุดการทำงานไม่ว่าจะลาออกถูกเลิกจ้างสิ้นสุดการจ้างหรือถูกให้ออกส่วนกรณีเสียชีวิตเงินตามสิทธิ์จะจ่ายให้แก่ทายาท
4: ปัจจุบันเนี่ยในส่วนของแรงงานประมาณ6ล้านกว่าคนกับ7ล้านคนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะไม่มีเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่มีเรื่องของการออมของกชทั้งหลายปวงกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเราอาศัยกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541เนี่ยครับในเรื่องของกองทุนสงเคราะห์จ้างซึ่งต่อไปเนี้ยในคุณภาพชีวิตเขาหลังจากเขาเกษียณหรือเขาออกจากงานหรือกรณีที่เขาเสียชีวิตทายาทของเขาเนี่ยยังมีเงินส่วนหนึ่งนะครับที่ทางตัวลูกจ้างเองเนี่ยได้ออมไว้ให้กับครอบครัวและใช้จ่ายในภาวะที่เขาอาจจะออกจากงานเสียชีวิต
3: เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นหากลูกจ้างมีเงินเดือน 10,000 บาทและไม่มีรายได้อื่นมาคำนวณลูกจ้างจะถูกหักเงินเข้ากองทุนเดือนละ25บาทขณะเดียวกันนายจ้างสมทบให้อีก25บาทรวมเงินเข้ากองทุนเดือนละ50บาทหรือปีละ600บาททั้งนี้หากค่าจ้างสูงขึ้นเงินสะสมและเงินสมทบจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนสำหรับเงินที่นำมาคำนวณจะรวมเงินที่เป็นค่าตอบแทนการทำงานเช่นเงินเดือนค่าโอทีค่าทำงานในวันหยุดค่าครองชีพค่าตำแหน่งและค่าคอมมิชชั่นแต่ไม่รวมเงินที่มีลักษณะเป็นสวัสดิการเช่นโบนัสค่าที่พักค่ากะและเบี้ยขยันส่วนลูกจ้างที่อยู่ในข่ายตามกฎหมายนี้เช่นลูกจ้างประจำลูกจ้างทดลองงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างต่างด้าวลูกจ้างตามสัญญาจ้างและผู้ที่ทำงานต่อหลังเกษียณหากไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างต้องเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างแต่หากบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วลูกจ้างที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ต้องจ่ายซ้ำขณะที่พนักงานหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจไม่อยู่ในขอบเขตบังคับใช้กฎหมายจึงไม่ต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนนี้สำหรับการนำส่งเงินนายจ้างต้องนำส่งภายในวันที่15ของเดือนถัดจากงวดค่าจ้างโดยงวดแรกจะต้องนำส่งภายในวันที่15พฤศจิกายนนี้โดยเมื่อสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างสามารถยื่นขอรับเงินที่สะสมไว้ในกองทุนทั้งส่วนที่ลูกจ้างจ่ายและนายจ้างสมทบโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพัฒนาระบบ e-service เพื่อยื่นคำขอและตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน25วันก่อนโอนเงินเข้าบัญชีของลูกจ้างโดยตรงส่วนกรณีนายจ้างไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่สามารถมีคำสั่งให้แก้ไขและหากยังไม่นำส่งเงินอาจต้องจ่ายเงินเพิ่ม 5% ต่อเดือนของเงินที่ค้างส่งรวมถึงอาจมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงเร่งสร้างความเข้าใจก่อนกฎหมายมีผลโดยจัดอบรมผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศพร้อมเตรียมช่องทางให้คำปรึกษา

0: และตอบข้อสงสัยผ่านสายด่วน1506-3หรือที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกจังหวัดสำหรับนายจ้างควรเร่งเตรียมความพร้อมคือตรวจสอบจำนวนลูกจ้างเช็คสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแยกรายการค่าจ้างเตรียมเงินสมทบและเตรียมขึ้นทะเบียนและนำส่งเงินให้ถูกต้องเพื่อให้พร้อมทันวันที่1ตุลาคมนี้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมาม
2: ีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโล
5: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
2: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
1: SN Group คืออะไรเหรอ
2: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
1: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้
2: ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
1: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
2: โทรเลยนี่เบอร์026586299
3: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
4: สวัสดีครับจากประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันจันทร์17สิงหาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
4: ครับ
5: ย่างเข้าสู่ครึ่งหลังเดือนสิงหาแล้วครับช่วงจากนี้ไปการเมืองจะร้อนภายในสิ้นเดือนนี้จะเป็นกำหนดเดดไลน์ที่กกต.จะส่งหรือไม่ส่งสำนวนคำฟ้องไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพื่อพิจารณาคดีหัวสวที่ยืดเยื้อเรื้อรังมานานกกต.จะส่งแบบไหนส่งทั้งหมด229คนหรือไม่ส่งทั้งหมดหรือส่งบางส่วนวันนี้มีหัวข่าว53อาจารย์นิติศาสตร์นักกฎหมายบี้ซ้ำกกต.ส่งสารฟันหัวสว.ส่วนประเด็นการเมืองว่าโดยการยื่นซักซอกรัฐบาลก็งวดเข้ามาพรรคประชาชนล็อกเป้าถลกปมทุจริตโกงสว.สอบท้องถิ่นเรื่อง AI พาสปอร์ตวิปรัฐบาลเรียกร้องซักฟอกให้สร้างสรรค์ไม่กลัวการตรวจสอบถ้ากล่าวหาต้องมีใบเสร็จต้องมีหลักฐานยันว่าเสียงพรรคร่วมรัฐบาลยังแน่นปึกนโยบายตรวจปืนเป็นหัวข่าววันนี้อนุทินเจอสุ่มตรวจที่ด่านบุรีรัมย์แล้วก็มีประเด็นข่าวเศรษฐกิจดันนวัตกรรมแพทย์ไทยที่ใช้กับ30บาทรักษาทุกโรครองนายกเชนชูระบบอุดรต้นแบบชี้เป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจข่าวทลายโนมินีตม.สุราษฎร์เดินหน้าปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีโรงแรมเถื่อนเดี๋ยวมาดูครับ
4: คดีรถไฟชนรถเมย์มีคนตายไป8ศพคืบหน้าครับวันนี้มีหัวข่าวว่าอัยการสั่งฟ้อง6คนคดีรถไฟชนรถเมย์พนักงานขับรถไฟเจอ2ข้อหาหนักทั้งคดียาเสพติดแล้วก็ทำประมาทให้คนตายมีข่าวจับซุปเปอร์แอดมิน11เว็บพนันเงินสะพัดเดือนละ100ล้านส่วนคนที่เป็นบอสจีนนั้นอยู่ที่ปอยเปตข่าวจับ9รายกลางห้างดังเป็นแก๊งสแกมเมอร์เช่าบัญชีม้าไปถอนเงินสีเทานำไปซื้อทองแล้วก็มีผลสำรวจสวนดุสิตโพเผยคนเกือบ 60% ชี้บัญชีฟอกเงินวันนี้น่ากังวลมากจี้ให้รัฐปราบตัวการใหญ่พร้อมใช้กฎหมายอย่างจริงจังครับคุณสุภาพ
5: ครับ
4: ครับ
5: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
6: กัสโก้รักษาสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทีมงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้กว่า11แห่งทั่วประเทศไทยพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาและน้ำเสียให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO IEC 17025และได้รับการอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมเรา GASCO ร่วมบริหารทรัพยากรน้ำและน้ำเสียด้วยการตรวจสอบและรักษาคุณภาพน้ำที่ผลิตก่อนส่งจ่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมทุกครั้งอีกทั้งการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั่วไปด้วยการบริการตรวจวิเคราะห์ผลน้ำได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำพร้อมจัดส่งผลวิเคราะห์ด้วยความรวดเร็วเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุด
3: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Group
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
7: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอบเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
7: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
9: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
11: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
12: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: ดูเรื่องสวคดีหัวสวก่อนดีกว่าคุณธราภพ
4: ครับ
5: ดูจะเป็นเรื่องร้อนกว่า
4: ครับเมื่อวานนี้ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับมีกลุ่มคณาจารย์คณะนิติศาสตร์นำโดยอาจารย์สมชัยปรีชาศิลปกุลเขาออกแถลงการครับเป็นจดหมายเปิดผนึกถึงกกต.ครับมีการร่วมลงชื่อกัน53ท่านด้วยกันนะครับทั้งที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนักวิชาการอิสระนักกฎหมายทนายความด้วยนะครับร่วมกันลงรายชื่อ53คนในแถลงการเนี่ยก็มีข้อเรียกร้องไปยังกกต. 2ข้อสำคัญครับ1ขอให้กกต.มีมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้พิจารณาพิพากษาเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตการสรรหาสว.ครั้งที่ผ่านมาตามที่คณะกรรมการไต่สวนชุดที่26มีความเห็นข้อเรียกร้องในเรื่องนี้ก็คือให้ส่งศาลฎีกาอย่างรวดเร็วด้วยนะครับข้อที่2ขอให้กกต.ชี้แจงต่อสาธารณะ พร้อมแสดงพยานหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการสืบสวนสอบสวนและมีมติเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งสว.ครั้งที่ผ่านมาว่าวางอยู่บนข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและกระบวนการดำเนินการอย่างไรเหตุใดจึงใช้เวลายาวนานกว่า2ปีก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องให้กับศาลพิจารณาอันส่งผลให้ประเทศได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจากการที่ต้องยอมให้สว.ที่ถูกกล่าวหาว่าเข้าสู่ตำแหน่งโดยมิชอบใช้อำนาจอธิปไตยออกกฎหมายและแต่งตั้งบุคลากรในศาลและในองค์กรอิสระจำนวนมากขอเรียกร้องให้กกต.ทำหน้าที่ให้สุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายหากกกต.ใช้อำนาจหน้าที่ไม่ใช้อำนาจหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายย่อมบิดเบือนอำนาจอธิปไตยและไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญต้องมีความรับผิดชอบทางกฎหมายและทางสังคมอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นี่คือแถลงการเป็นจดหมายเปิดผนึกที่คณาจารย์53ท่านร่วมกันลงชื่อส่งให้กกต.อาจารย์สมชายปรีชาศิลปกุลเนี่ยให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมบอกว่าการออกจดหมายเปิดผนึกนี้จะเป็นเสียงเตือนกกต.ว่ากกต.ต้องทำหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายเบื้องต้นอยากเตือนว่าพ.ร.บ.กกต.มาตรา69คือบทบัญญัติที่สามารถเอาผิดกกต.ได้มาตรานี้เป็นบทบัญญัติที่กกต.ควรระลึกและใส่ไว้ในหัวสมองว่าการกระทำของตนเองไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะลอยนวลและผลผิดไปได้อย่างง่ายๆกรณีนี้ผู้สมัครสว.หรือสว.สำรองถ้ามีการตัดสินคดีและวินิจฉัยออกมาแล้วมีปัญหาสามารถดำเนินการต่อได้อยากเตือนกกต.ว่าแม้จะเป็นองค์กรอิสระแต่ต้องมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยครับคุณสุภาพ
13: นี่
4: ครับ
13: ก็ทีนี้ก็เหลือว่าก่อนวันที่31สิงหาก.ก.ต.จะตัดสินยังไงคือกฎหมายพ.ร.บ.ของก.ก.ต.เนี่ยถ้าก่อนจะรับรองก.ก.ต.สั่งได้ใครเดิมใบแดงใครรับรองไม่รับรองใครรับรองใครแต่เมื่อมีการรับรองแล้วเนี่ยจะดำเนินการลงโทษวิธีการใดวิธีการหนึ่งถอนรายชื่อต้องส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งกกต.หมดอำนาจมีหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นส่งหรือไม่ส่งหรือส่งเป็นบางส่วนบางคนเรื่องนี้ก็จะส่งผลกระทบกระเพื่อมต่อการเมืองแน่นอนฉะนั้นนี่ประเด็นจากนี้ไปก็คงจะต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดว่ากกต.จะเอายังไงส่วนประเด็นการเมืองประเด็นการเมืองเมื่อวานมีเรื่องเบาๆสบายๆ2เรื่องอนุทินควงเนวินไปกินมื้อเที่ยงกันในพื้นที่ที่บุรีรัมย์แล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวข้างทางอ่ะไม่ได้ร้านใหญ่ร้านโตอะไรหรอกไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันขอสอบถามชาวบ้านชาวบ้านก็บอกว่าตั้งแต่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยปากท้องดีขึ้นช่วยได้มากเพราะช่วยทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายทำให้ร้านค้าในพื้นที่ขายของได้มากขึ้นเงินหมุนเวียนในชุมชนมากขึ้นแล้วก็มีการถ่ายรูปถ่ายเลิฟอะไรกันเป็นกันเองมากอันนี้ก็เข้าใจว่านักข่าวไม่ได้ตามภาพที่ถ่ายมาได้น่าจะเป็นภาพของทีมงานส่งให้สื่อเพราะว่านอกจากไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวสบายสบายกันแล้วเนี่ยยังมีข่าวนี้และภาพข่าวตามมาด้วยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สนธิกำลังตั้งจุดตรวจ ค้นอาวุธปืนและยาเสพติดอย่างเข้มงวดในพื้นที่ตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านบุรีรัมย์รวมไปถึงอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของนายกแล้วในระหว่างเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติอยู่นั้นเนี่ยนายกอนุทินก็เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่แล้วนั่งรถตู้กับผู้ติดตามเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจค้นเช่นเดียวกับประชาชนคนอื่น นายกก็สอบถามว่าเจออะไรไหมตำรวจตอบว่าไม่เจอครับขณะที่นายกถามกลับอีกว่าหมายถึงที่ตั้งด่านทั่วๆไปแถวนี้เจ้าหน้าที่เขาตอบว่าเจอแต่ยาครับไม่ได้เจอปืนภาพที่ส่งมาก็สันนิษฐานว่ามาจากทีมงานเหมือนกันเพราะไม่มีนักข่าวตามคนก็มองกันหลายแง่มุมพลตำรวจโทเรวัตรกลิ่นเกษรอดีตผู้รองผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดท่านก็บอกว่าถ้าข่าวนี้เป็นจริงก็ดีขอคารวะชื่นชมสร้างอนุสาวรีย์ให้ตำรวจเลยที่กล้าค้นรถของนายกแต่คุณเรวัตรก็ตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นการเหมือนกับสร้างอีเวนต
4: ์
13: อะไรสร้าง
4: คอนเทนต
13: ์คอนเทนต์ขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่านายกก็ไม่ได้มีอภิสิทธิ์เพื่อเห็นว่าตำรวจก็ทำงานเต็มที่ไม่ได้ละเว้นไม่ว่าจะเป็นนายกหรือใครก็ตาม
4: เดาได้เลยคุณสุภาพว่าพอไปถึงเห็นด่านเนี่ยนะครับท่านนายกก็คงจะส่งสัญญาณอ้าวจอดให้เขาตรวจหน่อยให้เขาตรวจหน่อยจอดให้
13: ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละหรือไม่ก็ตกลงกันเดี๋ยวนายกผ่านไปทางนี้นะด่านก็ตรวจนายกตามปกติเลย
4: ครับ
13: แล้วก็ทีมงานก็ถ่ายเป็นคลิป
4: ครับ
13: เห็นภาพตำรวจเข้าไปตะเบะนายกก็นั่งอยู่ในเบาะหลังของรถเป็นรถตู
4: ้ครับ
13: แล้วก็ไปเปิดท้ายดูนั่นดูนี่อันนี้ก็เป็นภาพนี้บรรยากาศนี้คุณธนาพงศ์อย่าไปคิดอะไรมากเลยนายกเขาก็คงพร้อมอยู่แล้วในการที่จะอย่างน้อยอันนี้ก็เป็นการให้เป็นข่าวเพื่อกระตุ้นให้มีการตรวจค้นปืนให้ตำรวจได้มีกำลังใจในการตรวจค้นปืนให้ได้เห็นว่าระดับใหญ่แค่ไหนก็เข้าสู่กระบวนการให้เขาตรวจค้นจะได้ไม่มีสิทธิ์มีเส้นฉะนั้นถ้ารถนายกยังค้นได้ตำรวจก็จะได้เห็นว่าแล้วรถรัฐมนตรีรถผู้ติดตามรถสสก็ต้องค้นได้สิรถนายกเขายังไงนายกยังยอมไม่ค้นเลยนี
4: ่ครับ
13: ตำรวจยังกล้าค้นเลยนี่เขาไปว่ายิงนกนัดเดียวได้หลายตัวยิงกระสุนนัดเดียวได้นกหลายตัวมีแต่ได้ก็ได้ส่วนเรื่องข่าวการซักฟอกรัฐบาลเปิดสภาขึ้นมาพรรคประชาชนเขายื่นแน่ภูมิใจไทยมั่นใจรัฐบาลแจงซักฟอกได้อันนี้มาจากคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติบอกว่าเรื่องนี้ประเด็นหัวสวถ้าจะอภิปรายก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของฝ่ายค้านที่ต้องสังเกตมาตลอดไม่ได้หนักใจอะไรเพราะว่าส่วนตัวไม่เห็นพฤติกรรมตามที่เขากล่าวหาส่วนอดีตผู้สมัครสวกลุ่ม4สุโขทัยออกมาเปิดเผยว่ามีการให้ผู้สมัครสวเซ็นใบลาออกล่วงหน้าเพื่อให้โหวตกฎหมายตามที่พรรคภูมิใจไทยแน่คุณสิริพงษ์บอกเขาเป็นใครตนก็ไม่รู้จักคือตอนนี้ข้อมูลของพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะทีมของคุณผลิตเนี่ยทยอยออกมาเยอะมากนะคุณตะลาพง
4: ครับ
13: เรื่องการโอนเงินเรื่องอะไรที่เป็นความฟังแล้วมันไม่ชอบมาพาคนเยอะมากแต่ว่าหนึ่งฟังแล้วก็ต้องคิดตามว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่ใช่ทั้งหมดหรือจริงทั้งหมดใช่บางส่วนหรือจริงบางส่วนในสถานการณ์การเมืองแบบนี้เนี่ยฟังแล้วต้องกรองว่ามันเป็นยังไงอันที่สองคือข้อมูลหลักฐานต่างๆนานาที่มาเปิดเผยเนี่ยต้องดูว่าอยู่ในสำนวนการสอบสวนไหมถ้าอยู่ในสำนวนการสอบสวนไม่มีปัญหากกต.ส่งให้ศาลก็พิจารณาดูพยานหลักฐานต่างๆที่อยู่ในสำนวนแต่ถ้าข้อมูลเหล่านี้ที่มาเปิดเผยกันที่หลังเนี่ยตั้งเรื่องการโอนเงินเรื่องนั้นเรื่องนี้มีคลิปมีเทปถ้าไม่อยู่ในสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนกกต.เนี่ยศาลก็ไม่ได้พิจารณานะกกต.ไม่รู้จะเอาที่ไหนไปส่งจะส่งได้เฉพาะที่อยู่ในสำนวนการสอบสวนฉะนั้นสำนวนการสอบสวนว่ายังไงพิจารณากันไปตามนั้นจะมาพบหลักฐานใหม่พบข้อมูลใหม่จะมากลับคำให้การกันใหม่จะมาเปิดโปงกันใหม่ไปเอาอะไรต่ออะไรมาเป็นพยานหลักฐานก็แล้วแต่คำถามคือเรื่องเหล่านี้อยู่ในสำนวนการสอบสวนไหมถ้าไม่อยู่ในสำนวนเปิดโปงไปก็แค่เป็นการกระตุ้นทำให้คนได้เห็นว่าโอ้โหนี่มันโจงครึ่มกันถึงขนาดนี้เชียวเหรอทุจริตกันถึงขนาดนี้กันเชียวเหรอทำกันถึงขนาดนี้กันเชียวเหรอก็ได้แค่กดดันอย่างน้อยก็อาจจะกดดันให้คนได้เห็นกดดันให้ศาลได้เห็นว่านี่ทำกันถึงขนาดนี้แต่ว่ามันต้องอยู่ในสำนวนนะคุณธราพงศ
4: ์ครับ
13: ถ้าไม่อยู่ในสำนวนนี่ก็ไม่ได้ต้องอยู่ในสำนวนแล้วก็นอกนั้นก็มีข้อเตือนมาทุกครั้งอ่ะจากคุณกรวีปริศนานันทกุลต้องมีหลักฐานอย่ากล่าวหาลอยๆก็เตือนกันมาอย่างนี้ทุกครั้งจากฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านจ่อนัดคุยยื่นซักฟอกคุณผลิตบอกว่าจะประสานพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการเพื่อหารือกรอบเนื้อหาเวลาและบุคคลในคณะรัฐมนตรีที่จะเสนอญัตติไม่ไว้วางใจเบื้องต้นได้วางกรอบประเด็นคร่าวๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคงจะเป็นขั้นตอนถัดไปที่จะแลกเปลี่ยนกรอบเนื้อหาและส่วนของพรรคประชาชนตั้งแต่ก่อนปิดสมัยประชุมได้ให้โจทย์ส.ส.เพื่อเสนอประเด็นที่คิดว่าสมควรที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งขณะนี้ส.ส.ของพรรคก็มีส่งข้อมูลเข้ามาที่ส่วนกลางของพรรคอย่างต่อเนื่องนั้นการอภิปรายคราวนี้มันจะเป็นบททดสอบไม่ใช่บททดสอบของรัฐบาลอย่างเดียวหรอกรัฐบาลนั่นอย่างไรก็เป็นปึกแผ่นอยู่แล้วชี้แจงได้มากน้อยแค่ไหนยุโวตมือก็ชนะท่วมท้นอยู่แล้วแต่จะเป็นการทดสอบพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนทดสอบว่าหนึ่งการอภิปรายคราวนี้คุณเป็นผู้นำฝ่ายค้านเต็มตัวนะคราวนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านเต็มตัวฉะนั้นข้อมูลเป็นยังไงลีลาการอภิปรายเป็นยังไงลำหักลำโค่นเป็นยังไงมีหมัดนอกหมัดเด็ดไหมข้อมูลที่เอามาอภิปรายเป็นข้อมูลที่ช้ำอยู่บนหน้าสื่อหรือเป็นข้อมูลใหม่ลีลาการอภิปรายจะมีดาวรุ่งเกิดใหม่ไหมนอกจากดาวรุ่งเก่าๆหน้าเก่าๆจะมีหน้าใหม่ขึ้นมาอภิปรายทำให้คนได้เห็นพลังของพรรคประชาชนในฐานะพรรคฝ่ายค้านไหมอันนี้เป็นบททดสอบอันที่สองก็จะเป็นบททดสอบว่า คุณสามารถประสานพลังกับพรรคฝ่ายค้านพรรคอื่นๆเช่นพรรคประชาธิปัตย์พรรคกล้าทำหรือพรรคอื่นๆอันนี้ก็เป็นหน้าที่บทบาทของผู้นำฝ่ายค้านที่จะใช้การประสานการพูดจาให้เกียรติคนอื่นการพูดจาที่ทำให้มีคนอยากร่วมงานด้วยแต่ถ้าคุณทำตัวเป็นเก่งอยู่พักเดียวแล้วก็ออกแนวดูหมิ่นดูแคลนพักอื่นๆเข้าไปหมดการประสานพลังกันก็อาจจะไม่เกิดต่างคนต่างอภิปรายพักประชาธิปัตย์เขามีข้อมูลยังไงเขาก็อภิปรายของเขากล้าทำเขาจะอภิปรายในแง่มุมไหนก็เรื่องของเขาแต่การเป็นประสานพลังกันเนี่ยมันจะมีน้อยอันนี้อาจจะมีน้อยจะเป็นบททดสอบของพรรคประชาชน
14: ครับ
13: ว่าเล่นการเมืองแบบคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องคำนึงถึงการให้เกียรติคนอื่นต้องคำนึงถึงการเจรจาการประสานผลประโยชน์อะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยคราวนี้จะเป็นบททดสอบเยอะแหละคุณธราภูม
14: ิครับ
13: ครับ
4: นายกรัฐมนตรีจะไม่อยู่จนถึงวันที่22สิงหาคมนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคือ17ถึง20เนี่ยเยือนออสเตรเลียนะครับถัดจากนั้นก็จะต่อไปที่นิวซีแลนด์ครับระหว่าง20ถึง22สิงหาคมครับก็จะออกเดินทางไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ17ถึง22สิงหาคมครับครับ
13: พักแนวการเมืองไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: กัสโก้ให้บริการงานบำรุงรักษาครบวงจรจากการรวมตัวของช่างผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และทักษะในการทำงานที่ดีด้านงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำให้กัสโก้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการให้บริการงานบำรุงรักษาเชิงรุกแบบป้องกันและพยากรณ์โดยการวางแผนงานอย่างเป็นระบบพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรเช่นงานบริการถ่ายภาพความร้อนหรือเทอร์โมสแกนตรวจสอบและวิเคราะห์อุณหภูมิของอุปกรณ์ต่างๆงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าตรวจวัดความสั่นสะเทือนตรวจวัดความเยื้องศูนย์และงานบำรุงรักษาอื่นๆทีมงานบำรุงรักษาของกัสโก้ช่วยบริการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรให้ลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นพร้อมวางแผนป้องกันเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้า
3: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
15: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
7: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
15: ร่วมสนับสนุน
1: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
16: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
1: SN Group คืออะไรเหรอ
16: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
1: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี
16: ้ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวละ
1: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
16: โทรเลยนี่เบอร์02-658-6299
3: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณ
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: อ้าวดูเรื่องต้องตามสรุปให้ฟังเรื่องการสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยตอนนี้มันเดินทางมาถึงจุดที่ว่าการตรวจสอบคดีทุจริตเนี่ยใครระดับไหนจะต้องมีความผิดบ้างอันนี้ก็รู้กันอยู่แต่ที่ต้องระทึกก็คือว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุแล้ว 5,925 รายเนี่ยที่เลี้ยงฉลองกันแล้วกำลังจะถูกประกาศให้พ้นหน้าที่ถอยออกมาเพราะคน 5,925 คนนี้กรรมการตรวจสอบพบว่าข้อสอบมีการแก้คำตอบแก้คะแนนถือว่าทุจริตขณะนี้กรรมการจากส่วนกลางกำลังส่งรายชื่อไปที่จังหวัดส่งต่อไปที่อบจ อบต.เทศบาลเพื่อให้นายกอบจ อบต.นายกเทศมนตรีลงนามคำสั่งให้พ้นจากการเป็นข้าราชการพ้นไปแล้วเนี่ยหมดสิทธิ์ที่จะรับราชการทั้งชีวิตด้วยนะ
7: ครับ
6: นี่เรื่องใหญ่เลยนะทีนี้เรื่องนี้ก็เป็นเผือกร้อนคนที่เป็นนายกอบต. อบจ. นายกเทศมนตรีเขาไม่มีความมั่นใจในหลักฐานเขาอยากเห็นข้อมูลหลักฐานว่าแต่ละคนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขาที่จะต้องให้ลงนามให้พ้นตำแหน่งเนี่ยมีหลักฐานเพียงพอแค่ไหนไม่ใช่ส่งแต่รายชื่อไปว่านายนี้นายนี้อยู่ในทำงานอยู่ที่อบจ.นี้ฉะนั้นนายกอบจ.จะต้องเซ็นลงนามถ้าไม่ทำอะไรจะเจอมาตรา157แต่ถ้าออกคำสั่งให้พ้นหน้าที่อย่าลืมว่าอบต. อบจ.เทศบาลเนี่ยเป็นนิติบุคคลนะ
7: ครับ
6: ถ้าถูกฟ้องกลับมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้นประเด็นตอนนี้คือบรรดานายกสมาคมอบต.แห่งประเทศไทยดร.วีรศักดิ์ฮาดดาเนี่ยเขากำลังหาคำตอบอยู่ว่าเขาควรจะต้องทำยังไงกันดีแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาก็อยากเรียกร้องให้ส่วนกลางเนี่ยส่งข้อมูลหลักฐานการทุจริตมาให้ด้วยไม่ใช่ส่งแต่ชื่ออันนี้เป็นประเด็นร้อนครับเพราะอย่างที่บอกว่าข้อมูลจากกรรมการสอบข้อมูลจากส่วนกลางเนี่ยที่ส่งไปเนี่ยไม่รู้หลักฐานมันมัดแน่นแค่ไหนถ้าหลักฐานไม่แน่นหนาและเปิดช่องให้คนที่เขาสอบบรรจุได้แล้วแล้วเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยนะ
7: ครับ
6: ฟ้องกลับเอาอันเนี้ยเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ว่าจะบริหารจัดการกันยังไงจะโกลาหลกันมากมายพอสมควรนะคุณดลพงศ
5: ์ครับ
6: ครับ
5: ทีนี้มาถึงเรื่องคดี รถไฟบรรทุกสินค้าชนรถเมล์สาย206ที่มักกะสันเมื่อวันที่16
6: พฤศจิกายนคุณนราพงศ์ขอนิดเดียวครับ
5: ครับ
6: ผมเนี่ยขออนุญาตท่านผู้ฟังนะให้คุณนราพงศ์ทำรายการไปต่อผมเนี่ยนัดหมอไว
5: ้ครับ
6: นัดหมอไว้แล้วมันต้องไปตามนัด
5: ครับ
6: ช้าช้ากว่านี้ก็ไม่ได้มีเรื่องสำคัญที่จะให้หมอดู
5: ครับ
6: ให้หมอตรวจ
5: ครับ
6: ครับเชิญๆคุณนราพงศ์นะ
5: ครับ
6: ครับ
5: คดีรถไฟชนรถเมย์ล่าสุดนี่นะครับอัยการสั่งฟ้องครับตามที่ทางตำรวจพนักงานสอบสวนเขาส่งสำนวนให้ทั้งหมดนี่6คนนะครับเริ่มตั้งแต่คนขับรถไฟชื่อสยมพรเป็นผู้ต้องหาที่1นะครับคนนี้เจอทั้งการทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเจอคดียาเสพติดด้วยนะครับเพราะว่าตรวจเจอฉี่สีม่วงคนที่สองก็เป็นพนักงานกั้นถนนคนนี้เนี่ยความผิดทำโดยประมาทนะครับคนที่สามถึงเป็นคนขับรถเมย์ก็คดีประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนี่นะครับทีนี้คนที่สี่ถึงคนที่หกเนี่ยเป็นคนที่ขับรถคล่อมทางรถไฟครับทั้งคนขับรถยนต์จักรยานยนต์นะฮะผู้ต้องหาที่4ถึงที่6นี่นะครับอัยการสั่งฟ้องสรุปว่าทั้งหมดนี่6คนครับท่านผู้ฟังครับเอาถัดมามีข่าวเรื่องคดีจับแก๊งสแกมเมอร์นี่ครับตำรวจไซเบอร์เขาไปจับผู้ต้องหาคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะครับชื่อณทิชานะครับแล้วก็รายอื่นๆอีกคือคนเหล่านี้เนี่ยทำหน้าที่ไปตะเวนกดเงินครับให้กับแก๊งสแกมเมอร์ตำรวจเขาไปค้นทั้งหมดเนี่ย7คนในห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพนี่นะครับไม่ต้องฟังชื่อห้างหรอกห้างย่านประเวศนั่นก็พอเดาออกว่าห้างอะไรกับอีกห้างหนึ่งก็ย่านรามอินทรานะครับคือคนเหล่านี้เนี่ยทำหน้าที่แบ่งงานกันทำครับก็คือเป็นผู้ที่ให้เช่าบัญชีธนาคารแล้วก็ต้องแอดไลน์กับผู้ประสานงานที่ว่าแอดมินนั่นนะครับแอดมินเขาก็จะบอกรายละเอียดให้กับเจ้าของบัญชีหรือผู้เช่าบัญชีนี่นะครับแม้ในวงการเขาเรียกกันลูกค้านะครับให้ส่งภาพถ่ายหน้าตรงบัตรประจำตัวประชาชนมาให้แล้วก็นัดหมายกับผู้รับจ้างถอนเงินถือเรียกว่าเซลล์นะครับแล้วก็ไปกันทีละหลายคนนะครับหลายธนาคารเพื่อให้มันเกิดความรวดเร็วในการถอนเงินแอดมินก็จะเป็นผู้ประสานกับเซลล์ให้มารอรับกับกลุ่มลูกค้าผู้ให้เช่าบัญชีเพื่อตรวจเช็คบัญชีของลูกค้าอีกรอบว่าใช้งานได้จริงไหมแล้วก็มีการปรับแอปพลิเคชันธนาคารให้ทำรายการถอนเงินต่อวันให้ได้มากที่สุดครับทั้งหมดนี้ก็ให้การรับสารภาพครับนะฮะเจอข้อหาทั้งฐานอ้างยี่ซ่องโจรแล้วก็เปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับเจอข้อหาหนักเลยนะครับกับอีกคดีหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับคดีจับเว็บพนันออนไลน์คดีนี้เนี่ยตำรวจไซเบอร์เหมือนกันครับจับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อชลิสาอายุ29ปีครับในพื้นที่อ้อมใหญ่สามพรานนครปฐมครับคือเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์เนี่ยเป็นเครือข่ายที่ใช้เทคโนโลยีอำพรางตัวในระดับสูงด้วยนะครับคือทำให้ยากต่อการติดตามแล้วชลิสาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์แอดมินครับเหตุที่เรียกซูเปอร์แอดมินเนี่ย เพราะเป็นคนคุมระบบเว็บพนันออนไลน์ถึง11แบรนด์ด้วยกัน11เว็บนะครับยกตัวอย่างเช่นจูน88 MK8 VV72 อย่างนี้เป็นต้นเปิดให้บริการเว็บพนันครบวงจรครับทั้งคาสิโนสล็อตบาคาร่าเกมไพ่ทายผลกีฬาหวยออนไลน์พบว่ามีเงินหมุนเวียนตกวันละประมาณ5ล้านบาทถ้าคิดเป็นเดือนต่อเดือนนี่ก็ประมาณ100ล้านบาทครับมีการโฆษณาผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะครับชลิษารับสารภาพว่าตนเองเนี่ยเดิมทีเนี่ยทำงานด้านบริการอยู่ในสถานบันเทิงที่ปอยเปตกัมพูชาแล้วก็มาสมัครเป็นแอดมินผ่านทาง Facebook เมื่อเดือนตุลาคมปี68จากนั้นก็ถูกส่งไปฝึกอบรมที่ปอยเปตครับได้รับเงินเดือนรวมค่าคอมเนี่ยประมาณ 30,000 บาทต่อเดือนเนี่ยอย่างน้อยนะเธอบอกอย่างน้อยอย่างน้อย 30,000 บาทต่อเดือนแล้วยังมีค่าตอบแทนเป็นสกุลเงินดิจิตัล USDT ที่โอนเข้าเป๋าตังดิจิตัลส่วนตัวอีกด้วยนะครับก็ถูกจับดำเนินคดีเรียบร้อยนะฮะวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเนี่ยจะมีการเลือกตั้งนายกอบจ.จังหวัดกาฬสินธุ์ครับท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นการแข่งขันกัน2คนก็คือแชมป์เก่านะครับแชมป์เก่านี่ก็คือคุณเฉลิมขวัญลอตระกูลอดีตนายกอบจ.กาฬสินธุ์ลงป้องกันแชมป์ครับคราวนี้จะเจอกับคุณประเสริฐบุญเรืองหรือว่ากำนันหิดนะครับมาลงแข่งสู้กัน2คนครับท่านผู้ฟังครับแล้วเมื่อวานเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขานำทัพใหญ่นะครับทัพหลวงไปช่วยคุณเฉลิมขวัญหาเสียงที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับเลือกตั้งกันวันที่23สิงหาคมครับมาดูผลสำรวจของสวนดุสิตโพหน่อยครับสวนดุสิตโพสำรวจเรื่องคนไทยกับภัยการเงินและการฟอกเงินไปสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 1,151 คนระหว่างวันที่11ถึง14สิงหาคมครับผลสำรวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 59.77 เห็นว่าปัญหาการฟอกเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากส่วนสาเหตุสำคัญคือการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษยังไม่จริงจังอันนี้ร้อยละ 76.11 เลยนะครับอันดับ2ร้อยละ 64.55 เห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ร้อยละ 78.8 ครับเห็นว่ารัฐบาลรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดการกับตัวการใหญ่ลงโทษอย่างหนักกวาดล้างให้สิ้นซากเพื่อป้องกันและแก้ปัญหานี้ให้ได้ทีนี้ก็มีคำอธิบายการสรุปผลการสำรวจในจากประธานสวนดุสิตโพดร.พรพันธ์บัวทองครับบอกว่าผลโพเนี่ยสะท้อนว่าภัยทางการเงินเป็นเรื่องใกล้ตัวเกือบครึ่งเคยมีประสบการณ์โดยมองว่าปัญหาการฟอกเงินนี่น่ากังวลและยังไม่เชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายภาครัฐควรเร่งจัดการตัวการใหญ่และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังควบคู่กับการตรวจสอบบัญชีที่ผิดปกติแล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อหรือถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการโดยที่ไม่รู้ตัวครับท่านผู้ฟังครับนี่ผลสำรวจของสวนดุสิตโพนะครับมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับกรณีวัดอดุญญารามที่จังหวัดขอนแก่นครับท่านผู้ฟังครับอันนี้ท่านผู้ฟังคงจะได้ติดตามกันอยู่เนาะนะฮะ คือมันมีลูกหลานของคนที่เคยบริจาคที่ให้กับวัดออกมาทวงนะครับว่าในเฮียงเนี่ยที่เป็นผู้บริจาคให้วัดตั้งแต่ปี2533เนี่ยไม่ได้การบริจาคนี่ไม่ได้สมบูรณ์เพราะบริจาคไปแล้วยังไม่สร้างวัดนะฮะแล้วในเฮียงก็มาเสียชีวิตไปก่อนนั้นนะครับแต่บรรดานักกฎหมายเขาก็ออกมาช่วยวัดกันนะครับบอกว่าเมื่อเจตนาที่จะบริจาคแล้วเนี่ยมันเป็นที่ของสงฆ์ไปแล้วถึงแม้ว่าจะมาสร้างวัดในตอนหลังก็ตามแต่นะครับก็ยังคาราคาซังกันอยู่นะครับคนที่เป็นหัวหอกให้กับกลุ่มลูกหลานของนายเฮียงเนี่ยชื่อดาเขาเรียกว่าเจดาปดานะก็ช่วงหลังมาเนี่ยยังไม่ดูเดือดสักเท่าไหร่นะครับท่านผู้ฟังส่วนทางวัดเจ้าอาวาสท่านก็เครียดนะถึงขั้นพาส่งโรงพยาบาลด้วยนะครับเมื่อวานเนี่ยแต่เห็นว่า

างครับที่ทำเลทองเลยครับเป็นย่านเศรษฐกิจใหม่ของจังหวัดขอนแก่นอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวานนี้ผมดูการไลฟ์คลิปวิดีโอจากคุณกิติสิงหาปัตเขาไปถ่ายทำมาเห็นเลยครับท่านผู้ฟังครับว่ามันเป็นทำเลทองขนาดไหนท่านผู้ฟังนึกภาพดูนะครับคล้ายๆกับวัดปทุมที่อยู่ไอ้ลาดประสงค์นั่นแหละครับท่านผู้ฟังเป็นวัดที่อยู่กลางเมืองแล้วก็เป็นวัดป่าด้วยนะครับป่าจริงๆนะฮะข้างๆวัดเนี่ยรายล้อมด้วยตึกสูงคอนโดมิเนียมครับที่พักเพราะว่ามันเป็นย่านนักศึกษาเป็นทำเลทองจริงๆเลยแล้วข้างในเนี่ยก็เป็นป่าจริงๆครับในวัดเนี่ยวัดป่าอดุลยารามนะครับฉะนั้นมูลค่ามันถึงสูงไงครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าทางฝ่ายทายาทของนายเฮียงเนี่ยเขาก็บอกมั่นใจของเขาในขณะเดียวกันนักกฎหมายที่ออกมากลางข้อกฎหมายก็บอกว่ายังไงก็ไม่ได้คืนหรอกเพราะว่าถือว่าการบริจาคนั้นสมบูรณ์แล้วนะฮะดูเรื่องเกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศหน่อยครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยกรมอุตุก็ยังบอกว่าจะมีฝนเยอะอยู่นะครับสภาพอากาศวันนี้เนี่ยจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ครับคือที่น่าเป็นห่วงนี่ครับท่านผู้ฟังคงได้เห็นภาพจากคลิปจากข่าวทีวีจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ำโขงครับโดยเฉพาะที่นครพนมกับที่หนองคายนครพนมนี่อ่วมไปหลายอำเภอนะครับคือระดับน้ำโขงเนี่ยแม่น้ำโขงนี่นะครับมันสูงมากบางแห่งบางจุดเนี่ยถึงกับล้นตลิ่งนะครับทั้งที่ในช่วงที่หน้าแล้งเนี่ยน้ำนี่อยู่ไกลจากตลิ่งเยอะเลยแต่ตอนนี้น้ำโขงขึ้นสูงมากครับทีนี้เส้นทางของแม่น้ำโขงเนี่ยจากนครพนมมันก็จะไหลไปสู่หนองคายบึงกาฬแล้วก็มาที่มุกดาหารมาอำนาจเจริญก่อนที่จะมาสู่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จะไหลผ่านประเทศลาวแล้วก็กัมพูชาลงสู่ทะเลต่อไปความน่าเป็นห่วงก็คือว่าพื้นที่ที่รอรับปริมาณน้ำหรือมวลน้ำมหาศาลเนี่ยก็คือพื้นที่ปลายทางอย่างจังหวัดอุบลล่ะครับจากนี้ไปจนกว่าจะพ้นหน้าฝนเนี่ยมวลน้ำที่จะไหลมาเรื่อยๆเนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับท่านผู้ชมครับนะมีข่าวมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับกฟผ.เอาใจเยาวชนเปิดเวิร์กช็อปให้ความรู้ด้านพลังงานคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาไปจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่ Impact เมืองทองธานีครับจัดมาตั้งแต่วันที่15แล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่23สิงหาคมนะครับอาคาร11 Impact เมืองทองธานีนะครับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซึ่งผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคุณสุภชัยคูณเศษได้บอกว่านิทรรศการนี่จะมีกลุ่มจะมี8กลุ่มผลงานวิจัยและนวัตกรรมก็มี1นวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาด2โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 3 EV และก็ Charging Station

0: กริด Modernization 8 Second Life Battery Ecosystem 6 Landmass ระบบเฝ้าติดตามการขับการเคลื่อนตัวของดินบริเวณเหมืองแม่เมาะแบบเรียลไทม์ 7 การนำเท่าลอยจากกระบวนการผลิตไฟฟ้ามาพัฒนาเป็นวัสดุทางเลือกแล้วก็กลุ่มงานวิจัยที่8ก็คือนวัตกรรมระบบควบคุมและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในยุคดิจิตอลครับนี่คืองานที่อยู่ในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่ Impact เมืองทองธานีนะครับท่านที่สนใจก็สามารถไปได้จนถึงวันที่23สิงหาคมครับนะฮะมีข่าวเรื่องแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียอันนั้นก็มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยนะครับตอนนี้อย่างน้อยละ51รายนะครับในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือมันเกิดขึ้น3ครั้งด้วยกันนะครับขนาด 7.7 แมกนิจูดนะครับศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่จังหวัดนูซาเติงกาลาตะนะครับของอินโดนีเซียนะครับผู้บาดเจ็บจำนวนมากความเสียหายบ้านเรือนประชาชนพังทลายตึกถล่มนะฮะตัวเลขที่ทางการอินโดนีเซียบอกล่าสุดนี่ก็51รายนะครับที่เสียชีวิตนะครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้มีข่าวเพิ่มเติมเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับ เหตุการณ์ไฟไหม้บ้านเป็นบ้านหรูที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับไฟไหม้หมู่บ้านหรูพบศพสามีภรรยาถูกไฟคลอกนอนเสียชีวิตคู่กันนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับท่านผู้ฟังครับเสียชีวิตไป2คนนะครับที่บางสีเมืองครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับนำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญ Metro More Go Green พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการMetro More Go Green ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่ Metro More ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณ Metro More ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
2: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับภาคเอกชนแสดงความเชื่อมั่นการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของรัฐบาลจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศรายได้สูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
5: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
4: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
5: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
6: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
7: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ภาคเอกชนแสดงความเชื่อมั่นการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของรัฐบาลจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและเร่งดึงดูดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผลักดันเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศรายได้สูง
8: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าการที่รัฐบาลนำโดยนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง21สิงหาคมนี้ไทยมีโอกาสขยายการส่งออกสินค้ากลุ่มยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารแปรรูปและสินค้าเกษตรพร้อมทั้งดึงดูดการลงทุนในกลุ่ม Data Centerเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพร้อมยังเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งรัดแก้ปัญหาคอร์รัปชันยกระดับกฎระเบียบสู่มาตรฐานสากลพร้อมฝากถึงผู้ประกอบการ SME ไทยให้เร่งปรับตัวพัฒนาทักษะแรงงานด้านภาษาและเทคโนโลยีเพื่อรองรับห่วงโซ่อุปทานใหม่ในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชส่วนที่กำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุครวนเครงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถควบคุมไฟป่าจนดับสนิทแล้ว3จุดพร้อมจัดกำลังตรวจเก็บแนวดำและตรึงกำลังเข้มงวดตลอด24ชั่วโมง
9: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนธิกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเครงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ปฏิบัติงานหลัก4จุดในพื้นที่ตำบลเครงเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมและดับไฟป่าจนสงบสนิทแล้ว3จุดได้แก่บริเวณหน้าวัดครวนยาวหมู่ที่3บริเวณบ้านเสม็ดงามหมู่ที่8จัดการกับไฟที่ปะทุซ้ำเรียบร้อยแล้วและบริเวณคลองปากทางควนหมู่ที่11ทั้ง3จุดนี้ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ปูพรมเข้าตรวจเก็บแนวดำอย่างละเอียดพร้อมจัดชุดลาดตระเวนตรึงกำลังเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันไฟปะทุซ้ำส่วนพื้นที่อีก1จุดบริเวณบ้านครวนชิง ด้านทิศตะวันออกคาบเกี่ยวกับพังการถนนหมู่ที่8และหมู่ที่9ยังคงพบกลุ่มควันกระจายตัวเป็นบริเวณกว้างและมีไฟลุกลามไหม้เชื้อเพลิงพื้นล่างในสภาพพื้นที่ที่เป็นป่าเสม็ดและป่ากระจูดโดยเจ้าหน้าที่ระดมกำลังพลและเครื่องมือเดินหน้าควบคุมระดับไฟในจุดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ในกรณีเกิดภัยพิบัติในช่วงหน้าฝนเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม
10: นายศิราศรีเมฆชยกุลพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยประจำปี2569ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังพร้อมร่วมให้ความรู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เกี่ยวกับการจัดการศูนย์อพยพและศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งนี้พม.ตรังพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ในกรณีเกิดภัยพิบัติในช่วงหน้าฝนเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมพร้อมติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนโดยได้ปรับเพิ่มข้อมูลสำคัญที่จำเป็นเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลกลุ่มเปราะบางระหว่างพม.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมระบบกลไกการทำงานร่วมกับจังหวัดและท้องถิ่นจัดเตรียมทรัพยากรในการป้องกันช่วยเหลือและฟื้นฟูเยียวยาได้อย่างรวดเร็วและซักซ้อมการทำงานในพื้นที่เสี่ยงเพื่อจะได้ปฏิบัติได้ตามแผนที่วางไว้อย่างถูกต้องและแม่นยำยศสพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1 ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: บุฟังค่ะ 9:11 นาทีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เราเจอกันตรงกับวันนี้นะคะวันที่17เดือนสิงหาคม2569ค่ะวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นทำงานวันแรกของสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้ไม่มีวันหยุดนะยิงยาวกันเลยนะคะจันทร์ถึงศุกร์ตลาดหุ้นก็เปิดกันตามปกติค่ะต้องบอกว่า2สัปดาห์เลยนะคะจนถึงสิ้นเดือนเพราะว่าเราวันหยุดกันยาวมาหลายเดือนแล้วนะตั้งแต่ช่วงของเมษากับกรกฎาคมนี่ก็ถือว่าเราได้รับวันหยุดกันยาวนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะช่วงเช้าวันนี้ตามแต่ละจังหวัดก็อาจจะต้องระวังเรื่องของการรับมือน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มกันด้วยนะคะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเช้านี่ก็ออกประกาศเตือนเป็นฉบับที่4นะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากจะเริ่มต้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะวันที่18ก็คือวันอังคารที่18สิงหาคมนะยิงยาวไปถึงวันที่21ก็คือวันศุกร์ค่ะเหนืออีสานโดนเต็มๆเลยเดี๋ยวจะดูจังหวัดไหนที่ได้รับผลกระทบบ้างนะคะสำหรับในส่วนของสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะเปิดออกมาคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในวันที่19ถึง21สิงหาคม69ค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอันนี้ก็ฝากเตือนไปถึงพี่น้องประชาชนสีแดงวันที่17เริ่ม18ใช่ไหมพรุ่งนี้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะคะภาคอีสานก่อนเลยค่ะจะมี2จังหวัดนะคะพี่น้องที่จังหวัดบึงกาฬกับนครพนมค่ะ2จังหวัดนี้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักนะคะภาคตะวันออกคือจังหวัดตราดจังหวัดเดียวนะคะที่เป็นสีแดงค่ะส่วนสีส้มจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักแต่ไม่ได้แบบเป็นสีแดงแบบเวลาเราแบ่งเรื่องของฝุ่นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมที่น่าเป็นห่วงก็คือบึงกาฬนครพนมแล้วก็ตราดสีส้มก็ฝนตกหนักนะคะภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และจังหวัดตากค่ะภาคอีสานก็จังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะคะส่วนพี่น้องภาคกลาง2จังหวัดค่ะกาญจนบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกนครนายกและจังหวัดจันทบุรีนะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพอากาศที่กรมอุตุเขาประกาศเตือนมาค่ะเป็นฉบับที่4นะคะตอนนี้ต้อนรับคุณวรรณกิจตันติฉันทวงศ์ค่ะวรรณกิจสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณศิรินทร์รัตน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
3: คุยเรื่องของสภาพอากาศอยู่นะช่วงนี้เริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นนะคะเพราะว่าเราสังเกตได้จากการประกาศเตือนของกรมอุตุถ้ามีการประกาศเตือนนี้ก็แสดงว่าจะมีบางจังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังอันตรายหรือแม้แต่ปภ.นะคะที่ก็จะบอกว่าภาคไหนบ้างที่จะต้องเตรียมรับมือเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มเหล่านี้ก็เราจะบอกผู้ฟังช่วงเนี่ยสิงหากันยาตุลานี่ก็จะเป็นช่วงต้นๆ เขาบอกว่าอะไรนะปลายฝนต้นหนาวก็ยังมีฝนตกอยู่นะคะภาคเหนือวันนี้เจอ160ค่ะภาคอีสาน140ภาคกลาง140 ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตกร้อยละ60นะคะส่วนกทมก็เช่นเดียวกันค่ะตกร้อยละ40ตกหนักอีกที่หนึ่งก็คือภาคใต้ฝั่งอันดามันร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะวรรณกิจ
4: ก็คงจะต้องเฝ้าติดตามนะครับเห็นบอกว่ามีเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักในบางพื้นที่แล้วก็ตกหนักถึงหนักมาก
3: ค่ะ
4: 19ถึง21หรือ22เนี่ย
3: 21ค่ะ
4: นะครับ19ถึง21นะครับ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แล้วก็พอดีไปเจอข่าวว่าน้ำตกทีลอซูอ่ะเขาจะเปิดให้บริการหลังจากปิดในช่วงที่ผ่านมานะครับก็หวาดเสียวยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกนะ
3: ก็ใช่
4: เวลาไป
3: ส
4: เ
3: ิ
4: ที่ยวน้ำตกในช่วง
3: เดินป่าช่วงนี้ก็เหมือนกันนะเนาะฝนตก
4: ระม
3: หน
4: ัด
3: ัก
4: ระวังและตรวจสอบกันให้ดีกันละกันเพราะว่าในช่วงนี้น้ำก็เรียกว่าน้ำเยอะนะ
3: ค
4: คร
3: ่ะ
4: ับพอน้ำเยอะเนี่ยปริมาณน้ำที่สะสมเนี่ยถ้ามันมากจนเกินไปเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาน้ำท่วมฉับพลันใช่ไหมน้ำป่าไหลหลากนะครับใน
3: ใช่
4: หลาย
3: ค
4: พ
3: ่
4: ื
3: ะ
4: ้นที่อย่างที่เราเคยประสบปัญหาตอนนั้นรู้สึกว่าที่นครนายกไงไม่รู้อ่ะที่น้ำป่าทะลักตรง
3: น้
4: น้
3: ำต
4: ำ
3: ก
4: ต
3: ใ
4: ก
3: ช่ไหม
4: อืม
3: ใช่นครนายกเนี่ยจะบ่อยเพราะน
4: เพรา
3: ค
4: ะ
3: รน
4: เป
3: า
4: ็น
3: ยก
4: พัน
3: จะเป็นจังหวัดที่มีน้ำตกหลายแหล่งแล้วก็ใกล้กรุงเทพน้ำตกแถวสาริกาน้ำตกแถวนั้นอ่ะ
4: น้ำตกสันติกา
3: วา
4: อง ะไร
3: ตะ
4: แถ
3: ไคว ร
4: นั้
3: ้
4: น
3: อะไ
4: น
3: ระพ
4: คร
3: ว
4: ักบ
3: นั้นอ่ะเนาะ
4: ต้องระมัดระวังนะครับเพราะนั้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็อุทยานต่างๆนี่ต้องไปตรวจสอบให้ดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้น้ําถ้าน้ํามันเป็นสีแดงๆเนี่ยแสดงว่ามันมีน้ําป่าไหลลงมาผสมปนเปอยู่เพราะว่าผมเพิ่งไปจังหวัดกาญจนบุรีมาที่บ้านหินด่านหรือบ้านหินอะไรเนี่ยตรงทองผาภูมิอ่ะมันมีน้ําแร่ไง
3: ค่ะ
4: ผมก็ไปนอนแช่น้ําแร่น้ําก็ไม่ใสนะออกแดงแดงแต่ก็แล้วนอนแช่ได้อะไรได้ก็มีคนเล่นเยอะบอกว่าถ้าเกิดภาวะปกติอ่ะน้ําจะใสกว่านี้แต่สังเกตดูว่ามันมีน้ําจากภูเขามามันเลยออกเป็นสีแดงแดงอันนี้ก็พอมีการเตือนภัยก็บอกก็มีเฝ้าระวังอยู่ไม่ต้องห่วงเล่นได้ครับมันยังไม
3: ค
4: ่
3: ่ะ
4: มากขนาดเรียกว่าเล่นไม่ได้ก็จะนั่งเล่นอยู่ริมตลิ่งกันเยอะแล้วก็นอนแช่น้ําแร่กันนะคร
3: อ
4: ับ
3: ือ ม
4: ันนี้ก็ฝากเตือนมาแล้วกันนะครับวันเสาร์ฝนตกหนักนี่กทม.ใช่ไหม
3: หนักมากค่ะวันเสาร์
4: อืมอื
3: ช
4: ม
3: อบ
4: อ
3: ว
4: ื
3: ันตก
4: ม
3: เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยนะกรุงเท
4: เอ
3: พอาจจะสังเกตได้นะ
4: พอดีผมไม่อยู่ผมไปต่างจังหวัดไปบ้านฉาง
3: บ้านฉางเหรอ
4: จังหวัดระยองอ่ะ
3: อ๋ออ
4: ืมก็บ้านฉางกรุงเทพบ้านฉางนี่เร็วนะเพราะว่าขึ้นมอเตอร์เวย์ใช่ป่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: แล้วก็มาต่อสายใหม่ที่วิ่งบ้านฉางมาตาพุดเขาชีจันอะไรตรงนั้นน่ะ
3: ค่ะ
4: หมายเลข7ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: ผมก็วิ่งไปสบายสบายไปถึงปุ๊บก็ทำงานเรียบร้อยแล้วก็วันเสาร์เดินทางกลับไปวันศุกร์ตอนบ่ายๆเพราะมีประชุมไปดูงานพอดูเสร็จปุ๊บวันเสาร์ก็เดินทางกลับขากลับมาก็แวะเข้าพัทยาหน่อยนึงก็มีคนเล่าหรือว่าบ้านสุขวดีเคยได้ยินไหม
3: คุ้นคุ้นน่ะเดี๋ยวก่อนเหมือนเคยแวะนะแวะไปแล้วก็เหมือนเล่าเรื่องอะไรสักอย่างกันเนี่ยในรถเนี่ย
4: บ้านสุขวดีเป็นบ้านของกลุ่มธุรกิจใหญ่แต่เรียกเป็นธุรกิจประเภทเดียวไม่ได้เพราะเขาเป็นกลุ่มขนาดใหญ่มูลค่าเป็นหมื่นล้านก็คือสหฟาร์มผู้สหฟาร์มนี่ส่งออกไก่มากกว่าเซเว่นมากกว่าซีพีนะ
3: ค่ะ
4: เขาเป็นเจ้าใหญ่แล้วไก่ของเขาเป็นหาล้านผมก็เอาแวะไปดูมานะครับพอเออกะอยากจะเข้าไปดูเห็นบอกสวยมากข้างในเพิ่นเก็บตังค่าเข้า200เลยวกกลับ ไม่ค่าจ่ายตังค์
3: 200นี่คิดหนักเลยใช่ไหม
4: ไม่คือเราไม่อยากจ่ายตังค์อ่ะนึกออกปะคือมันมีกรณีหนึ่งนะซึ่งแบบแหมจะพูดอีกแบบหนึ่งมันก็ได้นะไปนั่งนั่งรับประทานอาหารกับแหล่งข่าวเป็นบุฟเฟ่สามที่แต่เขาไม่ได้ทานอะไรนะทานแค่น้ำเปล่าเขาบอกเขาไม่ทานนั่งสามคนคุยกับผมกับเพื่อนสองคนแต่ผมบอกก่อนว่าบินเก็บตังค์เนี่ยเก็บมาสามที่คุณศิรัตน์ว่าคุณจะจ่ายไหม
3: ไม่จ่าย
4: นี่เขาเป็นระดับเศรษฐีหลายร้อยล้านนะเขาบอกเขาไม่จ่ายเพราะว่าผมไม่ได้กิน ผมแค่นั่งคุยธุระแป๊บเดียวแล้วก็ไปแล้วเนื่องจากเราเป็นนักข่าวเขาเป็นแหล่งข่าวเขาต้องเลี้ยงเราถูกป่ะเพราะว่าเราคุยเรื่องงานของเขา
3: ปกติจะเป็น
4: เข
3: ภ
4: า
3: าพ
4: เรีย
3: น
4: ก
3: ั้นอยู่แล้วเพราะเราจะนำเสนอให้เขาไง
4: เรานั่งกินไปเรื่อยๆก็นั่งคุยไปประมาณสักปกติถ้านั่งคุยอย่างนี้ต้องเป็นสักชั่วโมง2 ชั่วโมงใช่ป่ะเรานั่งคุยมาสัก45 นาทีเราก็อิ่มพอดีแล้วก็เช็คบิลผมปรากฏว่ามาเก็บตังค์แล้วเขาบอกเขาไปดีเสียเขาบอกเขาจ่ายไม่ได้หรอกแต่เงินไม่เยอะนะประมาณ200-300 บาทไม่ได้เยอะไม่ได้แพงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาจ่ายไม่ได้หรอกเพราะเขาไม่ได้กินเขาอธิบายดีๆทางน้องที่มาเคลียร์บิลเขาบอกโอ้ใช่ท่านไม่ได้ทานก็ติ๊กออกก็จ่าย
3: ค่ะ
4: เฉพาะผมกับเพื่อนผม2 คนเหตุการณ์แบบนี้ก็เหมือนกันคือเราอยากจะไปดูเราอาจอยากไปดูแบบแป๊บๆไม่ได้อยากไปดูนานอะไรเงี้ยผมกดว่าเก็บค่าเข้า200 บาทก็เลยวกกลับแต่คนดูเงียบๆเหงาๆนะดร.ปัญญาเสียชีวิตไปแล้วนะเจ้าของสาฟาร์มเสียชีวิตไปปี67หรือ68ประมาณเนี้ยท่านเสียชีว
3: เ
4: ิ
3: พ
4: ติ
3: ่
4: อง าย
3: เ
4: ุ
3: สีย
4: เก้
3: ช
4: า
3: ีว
4: ส
3: ิ
4: ิ
3: ต
4: บ
3: ไม่
4: กว
3: น
4: ่
3: า
4: าน
3: เนาะ
4: ก็แวะไปดูว่าบ้านเมื่อก่อนเนี่ยตอนดร.ปัญญาอยู่โอ้โหคึกคักนะคนเดินเข้าเดินออกแล้วอยู่ทำเลดีมากนะศิริรัตน์เลยพัทยาเหนือไป
3: ค
4: ถ้
3: ่
4: า
3: ะ
4: เกิดมาจากนาเกลือก็อยู่ตรงนาเกลืออยู่ฝั่งติดทะเลเลยนะเป็นพื้นที่ติดทะเลก็ถือว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จท่านหนึ่งนะครับแต่หน้าบ้านขายหมูกระทะ299นะแพงด้วย
3: นี่ผู้บริโภคเลือกทานเองตามสะดวก มี
4: ค
3: ท
4: ่
3: า
4: าง เข
3: เล
4: ้
3: ื
4: า
3: อก
4: 200แต่กินหมูกระทะ299ว่าตัดสินใจกินหมูกระทะดีกว่า
3: กินบุฟเฟ่หมูกระทะดีกว่านะเติมอีก99 บาท
4: อ่ะ
3: ด
4: อัน
3: ี
4: นี้ก็ไม่มีอะไรก็เล่าให้ฟังเฉยๆว่าเดินทางไปแล้วก็มีภารกิจสำคัญก็กลับมาเรียบร้อยนะครับแล้
3: คว
4: ก
3: ่ะ
4: ็แต่ผมไม่ได้เข้าไปในตัวพัทยานะไม่ได้เข้าไปเพราะว่าไม่มีภารกิจจำเป็นอะไรเข้าก็เลยไม่ได้เข้าไปดูแต่เข้าใจว่านักท่องเที่ยวน้อยนะช่วงเนี้ยนักท่อง
3: ห
4: เ
3: น
4: ที
3: ้
4: ่
3: าย
4: ว
3: ฝน
4: นักท
3: ด
4: ่อ
3: ้
4: ง
3: วย
4: เที่ย
3: อ
4: ว
3: ะไร
4: น้อ
3: ด้
4: ย
3: วยนะหลายอย่าง
4: มันไม่ใช่ช่วงไฮซีซันมันจะเป็นช่วงหลังเดือนตุลาไปแล้วใช่ไหม
3: ค่ะ
4: ตอนนี้ก็รอลุ้นว่ามาตรการเที่ยวคนละครึ่งพา
3: เที
4: ส
3: ่ยวไทยพ
4: ข
3: ั
4: อ
3: ก
4: งการท่องเที่ยวจะออกมาเมื่อไหร่นะเห็น
3: ค
4: แต
3: ่
4: ่
3: ะ
4: โหมลงอยู่เนี่ยโหมลงน่าดูเลยนะแต่ไม่เห็นทำสักทีนะโหมลง
3: เขาจะเริ่มตุลาจริงๆแล้วมีคนแสดงความคิดเห็นว่าจริงๆต้องเริ่มช่วงเนี้ยช่วงหน้าฝนอะไรอย่างเงี้ยมาเสริมตรงนี้หน่อยเพราะว่าไฮซีซั่นน่ะมันก็ต้องมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาอย
4: ค
3: ู
4: ุ
3: ่
4: ณ
3: แล
4: จะ
3: ้
4: ไป
3: ว
4: แย่งกับนักท่องเที่ยวทำไมคุณก็เอาช่วงโลเนี่ยแหละให้มา
3: ใช
4: ส่ง
3: ่
4: เสริมการท่องเที่ยว
3: ดิฉันคิดเหมือนคุณวรรณกิจนะตอนแรกดิฉันก็คิดว่าเขาจะออกมาช่วงไตรมาส3ด้วยซ้ำไปนะช่วงที่แบบว่าสิงหากันยาพาแม่เที่ยวอะไรพวกนี้ไทยช่วยไทยพัสก็เข้ามาช่วยตรงนี้เลยพอตุลาพฤศจิกาธันวามันก็เป็นช่วงฤดูหนาวแล้วเป็นช่วงที่ต่างชาติเขาก็มาเที่ยวบ้านเราอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะวันชาติของจีนอะไรเงี้ยมันก็คือมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่แล้วอย่างเงี้ยหรือว่าเขาอาจจะไม่ทันก็ได้เริ่ม1 ตุลามาตรการ
4: เขาบอกว่าจะมี540,000สิทธิ์มีส่วนลักส่วนลดห้องพักรัฐบาลสนับสนุนค่าพัก50%สูงสุดไม่เกิน3,000 บาทคูปองท่องเที่ยวสนับสนุนคูปองท่องเที่ยวกินเที่ยวสูงสุดไม่เกิน500 บาทต่อสิทธิ์
3: ค่ะ
4: พื้นที่ครอบคลุม77 จังหวัดทั่วประเทศไทยหมวดหมู่ที่ใช้ได้คือครอบคลุมโรงแรมร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวร้านสินค้าโอท็อปสปานวดเพื่อสุขภาพแพ็กเกจทัวร์ออนเดย์ทริปวันเดียวจบ
3: ค่ะ
4: รถเช่ารถสาธารณะแล้วก็เหลือเช่าเขาบอกว่าก็มาตรการนี้คนก็สนใจเยอะนะเพราะว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยคนก็อยากจะไปเดินทางท่องเที่ยวแต่อย่างไรก็ตามเขาจะใช้เงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นี่ก็
3: ใช
4: แถ
3: ่
4: ลงแล้วแถลงอีกนะผมล
3: แพ
4: ม
3: ลต
4: หน้
3: ฟ
4: า
3: อร
4: ด
3: ู์
4: ู
3: ม
4: ผม
3: เหม
4: ก
3: ือ
4: ็
3: นเดิมนั่นแหละคือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาจะใช้แพลตฟอร์มเป๋าตังค์เนาะเพราะเขาพูดมาตลอดแล้วก็ตั้งเป้าให้เป็นไปได้อันนี้ยังเป็นไปไม่ได้ยังไม่แน่นอนนะคุณวรรณกิจที่คุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลน่ะรัฐมนตรีท่องเที่ยวที่ท่านพูดบอกตั้งเป้าหมายให้เป็นไปได้วันที่1 ตุลาคมเขาตั้งเป้าหมายไว้แต่ว่าเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะเรียบร้อยไหมห้าแสนสี่หมื่นสิทธิ์เป็นกรอบเบื้องต้นอยู่เลย
4: แล้ววันนี้นายกไป
3: ออสเต
4: ออ
3: ร
4: ส
3: ์เลี
4: เต
3: ย
4: ร
3: กับ
4: เ
3: น
4: ล
3: ิว
4: ี
3: ซ
4: ย
3: ีแลนด์
4: นิวซีแลนด์ออก9 โมงเช้านะ
3: ใช่ค่ะ
4: ก็มีนักข่าวตามไปด้วยผมก็
3: มี BOI ไปด้วยเนาะร่วมคณะ
4: BOI
3: ด้วย
4: ชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้BOI
3: อ๋อที่ไปกับท่านนายกคุณนฤทธิ์เทิดเสถียรศ
4: อ
3: ักดิ์
4: คุณนาริศทุนนาริศไปนะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับแล้วมีคุณเอกนิติไปด้วย
3: คุณเอกนิติคุณเอ
4: เ
3: ก
4: อ
3: นิ
4: ก
3: ตินน
4: ิ
3: ี่
4: ต
3: ไม
4: ิ
3: ่ได้หยุดได้พักได้อะไรเลยนะลงพื้นท
4: ก
3: ี่
4: ็
3: ไปดูน้ำท่วมดูเตรียมภัย
4: ก็
3: แล้
4: ไป
3: ว
4: น้ำท่วมเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมอาทิตย์นี้ก็เดินทางไปออสเตรเลียเพราะนั้นประชุมครม.รอบนี้ก็
3: นายก
4: ไม่
3: เป
4: ม
3: ็
4: ี
3: นค
4: น
3: ุณ
4: า
3: พิ
4: ยก
3: พัฒน
4: อย
3: ์
4: ู่เอาคุณ
3: เป็
4: ม
3: น
4: ี
3: คุ
4: พ
3: ณ
4: ัฒ
3: พ
4: น
3: ิ
4: ์
3: พัฒน์ใช่พรุ่งนี้
4: ตอนนี้มันมีข่าวอันหนึ่งนะคุณจริงผมว่าไม่อยากจะพูดนะแต่ในฐานะที่ทําข่าวมานานและอยู่กระทรวงการคลังมาโดยตลอดเนี่ยคือไม่พูดเรื่องนี้เหมือนก็มองข้ามอ่ะนึกออกปะมองเห็นแล้วเรามองข้ามเนี่ยมันก็กับละเว้นต่อการปฏิบัติหน้าที่ปะ
3: ใช่เพราะคุณรู้ไงคุณมองข้ามอ่ะ
4: สายกฎหมายเลยนะคือกระทรวงคลังตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องของการโยกย้ายกระทรวงอุดกับกระทรวงพลังงานเนี่ย
3: พาณิชย์
4: ก็จะเปลี่ยนฝาเปลี่ยนตัวกันใช่ไหมเห็นมีข่
3: ใ
4: า
3: ช
4: ว
3: ่
4: ออ
3: ใ
4: ก
3: ช่
4: มา
3: ใช่ประหลัด
4: ป
3: ใ
4: ล
3: ช
4: ั
3: ่
4: ด
3: ไหม
4: พลังงานปลัดอุตสาหกรรมจะมาเป็นปลัดพลังงานเผ
3: ค่ะ
4: อิญเมียของปลัดพลังงานอยู่บริษัทเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานบริษัทลูกของปตท.
3: เอ้าหรอโอ้ไม่รู้เลย
4: ไม่รู้เหรอ
3: ไม่รู้
4: คุณไปเดิร์สคุณไปเซิร์ชดูใน Google อ่ะไม่ต้อง Google แล้ว AI มันตอบหมดนะม
3: แ
4: ั
3: ต่
4: นเด
3: จ
4: ี๋ยวนี
3: ร
4: ้
3: ิงๆอะ
4: AI
3: ปลัดกระทรวงพลังงานนี้เขาจะหมด
4: เกษียณไงเกษีย
3: เอ
4: ณ
3: เกษียณใช่ไหมล่ะ
4: ก็เห็นบอกจะเอาปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมา
3: อู้กระทรวงอุตสาหกรรมอายุยังน้อยอยู่เลยมีตั้งเวลาตั้ง7 ปีย้ายข้ามห้วย
4: ชื่อ
3: ไป
4: อะไรอะจำชื่อไม่ได้อ่ะเห็นมี
3: นัทพลรังสิตพล
4: ไม่
3: ด
4: ใช
3: อก
4: ่
3: เตอร์อยู่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะข้ามห้วยไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงา
4: ไ
3: น
4: ม
3: แ
4: ่
3: ท
4: ใช่
3: นด
4: รั
3: ร
4: ฐ
3: ประ
4: พ
3: เส
4: ล
3: ริ
4: ร
3: ฐ
4: ัฐพลเหรอใช่เหรอ
3: ใช่ค่ะใช่ที่ว่าตอนแรกอ่ะสัปดาห์ที่แล้วว่าจะโยกแต่ว่าสะดุดอ่ะครม.สะดุดก็เลย
4: ไปไม่เข้าเหรอ
3: ไม่เข้าแทนดร.ประเสริฐสินสุขประเสริฐเนี่ยเพราะท่านจะเกษียณอายุราชการ30 กันยายนใช่ไหมฉะนั้นปลัดที่เขาจะย้ายโยกข้ามห้วยก็ดร.นัทพลเพราะเขาเคยทํางานกับคุณเอกนัทมาสมัยที่คุณเอกนัทอยู่ปลัดอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมและทีนี้ตอนนี้คุณเอกนัทพร้อมพันธุ์นี่เขาอยู่กระทรวงพลังงานก็เป็นไปได้ที่เขาจะย้ายไปและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเท่าที่ฟังที่เสียหนูอนุทินบอกเนี่ยว่าในยุคเขาเนี่ยเขาไม่ได้เรียงตามลําดับอาวุโสเขาเรียงตามลําดับความสามารถถ้าสมมติว่าเหลือปี2 ปีเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเดี๋ยวทํางานกับเขาได้เขาอยู่4 ปีสมมตินะมันจะขาดช่วงขาดตอนอยากให้ทุกคนอยู่ครบเลยประมาณเนี่ยอายุน้อยนัท
4: เอ
3: พ
4: ๊ะ
3: ล
4: คนละคร
3: ัง
4: นผ
3: ส
4: ม
3: ิ
4: ไม่
3: ท
4: แน
3: ธ
4: ่
3: ิ์
4: ใจท่านอาจจะจำชื่อผิดมั้งแต่ที่แน่นอนคือกระทรวงการคลังตอนนี้จะขาดอธิบดีกรมสรรพากรไม่ได้เพราะว่าอธิบดีกรมสรรพากรจะเกษียณในเดือนกันยายนอธิบดีกรมธนารักษ์ก็จะเกษียณในเดือนกันยายน
3: ค่ะ
4: แล้วก็คุณจินดารัตน์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะก็จะเกษียณในเดือนกันยายนเพราะนั้นผู้บริหารระดับสูงอธิบดีนะก็จะเกษียณพร้อมกัน3 ท่าน
3: ค่ะ
4: ตอนนี้ถ้าเหลือบมองไปดูที่กระทรวงการคลังอ่ะก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ละ
3: อือหือ
4: พวกนี้กลุ่มนี้จะอยู่ประมาณสักเกิด15 16 17ก็จะไปเกษียณปี77 78 76อะไรแต่ตอนนั้นนะอีก5 6 ปีถึงเกษียณรอบหน้าก็จะมีปลัดเกษียณคือคุณรัฐวรนแสงสนิทเกษียณปี70
3: ค่ะ
4: เกิด2510ก็เกษียณปีหน้าตอนนี้ประเด็นก็คือว่าคุณจำคุณกุลยาตันติเตมิตรได้ไหม
3: จำได้ค่ะ
4: ดร.อุ๋ยอ่ะที่เพิ่งลาออกไปเมื่อ2-3 เดือนที่แล้วเนี่ย
3: ใช่ที่ว่าเป็นประเด็นกระแสว่าทำไมถึงลาออกทั้งที่ยังไม่อายุยังไม่หมดเลย
4: กำล
3: ย
4: ั
3: ัง งไม่
4: ข
3: เก
4: อ
3: ษ
4: ก
3: ี
4: ลั
3: ย
4: บ
3: ณ
4: เข้ามารับราชการใหม่
3: อ้าวเหรออ
4: ่ะเห็นไหมใหม่ไหม
3: ใหม่แต่ว่ามากระทรวงการคลังไหมล่ะ
4: ไม่พูดไม่พูดไม่ได้มันถือว่าละเว้นต่อการปฏิบัติหน้าที่
3: อ๋อ
4: จะเป็นตัวแปรสำคัญถ้ากลับเข้ามารับราชการอีกครั้งหนึ่งได้ถ้ากลับเข้ามาได้นะเพราะว่าคุณเพิ่งออกไปใช่ป่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: แล้วคุณจะกลับเข้ามาเนี่ยมันก็แบบชักเยอะชักยันยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกคือทำไมไม่ตัดสินใจให้ดีว่าจะอยู่
3: ก่อนจะ
4: หรื
3: ออ
4: ว่
3: อ
4: าก
3: อ
4: จ
3: ่ะ
4: ะตอนนี้มันจะมากระทบโครงสร้างของกระทรวงการคลังทันทีเพราะว่าตอนคุณไปเนี่ยภาระหน้าที่ต่างๆเนี่ยคุณก็ทิ้งให้อธิบดีคนใหม่รับผิดชอบถูกป่ะ
3: ค่ะ
4: แต่พออธิบดีคนใหม่มาสะสางงานสําคัญได้แล้วคุณก็จะมารับตําแหน่งใหม่เนี่ยคนก็จะคัดค้านเสียงนกกระจิบนกกระจอกมันก็ชุดๆๆๆๆออกมาเต็มไปหมดเลย
3: ยิ่งตอนนี้มีนกกระซิบเอไอด้วย คุณ
4: ตอนนี้กระทรวงคลังก็เลยหยุดชะงักก่อนว่าจะเอายังไงดี
3: อ๋
4: อแน่นอนคนเชียร์คุณกุลยาก็คือคุณลวรนแสงสนิท
3: อ๋อประหลัดเลยล่ะ
4: เป็นเพราะสนิทสนมกันมีความสนิทสนมแบบพี่น้องคุยกันรู้เรื่องแล้วก็ช่วยกันทำงานมาโดยตลอดอันนี้ก็เข้าใจได้แล้วคุณกุลยาเนี่ยก็มีสถานะเป็นเพื่อนสนิทกับดร.เอกนิติธรรมภาคเป็นกลุ่มติวด้วยกันนะตั้งแต่สมัยเรียนธรรมศาสตร์สมัยเรียนธรรมศาสตร์เนี่ยเขามีกลุ่มติวด้วยกัน3คนแต่ใครสนิทกับใครบ้างผมไม่รู้นะแต่รู้ว่า3คนนี้สนิทกันก็จะมีคุณวิไทยรัตนากรซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยใช่ป่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: แล้วก็มีคุณเอกนิติธรรมภาคแล้วก็มีคุณกุลยาตันติเตมิตรในจำนวน3คนเนี้ยตอนเรียนหนังสือดูเด็ดโดดเด่นและดีเนี่ยคือกุลยานะ
3: เก่งใช่ไหม
4: เก่งมากเรียนเก่งมากก็เลยเรียนพัฒชั้นมาด้วยระบบการเรียนพัฒชั้นก็สมัยก่อนก็คือคุณอยู่ม.4ใช่ไห
3: ม
4: คุณก็ไปเรียนกยศกศน.เพื่อสอบ5-6แล้วก็มาสอบปตรีเพราะนั้นคุณกุลยาถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะอยู่ม.5แล้วก็ข้าม.6ก็ไปเข้าปตรีเลยงั้นคุณกุลยาก็สอบเทียบได้อันนี้ก็เรียกสอบเทียมนะจริงๆคือใช้ระบบของกศน.การศึกษานอกโรงเรียน
3: ค
4: ่
3: ะ
4: มันก็จะเรียนไม่กี่ตัวไม่กี่วิชาสอบปุ๊บผ่านปุ๊บคุณก็มาใช้วุฒิตัวนี้มาสอบปตรีได้เลยก็ถ้าเกิดว่าล่นเวลาการเรียนไป1ปีใช่ไหมเดี๋ยวนี้รู้สึกยังไม่จะไม่มีแล้วมั้งหรือมีผมไม่แน่ใจนะ
3: ตอนนี้เด็กอ่ะอย่างที่รู้จักกันหลายคนนะที่ว่าพ่อแม่เขาอ่ะคือเรียนอยู่ม.4อยู่ดีๆแล้วเขาก็ออกแล้วเขาก็ไปเรียนแบบเทียบชั้นอย่างเงี้ยเรียนที่บ้านเขาโฮมสคูลเขาไปเรียนแล้วเขาก็ไปเรียนพิเศษแล้วเขาก็สอบเทียบเอาแล้วเขาก็จบพร้อมกับพวกลูกๆเรานะเข้ามหาลัยพร้อมกันเลยแต่บางคนอาจจะเหลี่ยมไปปีหนึ่งเพราะว่าสอบไม่ได้ก็ไปเป็นรุ่นน้องปีหนึ่งอย่างเงี้ยเขาไม่เข้าแบบระบบไอ้ม.4-5-6แบบเด็กๆทั่วไปปกติอะเยอะค่ะแต่ไม่ใช่กศน.นะเป็นอีกภาพหนึ่งอะ
4: ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทีนี้ระบบการเรียนมันมีความหลากหลายแต่
3: เขาเรียกว่าโฮมสคูลค่ะ
4: เขาเรียกโฮมสคูลเนี่ยอยู่ที่บ้านเรียนที่บ้าน
3: ใช่
4: ต้องสอบให้ได้ใช่ไหมต้องมีวัดเกรด
3: ชาแนลที่คอนโดเป็นลูกของคุณหมอนะไม่เคยให้ลูกเรียนโรงเรียนเลยมีลูก3 คนพ่อก็เป็นหมอแม่ก็เป็นหมอแล้วก็ไปสอบเทียบเอาจนกระทั่งลูกอยู่มีคนหนึ่งจะเข้าปมม .1 อีกคนหนึ่งจะเข้าป .6 อีกคนหนึ่งจะเข้าป .3 เขาเพิ่งลงส่งลูกเข้าไปโรงเรียนปกติมันก็จะมีข้อดีแล้วก็ข้อไม่ดีเนาะแต่เด็กเรียนเก่งมาก
4: เดือนนี้ก็เป็นเดือนเปิดเทอมของเด็กหลายคนนะมหาวิทยาลัยเริ่มเปิดเทอมใช่ไหม
3: มหาลัยเปิดเทอมละ
4: วันนี้ก็ตื่นเต้นกันน้องๆที่ได้เรียนหนังสือกันก็สนุกสนานเฮฮา
3: ปีหนึ่งอ่ะเขาจะสนุกสนานเฮฮาแล้วปี 3 ปี 4จะเครียดละกูจะทำงานอะไรไอ้ที่สุดแล้วจะคุยกันเด็กๆก็เริ่มมาเข้าใจแล้วว่าไอ้ที่เรียนไปไม่เท่าไหร่พวกเราจะไปทำงานอะไรเงินเดือนเราจะเท่าไหร่
4: แต่นี่เล่าให้ฟังแค่นี้เดี๋ยวต้องดูตัวแปรที่สำคัญคือเขาจะทำอย่างไรกับคุณกุลยาตันติเตมิตรหรือดร.อุ๋ยแต่ได้ยินแว่วๆมาไกลๆเลยนะบอกให้กลับรับราชการตอนนี้ไม่ได้เพราะคุณเพิ่งลาออกไปแล้วคุณก็กลับเข้ามามันดูแบบกระชั้นชิดเกินไป
3: ใช่มันใกล้ไปเว้นสักหน่อย
4: ไม่รู้อ่ะจะเว้นไปเลยหรือเว้นหน่อยไม่รู้อ่ะ
3: ดิฉันไม่ต้องถามคุณวรรณกิจเลยว่ากระทรวงไหนคุณวรรณกิจเล่าถึงขนาดนี
4: ้กระทรวงไหนคืออะไรก็กระทรวงการคลังไง
3: ตีความเอาแล้วก
4: ็คือกระทรวงการคลังเนี่ยแหละ
3: ที่เดิม
4: ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นนะตอนนี้ก็เกรงกันไม่ได้กระทรวงเลยเพราะว่าโยกย้ายเนี่ยบางทีมันมีผลกับตัวบุคคลมากที่หลายคนคาดการเนี่ยก็คือว่าหลังจากปลัดลวรนเกษียณเนี่ยใครจะเป็นปลัดแทนไม่ออกไหมอันนี้จะเป็นตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งเพราะว่าคนรุ่นใหม่รอบเนี้ยก็จะเป็นพวกเกิด151617พวก101112เนี่ยก
3: ็
4: จะทยอยเกษียณเพราะว่าคุณโป๊ะคุณพรชัยธีระเวชก็จะเกษียณ11ก็เกษียณ71ใช่ไห
3: ม
4: ก็ถามว่าแล้วใครจะเหมาะสมที่เป็นอธิบดีกรมสรรพากร ก็มีคุณแพทิเซียมงคลวานิชคุณแพทิเซียที่จำไม่ผิดเกิด1415นะประมาณเนี้ยพอๆกับคุณอุ๋ยแล้วก็อีกคนหนึ่งคือดร.แก๊กวินิจวิเศษสุนภูมิเนี่ยน่าจะเกิดประมาณ1617ประมาณเนี้ย
3: ก
4: อ
3: ็
4: ัน
3: เห
4: น
3: ล
4: ี
3: ื
4: ้
3: อ
4: ย
3: เว
4: ก
3: ล
4: ็
3: า
4: จะ
3: อีก
4: ก
3: เ
4: ล
3: ย
4: า
3: อ
4: ย
3: ะ
4: เป็นบทบาทสำคัญของกระทรวงการคลังเป็นกำลังเรี่ยวแรงสำคัญของกระทรวงการคลังถ้าไม่มีอะไรพิสดารมากไปกว่านี้นะ
3: ค่ะ
4: แต่ถ้าเกิดคุณอุ๋ยมาเนี่ยมีคุณขออีกคนหนึ่งคุณพันทองอธิบดีกรมศุลกากรตอนหลังนี่เน้นวิชาการมากเลยนะ
3: ค่ะ
4: ท็อปฟอร์มได้ทั้งบุญทั้งบู๊
3: ท็อปฟ
4: ส
3: อง ร์
4: ส
3: ม
4: ัยอยากเป็นปลัดกระทรวงการคลัง
3: แล้วค
4: ง
3: ุณ
4: าร น
3: วรนใกล้ยังอ่ะ
4: พวกมันเกษียณปี70ไง
3: อ๋อ
4: ปีหน้าเท่าผมอายุเท่าผมเกษียณปีหน้าอ่ะอันนี้จบแล้วก็ไฮไลท์อีกอันนึงแหมอันนี้ก็ไม่เล่าก็ไม่ได้นะคือคุณฉัตรชัยศิริไลอ่ะ
3: เขาข
4: MD
3: ีดเ
4: ข
3: ส้
4: อ
3: น
4: ง
3: 30 วันใช่ไหมสรุปผลสอบบิ๊กคอกสเนี่ยคุณอีกนิ
4: ส
3: ต
4: า
3: ิ
4: มสิ
3: บ
4: บ
3: อกไห
4: ว
3: ม
4: ัน
3: ค่ะ
4: ก็จริงๆแล้วเขาบอกว่าคนที่สอบข้อเท็จจริงเนี่ยไม่ใช่ปลัดกระทรวงเกษตรนะสายรายงานว่าเป็นรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของธนาคารคุณไปกดดูเนี่ยชื่ออะไรผมจําชื่อไม่ได้ละอ
3: ร
4: ั
3: อ
4: น
3: งผ
4: น
3: ู
4: ี
3: ้
4: ้
3: ว่า
4: ห
3: กา
4: ิ
3: ร
4: น
3: แบงค์ชาติหรอ
4: ที่มาเป็นบอร์ดอยู่ในธ.ก.ส.อ่ะ
3: อ๋อ
4: คนเนี้ยคือในคณะกรรมการธนาคารเนี่ยก็จะมีตัวแทนผู้แทนจากที่อื่นมานั่งเป็นกรรมการซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีคน
3: สุเอ้ยใช่ไหมสุวรรณีเจษดาศักดิ์เหรอใช่ไหมคนนี้ไหม
4: ไม่รู้เนี่ยจำไม่ได้เขาบอกแค่เป็นรองผู้ว่าหรือผู้
3: เร
4: ช
3: า
4: ่วย
3: ผู้
4: ผู
3: ว
4: ้
3: ่า
4: อำนวยการหรืออะไรมาอยู่เป็นบอร์ดเป็นหนึ่งในบอร์ด
3: บอร์ดทก
4: ขอ
3: ส
4: งอ.ก.ส.มีหนึ่งเดียวคนนี้เป็นคนสอบข้อเท็จจริงกรณีของคุณฉัตรชัยที่มีค
3: อ
4: ว
3: ๋อ
4: ามเห็นต่าง
3: นางวิเรขาสันตพันธ์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกลยุทธ์และบริหารทรัพยากรบุคคลธนาคารแห่งประเทศไทย
4: คนนี้จะเป็นคนสอบสวนข้อเท็จจริงของคุณจัดชัยแล้วก็ปลัดกระทรวงเกษตรเนี่ยเนื่องจากท่านมีหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นวิเทศสัมพันธ์ดูแลสหภาพอยู่แล้วท่านก็จะเป็นคนแถลงข่าวทั้งหมดทั้งมวลคือผู้สอบเนี่ยไม่ได้แถลงส่วนผู้แถลงไม่ได้เป็นผู้สอบเพราะนั้นก็จะแยกหน้าที่กันก็เหมือนกับคณะกรรมการสรรหาคือสรรหาเสร็จทุกคนแถลงคือประธานคนเดียวจบหรือไม่ก็บอร์ดเป็นคนแถลงอันนี้ก็เหมือนกันคือสอบก็สอบไปก็ได้ยินแว่วๆว่าเหนื่อย รอบนี้คุณจัดใช้เหนื่อยว่าโด
3: เหน
4: น
3: ื่อย
4: ส
3: เหรา อ
4: ภาพถล่มเยอะหนักหนักมากหนักมาก
3: ให้ตรวจสอบคุณวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขอันนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนาะแต่ประเด็นนี้ก็คือเรื่องของสหภาพนี่แหละที่เขาไม่ยอมมาเขาร้องเรียนมาแล้วรอบที่แล้วเขาบอกการประชุมของวันที่ 14คุณชัดชัยก็ไม่ได้ประชุมด้วยนะก็ต้องอย่างนั้นแหละเนาะมีข้อร้องเรียนมา
4: สอ
3: เข
4: บ
3: า
4: ตัก ว
3: ็
4: เอ
3: บอง กน
4: ใ
3: ะ
4: ห
3: ค
4: ้
3: ะ
4: ประชุมทำไมล่ะค
3: ม
4: ุ
3: ั
4: ณ
3: น
4: โด
3: ห
4: น
3: ลาย
4: สอบอยู่คุณจะประชุมทำไม
3: สรุปแล้วเขาโดนเรื่องอะไรใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเหรอ
4: 8 ข้อสิริรัตน์
3: ที่เราเล่าไปเมื่อวันก่อนอะภาพใหญ่อะคือภารกิจของธ.ก.ส.อะไรที่เขาบอกว่าต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินงบประมาณที่ออกไปที่คุณเอกนิติบอกมันมีระเบียบจริงๆธ.ก.ส.เขาก็มีระเบียบการใช้เงินกำกับอยู่แล้วนะกรรมการก็ต้องไปตรวจสอบดูตรงนั้นด้วยอันนี้เป็นภาพของกระทรวงการคลังพูดไว้แล้วแล้วถึงดิฉันถึงบอกคุณเอกนิติวิ่งจากตรงนั้นเสร็จก็วิ่งมาตรงนี้ด้วยเพราะเป็นดูแลเรื่องนี้ใช่ไหมล่ะของธ.ก.ส.แล้วก็วันก่อนก็คุยเกี่ยวกับเรื่องของหนี้ครัวเรือนเหล่านี้กับธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยคุณวิไทยรัตนากรช่วงนี้ก็จะออกข่าวบ่อยหน่อยมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของจะแก้อะไรนะเกี่ยวกับหนี้อ่ะหนี้ที่พุ่งมาทั้งหนี้ SME แล้วก็หนี้ของครัวเรือนนะคะเพราะว่ามันพุ่งขึ้นกว่าคาดการณ์
4: ก็เนี่ยแหละถูกแล้วแหละประหลัดรัฐพล
3: ใช่นัทพลรังสิตพลไง คุณเอกนัทเขายอมรับแล้วเขาว่าเขาขอคุณวราวุฒิเป็นคนพูดเองว่าคุณเอกนัทขอไปเองคุณเอกนัทพร้อมพันธ์คุณวราวุฒิตอนนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็เลย
4: คุณข
3: ให
4: ิ
3: ้
4: งใช่ไหมคุณขิงเนี่ย
3: คุ
4: ไป
3: ณข
4: ท
3: ิง
4: ำ
3: แต่ก่อนอยู่
4: สุดซอยใช่ไหมสุดซอยใช่ไหมสุดซอย
3: อยู่พลังงานตอนนี้
4: คุณณัฐพลเนี่ยมีภรรยาชื่อไรรัตน์รังสิตพลน่าสนใจนะเพราะว่ามีทรัพย์สินประมาณ3,145 ล้าน
3: อุ้ยไอ้ที่น่าสนใจตะกี้ที่บอกว่าทำงานที่นั่นยังไม่เท่าไหร่ที่บอกว่าทรัพย์สิน3,000 กว่าล้านเนี่ยเท่านายกรัฐมนตรีอนุทินเลยนะ
4: เออเนี่ยผมบอกแค่เนี้ย
3: โอ้
4: อ่ะพอจบพ
3: ข
4: อ
3: ่าว
4: แล้
3: อ
4: ว
3: ิน
4: พอ
3: ไซต์ข่าวอินไซต์
4: พอสมควร
3: พอสมควร
4: เดี๋ยว
3: เด
4: ไ
3: ี
4: ป
3: ๋ยว
4: ด
3: พ
4: ูู
3: ดไ
4: ร
3: ป
4: ถ
3: เยอ
4: ต
3: ะ
4: ่อ
3: เดี๋ยวหลุดเยอะอันนี้ก็หลุดอินไซต์มา2-3 เรื่องแล้ว
4: เดี๋ยวคนจะสงสัยที่พูดไปนี่คืออินไซต์หมดนะ
3: ใช่
4: บางเรื่องเป็นข่าวบางเรื่องไม่เป็นข่าวแล้วบางเรื่องกำลังจะเป็นข่าวใหญ่ในอนาคตผมบอกแค่เนี้ยคุณไ
3: ใ
4: ป
3: ช่
4: เรียบเรียงอะไร
3: น
4: น
3: ี่
4: ะ
3: ค
4: ต
3: ุ
4: ั้
3: ณ
4: งแต
3: อ
4: ุ่
3: ๋ย
4: ต้นรายการ
3: สองเรื่องภรรยาของพัดยังไม่มี
4: ตั้ง
3: ย
4: แ
3: ั
4: ต
3: ง
4: ่
3: ไม่
4: ต้น
3: มี
4: รายการน่ะตั้งแต่ต้นเริ่มต้นรายการจนถึงเนี่ยอินไซต์หมดอ่ะแต่บอกไม่ได้ว่ามันจะเป็นอะไรในอนาคตเพราะว่ามันอยู่ในกระบวนการไงใช่ไหม
3: ใช่ค่ะพูดยังไม่ได้มันต้องใ
4: ต
3: ห
4: อ
3: ้เสด็จก่อน
4: ตอนนี้ในส่วนของกระทรวงการคลังเต็งหนึ่งเนี่ยคือกรมสรรพากรจะเป็นกรมที่มีบทบาทสําคัญเพราะว่าเป็นกรมที่จัดเก็บรายได้สูงสุด20,000-30,000หรือ40,000 กว่าล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่เกือบจะ80-90%ของการจัดเก็บรายได้ของ
3: ค่ะ
4: รัฐบาลเลยนะเพราะนั้นใครที่มาเป็นตรงเนี้ยจะต้องมีความสําคัญมากและสําคัญคือรอบเนี้ยจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าคุณเอกนิติเนี่ย
3: ค่ะ
4: ท่านเนี่ยเป็นข้าราชการเก่าของกระทรวงการคลังคุณศิริรัตน์ผอ.ส.ส.ค.ร.ก็นั่งมาแล้วสำนักงานคณะกรรมการและวิสาหกิจอ่ะนั่งมาแล้ว
3: ค่ะ
4: อธิบดีกรมสรรพากรก็นั่งมาแล้ว
3: อือหืออ
4: ธิบดีกรมสรรพสามิตก็นั่งมาแล้วอธิบดีกรมธนารักษ์ก็นั่งม
3: ม
4: า
3: า
4: แล้
3: ท
4: ว
3: ุกว
4: เพ
3: น
4: รา
3: หม
4: ะ
3: ด
4: นั้
3: แล
4: น
3: ้ว
4: ไต่สวนกลในใครเป็นใครรู้หมด
3: ลูกม
4: คุ
3: อ
4: ย
3: ง
4: ไปนี่ใครถ้าใครตามเรื่องกระทรวงคลังนี่จะสนุกนะผมบอกให้
3: ค
4: ว่
3: ่
4: า
3: ะ
4: มันมีคนเล่าเรื่องแบบผมให้ฟังเนี่ยแล้วพอเขาจิ๊กซอว์ภาพแล้วก็จะเห็นอ๋อเนี่ยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันคืออะไรอีกคนหนึ่งที่น่าจับตาคือคุณแพทริเซียคุณแพทริเซียก็น่าจับตา
3: ค่ะ
4: มีหลายคนที่น่าจับตาแล้วก็มีน้องพี่บัตคนหนึ่งอ่ะชื่อแบงค์อ่ะก็ตอนนี้เป็นรองปลัดอยู่คนนี้ก็น่าจะขึ้นได้อีกคนหนึ่ง
3: ทีนี้ก็อ่านนามสกุลเดียวกันไปเลยอย่างเงี้ยเนาะ
4: แสงสนิทเหมือนกันอันเนี้ยคือภาพที่มันจิ๊กซอว์ออกมาของกระทรวงการคลังซึ่งถามว่าเวลาโยกย้ายใครแล้วมีคนสนใจมากก็มีหลายๆกระทรวงซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกระทรวงการคลังมีอะไรอีกไหม
3: ไม่มี
4: พ
3: ละ
4: อ
3: ถ้า
4: ละ
3: เป็นอินไซต์อ่ะข่าวก็มีแต่
4: ข่
3: พ
4: าวว
3: ก
4: มันก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณนิติบอกจะเอาเรื่องรถยนต์ให้จบภายในสิ้นเดือนกันยาเหรอเห็นบอกว่าให้จบภายในสิ้นเดือนกันยาผมก็กำลังจะซื้อรถใหม่นี่ผมดูมาแล้วหลายยี่ห้อแล้วนะผมจะซื้อแล้วรอบเนี้ยผมต้องตั้งใจแล้วซื้อรถอีวี
3: EV
4: ตอนนี้ประเมินแล้วว่าหลายคนละไม่ได้หลายคนดูจากข้อมูลแล้วเอาอีวีล้วน100%ไฟฟ้า100%ไม่เอาลูกผสมไม่เอาอะไรเอาอีวีเลยเพื่ออนาคต
3: ก็มีที่บ้านอยู่3 คันแล้วก็ต้องมี EV 100%คันนึง
4: ไม่ก็ไอ้คันจะขายทิ้งไง CLV จะขายทิ้งไง
3: อ๋อจะขาย
4: ไม่
3: CLV
4: รู้เห
3: ท
4: ลื
3: ิ้
4: อง กี่หมื่น
3: คุณ
4: น
3: ต้อง
4: น
3: บอกเป็นแสนอย่างน้อยคุณต้องได้สัก200,000-300,000แหละ
4: ไม่รถมันเก่าแล้วมันเก่าแล้วมัน
3: เดี๋
4: เ
3: ย
4: ก
3: ว
4: ่าน
3: ี้
4: ม
3: รถ
4: าก
3: มือสองขายได้ราคาไม่ค่อยดีนะคุณผู้ฟัง
4: ก็ใช่
3: พ
4: ไ
3: อง ต
4: ร
3: ั้
4: ถ
3: ง
4: ม
3: แ
4: ื
3: ต
4: อ
3: ่
4: สองขา
3: EV
4: ยคร
3: ม
4: ับ
3: าเนี่ย
4: คุณไปขายรถมือสองราคาสูสีกับรถอีวีไม่ได้หรอกคนก็ไม่ใช้
3: ใช่
4: ถูกไหม
3: ใช่เพราะว่าคนเขาก็จะต้องตั้งเป้าไปที่ EV แล้วไงแล้วรถมือสองของเราเป็น10 กว่าปีอย่างเงี้ยเนาะคุณมานิกิตเนาะเขาก็จะคึกอยาก
4: คือผมยังไม่ได้ถามใครนะแต่รถอีวีเนี่ยมันสามารถชาร์จระบบไฟจากโซล่ารูฟท็อปได้ทั้งแบบ แบบตรงกับแบบออนกิตนะได้ทั้งสองอย่างเลย
3: แล้วบ้านคุณวินิกิจมีโซลารูฟท็อปยัง
4: ยังไง
3: คุณจะติดก่อนแล้วก็ให้ซื้อ EV หรอหรือว่าจะซื้อ
4: ไม่ก
3: EV
4: ็ต้
3: ก
4: อ
3: ่
4: ง
3: อน
4: ซ
3: แล
4: ื
3: ้
4: ้
3: ว
4: อ
3: ก็
4: ร
3: ต
4: ถ
3: ิด
4: ก่อนสิซื้อรถก่อนนี่แม้คือตอนเนี้ยมันมีออฟฟิศเล็กๆอยู่ใช่ไหมมันใช้ทํางานตอนกลางวันไงใช่ไหม
3: ค่ะ
4: พอตอนกลางคืนมันก็ว่างไงไม่ได้ทําอะไรก็เปิดแอร์แค่ตัวเดียวไฟก็นิดหน่อยใช่ไหมอันนี้คือห้องทํางานผมก็ส่วนใหญ่ก็ทํางานอยู่ที่บ้านตอนนี้เราก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราจะคิดเราจะไม่เสียตังค์เรื่องของพลังงานกับรถยนต์เนี่ยทำยังไงผมก็ไปถาม AI ไม่เรียบร้อยแล้วบอกทำได้ก็คือคุณก็ติดโซลาร์เซลล์แล้วก็มีแบตเตอรี่ใช่ป่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: กลางวันคุณก็ใช้ไฟกระแสตรงกลางคืนคุณเซฟแบตเตอรี่แล้วก็แบตเตอรี่มาชาร์จใส่รถยนต์ตอนกลางคืนก็ได้
3: ค่ะ
4: หรือตอนคืนคุณจะเปลี่ยนระบบไฟกับทางการให้เป็นระบบราคาถูกหลังจาก4 ทุ่มค่าไฟก็จะถูกลงอันนี้ไอ้รถ EV มันสามารถชาร์จไฟที่บ้านก็ได้แล้วก็ชาร์จไฟตามสถานีชาร์จก็ได้ถูกปะ
3: ถูกต
4: แ
3: ้
4: ต
3: อ
4: ่
3: ง
4: สมมติว่าสมมติเราขับรถไปทํางานเนี่ยแล้วก็ขับรถกลับบ้านขับรถทํางานกลับมาไม่ได้เป็นตจว.นะ
3: ค่ะ
4: เขาบอกว่าประมาณ5 วันชาร์จ1 ครั้งก็เฉลี่ยคุณใช้ไม่เกิน30-40 โลต่อวันแค่นั้นนะ
3: ค่ะ
4: คุณก็แต่ว่าค่าไฟคุณก็จะเสียน้อยแล้วยิ่งคุณติดโซลาร์เซลล์ด้วยแล้วก็ใช้ระบบแบบที่ผมบอกอ่ะมันมีทั้งสองแบบเนี่ยไอ้ AI บอกทำได้นะผมว่าดูจาก AI ช่วงนี้คุยกับมันบ่อยมากเลยมันอธิบายดีถ้าขอบคุณปุ๊บมันขอบคุณกลับด้วยนะ
3: ใช่ถ้าบาง
4: ข
3: เร
4: อ
3: ื
4: บ
3: ่อง
4: คุณ
3: ไม่ได้มันก็จะบอกว่ามันทําไม่ได้ดิฉันเคยพิมพ์แล้วเขาก็บอกคุณต้องให้ข้อมูลผมมากกว่านี้ผมถึงจะ
4: ไม่เนี่ยพรุ่งนี้นะคุณต้องคุยกับเขาไปเรื่อย
3: ใช่
4: ๆผมไ
3: ด
4: ม
3: ิ
4: ่ถ
3: ฉัน
4: นัดนะผมไม่ได้เป็นมนุษย์เทคโนโลยีนะแต่ผมเป็นผู้ใช้ประเภทหนึ่งแบบว่าอยากรู้อ่ะเราก็ใช้ไปเรื่อยๆคุณอย่าไปถามแบบทีเดียวแล้วจบเนี่ยคุณต้องถามไปเรื่อยสมมติว่า
3: ใช่คุณต้องป้อนข้อมูลเขาทีละนิดแล้วเขาก็จะช่วยคุณสมมติว่าเขาตอบมาปุ๊บแล้วคุณยังไม่เข้าใจตรงนั้นคุณอยากให้เพิ่มตรงนั้นอ่ะคุณก็
4: อย
3: จ
4: ่
3: ะ
4: างเง
3: ถ
4: ี้
3: าย มว่าย
4: กตัวอย่างเช่นผมอยากจะไปเที่ยวภาคเหนือไปเชียงใหม่เชียงรายลำปางผมถามว่าไปกี่วันถึงจะเหมาะสมเขาบอกว่าถ้าอยากให้ดีไป5 วันใช่ไหมบอกเหลือ3 วันนะบอกได้แต่เหนื่อยคุณจะเหนื่อยมากเพราะคุณจะต้องแวะหลายแวะถ้าเกิดบอกว่าถ้าเกิดรูทเดินทาง9 วันเป็นไงโหถ้า9 วันมันก็จะกลางออกมาเต็มเลยนะตรงนู้นก็ดีตรงนี้ก็ดีตรงนี้น่าจะอยู่นานตรงนี้อยู่แป๊บเดียวคือเป็นระบบประมวลผลเนี่ยเพราะนั้นเวลาคุณคุยกับ AI คุณต้องถามเยอะๆเขาจะตอบคุณเยอะ
3: อันนี้ของคุณนี่คือเป็น AI ที่แบบไม่ได้
4: ผม
3: จ่า
4: ฟ
3: ย
4: ร
3: ต
4: ี
3: ังค์ฟรีใช
4: ผ
3: ่ไห
4: ม
3: ม
4: ฟรี
3: คุณ
4: ผมไม่ได้เสียตังค์ผมยังใช้ไม่เป็นผมบอกแล้วผมพี่เดี๋ยวผมอยากรู้ผมก็ใช้
3: เพ
4: ไป
3: ราะว่าถ้าเ
4: เ
3: ป
4: ร
3: ็
4: ื
3: น
4: ่
3: ผ
4: อ
3: ู
4: ย
3: ้ประกอบการอ่ะต้องยอมแต่ถ้าเราเป็นแบบอย่างคุณวรรณกิจทั่วๆไปอ่ะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องขนาดนั้นแต่ถ้าเขาต้องมาทําเกี่ยวกับงานของเขาอ่ะมันจะต้องมีเพิ่มความปลอด
4: ไอ
3: คง
4: งา
3: ป
4: น
3: ลอ
4: เ
3: ด
4: สีย
3: ภัย
4: ตังค์เนี่ยให้ลูกน้องทําหัวหน้าเนี่ยทําฟรีนึกออกปะคือ
3: ค
4: มัน
3: ่ะ
4: ต้องใช้อะไรอะไรใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอ่ะพวกเนี้ยคือให้เด็กๆทำเราทําไม่ทันเขาหรอก
3: ข้อมูลมันจะ
4: เข
3: เ
4: ีย ย
3: อ
4: น
3: ะพุ่งขึ้นไปอีก
4: ทําภาพทํานู่นทํานี่มันใช้ AI ทํามันก็ใช้ระบบนู้นระบบนี้ว่ามันทําคุยกันลุงยังเราไม่รู้เรื่องของลุงก็ใช้ AI ธรรมดาเนี่ยคุยธรรมดาไม่ต้องเยอะมาก
3: แล้วเด็กๆก็จะมีหลายแบรนด์ด้วยนะเพราะว่า
4: เข
3: เข
4: า
3: าม
4: ี
3: จะ
4: เส
3: ร
4: ี
3: ู้
4: ย
3: ว่
4: ต
3: า
4: ัง
3: อ
4: ค
3: ะ
4: ์
3: ไร
4: ไง
3: เหมาะกับงานประเภทไหนไง
4: เขามีเสียตังค์เราแบบเราใช้ฟรีเราไม่ได้เป็นต้องเอาข้อมูลลึกเราไม่ได้เป็นคนเขียน presentation นี่ใช่ไหมไอ้คนเขียน presentation ต้องใช้ระบบเยอะไงก็ให้เด็กๆทำก็เป็นร่างระบบมาสร้าง image ขึ้นมาโอ้โหทำเป็นกราฟิกสวยงามเลยท
3: ค
4: ำ
3: ่
4: อ
3: ะ
4: ย่างนี้แต่พวกนี้เสียตังค์นะไม่ได้ฟรีนะเสียตังค์ไอ้เราของเราฟรีนี่เราก็ทำง่ายๆไงเปิดดูทำนู่นทำนี่โอเคจบเรียบร้อยอ่ะ
3: ก็
4: มี
3: ป
4: อ
3: ระ
4: ไร
3: มาณ
4: ไหม
3: นี้แ
4: ไ
3: ห
4: ม
3: ล
4: ่
3: ะ
4: มีแล้วนะ
3: ไม่มีละเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยววันนี้จะมีการแถลงตัวเลข GDP บ้านเรานะคะเดี๋ยวรอติดตามไม่รู้มาหรือยัง
4: 9 โมงวันนี้แถลง
3: GDP
4: แล้วแ
3: ไ
4: ห
3: ท
4: ละ
3: ย
4: ตัวเลข GDP จุด GDP ก็แนวโน้มดีขึ้นเพราะว่ามันมีมาตรการออกมาแล้วก็เข้าใจว่าต้องยอมรับว่ามาตรการคนละครึ่งเนี่ยทุกคนเฝ้ารอซึ่งมันก็ดีกว่าดิจิตอลวอลเล็ตถูกปะ
3: ใช่
4: ตอนนั้นไม่คลอดเลยออกมาไม่ได้เลยใช่ไหมแล้วก็มีปัญหาตอนเนี้ยอันนี้รู้แล้วว่าแอปเป๋าตังมันถูกพัฒนาเป็นผู้เชี่ยวชาญในระบบไปแล้วเพ
3: ค
4: ราะฉ
3: ่
4: ะ
3: ะ
4: นั้นถ้าเกิดคุณใช้แอปเป๋าตังได้ดีเนี่ยมันก็จะทํางานได้เร็วใช่ไหม ตรวจลดลงลอตเตอรี่ก็เร็วอะไรก็เร็วทุกอย่างนี่มันเร็วไปหมดเพราะว่ามันรองรับคนต้อง20-30 ล้านคนน่ะไอ้แอปเป่าตังค์
3: เดี๋ยวรอตัวเลขออกมาจะได้รายงานให้ได้ทราบกันนะคะ

0: เราก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักก่อนถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวไปคุยกันช่วงเบรกต่อไปเลยนะคะเบรกหน้าหลังจากที่ฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วง10 นาฬิกาจบนะคะค่อยไปคุยภาพของการลงทุนแล้วก็วันนี้วันจันทร์นะคะมีนัดกับดร.สุภาพรปิติพรเภสัชกรหญิงนะคะจากเจ้าพระยาอภัยภูเบศวันนี้จะเป็นไปดูเรื่องของดอกคําฝอยเข้ามาเขาเอามาฉายสรรพคุณให้ของผลิตภัณฑ์ของไอ้สมุนไพรอภัยภูเบศเดี๋ยวไปดูสรรพคุณกันนะคะเผื่อใครสนใจพักก่อนครู่หนึ่งค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
3: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังครับปตท.ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชนทั่วประเทศและต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจให้คนในชุมชนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและพึ่งพาตนเองได้สร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับความเป็นอยู่อย่างเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังผ่านหลายโครงการหนึ่งในนั้นก็คือวิสาหกิจชุมชนอยู่ทะเลเกาะสุกรจังหวัดตรังเครือข่ายโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.ชุมชนที่ตั้งอยู่กลางทะเลและห่างจากฝั่งท่าเรือต้องเดินทางด้วยเรือยนต์มีเด็กๆ 200-300 คนอาศัยอยู่บนเกาะสุกรซึ่งแบรนด์อยู่ทะเลสตูดิโอนี้ก่อร่างจากไอเดียโดยคุณออยรุ่งการศรีเพชรศิลปินคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นำวัสดุท้องถิ่นเช่นไม้เรือปลดระวางไม้ลอยทะเลและขยะทะเลนำมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานศิลปะงานคราฟต์เก๋สุดน่ารักจากฝีมือเด็กๆและศิลปินบนเกาะสุกรงานทุกชิ้นเป็นงานแฮนด์เมดผ่านความคิดสร้างสรรค์ออกแบบมาจากฟังก์ชันที่ใช้งานได้มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นที่แขวนพวงกุญแจที่คั่นหนังสือพวงกุญแจเข็มกลัดของแต่งบ้านและเครื่องประดับพวกเขาตั้งใจทำทุกชิ้นงานด้วยใจรักและยังตั้งใจจะพัฒนาชิ้นงานต่อไปเรื่อยๆพร้อมกับปลูกฝังเยาวชนคนอื่นๆบนเกาะเห็น

0: ค่าวัสดุในทะเลที่ถูกทิ้งนำมาสร้างชิ้นงานที่สวยงามมีเสน่ห์และยังรักโลกรักทะเลอีกด้วยหากสนใจสนับสนุนสินค้าชุมชนหรือชุมชนใดต้องการสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เริ่มต้นจากรอยยิ้มของชุมชนสู่รอยยิ้มของทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนการนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ในพื้นที่เมโทรมอลคุณผู้ฟังคะในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงการจัดการขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าได้กลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังและหนึ่งในโครงการที่สะท้อนถึงความพยายามร่วมกันขององค์กรชั้นนำของประเทศในการขับเคลื่อนคือโครงการเมโทรมอลโกกรีนที่เกิดจากความร่วมมือของ3องค์กรหลักคือบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR เป็นบริษัทในเครือของไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Networks จำกัดหรือ BMN ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวเป็นการนำร่องการจัดการขยะการส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Wasteและภายในพื้นที่เมโทรมอลทุกสาขาในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนค่ะไทยเบฟตอกย้ำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนโดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์โดยมุ่งมั่นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการจำกัดของเสียที่ไม่ถูกวิธีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกไทยเบฟจึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้แก่คู่ค้าทางตรงคู่ค้าทางอ้อมผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภคกำหนดเป้าหมายที่มีแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน TBR เป็นบริษัทในเครือไทยเบฟเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งมีหน้าที่หลักรับผิดชอบในการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเป็นผู้ปลูกจิตสำนึกปรับเปลี่ยนการส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกหลังการบริโภคที่รีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคมีคุณภาพที่ดีขึ้นง่ายต่อการรีไซเคิลลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานในขั้นตอนของการกำจัดขยะเป็นกลไกระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเกิดเป็นแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนและเริ่มต้นได้ที่ตัวเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์เพื่อยกระดับความสัมพันธ์พร้อมสร้างโอกาสให้กับไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนอีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
12: ทำความดีเพื่อชาติไทย
13: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
14: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
13: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
14: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
13: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
14: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
8: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์เพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสร้างโอกาสนำการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย
15: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เพื่อเยือนเครือรัฐออสเตรเลียในวันนี้ถึงวันที่20สิงหาคมโดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียพ.ศ. 2026ถึง2029จากนั้นจะเดินทางเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในวันที่20ถึง22สิงหาคมซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีโดยเตรียมยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพมหานครถึงนครโอ๊คแลนด์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจและการเดินทางระหว่างประชาชนพริกนาฏขวัญแสนโชครายงาน
8: รัฐบาลชี้ฐานการผลิตญี่ปุ่นในประเทศไทยกำลังเข้าสู่รอบของการยกระดับการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพรวมถึงลดการใช้พลังงาน
16: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการหารือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือ JETOและออกการใช้ญี่ปุ่นกรุงเทพมหานคร JCC เมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาสะท้อนถึงทิศทางสำคัญว่าการธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทยกำลังเข้าสู่รอบของการยกระดับการผลิตโดยให้น้ำหนักกับการเปลี่ยนเครื่องจักรเพิ่มประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติรวมถึงการลดใช้พลังงานมากขึ้น โดยตั้งแต่ปี2566ถึงครึ่งแรกของปีนี้บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นญี่ปุ่นได้ยื่นคำขอรับการส่งเสริมภายใต้มาตรการดังกล่าวมากกว่า400โครงการมูลค่าการลงทุนกว่า 55,000 ล้านบาทครอบคลุมทั้งการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการประหยัดพลังงานการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตสถิติแก้วใสรายงาน
8: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสใช้พลังทุกภาคส่วนเดินหน้าสร้างชุมชนเข้มแข็งแก้ปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล
17: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลอย่างเข้มข้นโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดยาเสพติดควบคู่กับการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนโดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่สามารถอาศัยการปราบปรามเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายปกครองตำรวจทหารผู้นำศาสนาครอบครัวและภาคประชาชนในการร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันฟื้นฟูและสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดพร้อมกันนี้จังหวัดได้สนับสนุนการสร้างสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนพื้นที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสด้วยการเปลี่ยนชื่อจากซอยนรกเป็นซอยแสงจันทร์เพื่อสะท้อนถึงการเริ่มต้นใหม่และสร้างความหวังในการพัฒนาชุมชนให้เป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยและความสงบสุขปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
8: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนจะทำประกันภัย
2: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ดำเนินโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เพื่อส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างจริงจังมาตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเน้นการนำวัสดุท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวสร้างความเข้มแข็งและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่สร้างความภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการชุมชนยิ้มได้ก็คือผ้าม่อห้อมจากชุมชนห้อมนาคูหาจังหวัดแพร่ภายใต้ชื่อแบรนด์อินดี้อีโคพลัสห้อมเป็นพันไม้ท้องถิ่นขึ้นเองได้โดยทั่วไปแต่ที่ปลูกมากที่สุดในชุมชนพื้นที่บ้านนาตองบ้านนาคูหาจังหวัดแพร่เรียกได้ว่ามีความโดดเด่นด้วยการประยุกต์ใช้ผ้าฝ้ายคอตตอน 100% จากธรรมชาติย้อมผ่านกระบวนการทออย่างประณีตและนำไปย้อมสีครามด้วยภูมิปัญญาการย้อมเย็นจากต้นห้อมเป็นพืชท้องถิ่นได้สีครามตามธรรมชาติเมื่อสวมใส่แล้วให้ความสบายระบายอากาศลดอาการภูมิแพ้บางชนิดช่วยป้องกันรังสี UV และแอนตี้แบคทีเรียผสานดีไซน์ร่วมสมัยทั้งแบบดั้งเดิมและการออกแบบสไตล์แฟชั่นหลากสีจากรุ่นสู่รุ่นชุมชนสามารถสร้างรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งยังเป็นการส่งต่อภูมิปัญญาสู่นักออกแบบรุ่นใหม่ปราชญ์ชาวบ้านที่สืบทอดจากบรรพบุรุษผลิตจากผ้าม่อห้อมย้อมสีธรรมชาติยังส่งผลดีต่อสุขภาพผู้บริโภคสามารถใช้ได้ทุกวัยอีกด้วยหากสนใจสนับสนุนสินค้าชุมชนหรือชุมชนใดต้องการสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เริ่มต้นจากรอยยิ้มของชุมชนสู่รอยยิ้มของทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: สิบนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีค่ะผู้ฟังคะกลับมากันต่อนะคะในชั่วโมงที่สองนะคะรายการเก็บข่าวมาเล่าทาง FM 97 MHz ค่ะกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศนะคะไปดูภาพของการลงทุนตลาดหุ้นบ้านเราวันแรกของสัปดาห์กันหน่อยสวยงามค่ะสีเขียวนะคะยืนอยู่ที่ 1,619.73 จุดเปลี่ยนแปลงบวกมา 10.67 จุดค่ะหรือว่า 0.66% วอลุ่มการซื้อขาย 12,586 ล้านบาทนะคะหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1ก็คือ ือฮาน่าค่ะ45บาทบวกมา5บาท25หรือบวกมา 13.21% อันดับ2คือเดลต้านะคะเดลต้า276บาทค่ะบวก6บาทหรือว่าบวก 2.22% ปตท.ค่ะ39บาท75ยังไม่เปลี่ยนแปลง CCET นะคะ9บาท15ค่ะบวก40สตางค์หรือบวกไป 4.57% แล้วก็ CRC นะคะ28บาท75สตางค์บวกมา3บาทหรือว่าบวกมา 11.65%ค่ะวันนี้เดลต้าบวกมา ก่อน6บาทนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันยาวๆอีกทีหนึ่งส่วนบรรยากาศของการลงทุนตลาดหุ้นต่างประเทศอย่างตลาดเอเชียส่วนตอนเช้าที่เปิดมาเนี่ยจะเป็นบวกนะคะส่วนใหญ่จะบวกเพราะว่านักลงทุนเองเนี่ยตอนนี้เขากำลังจับตาดูข้อมูลเศรษฐกิจจีนหลายรายการช่วงเช้าวันนี้ที่จะทยอยประกาศออกมานะคะซึ่งก็รวมไปถึงราคาบ้านเดือนกรกฎาคมการผลิตภาคอุตสาหกรรมยอดค้าปลีกนะคะเดือนกรกฎาคมแล้วก็การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอัตราว่างงานเหล่านี้เป็นต้นนะคะส่วนข้อมูลเศรษฐกิจเอเชียที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือทางการญี่ปุ่นค่ะวันนี้เปิดเผยตัวเลข GDP ของบ้านเขานะคะผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศขยายตัว 1.1% ในไตรมาส2ปี69เทียบเป็นรายปีนะคะต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการว่าจะขยายตัว 2% เนื่องจากว่าการชะลอของอุปสงค์ภายในประเทศได้บดบังปัจจัยบวกจากการส่งออกที่แข็งแกร่งนั่นเองนะคะก็เลยทำให้บรรยากาศข้อมูลที่ออกมาเนี่ยทำให้ตลาดส่วนใหญ่ก็เป็นภาพบวกเรามาดูตอนนี้กันหน่อยนะคะในภาพของตลาดเอเชียวันนี้ตลาดเกาหลีใต้เขาปิดทำการนะคะเนื่องในวันเสรีภาพค่ะตลาดอื่นที่น่าสนใจก็เปิดทำการตามปกตินะคะนิกเกอิปิดภาคเช้าเรียบร้อยแล้วค่ะผู้ฟังดัชนีตลาดหุ้นโตเกียวนะคะปิดภาคเช้า 68,721.44 จุดบวกมา7จุดหรือว่า 0.01% ค่ะส่วนเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีน 3,951 จุดนะคะบวกมา24จุดหรือว่าบวก 0.64% นะคะตลาดหุ้นออสเตรเลียค่ะ 9,094 จุดนะคะก็ตอนนี้ก็บวกมา20จุดค่ะหรือว่า 0.22%ส่วนบรรยากาศของการลงทุนตลาดทองคำกับน้ำมันโกลด์สปอตล่าสุดเนี่ยบวกมาอีก12ดอลลาร์นะคะเฉียดๆไปที่ 4,450 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์บวกมา 0.28% ยังเป็นสีเขียวอยู่นะคะทองคำใครที่ตอนนี้น่าจะได้ลงดอยกันหลายคนแล้วใช่ไหมคะน้ำมันก็ยังเป็นสีเขียวแล้วก็บวกมาแรงอยู่นะคะเช้าวันนี้เบรนท์อยู่ที่ 88.86 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะบวกอีก34เซนต์ล่าสุดนะคุณอันฟิวเจอร์ที่ในเม็กซ์นะคะล่วงหน้าก็ 82.42 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลบวกมาอีก 0.02% อันนี้ก็คือน้ำมันกับทองคำส่วนบ้านเราตามประกาศของสมาคมค้าทองคำราคาทองคำเช้าวันจันทร์รอบแรกนะคะ9โมงเปิดมาบวกมาได้150บาทค่ะหลังจากนั้นก็มีบวกลบบวกลบบวกลบทั้งหมด5ครั้งในเวลานี้ 10:15 นเนี่ยนะคะทองคำตอนนี้ตามประกาศสมาคมค้าทองคำทอง 96.5% บวกมา50บาทค่ะจากที่รอบแรกบวกมา150พอดีมีลบมีบวกสลับกันด้วยใช่ไหมคะก็เลยทำให้ราคาทองตัวนี้บวกมา50บาททองคำแท่งรับซื้อ 68,600 ขายออก 68,800 ทองรูปพรรณรับซื้อ 67,234 บาท 60 สตางค์ขายออก 69,600 บาทค่ะก็เป็นภาพบวกอยู่นะคะก็คงจะต้องติดตามกันยาวๆหน่อยเพราะกว่าจะปิดก็ประมาณเกือบ5โมงเนาะสำหรับราคาทองคำบ้านเราแล้วก็นอกจากนั้นนะคะวันนี้ที่เรารอติดตามอยู่นะคะก็คือตัวเลขของGDP ของบ้านเรานะคะสภาพัฒน์เปิดเผยตัวเลขออกมาแล้วคุณผู้ฟังของญี่ปุ่นตะกี้เนี่ยบวกมา 1.1% ใช่ไหมคะวันนี้สภาพัฒน์นะคะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชื่อเต็มของเขาชื่อย่อจะมีสสช.หรือว่าจะสภาพัฒน์เนี่ยจะเข้าใจกันง่ายนะคะ GDP บ้านเราไตรมาสที่2ปี69ขยายตัวได้ 1.9% ค่ะจากตลาดคาดการ 1.7 นั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่า GDP ไตรมาสที่2ของไทยเราขยายตัวมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ก็เป็นข่าวดีข่าวบวกนะคะแต่ว่าถ้าจะเทียบกับไตรมาสแรกก็ต้องบอกว่าชะลอค่ะชะลอจาก 2.8% ในไตรมาสแรกของปี69นะคะและเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้วเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปี69ลดลงจากไตรมาสแรก 0.2% ค่ะส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้ปี69ทั้งปีเขาก็คาดว่าน่าจะขยายตัวในช่วง20ถึงไม่ใช่20สิ 2.0 ถึง 2.5% 2.0 ถึง 2.5 ค่ากลางก็ 2.2% นะคะโดยการอุปโภคบริโภคและก็การลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัว 2.6% และ 9.6 ตามลำดับ วอลุ่มการส่งออกนะมูลค่าการส่งออกในรูปดอลลาร์สรอ.ขยายตัว 15.1% ค่ะส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ 1.5 ถึง 2.0 แล้วก็ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล 1.2% ของ GDP นะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลข GDP ของบ้านเราที่ประกาศออกมาล่าสุดเป็นตัวเลขสำคัญนะคะภายในประเทศเองก็นอกจากว่าจะจับตาดูประเด็นต่างประเทศแล้วเนี่ยนะคะก็ถ้าเป็นภายในประเทศเนี่ยก็ยังมีประเด็นหลายอย่างอย่างของเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีตัวเลข GDP ที่ออกมาใช่ไหมคะของจีนก็จะมีตัวเลขของเดือนกรกฎาคมหลายตัวที่จะทยอยออกมาเช้าวันนี้แล้วก็นอกจากนั้นก็ราคาน้ำมันที่ยังคงพุ่งสูงอยู่เรายังคงยังจะต้องจับตาดูสถานการณ์ตะวันออกกลางกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าเราเห็นภาพบรรยากาศล่าสุดเนี่ยนะคะทั้งในส่วนของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านหรือแม้แต่รัสเซียล่าสุดนี้มีข่าวเมื่อตอน10โมงบอกว่ารัสเซียไปถล่มโรงงานเหล็กยูเครนดับ2รายค่ะยูเครนก็เลยโต้กลับส่งโดรนถล่มแคว้นมอสโกอีกนะคะฉะนั้นสงครามตอนนี้ก็มันไม่ได้หยุดเฉพาะที่ตะวันออกกลางมีอีกหลายที่เลยทีเดียวซึ่งมันเป็นประเด็นที่ทำให้มีผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจนะคะการส่งออกแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของราคาน้ำมันด้วยนะคะภาพของการลงทุนเหล่านี้เป็นต้นนะคะข้อมูลของจีนเนี่ยเดี๋ยวยังไม่ออกมานะถ้าออกมานี่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะว่าของฝั่งเอเชียเนี่ยเขาจับตาดูไอ้ประเด็นเรื่องของตัวเลขอ่ะที่จะทยอยไหลออกมานะคะของจีนเดือนกรกฎาคมส่วนค่าเงินบาทบ้านเราวันนี้เปิดตลาดมาแข็งค่านะคะคุณผู้ฟังก็เป็นภาพแข็งค่าตามคาดการณ์นี่แหละเพราะว่าดอลลาร์สหรัฐเนี่ยดอลลาร์สหรัฐอ่อนนะคะบ้านเราก็เปิดมาวันนี้ก็แข็งค่าดูจาก KTB นะคะของกรุงไทยเขาประเมินเรื่องของค่าเงินเนาะเช้านี้33.12 บาทจริงๆถ้าเทียบกับปิดสัปดาห์ก่อนสัปดาห์ก่อนปิด33.15ใช่ไหมอันนี้33.12ก็แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้เล่นในตลาดปรับลดโอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพราะว่ามีเงินเฟ้อของสหรัฐชะลอตัวตามคาดแล้วก็ PPI ก็ชะลอตัวมากกว่าคาดก็ลดความกังวลแนวโน้มเงินเฟ้อสหรัฐในเดือนหน้านะคะสัปดาห์นี้รวมถึงในช่วงระยะสั้นของ KTB เขาประเมินว่าควรจะจับตาพัฒนาการของสถานการณ์ตะวันออกกลางแล้วก็รอลุ้นรายงานดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการของบรรดาเศรษฐกิจหลักทั้งหลายค่ะแนวโน้มก็ให้วันนี้กรอบอยู่ที่33 บาทถึง 33.20 บาทถ้าเป็นสัปดาห์นี้กรุงไทยให้เงินบาทไว้ที่32.85 บาทถึง 33.40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะอันนี้ก็คือในภาพของค่าเงินนะคะบ้านเราก็ไม่แน่นอนนะคะผู้ฟังก็ยังต้องติดตามกันต่อไปนะสำหรับเรื่องของการลงทุนแล้วก็ค่าเงินในตลาดนะคะส่วนเซ็นดีเด็กวันนี้ส่วนใหญ่ก็คาดการมองว่าน่าจะเป็นภาพบรรยากาศการลงทุนกลางๆนะคะถึงลบอ่อนๆประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเราจะมีทั้งคาดการยอดค้าปลีกดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคส่งผลให้การปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดน่าจะลดลงเหลือ 33% แล้วก็เป็นข่าวดีที่เป็นข่าวดีจากต่างประเทศนะคะบอนด์ยิลด์ก็ปรับตัวขึ้นแต่ก็ยังคงมีความกังวลนะคะมีความกังวลที่จะออกมานะคะซึ่งความกังวลเงินเฟ้อระยะกลางแล้วก็ระยะยาวที่มีแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่ไต่ขึ้นมาส่วนตัวเลขวันนี้นะคะบล.ฟินแลนเซียเซรัสมองตัวเลขเด่นเป็นหุ้นเด่นก็เป็นคาราบาวกรุ๊ปนะส่วนบล.ดาโอประเทศไทยคาดว่าโดยกรอบดัชนีสัปดาห์นี้มองที่1580 ถึง 1630ค่ะมีปัจจัยที่นักลงทุนจะทราบก็คือ GDP ไทยซึ่งออกมาแล้วนะคะเพราะว่า GDP สูงกว่าที่คาดการนะคะ 1.9% เพราะคาดไว้ที่ 1.7 ก็ช่วยหนุนบรรยากาศหุ้นไทยได้แบบต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะคะส่วนตะกี้ที่เราพูดคุยกันไปว่าเราจะคุยกับอาจารย์สุภาพรปิติพรจากเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะผู้ฟังวันนี้เนี่ยก็คือเราจะคุยถึงสรรพคุณดอกคำฝอยซึ่งดิฉันเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรู้จักถ้าเป็นอย่างเงี้ยดิฉันก็จะรู้จักดีเลยทีเดียวนะคะแต่ก่อนเนี่ยถ้าบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องมาเรียนรู้กันไปถูกไหมแต่ถ้าเป็นดอกไอ้คำฝอยนี่ดิฉันว่าดิฉันรู้จักแล้วก็เคยเห็นบ่อยมากด้วยนะคะฉะนั้นตอนนี้เราจะได้ไปคุยกับอาจารย์เลยค่ะอาจารย์พร้อมแล้วอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: ค่ะวันนี้คุยเรื่องของประโยชน์ของดอกคำฝอยเต้ยเห็นในสมุนไพรอภัยภูเบศรเขาคุยเรื่องนี้อยู่ก็เลยน่าสนใจมากนะคะเผื่อว่าเป็นความรู้ให้กับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ด้วยค่ะอาจารย์เชิญเลยค่ะ
6: ค่ะเมื่อกี้ได้ฟังคุณเตยพูดว่าเคยเห็นดอกคำฝอยนะคะจริงๆแล้วคำฝอยเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ไม่ใช่พืชบ้านเรานะคะก็อยู่แถวๆตะวันออกกลางนะค
5: ะ
6: มีการคัดเลือกสายพันธุ์แถวนั้นใช้กันมานานมากนะคะตั้งแต่สมัยอียิปต์เป็น 3-4 พันปีมาแล้วนะคะไม่ใช่พืชบ้านเรานะคะแล้วก็
5: คือมันไม่ได้เริ่มจากบ้านเราอย่างนั้นใช่ไหมคะ
6: ใช่ใช่ใช่เป็นพืชที่แบบว่ามาจากต่างถิ่นแล้วไม่ได้ปลูกในบ้านเราเลยนะพี่พยายามเคยคิดจะปลูกแต่มันมีหนามมันมีหนาม
5: แสดงว่าเตยต้องเข้าใจผิดได้เลยว่าดอกนั้นคือดอกคำฝอย
6: มันคือไอตัวที่ฝอยที่มาชงมันคือเกสรต้องใช้เลยดึงมันยากตั้งแต่แบบว่าปลูกซึ่งมีแต่หนามแล้วก็ต้องเอาเกสรคำฝอยเนี่ยมาทำเป็นชาชงแล้วราคาเนี่ยก็จะสูงมาก
5: สูงใช่ไหมมันเหมือนว่าเตยเคยไปเที่ยวเชียงใหม่อะไรเงี้ยมันเคยมีไหมที่อำเภออะไรพร้าวจำทองอะไรพวกนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้
6: เขาเคยมาทดลองปลูกมีการทดลองปลูก
5: ต้นคำฝอย
6: อาจจะไปต้นคำฝอยเขาจะมีการทดลองปลูกแต่ว่าในทางอุตสาหกรรมเนี่ยบ้านเราปลูกไม่ได้นะคะไอตัวคำฝอยเนี่ยมันเป็นสมุนไพรที่แบบเหมือนกับมันต้องมีความเชี่ยวชาญนะคะสมัยพลเอกชวลิตยงใจยุทธเนี่ยพี่จบมาไม่นานมีโครงการอีสานเขียวพยายามที่จะดอกคำฝอยมาปลูกแต่ต้องล้มเลิกโครงการเพราะว่ามันทำยากนะคะมีหนามเราก็ต้องเอาค่อยๆดึงเกสรออกมานี่ก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งทีนี้ถามว่าคำฝอยเนี่ยใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะ
5: ค
6: ำฝอยก็มีส่วนที่ใช้คือส่วนที่เป็นเกสรนะคะที่เราเอามาชงน้ำเป็นชาคำฝอยที่เราเห็นเนี่ยคือส่วนที่เป็นเกสรกับส่วนที่เป็นน้ำมันนะคะตัวของคำฝอยเนี่ยทวดเรียกว่าดั้งเดิมอย่างที่บอกนะคะใช้มานานเนี่ยใช้เป็นพวกสีนะคะเป็นสีย้อมนะคะเป็นสีย้อมผ้าใส่อาหารอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เป็นตัวที่อยู่ในตำรับยาที่มีเรียกว่ามีสรรพคุณคล้ายกันคือเป็นพืชดั้งเดิมคือเป็นพืชที่ทั้งการแพทย์จีนการแพทย์อินเดียแล้วก็ของไทยเนี่ยก็ใช้คำฝอยนะคะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าเรานำเข้านะคะแค่คำฝอยของไทยของอินเดียของจีนเนี่ยที่ร่วมกันก็คือว่าใช้ในโรคเกี่ยวกับโลหิตสตรีนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการไหลเวียนนะคะในไทยเขาก็มีคัมภีร์การแพทย์แผนไทยชื่อคัมภีร์มหาโชติรัตน์แล้วก
5: ็
6: มีคัมภีร์เกี่ยวกับลมนะคะคัมภีร์ชวดาลนะคะแผนไทยนี่ก็จะรู้จักดีนะคะตัวของคำฝอยเนี่ยก็คือไปเรียกว่าสีแดงสมัยก่อนเขาบอกว่าถ้าเห็นสีอะไรแดงๆส้มๆพวกฟางพวกคำฝอยเนี่ยก็จะมีความเรียกว่าเชื่อคล้ายกันคือบำรุงเลือดแต่บำรุงเลือดในทางการแพทย์แผนไทยกับบำรุงเลือดในการแพทย์แผนปัจจุบันนี่ก็ต่างนะคะบำรุงเลือดในการแพทย์แผนไทยก็คือเอาเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆเยอะๆก็คือเลือดจะไหลเวียนได้ดีนะคะกระจายเลือดได้ดีนะคะลดการปวดประจำเดือนลดอาการแบบขับเรียกว่าจุกอาการข้างของลมถ้าเลือดไหลเวียนดีลมก็จะถูกกระจายด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ร่วมกันนะคะแล้วก็ในส่วนของการใช้อีกอันหนึ่งที่นิยมใช้กันก็คือในเรื่องของการที่ไปบำรุงสมองหรือว่าพวกหลอดเลือดต่างๆคือให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีเนี่ยก็เป็นยาบำรุงตัวหนึ่งนะคะชื่อมีเชื่อว่าแบบพวกเกี่ยวกับบำรุงประสาทบำรุงตับอันนี้ก็เป็นสรรพคุณเด่นแล้วก็ยังพวกแก้ปวดต่างๆนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่มีการใช้คำฝอยเป็นองค์ประกอบนะคะในตำรับยาพวกเลือดลมพวกเลือดแล้วก็ลมไปถึงการทำงานของระบบประสาทถ้าท่านผู้ฟังจำอะไรไม่ได้ก็คำฝอยสีแดงให้กับเลือดแล้วถ้าเกิดเลือดเนี่ยก็จะทำให้เกิดการกระจายลมได้ดีการกระจายลมหรือลมข้างคืออาการปวดอาการอักเสบต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีน้ำมันดอกคำฝอยคือการใช้คำฝอยเนี่ยจะมี2 อย่างนะคะก็คือใช้ส่วนที่เป็นดอกก็มีสารอีกแบบนึงนะคะเป็นสารพวกสารต้านอนุมูลอิสระสารพวกขยายพวก คลายกล้ามเนื้ออะไรต่างๆแก้พวกปวดประจำเดือนนะคะอีกอันนึงคือตัวน้ำมันนะคะตัวน้ำมันเนี่ยจะเป็นตัวที่แบบไปน้ำมันเม็ดทองฝอยเนี่ยมีหลักฐานเรียกว่ามีการวิจัยในการเอาไปพวกลดไขมันในเลือดค่ะแล้วก็ไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องของพวกช่วยลดน้ำตาลลดการอักเสบต่างๆเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่มีการศึกษาวิจัยในคนนะคะแล้วก็ไปลดภาวะดื้ออินซูลินด้วยนะคะอันนี้หมายถึงตัวน้ำมันนะคะแต่ว่ายังไม่มีการพัฒนาเป็นยาดังนั้นถ้าหากว่าเราจะไปทำสลัดเราจะใช้น้ำมันอะไรเนี่ยก็คิดถึงน้ำมันดอกคำฝอยเป็นทางเลือกก็ได้เพราะจะช่วยในเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดได้ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของอย่างที่บอกว่าเรื่องของประจำเดือนไม่มานะคะแล้วอย่างที่บอกว่าเลือดก็คือทำให้เลือดไหลเวียนแล้วก็ประจำเดือนไม่มานะคะแล้วก็ปวดประจำเดือนนะคะอาการปวดประจำเดือนเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่คนโบราณจะรู้ดีว่าเมื่อไรปวดประจำเดือนเนี่ยมีสองตัวที่แนะนำให้ใช้ถ้าบ้านๆเลยก็เอายอมาทำเป็นชาชงต้มกินหรือกินยอต้มตำอะไรก็ได้ก็จะแก้ปวดประจำเดือนนะคะถ้ามีเงินหน่อยก็ไปซื้อดอกคำฝอยมาทำเป็นชาชงคำฝอยกับประจำเดือนเนี่ยเป็นการใช้พื้นบ้านที่มีประวัติยาวนานที่สุดแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่ามีการสนับสนุนในเรื่องของข้อมูลการศึกษาวิจัยก็คือไปลดการอักเสบแล้วก็ไปช่วยคลายกล้ามเนื้อเรียบคือเวลาที่เราปวดประจำเดือนคือกล้ามเนื้อจะเกร็งแล้วก็มีสารอักเสบบางคนก็ต้องแบบต้องกินยาต้านการอักเสบพวกมีเฟนามิกแอซิดเนี่ยทุกเดือนนะคะซึ่งก็ไม่ได้ดีนักนะคะเพราะว่ายาต้านการอักเสบเนี่ยก็จะมีผลเสียเรื่องกระเพาะเรื่องไตนะคะตัวที่เป็นทางเลือกเนี่ยก็คือคำฝอยแล้วก็อีกอันหนึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่อยากไปซื้อก็แถมนิดนึงก็คือยอนะคะอันนี้ก็ถามว่าเรามีข้อมูลในการศึกษาวิจัยทางคลินิกไหมก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังนะคะว่าบางอย่างถ้าเกิดมันเป็นชาอนุญาตให้เป็นชาชงอยู่แล้วเนี่ยถ้ามันปลอดภัยเขาอนุญาตให้เป็นอาหารได้เนี่ยเราเลือกก่อนนะคะถ้าเราเลือกได้ผลเราก็ไม่ต้องไปเลือกใช้ยาจากเคมีซึ่งอาจจะมีผลข้างเคียงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาวิจัยคงไม่มีบริษัทไหนมาลงทุนแพงๆด้วยค่าใช้จ่ายก็สูงเพื่อให้คนใช้คำฝอยนะคะเราก็ต้องคิดอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของปวดประจำเดือนประจำเดือนไม่มาไม่ปกติแต่ประจำเดือนไม่ปกตินี่ไม่ใช่ขับประจำเดือนแบบทำแท้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะคือแบบโดยทั่วไปที่แบบประจำเดือนไม่ค่อยมาเนี่ยเขาก็จะใช้พวกคำฝอยแต่อาจจะมียาตัวอื่นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นคำฝอยซึ่งก็คงมีข้อห้ามนะคะว่าในหญิงตั้งครรภ์นะคะคนแล้วก็คนที่มีเลือดออกง่ายนะคะพวกที่ทานยาต้านเกล็ดเลือดหรือว่าต้านการแข็งตัวของเลือดพวกแอสไพรินวาฟารินโคลพิโดเกลอะไรเหล่านี้เนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะเสริมฤทธิ์กันนะคะเพราะฉะนั้นตัวของคำฝอยเนี่ยก็จะมีประโยชน์เด่นๆก็คือส่วนของดอกกับส่วนของเมล็ดจากน้ำมันส่วนของดอกเนี่ยก็ใช้ในเลือดลมสตรีแล้วก็แก้ปวดประจำเดือนไม่มาอะไรต่างๆนะคะส่วนของน้ำมันเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรียกว่าโรค NCD พวกเบาหวานไขมันนะคะแล้วก็พวกการดื้ออินซูลินนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าตัวของคำฝอยเนี่ยก็เป็นสมุนไพรที่เรียกว่าสามารถเอามาชงทานเป็นชามีจำหน่ายทั่วไปนะคะดีแต่พวกหัวใจหลอดเลือดเลือดไหลเวียนได้ดีแล้วก็ในเรื่องของสมองแล้วก็มีการศึกษาเกี่ยวกับแต่ว่าไม่ได้เยอะมากก็คือคนที่เป็นสโตรกอะค่ะคนที่เป็นพวกมะพึกอัมพาตเนี่ยมีงานศึกษาวิจัยอยู่บ้างที่ตัวคำฝอยเนี่ยไปเรียกว่าไปช่วยการฟื้นตัวของผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตแต่ว่าก็เป็น ข้อมูลที่ก็อาจจะไม่ถึงขนาดแนะนำว่ามันดีจริงๆแต่ว่าก็มีแนวโน้มที่จะช่วยนะคะกับคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะที่เป็นพวกหลอดโรคหลอดเลือดสมองนะคะตัวของการใช้นี่ก็ง่ายๆนะคะเอาไปชงดื่มนะคะก็ใช้คำฝอยในชงดื่มในเรื่องของปวดประจำเดือนนะคะสำหรับประจำเดือนได้มาเนี่ยตำรับก็อาจจะซับซ้อนขึ้นอีกหน่อยนึงแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเอาคำฝอยเนี่ยไปแต่งในน้ำซุปใส่ในอาหารใส่ในข้าวเอาไปต้มน้ำแล้วก็เอาน้ำไปซาวข้าวก็จะได้ข้าวสีแดงนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ดั้งเดิมของคำฝอยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยใช้ในการเรียกว่า 3-4,000 ปีมาแล้วก็เป็นสีที่ใส่ในอาหารใช้ย้อมผ้าต่างๆก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะสร้างยูนิคเนี่ยที่จะมีสีสันในอาหารของเราเนี่ยคำฝอยก็เป็นสมุนไพรอีกอันนึงนะคะที
5: ่
6: เอาไปปรุงอาหารใช่แล้วก็ยอดของเขาก็มาผัดได้ต้นเล็กๆมาผัดได
5: ้
6: นะคะค่ะ
5: ค่ะแต่ว่าก็ถ้ากินนานๆติดต่อกันไม่แนะนำใช่ไหมคะอาจารย์ปริมาณการทาน
6: คือจริงๆแล้วเนี่ยมีคนบอกว่าถ้าก็อาจจะร้อนเกินผิวก็อาจจะแห้งนะคะปริมาณสูงๆเนี่ยเขาบอกว่าอย่างเข้มข้นหรือสูงเกินไปเนี่ยเขาบอกอาจจะมีผลเสียต่อเซลล์ได้แต่ต้องกินแบบเข้มข้นแต่ทั่วไปกินเป็นชาที่แนะนำให้รับประทานเป็นแบบเครื่องดื่มให้ดื่มเป็นเครื่องดื่มเนี่ยเราก็สามารถดื่มเป็นเครื่องดื่มประจำได้ค่ะ
5: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะ
6: ค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะเราพูดคุยนะคะกับเภสัชกรหญิงดร.สุภพรปิติพรจากเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนั่นเองนะคะคุณสมบัติหรือว่าสรรพคุณผลประโยชน์ของดอกคำฝอยค่ะเอาฝากจากปตท.หน่อยนะคะกลุ่มปตท.และสถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนนโยบายสถาบันต้นแบบคาร์บอนต่ำและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่อาคารรัฐสภาค่ะมีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาในฐานะรองประธานสภาสถาบันพระปกเกล้ารองศาสตราจารย์ดร.อิสระเสรีวัฒนพุทธเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านางสาวสุพรรณีงามวุฒิกุลผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ประธานกรรมการบริษัทปตท.จำกัดมหาชนดร.คงกพันธ์อินทรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนและนายประสงค์อินทรหนองไผ่ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงร่วมพิธีค่ะเพื่อบูรณาการเทคโนโลยีของกลุ่มปตท.ไม่ว่าจะเป็นระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบเบ็ดเสร็จระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ระบบบริหารจัดการพาหนะพฤติกรรมการขับขี่ประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกระบบบริหารจัดการคุณภาพน้ำบริการทำความเย็นแบบครบวงจรเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าบริการแพลตฟอร์มจัดการพลังงานตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานในการยกระดับสถาบันพระปกเกล้าสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านคาร์บอนต่ำเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการนำมาตรการสากลเป็นมาตรฐานสากลนะคะมาสนับสนุนการดำเนินงานด้าน ESG และ SDGs ค่ะก็เป็นการช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลร่วมกันต่อไปนะคะจากไทยเบฟนะคะโครงการสินทรัพย์ค่ะเปิดรับผลงานศิลปะจากน้องๆเยาวชนทั่วประเทศเลยค่ะชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี2026 IMF World Bank GroupAnnual Meeting นะคะ 12-18 ตุลาคม69โครงการสินทรัพย์เชิญเยาวชนไทยร่วมถ่ายทอดพลังความคิดและจินตนาการผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภายใต้แนวคิดรู้ใช้รู้ค่าพัฒนาต่อยอดหรือ Art for Resilient Future นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงินการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนผ่านการประกวดผลงานภาพวาดและภาพถ่ายครอบคลุมเยาวชน4ระดับการศึกษาพร้อมโอกาสนำผลงานไปเผยแพร่สู่สายตานานาชาติบนเวทีระดับโลกเยาวชนที่ได้รับรางวัลและผ่านการคัดเลือกจะได้รับรางวัลมูลค่ากว่า1ล้านบาทพร้อมดิจิตอลเซอร์ติฟิเคทนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะร่วมจัดแสดงผลงานภายในนิทรรศการเปิดรับสมัครและส่งผลงานทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่15สิงหาคมนะคะจนถึง4กันยายน69ค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูในเว็บไซต์ youththailand.com หรือสอบถามที่โทร02-078-5835มาร่วมเปลี่ยนจินตนาการให้กลายเป็นทรัพย์สินทางปัญญาและส่งต่อพลังสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่สู่เวทีโลกไปด้วยกันนะคะ เดี๋ยวเราจะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาก็เดี๋ยวมาคุยประเด็นกันวันนี้จะคุยเรื่องของเวียดนามสักหน่อยนะคะเพราะหลายคนก็มีมุมมองว่าเวียดนามเขามีคนหนุ่มคนสาวเยอะไปถึงแรงงานนะต่างจากไทยเรานะคะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแต่มันอาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนว่าเฮ้ยเป็นไปได้ด้วยหรอที่เวียดนามจะกลายเป็นคนแก่เร็วมากที่สุดในโลกเดี๋ยวเราจะได้ไปติดตามในช่วงต่อไปพักก่อนครู่นึงค่ะ
4: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ต101กระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้าวอุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว K10 Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
6: มาถึงช่วงสุดท้ายกันนะคะคุณผู้ฟังคะได้คุยกับอาจารย์สุภาพรปิติพรจากเรื่องของสมุนไพรกันไปแล้วนะคะเบรกนี้จะคุยเรื่องของเวียดนามค่ะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยได้เปิดดูข้อความแล้วก็เห็นข้อความหนึ่งที่น่าสนใจเป็นเพื่อนบ้านเรานี่แหละแล้วตอนนี้รายงานเวียดนามก็เพิ่มขึ้นนะหลังจากที่เราจะสังเกตเห็นได้ว่ารายงานจากกัมพูชาเนี่ยยังไม่มีการต่ออายุจากครม.ใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของการปิดด่านความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่ทีนี้เวียดนามเนี่ยจริงๆแล้วเป็นประเทศหนึ่งที่เวลาคุยเรื่องของเศรษฐกิจจะมีคนเปรียบเทียบให้เราได้ฟังกันตลอดว่าเวียดนามกับไทยเนี่ยเวียดนามกำลังแซงไทยแล้วนะเหล่านี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าณวันนี้ที่ดูข้อมูลเนี่ยจะมาคุยในเรื่องของประเทศที่จะแก่ตัวเร็วที่สุดในโลกและอาจจะเร็วกว่าไทยจริงๆเราอาจจะคิดว่าอาจจะเพราะว่ามันจะเป็นไปได้หรอเพราะเวียดนามเนี่ยหนุ่มสาวเขาเยอะกว่าเราของเรานี่ดูเหมือนว่าอัตราการเกิดมันก็น้อยลงน้อยลงและที่สำคัญก็คือว่าผู้สูงอายุของเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตอนนี้ละเห็นภาพเริ่มชัดไปเรื่อยๆละเราก็เลยมองภาคอุตสาหกรรมเนี่ยย้ายฐานการผลิตไปของต่างประเทศก็จะไปอยู่ที่เวียดนามแล้วณวันนี้ในมุมมองที่มองว่าทำไมเวียดนามถึงเป็นหนึ่งในประเทศที่จะแก่ตัวเร็วที่สุดในโลกและอาจจะเร็วกว่าประเทศไทยล่ะดิฉันดูข้อมูลจากลงทุนแมนนะคะถ้าเราลองนึกภาพประเทศที่ทุกคนมองว่าน่าจับตามองที่สุดในอาเซียนโรงงานเต็มไปด้วยแรงงานวัย20และ30ปีต้นๆนักลงทุนต่างชาติแห่เข้าไปตั้งฐานการผลิตเพราะค่าแรงถูกแล้วก็คนหนุ่มสาวมันเยอะมากแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมว่าประเทศเดียวกันเนี้ยกำลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเร็วกว่าอินโดนีเซียเร็วกว่าฟิลิปปินส์และอาจจะใช้เวลาเปลี่ยนผ่านเร็วกว่าของไทยด้วยซ้ำไปนะคะประเทศนั้นก็คือเวียดนามค่ะย้อนกลับไปในปี2019คนเวียดนามที่อายุ60ปีขึ้นไปมีสัดส่วนแค่ 11.9% ของประชากรทั้งหมดฟังดูยังไม่น่าตกใจนะคะแต่สัดส่วนนี้กำลังจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะโดยในปี2023สัดส่วนเพิ่มเป็น 14.2% และปี2024ก็พุ่งขึ้นเป็น 16% ค่ะ ตามนิยามขององค์การสหประชาชาติเนี่ย UN ประเทศที่มีสัดส่วนประชากรสูงอายุ60ปีขึ้นไปอันนี้สัดส่วนตั้งแต่ 10% ขึ้นไปก็คือสังคมผู้สูงอายุสัดส่วนตั้งแต่ 20% ขึ้นไปก็คือเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์และสัดส่วนตั้งแต่ 28% ขึ้นไปก็คือเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดโดยกองทุนประชากรแห่งประชาชาติและสำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามเขาคาดการณ์ว่าเวียดนามเนี่ยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในช่วงปี2036ถึง2038ค่ะปีนี้2026ก็นั่นก็หมายความว่าอีก10ปีข้างหน้านะและจะกลายเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดภายในปี2050หรือแปลว่าในอีกไม่ถึง30ปีคนเวียดนามทุกๆ4คนจะมี1คนที่มีอายุเกิน60ปีเรื่องที่น่าสนใจกว่านั้นมันอยู่ตรงนี้ระยะเวลาที่เวียดนามเปลี่ยนจากช่วงสังคมสูงวัยไปสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์นั้นเพียง 17-20 ปีเท่านั้นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวค่ะเทียบกับไทยใช้เวลา20ปีที่เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วในปี2023หรือแม้แต่ประเทศพัฒนาแล้วที่ผ่านจุดนั้นมาแล้วอย่างญี่ปุ่นใช้เวลา24ปีสหรัฐอเมริกา69ปีสวีเดน89ปีฝรั่งเศสนานถึง115ปีค่ะหรือประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนตามคาดอินโดนีเซีย22ปีฟิลิปปินส์30ปีนะฟิลิปปินส์อีกมุมหนึ่งเนี่ยพูดได้เลยว่าเวียดนามมีเวลาน้อยกว่าประเทศเหล่านี้ในการเตรียมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุนะหลายคนสงสัยใช่ไหมคะว่าแล้วทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นอ่ะเวียดนามมีอัตราการเกิดที่ลดลงต่ำกว่าระดับทดแทนประชากรตามหลักการทางประชากรศาสตร์แล้วเนี่ยถ้าประเทศหนึ่งจะรักษาจำนวนประชากรให้คงที่ในระยะยาวผู้หญิงหนึ่งคนต้องมีลูกเฉลี่ย 2.1 คนเราเรียกระดับนี้ว่าระดับทดแทนประชากรนะคะต่ำกว่านี้ประชากรจะค่อยๆลดลงหากมีการย้ายเข้าออกประเทศสุทธิแล้วเป็นศูนย์เนื่องจากเด็กอาจจะเสียชีวิตหรือไม่ได้มีลูกเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ดังนั้นเนี่ยค่ะจึงจำเป็นต้องมีเด็กมากกว่า2คนเล็กน้อยต่อผู้หญิง1คนเพื่อที่จะรักษาจำนวนประชากรในระยะยาวปัจจุบันตัวเลขนี้ของเวียดนามอยู่ที่1.9 คนบวกกับการแพทย์ที่ดีขึ้นก็ทำให้คนเวียดนามมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปี2000คนเวียดนามมีอายุขัยเฉลี่ย 72.9 ปีปี2025คนเวียดนามมีอายุขัยเฉลี่ย 76 ปีนอกจากนี้นะคะกลุ่มประชากรที่เกิดหลังสงครามหรือว่าเบบี้บูมกำลังทยอยเข้าสู่วัยเกษียณพร้อมๆกันเยอะมากค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าในด้านประชากรเวียดนามก็ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องแย่เสียทีเดียวนะคะเพราะว่าปัจจุบันเวียดนามยังมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าแรงเฉยประชากรอธิบายง่ายๆก็คือคนรุ่นใหม่ของเวียดนามค่ะยังมีจำนวนใกล้เคียงกับคนรุ่นอายุ 30-40 ปีในปัจจุบันเป็นตัวช่วยยืดอายุโครงสร้างประชากรทองคำออกไปได้อีกโครงสร้างประชากรศาสตร์นี้เป็นข้อได้เปรียบของเวียดนามมาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาที่มีคนวัยทำงานเยอะกว่าเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุรวมกันตรงนี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญมากๆนะคะที่ทำให้เศรษฐกิจโตไวมีต้นทุนแรงงานถูกดึงดูดบริษัทข้ามชาติจำนวนมากให้ย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศแต่ตามที่คาดการณ์การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์นั้นเนี่ยมันทำให้โครงสร้างประชากรทองคำเนี้ยจะหายไปภายใน2040หรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้และสิ่งที่ตามมาอย่างที่แทบทุกประเทศกังวลก็คือแก่ก่อนรวยค่ะประชากรแก่ตัวเร็วทั้งที่รายได้เฉลี่ยของประเทศยังไม่ทันหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางคำถามต่อไปคือเวียดนามเขาจะใช้เวลาที่เหลือนี้ทำให้รวยก่อนแก่ได้ไหมจะเห็นว่าตามคาดการเวียดนามมีการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ใกล้เคียงกับไทยมากนะคะเวียดนามยังมีเวลาเหลือราว10ปีก่อนถึงจุดเปลี่ยนนี้ค่ะและเวียดนามก็ดูจะรู้ตัวเรื่องนี้ดีนะคะแล้วก็กำลังแข่งขันกับเวลาอยู่เพราะเป้าหมายใหญ่ที่รัฐบาลเวียดนามประกาศไว้ก็คือการพาประเทศขึ้นเป็นประเทศรายได้สูงให้ได้ภายในปี2045เป็นช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับที่โครงสร้างประชากรทองคำกำลังจะหมดลงแล้วก็ใกล้กลายเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดนะคะ ที่ผ่านมาเราจึงได้เห็นการเดินเกมของเวียดนามแบบเร่งด่วนทั้งยุบกระทรวงลดจังหวัดลงครึ่งหนึ่งลดข้าราชการ 20% เพื่อทุ่มงบไปกับโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติให้ได้อย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการให้ความสำคัญกับการด้านศึกษาอย่างเช่นการบรรจุหลักสูตร AI เป็นวิชาบังคับตั้งแต่ประถมเพื่อผลิตแรงงานคุณภาพสูงให้ทันก่อนคนวัยทำงานจะลดลงซึ่งถ้าสำเร็จเนี่ยเวียดนามจะโตเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้ก่อนที่ประชากรจะแก่ตัวลงแต่สมมติถ้าไม่ทันนะคะก็จะกลายเป็นอีกประเทศที่แก่ก่อนรวยติดกับดักรายได้ปานกลางไปอีกหลายสิบปีอย่างที่ไทยหรือว่าหลายประเทศทั่วโลกกำลังจะเผชิญกันอยู่ในขณะนี้ของเราก็นี่แหละค่ะเรื่องของเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วก็ไม่ได้เตรียมพร้อมรับมือแบบอย่างที่ควรจะเป็นนะคะคือบางคนก็บอกว่าถ้าสมมุตินะอากาศสิ่งแวดล้อมที่ดีคนสูงวัยก็จะเยอะขึ้นอย่างของเราอ่ะเฉลี่ยอายุตอนนี้เนี่ยก็คือผู้หญิงเนี่ยจะอายุมากกว่าผู้ชาย78ถึง80เนี้ยถ้าบอกว่าทำไมต่างชาติเขาถึงเลือกที่จะมาเกษียณในเมืองไทยดิฉันว่ามันก็อาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมธรรมชาติสมบูรณ์คนอายุเฉลี่ยก็จะเยอะนะคะคนอายุเฉลี่ยก็จะเยอะแต่ว่าถ้าตามเป็นบทจริงที่เราได้ดูฟังข้อความเกี่ยวกับว่าเวียดนามนี่อาจจะกลายเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัยก่อนใครเพื่อนเนี่ยนะต่อให้เวียดนามจะยกระดับเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี2045ได้จริงที่เขาประกาศไปเนี่ยแต่ก็คงจะเป็นได้เป็นประเทศพัฒนาแล้วระดับต้นน่ะเพราะว่าถ้ารักษาการเติบโตทาง

เวียดนามไม่แต่งตัวเลขเองโอกาสที่จะไต่ไประดับประเทศพัฒนาแล้วมันยากมากอีกไม่กี่ปีถ้าค่าแรงเวียดนามดีดขึ้นนักลงทุนก็ย้ายหนีแล้วอ่ะอย่างเช่นคือย้ายหนีของเราไปเวียดนามเพราะว่าค่าแรงเวียดนามถูกคนเวียดนามก็มาทำงานไทยเยอะเพราะค่าแรงบ้านเราสูงกว่าเวียดนามถูกไหมค่าแรงเวียดนามเนี่ยถูกนะคะนักลงทุนก็เลยย้ายอุตสาหกรรมไปที่นู่นแถมทุนในประเทศก็ยังไม่ใหญ่พอถึงขั้นเจ้าสัวหลายท่านของไทยด้วยนะคะคือเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วที่เราเห็นภาพแต่ว่าภาพนั้นเราก็ไม่รู้จะเป็นจริงแท้แน่นอนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาดูกันแล้วก็เมื่อการมาถึงของ AI แล้วก็หุ่นยนต์ประเทศที่มีประชากรเยอะจะกลายเป็นวิกฤตทันทีคุณว่าไหมจะสังเกตดูไหมนั่นแหละมันก็ถึงเป็นสิ่งที่เราเห็นเวียดนามเขาไปได้เร็วมากการวิ่งเร็วปั๊มแรงพอถึงจุดหนึ่งอ่ะมันจะโป๊ะแรงทวีคูณเข้าไปอีกนะคะแล้วที่สุดแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของการนำของผู้นำวิสัยทัศน์ของผู้นำแอคชั่นของผู้นำความขยันเอาจริงเอาจังของผู้คนโครงสร้างประชากรดิฉันว่า ก็เกี่ยวด้วยเหมือนกันนะความทุ่มเทเหล่านี้เป็นต้นบางคนก็อาจจะมองว่าเหล่านี้คือถ้ามองแค่เหล่านี้เวียดนามก็อาจจะไปได้ก็ได้นะคะคืออย่างวิสัยทัศน์ผู้นำของเวียดนามเนี่ยมีคนไทยหลายคนนักลงทุนเขาก็จะแบบชมกันเยอะเหมือนกันนะเขาบอกดีมากนะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่าไม่จริงมันความคิดมันต่างกันบางคนอะอยู่บางทีอะเราอาจจะเห็นภาพที่คนอ่านข่าวแล้วมันดูเวอร์กว่าจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแล้วไม่นานมานี้ดิฉันเพิ่งเห็นข่าวแบงค์เวียดนามปล่อยกู้นะปล่อยเงินกู้ทะลักแซงหน้าเงินฝากไปแล้วอันนี้มันก็ทำให้เราเห็นภาพว่ามันจะสยองเหมือนกันนะมันเป็นสัญญาณฟองสบู่รอบใหม่หรือเปล่าการที่เราขึ้นไปเร็วแล้วก็แรงแล้วแบงค์เขาก็ปล่อยเงินกู้ทะลักอย่างแบงค์เราเนี่ยตอนนี้สภาพคล่องของ SME ที่เป็นปัญหาหนี้เสียอยู่เยอะแยะมากมายที่แบบว่าเข้าถึงการกู้กับแบงค์ยากมากเนี่ยก็เพราะอย่างเงี้ยนะคะความสามารถในการชำระหนี้ไม่มีการปล่อยกู้ก็เลยยากแต่ถ้าสมมุติว่าอย่างของเวียดนามเนี่ยเขาก็ปล่อยแบบโอ้โหถล่มทะลักมากเลยของแบงค์เราไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยเขาจะคุมตรงนี้เอาไว้อยู่นะคะประเทศเรานะดิฉันว่านะเป็นข้อใหญ่ที่สุดเลยถ้าจะสมบูรณ์มากๆนะถ้าขาดค่าข้อนี้สามารถที่จะทำให้ลดลงได้ไม่สามารถที่จะพูดบอกว่าให้หายไปได้มันหายไปได้ไม่มีทางก็คือคอร์รัปชันทุจริตเพราะว่าไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่คอร์รัปชันโดยสมบูรณ์มากๆถ้าไม่มีคอร์รัปชันสูงขนาดนี้เราอาจจะไปไกลได้กว่านี้อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังคิดเช่นเดียวกันหรือเปล่านะคะอะไรก็ตามแต่ที่มันมากเกินไปอ่ะมันก็ฉุดรั้งได้อย่างคอร์รัปชันนี่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยมูลค่ามันมหาศาลมากเอาแค่เรื่องของโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยกำลังจะจัดการอยู่มันก็เป็นปัญหาใหญ่ละแต่เวียดนามเนี่ยที่มาเล่าให้ฟังอ่ะคืออยากให้จับตาดูเพราะทุกคนน่ะเคยคิดว่าเวียดนามมีประชากรวัยรุ่นวัยทำงานเยอะมากแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นบทความนี้มาทำให้เราต้องกลับมานั่งดูจับตาดูใหม่นะคะคือบางทีอ่ะการที่เราทุ่มพัฒนาเราเร่ง GDP เร่งจนเงินออมในประเทศไม่พอแล้วก็การไปกู้จากต่างประเทศหรือว่ายิ่งกู้มากยิ่งค่าเงินมันยิ่งอ่อนพอค่าเงินยิ่งอ่อนเนี่ยมันจะเป็นปัญหาเรื่องอะไรรู้ไหมมันจะเป็นปัญหาเรื่องของการจ่ายหนี้ลำบากตามมามันจะเสี่ยงมากอันนี้เราก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเวียดนามจะเป็นอย่างไรนะคะของบ้านเราเองเนี่ยเศรษฐกิจตอนนี้ถามว่าเป็นยังไงก็ฟื้นตัวแบบชะลอตัวที่ภาษาของไอ้ทางด้านแบงก์ชาติเขาพูดอะยังน่าเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของหนี้เสียอยู่หนี้ครัวเรือนอยู่นะคะเป็นเรื่องใหญ่ของเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องหนี้นะคะโดยเฉพาะ SME ที่ตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังเขาก็กำลังที่จะหาทางรอดให้กับผู้ประกอบการ SME อย่างที่เราได้คุยกับอาจารย์มงคลดีลาธรรมปิดท้ายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่ไงที่อาจารย์บอกว่าผู้ประกอบการร้านค้าปิดมากกว่าเปิดปิดมากกว่าเปิดแต่ตอนนี้คือพอเราลุยไอ้ม
มารองรับตรงนี้

0: แล้วให้เป็นพี่ช่วยน้องเนี่ยพี่ใหญ่อ่ะจะมาช่วยน้องแล้วจะทำได้จริงหรือไม่หรือจะมีหนทางไหนให้เขาได้ฟื้นตัวได้แบบแข็งแกร่งได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งนะของบ้านเราตอนนี้ก็กำลังจะ เป็นช่วงของรับประชุม IMF World Bank เตรียมพร้อมรับนะยังไม่ถึงเพราะว่าเห็นเขามีการประชุมกันเกือบทุกวันนะคะเพราะเราเป็นเจ้าภาพอะนะแล้วก็จะเป็นกำหนดการที่จัดขึ้น 12-18 ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็ประมาณอีก2เดือนนะเกือบๆก่อนนั้นก็เข้าประชุมก่อนเพื่อจะได้เป็นผู้นำเปิดต้อนรับผู้นำทางการเงินผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจจากทั่วโลกมาคุยกันนะคะตอนนี้ก็รับทราบเรื่องของการเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพประจำปีแล้วแล้วก็ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดเวทีเสวนาระดับสูง2หัวข้อสำคัญที่กำลังเป็นมิตรกระเทนโลกนะคะก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันโลกที่แตกแยกแล้วก็แบ่งขั้วกันอยู่ในขณะนี้กับการระดมทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวนะคะอันนี้ก็จะเป็น2หัวข้อหลักที่เป็นวงสนทนาของประเทศไทยของเราแล้วมันจะมีอะไรตามมาอีกเยอะนะคือพอเราเป็นเจ้าภาพจัดประชุมIMF World Bank ปี 2569ภาพของการท่องเที่ยวการบริการการใช้จ่ายเหล่านี้มันก็จะได้เพิ่มขึ้นให้กับผู้ประกอบการด้วยนะคะเราก็จะได้เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะพวกเราประชาชนทุกคนการเตรียมพร้อมครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเนื้อหาพิธีการการประชาสัมพันธ์แผนความปลอดภัยก็จำเป็นและสำคัญมากๆเลยนะคะการจราจรเงี้ยบ้านเราเราก็ทราบดีอยู่แล้วนะคะในกรุงเทพถ้าเป็นช่วงเวลาสำคัญการจราจรก็ติดขัดอันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขาจะเร่งไปจัดการดูแลนะคะส่วนเรื่องของเศรษฐกิจไทยตอนนี้ก็รอหลายเรื่องนะคะอย่างเช่นเรื่องของภาษีของสหรัฐอเมริกาอันนี้คุณสุภจีก็จะมีการไปเจรจาต่อรองแล้วก็ผลประกอบการนี่ก็คงสุดท้ายละใช่ไหมอื่นๆที่น่าสนใจก็มาตรการที่กำลังจะสิ้นสุดลงจะมีอะไรมาต่ออีกไหมมากระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกไหมเหล่านี้ก็จะได้ติดตามพร้อมกันแต่เวลาหมดแล้วค่ะวันนี้ขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังพรุ่งนี้เจอกันนะคะวันนี้ดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTEM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
2: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีย้ำการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบอย่างรอบคอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: กราบก้มบังคมบ่า ปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
9: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
8: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
9: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
8: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
10: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
11: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
10: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
12: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
5: นายกรัฐมนตรีย้ำการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบอย่างรอบคอบมุ่งสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนควบคู่การบริหารงบประมาณของรัฐอย่างเหมาะสม
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ว่าต้องพิจารณาให้เกิดความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและความสามารถของรัฐบาลในการบริหารจัดการงบประมาณโดยต้องมีหลายองค์ประกอบย้ำว่ารัฐบาลมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของประชาชนอย่างเต็มที่แต่รูปแบบการดูแลต้องไม่เป็นรัฐสวัสดิการและไม่ใช่นโยบายประชานิยมจึงต้องมีการเตรียมการร่วมกันและเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมสิ่งใดที่สามารถทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รัฐบาลต้องพิจารณาไม่ใช่เพียงเรื่องนี้เรื่องเดียวส่วนเงินคงคลังของรัฐบาลในขณะนี้ยังสามารถรองรับการดำเนินโครงการได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยขาดพริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
5: เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติขุนพะวอตรวจยึดไม้ประดู่แปรรูปสดมูลค่า 60,000 บาทกลางป่าอุทยาน
14: นายสำริดม่วงไหมทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุทยานออกตรวจปราบปรามการกระทำความผิดป่าไม้ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงบริเวณป่าบ้านสีแพรหมู่5ตำบล30,000อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากตรวจพบไม้ประดู่แปรรูปสภาพสดใหม่จำนวน4แผ่นปริมาตร 0.89 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นค่าความเสียหายของรัฐ 62,300 บาทจากการสแกนพื้นที่โดยรอบรัศมี1กิโลเมตรไม่พบร่องรอยการตัดไม้ในจุดดังกล่าวคาดว่ากลุ่มคนร้ายใช้รถยนต์ลำเลียงมาจากที่อื่นเพื่อมาซุกซ่อนรอการเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกตรวจยึดรวบรวมพยานหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อเร่งสืบสวนขยายผลหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
5: นายกรัฐมนตรีกาตาร์ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามตะวันออกกลางยึดมั่นในแนวทางการทูตเพื่อลดระดับความตึงเครียดในภูมิภาคกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์รายงานว่าชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอัลทานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์สนทนาทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจอร์แดนและรัฐมนตรีต่างประเทศซีเรียเมื่อวานนี้โดยนายกรัฐมนตรีกาตาร์ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามในตะวันออกกลางยึดมั่นในแนวทางการทูตเคารพบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านการรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงปกป้องความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาเจดอัลอันซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาของอิหร่านที่อ้างว่าก าตาร์จับกุมตัวนักบินของกองทัพอิหร่านจำนวน3นายที่ประสบเหตุตกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดอยู่ในเวลานี้น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11 โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่ 97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6 โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6 โมงเช้านะครับเจ้านายปูนปูน
2: ทราบแล้วเปลี่ยน
3: เสี่ยงเศรษฐกิจ
2: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
4: นราพงศ์วัยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟาสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
8: รายการผีเล่นผีจริง
9: คิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จ
8: คลื่นข่าว97 FM
9: ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
8: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
9: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
8: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
9: นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิด
8: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุก
3: ต๊ะ
0: โหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
10: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
11: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
12: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
13: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
14: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
0: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้าต่างปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
15: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8โมงถึง9โมงเช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
16: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนครับวันนี้เราพบกันวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569นะครับเวลาประมาณ11นาฬิกาเศษจนถึงเที่ยงตรงพบกับผมเป็นประจำ FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ก็เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยความหวาดวิตกของผู้คนโดยเฉพาะในภูมิภาคแถบบ้านเรานะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็ช่วงเย็นก็เจอซ้ำอีกรอบหนึ่งซึ่งขณะนี้ปรากฏการณ์แผ่นดินไหวกับกลายเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเกือบจะเป็นปกติวิสัยแล้วท่านผู้ฟังคือเกิดทุกวันเกิดจนทำให้เรารู้สึกว่าประเทศไทยเราใกล้สู่สภาวะที่มีหลายคนพูดหรือเปล่าว่ามันจะเกิดตึกถล่มซ้ำอีกรอบหนึ่งฟังแล้วผมก็ตกกระจายแทนนะครับวันนี้จะชวนท่านผู้ฟังมาลองไล่เรียงดูนะครับว่าดวงดาวที่เคลื่อนโคจรอยู่บนท้องฟ้าในขณะนี้เนี่ยกำลังให้ผลอะไรกับพวกเราบ้างท่านผู้ฟังครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569นะครับมีดวงดาวเรียงรายอยู่บนท้องฟ้าซึ่งเพิ่งผ่านปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญไปเมื่อวันที่12สิงหาคมคือเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงแล้วก็พาดผ่านไปทั้งทวีปอเมริกาเหนือไปถึงยุโรปไปถึงไอซ์แลนด์นะยาวขึ้นไปถึงกรีนแลนด์ซึ่งผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังนะครับเมื่อเกิดปรากฏการณ์อาทิตย์ดับหรือจันทร์ดับปกติทั่วไปเราก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงสำหรับทางโหราศาสตร์แต่นี่เกิดอาทิตย์ดับจันทร์ดับยังไม่พอเกิดปรากฏการณ์ดวงดาวเรียงราย เขาเรียกเรียงตัวกันนะแล้วทำให้นักดาราศาสตร์ได้เห็นภาพอย่างชัดเจนทำให้เราต้องกลับมาคิดว่าเวลามันเกิดแรงดึงดูดซึ่งกันและกันระหว่างดวงดาวขนาดใหญ่มันให้ผลอะไรบ้างยังไม่ทันที่เราจะคุยเรื่องนี้กันอย่างละเอียดท่านผู้ฟังครับก็เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ขึ้นที่อินโดนีเซียประมาณ 7.7 แมกนิจูดความแรงของแผ่นดินไหวในรอบนี้ ปรากฏภาพชัดบนสื่อทุกแพลตฟอร์มท่านผู้ฟังแล้วก็ทำให้เราต้องหันกลับมาดูสถิติว่า2569ปีนี้ตั้งแต่ต้นปีถึงวันนี้เกิดแผ่นดินไหวกี่ครั้งไหวขนาดไหนแรงเท่าไหร่แถวไหนบ้างท่านผู้ฟังครับขออนุญาตนะครับมีข้อมูลเชิงประจักษ์ยืนยันนะครับว่า8เดือนแรกของปีนี้ทั่วโลกเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงตั้งแต่ประมาณ 6.0 แมกนิจูดขึ้นไปรวมทั้งสิ้น91ครั้ง91ครั้งท่านผู้ฟังโดยฟิลิปปินส์เกิดเหตุการณ์รุนแรงแล้วก็บ่อยที่สุดประเทศไทยก็มีความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวภายในประเทศเนื่องจากมีกลุ่มรอยเลื่อนมีพลังที่ต้องเฝ้าระวังถึง16กลุ่มซึ่งกระจายตัวอยู่ทั้งภาคเหนือภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้เห็น ภาพอาคารสำนักงานสตง.ถล่มมันกลับมาหลอนพวกเราอีกรอบหนึ่งท่านผู้ฟังยังไม่พอยังมีเสียงพระเกจิพระสุปฏิปันโนซึ่งท่านออกมายืนยันนะครับนักข่าวไม่ได้สัมภาษณ์แต่ว่าท่านก็มีเมตตาอาจจะเป็นไปด้วยฌานสมาธิระดับสูง ท่านบอกว่ากรุงเทพเนี่ยปี73น่าเป็นห่วงมากโดยเฉพาะช่วงตุลาคม ปี73เป็นปีที่มฤตยูกำลังจะยกเข้าสู่ราศีเมถุนครับมีการยกย้ายเปลี่ยนราศีนะหมายความว่ามฤตยูจะปลดปล่อยพลังงานแล้วก็ถีบตัวเองจากราศีพฤษภเข้าราศีเมถุนที่พฤษภมีอะไรครับมีตนุลักษณ์ของชะตาเมืองไทยอยู่ถามว่าน่าเป็นห่วงไหมน่าห่วงนะแต่ใจผมเนี่ยเรื่องเกิดเหตุการณ์ทางธรรมชาติก็เรื่องหนึ่งนะแต่เรื่องที่น่าห่วงกว่านั้นก็คือท่านพูดถึงการที่มันจะเกิดน้ำท่วมจะเกิดเหตุการณ์ใหญ่เนี่ยนะครับแต่น้ำท่วมกับเหตุการณ์ใหญ่เนี่ยมันอาจจะไม่ใหญ่เท่ากับนะความรู้สึกที่มันเกิดท่วมท้นขึ้นกับความรู้สึกของประชาชนคนในสังคมนะวันนั้นคนตัวเล็กตัวน้อยอาจจะอยู่ลำบากอาจจะเกิดความรู้สึกนะทนไม่ไหวกับระบบที่ภายในระบบมันรวนนะบางคนบอกมันเน่าในโดยเฉพาะบางที่ซึ่งขณะนี้ต้องยอมรับว่า นายกอนุทินกำลังพยายามแก้ไขปรับปรุงอยู่นะครับส่วน พื้นที่กรุงเทพปริมณฑลก็มีความเสี่ยงนะเพราะว่าเราอยู่ในผืนดินที่มันค่อนข้างอ่อนครับท่านผู้ฟังหน่วยงานของอเมริกาชื่อ United States Geological Survey นะครับ USGS ก็มีการ อธิบายความนะครับว่าตั้งแต่1มกราคมถึง16สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าโลกเผชิญกับเหตุการณ์สั่นสะเทือนรุนแรงทั้งหมดรวมถึง91ครั้งซึ่งมีความแรง 6.1 มาตราริกเตอร์ขึ้นไปนะครับ ผมไปไล่เรียงดูเนี่ยก็โอ้โหหนักๆทั้งนั้นนะ1มกราคมถึง16สิงหาคมนะวันที่7มิถุนาที่ฟิลิปปินส์นะคลาบาลันนะครับขนาด 7.8 จำได้นะครับ14สิงหาคม 7.7 ที่อินโดนีเซียนะ24มีนาคม 7.5 ที่ตองกา24มิถุนานะอันนี้ก็เวเนซุเอลาเราเห็นแล้วนะครับนะ 7.4 วันที่1เมษายนที่อินโดนีเซียอีกนะ20เมษายนนะที่มิยาโกะที่ประเทศญี่ปุ่น10สิงหาคมที่ผ่านมานี่สดๆร้อนๆก็คือที่โคลอมเบีย 7.4 เหมือนกันสังเกตไหมครับว่ามันหนักขึ้นเรื่อยๆ แล้วผมจะเรียนท่านผู้ฟังว่าผมไปย้อนดูสถิติความแรงของการทำมุมเงินของดวงดาวโดยเฉพาะพฤหัสเสาร์ราหูเนี่ยมันมักจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่มากใหญ่มโหฬารวันนี้ความกลัวของผมเนี่ยมันตกไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับแล้วผมก็มีความเชื่ออย่างยิ่งเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นในจังหวะที่ดาวมันทำมุมแบบเนี้ยแล้วมันจะทำมุมอีกรอบหนึ่งคือช่วงประมาณตุลานี้นะซึ่งก็น่าเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะทางซีกตะวันตกแคลิฟอร์เนียซานฟรานนะลอสแอนเจลิสนะมันเคยเกิดท่านผู้ฟังแล้วรอบนี้ผมก็เป็นห่วงนะพี่น้องคนไทยญาติผมก็มีแถวนั้นหลายคนก็เตือนเขาว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เขาบอกว่าเขาระวังตัวกันแจเลยคนที่นั่นนะปุ้ยไม่ต้องห่วงผมบอกก็ห่วงสิแต่ถ้ามันเกิดถึง 9 ริกเตอร์นี่มันจะทำยังไงถูกไหมครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่กำลังเกิดอย่างหนักหน่วงณขณะนี้นะปรากฏการณ์การเรียงตัวกันของดวงดาวนอกจากผมไม่อยากจะใช้คือพฤหัสกับราหูเนี่ยผมเคยอธิบายว่ามันยื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่ท่านผู้ฟังระหว่างความถูกต้องคันลองของสังคมนะมโนธรรมสำนึกกับความอยากกิเลสส่วนตัววันเนี้ยข่าวทุกข่าวมันออกมาคล้ายๆกันไม่เว้นแม้แต่ข่าวกรณีป้าดากับวัดป่าอดุลยารามที่จังหวัดขอนแก่นท่านผู้ฟังจริงๆแล้วภาคอีสานเนี่ยนะครับเป็นแหล่งรวมของพระผู้ปฏิบัติพระสุปฏิปันโนนะครับเมื่อวานเห็นภาพท่านถูกนักข่าวไปรุมสัมภาษณ์ถามท่านก็มีอาการเครียดนะถึงขั้นน้ำหูน้ำตาไหลนะกรณีป้าดากรณีนี้ถือเป็นข่าวที่สะเทือนสังคมอย่างรุนแรงเห็นไหมเวลาพฤหัสกับราหูมันทำมุมกันมันเป็นแบบนี้ นะคือแต่ท่านก็ผมว่าท่านผู้ฟังคงไม่แปลกใจถ้าเราได้ยินคนอย่างโดนัลด์ทรัมป์สามารถจะพูดจาพลิกไปพลิกมาอะไรก็ได้นะแสดงว่าคนอย่างทรัมป์นี่มีจริงๆแล้วเป็นคนในสปอตไลท์เพราะฉะนั้นที่ประดาแกพูดเนี่ยนะแกก็พูดได้ส่วนข้อมูลทางกฎหมายหลักฐานเป็นอย่างไรสัปดาห์นี้ผมว่าเราได้รู้กันเยอะมากกว่านั้นอีกนะเพราะว่า วัดแห่งนี้มีศรัทธาญาติโยมนะเข้าไปเป็นศิษยานุศิษย์เยอะแยะไปหมดเลยแล้วประชาชนก็รับรู้ท่านผู้ฟังว่าวัดแห่งนี้เนี่ยนะดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามายาวนานขนาดไหนผมว่าประเด็นนี้เนี่ยเราค่อยๆไล่ดูนะครับเพราะนะพอดาวพฤหัสเดินเข้าสู่ราศีสิงห์นะผมกลับเรียนเลยว่ากรณีนี้จะเป็นที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเรียบร้อยก็คือภายในตุลานี้มันจบละนะส่วนราหูเนี่ย ก็จะเดินเข้าสู่ราศีมังกรในเดือนพฤศจิกายนนะพอไอ้ความหลงความอยากมันอยากจะได้พอมันไม่ได้ปุ๊บพอเข้าสู่ราศีมังกรมันเป็นมหาจักรทีนี้มันจะมีอาการเดือดท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นความถูกต้องกับความเดือดดาลของคนที่อยากจะได้เนี่ยมันจะไปปะทะกันอีกทีช่วงปลายปีนี้ทุกกรณีมันเป็นเรื่องของดวงดาวนะครับเพราะดวงดาวนะเป็นตัวสื่อสารถึงสภาพความเป็นไปอารมณ์นะทัศนะเจตนคติของผู้คนนะเราอยู่มาตั้งนานไม่เคยได้ยินกรณีแบบนี้ท่านผู้ฟังที่นะคนที่อยู่ในวงของครอบครัวที่บริจาคที่ให้วัดไปแล้วไปร้องคืน เมื่อวานฟังท่านทวงทองจันทรังสุท่านอธิบายความชัดเจนนะผมคิดว่าพุทธศาสนิกชนก็ให้กำลังใจกับทางวัดนะส่วนผมว่าทางราชการต้องมีหน่วยงานที่แข็งแรงกว่านี้ที่จะดูแลวัดทุกวัดทั่วประเทศไทยนะปีก่อนก็เจอยายศรีกากอล์ฟไปกินพระเห็นไหมครับหนักหน่วงมากเที่ยวนี้ก็มีคนบอกว่าที่ดินนี้ต้องกลับคืนสู่ตระกูลเดิมนะซึ่งมีประชาชนมีสิทธิ์วัดที่เขาทำบันทึกไว้ตั้งแต่แรกเพราะเขากลัวเรื่องนี้กำลังจะค่อยๆเอาข้อมูลออกมาเปิดเผยนะทีนี้เราก็สนุกแล้วครับเราจะได้รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดสายนะแต่ว่าแหมผมเสียงไม่ดีเลยนะท่านผู้ฟังเดี๋ยวจะไปจิบน้ำอุ่นสักพักหนึ่งนะเบรกสัก 2-3 นาทีท่านผู้ฟังครับแล้วก็มาคุยกับแฟนรายการนะฮะเปิดโทรศัพท์เหมือนเดิมครับ276-3632และ33พักสักครู่ชนะ
0: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: ขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่ดาวศุกร์กับดาวเสาร์ทำมุมเล็งกันในระนาบเดียวกัน180องศาที่ราศีมีนและราศีกันนะครับเพราะฉะนั้นคนสองราศีนี้นะให้ดีต้องประคับประคองอารมณ์ตัวเองให้ดีนะครับอาจจะเกิดความขัดแย้งจากสิ่งที่ไม่พึงพอใจไม่ได้ดังใจหรืออาจจะถูกบีบคั้นจากคนภายในอันนี้ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการปะทะและก็ความเสียหายที่จะเกิดจากความรุนแรงอย่าลืมนะครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้ดาวเสาร์ที่จรอยู่ที่ราศีมีนนะเท่ากับเสาร์เนี่ยร่วมฤตยูที่ราศีพฤษภด้วยเพราะเสานับไป3เท่ากับเสาอยู่ที่ราศีนั้นนะครับยังไม่พอเสาร่วมกับฤตยูบนเรือนศุกร์แล้วเล็งศุกร์ในขณะนี้เนี่ยเสาจึงทำให้ดาวศุกร์มีปัญหามากนะฮะเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่เราจะได้ยินข่าวเรื่องธุรกิจปิดตัว การลดการจ้างความฝืดเคืองของสถานการณ์ทางการเงินจะมีมากขึ้นนะฮะบางทีการขาดทุนการดำเนินธุรกิจไม่ได้ดังเป้าหมายอาจจะทำให้ความรักความสามัคคีในองค์กรมันหายไปการนี้เกิดขึ้นได้แน่นอนต้องระมัดระวังนะครับมารับโทรศัพท์สายแรกสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะ
1: ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อปราณีค่ะ
1: เราเคยคุยกันไหมฮะ
2: ตอนปลายปีที่แล้วค่ะ
1: โอ้ยินดีครับคุณปราณีเกิดวันที่อะไรครับ
2: 25พฤศจิกายน2516ค่ะ
1: ยี่สิบห้าพฤศจิกายนก็กี่โมงครับ
2: ไม่รู้เวลาค่ะ
1: ไม่รู้เวลาจังหวัดอะไรเอ่ย
2: ปทุมค่ะ
1: ปทุมธานีเดี๋ยวนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่รู้เวลา
2: ค่ะ
1: โอเคอ่ะมาดูดวงกันรอบที่แล้วเราคุยเรื่องอะไรคุณปราณี
2: เรื่องสุขภาพค่ะแล้วก็ดวงตาค่ะ
1: ดวงตาซึ่งตอนนี้แก้ปัญหาไปยังครับ
2: หมอบอกว่าสุดทางรักษาแล้วค่ะ
1: สุดท้ายมองเห็นหรือยังมองไม่เห็น
2: มองไม่เห็นค่ะหมอบอกว่ามันก็จะดับลงเรื่อยๆแล้วก็จนกว่าจะมองไม่เห็นนะคะ
1: ตอนนี้ก็คือคุณภาพการมองถดลงไปเรื่อย
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่ายังพอเห็นวัตถุตรงหน้านะ
2: เห็นแต่ว่าเห็นเป็นแบบดำๆค่ะเป็นแต่ว่าเป็นรูปเป็นร่างแบบว่าเหมือนคนอย่างเงี้ยรู้ว่าเดินมาแต่ว่ามองไม่เห็นหน้าตาว่าเป็นยังไงค่ะ
1: ถ้าผู้ฟังคุณปราณีท่านนี้เนี่ยนะครับเขาเกิดในวันที่พระจันทร์แรม14ค่ำจันทร์เป็นนิดกลุ่มดาวอาทิตย์นะอาทิตย์ปกติก็หมายถึงดวงตาหัวใจเส้นเลือดสมองนะครับนะหัวอาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟเป็นดาวพลังงานที่สำคัญในร่างกายมนุษย์ทุกคนขณะนี้ หลังจาก3ปีที่ผ่านมาคุณปราณีก็โดนดาวมฤตยูเล็งดาวอาทิตย์เพราะเราไม่ทราบเวลาตกฟ้าของคุณก็ดูดวงอาทิตย์เป็นหลักนะเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่ามันจะเป็นยังไงก็เราก็คงไปค้านอะไรหมอไม่ได้ครับนะก็ 2-3 ปีนี้มันก็ยังจะดรอปลงไปเรื่อยๆครับคุณปราณี
2: ค่ะ
1: อาจจะเป็นหลักสุดประมาณเนี่ย 7-1 คืออาจจะถึงขั้นมองไม่ได้แต่ได้ยินฟังชัดดีไม่มีปัญหาอะไร
2: ใช่ค่ะ
1: ครับมีเรื่องครับ
2: อยากถามว่าจะมีลูกๆดูแลไหมคะ
1: ลูกๆดูแลลูกๆเอาตัวรอดไหมเนี่ย
2: ก็ไม่ค่อยจะรอดเท่าไหร่ค่ะ
1: ปัญหาคือลูกก็ยังหวังพึ่งเรานะเพราะดาวลูกๆเนี่ยปรากฏว่าในชะตาดาวพฤหัสเป็นนิดในภพสหัสชะมีลูกกี่คนคุณปราณี
2: สองคนค่ะคนโตผู้ชายคนเล็กผู้หญิงค่ะ
1: คนโตอาจจะเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าสมัยเด็กๆอาจจะด้วยความรักหรืออาจจะด้วยยังไงก็ตามวันนี้ก็อาจจะทำให้เขาคือโตแต่ตัวนะแต่ความคิดความคิดเห็นอาจจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ไม่เหมือนกับน้องนะอันนี้น้องก็โตเกินตัวแล้วก็แถมมีความเข้มข้นพูดจาอะไรโอ้โหฟังสะเทือนใจพอสมควรนะลูกคนที่สองอาจจะเห็นไม่ตรงกับเราแต่เราจะได้พึ่งลูกคนที่สองมากกว่า
2: แล้วค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ทีนี้เราเขาดูแลเขาพึ่งพาเราแต่พูดจาอารมณ์การแสดงออกอาจจะไม่เป็นที่พึงใจแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขายืนได้ลูกคนที่สองทำอะไรครับ
2: อ๋อเป็นหัวหน้าคนครัวค่ะเป็นหัวหน้าร้านเขาเรียกทำกับข้าวอะค่ะ
1: อ
2: ยู่ในครัวอยู่ในครัวค่ะ
1: เป
2: ็นหัวหน้าเขาค่ะ
1: ก็พึ่งพาได้นะคนที่สองมีความสามารถเฉพาะตัวนะครับแต่คนแรกนี่ต้องเห็นใจนิดนึงคนแรกอายุเท่าไหร่แล้วครับ
2: เกิด2536อะค่ะ
1: ลองบวกลบให้ผมหน่อยสิอายุเท่าไหร
2: ่ประมาณ33ค่ะ33ค่ะ
1: ได้พึ่งครับนะยังไงเรือนที่2ก็คือลูกคนที่2นี่ทำอาหารอร่อยเหมือนเราหรือยังไงครับ
2: คือแรกเขาก็ทำอะไรไม่เป็นแล้วค่ะตอนนี้เขาแบบว่าเขาไม่มีงานทำเขาก็เข้าไปสมัครเป็นคนครัวเขาก็รับตอนนี้แล้วพอเชฟคนเก่าหัวหน้าคนเก่าเขาออกเขาก็เลยแบบว่าตั้งให้ลูกสาวนะเป็นหัวหน้าครัวตอนนี้พอไม่มีคนทำอะไรอย่างเงี้ยแบบคนนู้นหยุดคนนี้หยุดเขาก็เลยต้องทำแทนก็เลยแบบจำใจต้องทำอาหาร
1: ตอนนี้เขาก็ตอนนี้เขาเอาตัวรอดแล้วคนเนี้ย
2: ตอนนี้เขาก็ทำแบบว่าเหมือนเป็นแม่ครัวไปในตัวเลยอะค่ะ
1: ดีแล้วครับบางทีเราอาจจะไม่ได้ทำในสิ่งที่เราชอบแต่เราอยู่ได้เพราะเราจะต้องทำสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาเนา
2: ะ
1: เอาใจช่วยครับนะมีแค่สองเรื่องเนาะ
2: คุณหมอชัยยุทธแม่นมากเลยอ่ะฟังทุกวันแล้วค่ะแต่ว่าแบบไม่ค่อยได้โตเท่าไหร่ฟังของคนอื่นเขาด้วย
1: อ้าวขอให้กำลังใจนะครับ
2: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สายท่านมาเชิญครับ
3: สวัสดีค่ะคุณหมอ
1: ชื่อ
3: ค่ะชื่อน้อยค่ะ
1: คุณน้อยผมชัยยุทธครับเกิดที่ไหนคุณน้อยครับ
3: วันที่12กันยายน2504ค่ะ
1: 12กันยายน2504เกิดกี่โมงครับ
3: 8โมงค่ะที่กรุงเทพค่ะ
1: เดี๋ยวนะพี่น้อยฟังผมได้กี่วันแล้วพี่
3: อุ้ยหลายหลายปีแล้วค่ะ
1: อ๋อพี่ดันมาโทรติดวันที่ผมเสียงไม่ค่อยดีนะพี่นะ
3: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฟังเดี๋ยวไปดูซ้ำใน YouTube ได้ค่ะ
1: แต่ได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงผมชัดนะ
3: ได้ชัดค่ะได้ชัดค่ะ
1: โอเคพี่น้อยเกิดวันอังคารที่12กันยา04 8โมงตรง
3: ใช่ค่ะ
1: นะเกิดวันอังคารท่านเป็นราชาโชงคานปีนี้ก็อายุ
3: ย่าง65แล้วค่ะ
1: 65
3: ค่ะ
1: โอเคปัจจุบันนี้ทำอะไรอยู่ครับพี่น้อย
3: อ๋อไม่ได้ทำค่ะก็ช่วยน้องดูแลคุณแม่ค่ะคุณแม่อายุมากค่ะ
1: อยากถามอะไรเชิญประวินดวงพี่ละ
3: อ๋อค่ะคือว่ามีคอนโดอยู่หลังนึงอะค่ะแต่ว่าเขารัชดาพิเศษแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ไปดูแลค่ะคิดว่าจะขายดีไหมคะจะถามคุณหมอค่ะ
1: ขายก็ดีครับ
3: ค่ะ
1: มีคนอยากได้ด้วยครับขายเลยครับ
3: ขายเลยนะคะ
1: มีคนอยากได้ครับ
3: มีก็ไม่ได้ไปซ่อมแซมมีประเภทอ่างกับในห้องน้ำเนี่ยก็ชำรุดเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยแผ่นดินไหวก็ชำรุดนิดหนึ่งฮะยังต้องไปซ่อมไหมคะคุณหมอ
1: ไม่ต้องซ่อมครับ
3: ไม่ต้องซ่อมนะคะ
1: ขายตัดภาระเลยครับ
3: อ๋อดีค่ะแล้วคุณหมอมันที่ดูในYouTube มันก็มีพวกช่วงนี้ก็มีพวกที่แบบว่าเขาจะรับซื้อเราไปเลยอย่างนั้นจะดีไหมคะหรือว่าขายเองคะ
1: รับซื้อเราไปเลยหมายความว่าเขาซื้อไปแล้วเขาไปรีโนเวทขายใช่ไหมหรือไงฮะ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ครับ
1: ได้ครับคือวิธีไหนก็ได้ครับ
3: อ๋อวิธีไหนก็ได
1: ้ผมว่าพี่อยู่ในจังหวะเวลาคุณแม่อายุเท่าไหร่ครับพี
3: ่คุณแม่ก็90แล้วค่ะ
1: ก็เอาเวลาทั้งหมดมาดูแลดีกว่าเนาะเพราะในดวงชะตานี่เอาตรงๆนะในดวงเนี้ยเงินเหลือครับไม่ขายก็ไม่เดือดร้อน
3: ขอบคุณกับคุณหมอแต่ว่าเงินแต่ละเดือนมันน้อยไงคะก็ตอนนั้นทำงานมาแล้วก็ได้จากประกันสังคมเงินบำนาญมาก็ค่อนข้างน้อย
1: ไม่แต่วันนี้เราไม่ได้มีภาระอะไรวุ่นวายแล้วไงใช่ไหมคร
3: ับ ก็ค่ะก็ไม่ได้แต่งงานแม่อะไรค่ะก็
1: อยู่กับแม่ดีกว่าตัดภาระแล้วก็เอาเวลาเต็มที่มา สนใจใส่ใจมีครั้งเดียวนะพี่นะดูแลแม่ยามที่ท่านอายุเยอะเนี่ยชีวิตคนเราก็มีครั้งเดียว
3: ก็พาท่านไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ซื้อทำกับข้าวซื้ออาหารให้ตอนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋ออนุโมทนาบุญนะพี่นะ
3: ขอบพระคุณค่ะเป็นแต่พี่ก็คือไม่ได้สนใจอย่างอื่นนะคะคือเมื่อก่อนก็ทำเกี่ยวกับด้านบริษัทหลักทรัพย์อะค่ะก็ชอบด้านนี้มากเลยค่ะคุณหมอแต่ว่ามันก็คุณหมอว่าเป็นยังไงคะ
1: หมายถึงเล่นหุ้นเหรอฮะ
3: เล่นหุ้นค่ะคือตอนนี้ก็ว่างๆก็เล่นหุ้นอะค่ะ
1: ได้ครับ
3: พอได้ได
1: ้ช่วงที่ผ่านมาคือได้ครับ
3: นะใช่ค่ะคือ
1: ช่วงที่ผ่านมาคือได้แล้วก็ช่วงนี้ก็ยังจะได้ต่อครับ
3: อุ้ยน้องขอดีมากเลยค
1: ่
3: ะ
1: ใช่ก็ถ้าดูแลแม่เยอะๆยังไงนะ เราไม่ได้ทางไหนมันก็ต้องมาสักทางหนึ่งนะพี่นะ
3: อ๋อ
1: คนกตัญญูนี่แรงดึงดูดเยอะพี่
3: อ๋อค่ะค่ะ
1: ครับไม่จนหรอไม่จนหรอพี่
3: อ๋อค่ะ
1: ขายตัดภารกิจตัดภาระไปเลยแล้วเอาเวลามาสนใจเรื่องที่จะดูเรื่องหุ้นแล้วก็ดูแม่นะพี่นะ
3: โอเคค่ะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะคุณหมอแล้วสุขภาพร่างกายอุบัติเหตุจะมีไหมคะ
1: เข่าเป็นยังไงบ้างล่ะพี่
3: อ๋อเข่าเหรอคะเข่าก็ถ้าเดินมากมากก็มีเสียงตบแกะแล
1: ้
3: ว
1: ก็ไปบำรุงร่างกายหน่อยครับดูแลคุณแม่แล้วก็บำรุงตัวเองเดี๋ยวนี้ข่าวเนี่ย อาหารหลายประเภทที่ทานแล้วบำรุงไขข้อนะพี่นะนี่ก็หันมาดูแลตัวเองหน่อยครับดาวจันทร์ตำแหน่งเนี้ย แล้วเสาเป็นสีเนี่ยเวลาทำงานก็ทำเต็มที่ตัวเราเนี่ยมักจะเป็นที่สุดท้ายนะพี่นะพี่ต้องหันกลับมาดูแลตัวเองด้วยนะพี่นะ
3: ใช่ค่ะแล้วช่วงนี้ตามันคือพี่เคยผ่าแล้วก็จบมาเดือนตุลาปีที่แล้วอะค่ะ
1: ครับ
3: แล้วทางนี้อีกข้างหนึ่งมันก็เริ่มจะมัวมีช่วงนี้มีขี้ตามากเลยค่ะว่าจะต้องไปหา
1: ผมว่าต้องไปถามแล้วเพราะว่าก่อนสิ้นปีนี้ต้องมีได้มีการให้คุณหมอดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพดวงตาพี
3: ่อ๋อ
1: แล้วก็ทำแล้วก็จะดีด้วยนะครับ
3: เออค่ะค่ะค่ะค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะต้องขอบคุณคุณหมอนะคะ
1: ยินดีครับพี
3: ่ค่ะค่ะค่ะสวัสดี
1: สวัสดีครับเอามีสายแล้วฮะสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
1: ชื่ออะไรครับพี
4: ่ผมชื่อบิ๊กครับผม
1: อีบิ๊กเกิดที่อะไรครับ
4: เกิดวันพุธที่10กุมภาพันธ์2514ครับ
1: พี่บิ๊กทำไมพูดพอจังเลย
4: ก็ออกอากาศนะครับผม
1: เกิดกี่โมงนะครับพี
4: ่13:07 นครับที่กรุงเทพครับผม
1: 13:07ปัจจุบันพี่บิ๊กก็อายุเท่าไหร่ครับ
4: 55 ปีเต็มครับผม 55 ปีเต็ม
1: อ๋อพี่บิ๊กโอเคเกิดวันพุธปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับพี่บิ๊กครับ
4: ตอนนี้ว่างครับปกติทำเกี่ยวกับรับเหมาตกแต่งนะครับผม
1: ผมเคยคุยกับพี
4: ่นานมากแล้วครับผม
1: ตกแต่งภายใน
4: ครับผม
1: รวมไปถึงสร้างบ้านได้ด้วย
4: ผมไม่ถึงขั้นนั้นครับผม
1: ถ้าจะทำเพื่อทำได
4: ้ครับผม
1: พี่บิ๊กท่านนี้ท่านผู้ฟังเกิด10 กุมภาพันธ์ 14วันที่เกิดเนี่ยเป็นวันขึ้น

0: ดาวศุกร์อยู่ในเรือนมรณะแต่ว่าเป็นมหาจักรอังคารพฤหัสเล็งมีความน่าห่วงคือการทำงานของเราบางทีเราก็เป็นห่วงเรื่องภาพลักษณ์ชื่อเสียงนะ
1: ครับ
0: ต้องให้ดีมาว่าเราไม่ได้จนทำให้กำไรขาดทุนมาทีหลังมันก็เลยทำให้เสียหายกับเรื่องนี้ไปพอสมควรนะพี่นะ
1: ครับ
0: ก็คือเรามีจันมีกำลังมากเป็นมนตรีส่วนดาวกาลากินีนี่เล็งลัก
1: นะครับ
0: เหมือนไปติดต่อกับใครในอดีตบางทีลูกค้าตอนแรกดูดีมากไปปลายทางเอาเกิดปัญหากันซะแล้วแล้วทำให้เราต้องเสียหายกับเรื่องมูลค่าของงานประมาณนี้นะพี่บิ๊กถูกไหมฮะ
1: ครับครับก็ใกล้เคียงครับผม
0: วันนี้อยากถามเลยเชิญนะ
1: เอาวันนี้ก็คือจะถามว่าตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับงานการเงียบกิ๊บเลยครับไม่ทราบว่าเกิดอะไรจนปัจจุบันก็ยังเงียบลูกค้าไม่มีมาเลยครับผม
0: เหรอ
1: มันจะหายมันจะไอเหตุการณ์นี้มันจะหายไปเมื่อไหร่ครับผม
0: ปกติในอดีตนี่คืองานเยอะเนี่ยพี่บิ๊กเนี่ย
1: ก็ทำตลอดนะมีคือไม่เหงาฮะทำได้ตลอดนะแต่ว่าช่วงปีที่แล้วกับปีนี้มันเหงามากเลยครับผม
0: ดาวการงานดาวราหูนะครับขณะนี้เป็นเกษตรจริงๆงานต้องมีนะผมว่าจะมีเข้ามาพูดคุยอ๋อแต่ว่าไม่จบไม่สามารถจะเดินต่อได้นะครับปีนี้งานจะขยับอีกทีนึงช่วงประมาณกลางตุลาไปแล้วครับพี่บิ๊ก
1: งานจะเริ่มเข้าใช่ไหมครับ
0: แต่ว่ามีเงื่อนไขว่าคุณบิ๊กเองต้องพยายามคือไม่มีงานก็จริงแต่ก็ต้องกลับไปสื่อสารสมาคมกับกลุ่มคนที่เขาเคยให้งานเรามา
1: ครับ
0: ต้องเริ่มเลยครับขณะนี้ต้องเริ่มฮะ
1: เพราะว่าลูกค้าที่ถามกลับไปบางทีเขาก็บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเขาก็เลยชะลอทุกอย่างไว้ก่อนนะคร
0: ับ ใช่ครับแต่ว่าวันนี้ต้องโชว์อัพต้องให้รู้ว่าเรายังพร้อมเรายังทำอยู่นะปลายปีพอตัวอย่างครบปุ๊บเขาเรียกเราไป
1: ก็คือประมาณกลางตุลาใช่ไหม
0: กลางตุลามีขยับมาแน่ใช่ครับ
1: กลางตุลางานก็เริ่มขยับเข้ามา
0: เริ่มมีการพูดคุยเจรจาเซ็นสัญญากลางพฤศจิกา
1: อ๋อเริ่มเซ็นสัญญาใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนกับต้องเดินสายโปรโมทตัวเองนะพี่นะ
1: ครับ
0: เขาเรียกหาเสียงไว้ก่อนนะไปเลือกตั้งอีกทีปลายปีอ่ะพูดง่าย
1: คือเริ่มมีการพูดคุยกันมาตุลาแล้วก็เริ่มที่จะโอเคเริ่มทำโปรเจกต์กันได้ก็คือประมาณ
0: กลางพฤศจิกา15-16-17พฤศจิกาไปแล้ว
1: 15-17พฤศจิกาไปแล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋อพอดีจะถามต่อผมก็ตอนแรกก็จะแบบไม่มีงานผมจะปิดบริษัทดีไหมนะครับอาจารย์ว่า
0: แต่ถ้าปิดแล้วจะเหงาสิครับเพราะชีวิตมันอยู่กับงานมาตลอดนะพี่นะ
1: ใช่
0: แต่งกับงานมาตลอด
1: ผมก็ไม่อยากปิดแต่ว่ามันด้วยความว่ามันไม่มีอะไรเลย
0: เดี๋ยวตกแต่งสเกลประมาณไหนพี่บิ๊ก
1: ก็ไม่เท่าไหร่ครับพวกร้านค้าในห้างปกติทั่วไปนะครับ
0: ส่งเรฟเฟอเรนซ์มาให้ผมดูหน่อยสิเดี๋ยวส่งงานให้
1: ครับผม
0: ไม่ได้ทำเองนะส่วนใหญ่ก็ลูกค้าของจุ้ยผมอะมีทุกวัน
1: อ๋อ
0: ใช่ผมคนทำบ้านทำโรงแรมยังมีเลยทำวิลล่าอะไรเงี้ยนะครับบ้านขายฝรั่งคอนโดมิเนียมเพนท์เฮาส์อะไรพวกเนี้ยนะถ้าดูสเกลงานพี่มันใกล้ก็ส่งไปแล้วไปคุยกันเอง
1: เอาแต่ว่าอาจารย์ว่าคิดว่าไม่ควรปิดก็คือยังเปิดบริษัทต่อไปได้อยู่ก่อน
0: คือชื่อเสียงเดิมมันยังอยู่เยอะนะพูดง่ายผลงานมันเยอะ
1: ครับ
0: ถูกไหมครับมันทำมาเยอะแล้วอะแล้วก็มันก็ไม่ได้แย่ซะจนนะพี่นะแต่มฤตยูที่มันทับลัคนาพี่บิ๊กเนี่ยมันก็เลยมีผล
1: ครับ
0: มันมีผลมากจริงๆต้องมีการปรับเปลี่ยนซะด้วยซ้ำนะหมายความว่า มฤตยูเนี่ยคือดาวที่แห่งการแตกกระจายนะแทนที่เราจะรับเทิร์นคีย์มันทั้งหมดเนี่ยอาจจะต้องประกอบร่างนะครับหรือว่าทำอยู่แล้ว
1: พอไม่ครับผมไม่ได้ทำเทิร์นคีย์ครับผม
0: ทำบางส่วนใช่ไหม
1: ครับครับ
0: ทำอะไรบ้างครับเฉพาะตกแต่ง
1: เอาตกแต่งผมจริงๆก็ตกแต่งทั้งหมดงานระบบงานเฟอร์นิเจอร์งานผนัง
0: ใช่ใช่
1: เพดานทำหมดนะฮะ
0: ใช่แต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยดวงมันมฤตยูคือการแตกกระจายมันอาจจะต้องแบบเฟอร์นิเจอร์พี่รับระบบแอร์คนนี้รับระบบผนังคนนี้รับอะไรเงี้ยกรุเสียงคนนี้รับคือถ้าเกิดทำอย่างนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้ทั้งลดต้นทุนได้ด้วยแล้วก็ความเร็วก็จะมีมากกว่าเดิมไหมผมก็ไม่ได้ชำนาญนะพี่นะ
1: ไม่เป็นไรครับก็คือ

0: แยกทำต่อไปจะเป็นการแยกทำนะ
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: ใช่หรือไม่พี่ก็เข้า เข้าไปรับเฉพาะส่วน
0: อ๋อครับ
1: ถ้าเราชี้แล้วว่าเรารับเฉพาะส่วนได้มีงานเลย
0: อ๋อโอเคครับอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหา
1: เห็นภาพไหมพี
0: ่ได้ครับนึกภาพออกครับ
1: เพราะที่ผ่านมามันก็มีงานเฉพาะส่วนแต่ว่าเราไม่ทำ
0: อ๋อฮะส่วนมากผมก็จะรับหมดแต่ว่าทำนิดๆหน่อยๆบางทีมันก็อย่างว่าบางทีเสนอไปลูกค้าผมก็ไม่เอามั่งอะไรมั่งเนี้ย
1: ครับ
0: ครับแต่ว่าโอเคก็สรุปก็คือมีงานเข้ามาเริ่มมีงานประมาณกลางตุลา
1: ใช่
0: แล้วก็เริ่มที่จะเดินหน้าก็คือพฤศจิกานะฮะ
1: บ้านหันหน้าที่ไรพี่บิ๊ก
0: พี่ครับ
1: บ้านหันหน้าที่ไรครับ
0: อันนี้ขออีกทีครับไม่เคยได้ยินครับ
1: บ้านพักพี่บิ๊กหันหน้าที่อะไร
0: หันหน้าทิศอะไรออกไปทางทิศตะวันตกครับ
1: โอ้หลังอิงตะวันออกอยู่นานหรือยังครับหลังนี
0: ้ต้องเกิดแล้วครับผม
1: อ๋อไม่ย้ายเลย
0: ไม่ได้ย้ายบ้านเป็นมรดกคุณพ่อคุณแม่นะครับผม
1: ครับงั้นขอให้กำลังใจนะพี่บิ๊กนะ
0: อ๋อครับแล้วผมจะมีคำถามสองคำถามนิดๆสั้นๆจะเปลี่ยนรถนี่ผมจะได้เมื่อไหร่ครับ
1: แปลว่าอะไรครับ
0: จะเปลี่ยนรถคันใหม่นะครับ
1: หมายถึงเขาไม่ยอมขายพี่เหรอหรือว่าไงฮะ
0: ไม่ผมจะขายคันเก่าแล้วจะหาคันใหม่ตอนนี้คันใหม่หาไม่ได้ทีนานมาก
1: เพราะอะไรครับ
0: มันไม่ถูกใจมั่งอะไรมั่งเนี่ยฮะแล้วก็ราคาไม่ได้มั่งอะไรเนี่ยครับผม
1: แล้วคำถามถัดไปครับ
0: สุขภาพครับผมสุขภาพ
1: สุขภาพโอเคพี่ยังไปได
0: ้ยังโอเคใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับระวังพวกแมลงสัตว์กัดต่อยให้ดีครับ
0: อ๋อสุขภาพร่างกายของแรงแข็งแรง
1: สุขภาพยังไปได้ใช่ครับ
0: ครับอ๋อแล้วเรื่องรถนี่เปลี่ยนไม่ได้ยังเปลี่ยนขาไม่ได้
1: อยู่ที่พี่ตัดสินใจฮะดูถ้าพี่จะซื้อมันก็ซื้อครับ
0: อ๋อผมนึกว่าจะมาช่วงไหนยังไงจะได้เตรียมตัวถูก
1: โอเคขอให้โชคดีครับพี่บิ๊ก
0: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับอีกสายหนึ่งเอาหลุดเลยขออภัยนะวันนี้เสียงผมปล่องแปล่งจริงๆถ้าผู้ฟังนะวันสองวันก็เดินทางเยอะมากนะครับไลน์ ID ของผมนะครับโหรา 97A นะครับ HORA เลข9เลข7ตัว A ครับสำหรับโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยนะครับวันนี้ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะขอบคุณคุณจักรวัฒน์คุณสุธัญญาคุณพัฒนันเฮียปนพลคุณพุทธชินโนรสคุณวารินสายหยุดคุณราเชนคุณจิระโรจน์นะขอบคุณทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ก็กลับมาคุยกันใหม่ในเสียงที่ดีกว่านี้แน่นอนวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนขอให้มีความสุขกับการทำงานครับสวัสดีครับ
2: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์วันนี้ถึง22สิงหาคมนี้ยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสร้างโอกาสให้ประเทศไทยกองทัพเรือเปิดการฝึกจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
1: ผู้นำสหรัฐสั่งการให้ลดระดับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้เนื่องจากเป็นการส่งสัญญาณความเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนืออาร์เซนอลเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ขาดลอย3-0คว้าแชมป์ FA Community Shield สมัยที่18ไปครองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์วันนี้ถึงวันที่22สิงหาคมนี้ยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสร้างโอกาสนำการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะอาทินายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศิริศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองแล้วเพื่อเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียวันนี้ถึง20สิงหาคมนี้โดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีก่อนครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียพ.ศ. 2026ถึง2029จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในวันที่20ถึง22สิงหาคมซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีและตรงกับวาระครบรอบ10ปีความสัมพันธ์ทางการทูตเยือนยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพนครโอ๊คแลนด์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจและการเดินทางระหว่างประชาชนด้านนางสาวรัชดาธนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในด้านเศรษฐกิจรัฐบาลได้เตรียมผลักดันการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะสินค้าเกษตรการยกระดับมูลค่าสินค้าธุรกิจพลังงานและการค้าปลีกนอกจากนี้ยังเตรียมส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจการบินโดยมีเป้าหมายขยายตลาดนักท่องเที่ยวและเพิ่มการเชื่อมโยงเที่ยวบินระหว่างไทยกับทั้ง2ประเทศส่วนด้านความมั่นคงจะหารือการปราบปรามยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งไทยเห็นว่าจำเป็นต้องเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานความร่วมมือกับนานาชาติ
3: อันนี้แน่นอนก็คือเรื่องของสินค้าการเกษตรต้องไปต่อนะคะและเราก็จะโฟกัสในเรื่องของการยกระดับมูลค่าสินค้าการเกษตรเรื่องของการลงทุนฝ่ายไทยก็สนใจในเรื่องของธุรกิจทางด้านพลังงานและอีกอันหนึ่งก็คือธุรกิจค้าปลีกถ้าเราไปเจาะตลาดตรงนู้นได้ก็นั่นก็หมายความว่าสินค้าของประเทศไทยก็จะไปเจาะตลาดทางภูมิภาคออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ได้มากขึ้นด้วยค่ะ
2: สำหรับการเดินทางเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีรัฐบาลมุ่งหวังที่จะสร้างโอกาสกลับมาสู่ประเทศไทยทั้งการเปิดโอกาสด้านเศรษฐกิจเพื่อดึงการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศเชื่อมโยงภาคธุรกิจตลอดจนเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงและการเดินทางระหว่างประชาชนให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศไทยและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโอกาสนี้ภาคธุรกิจไทยได้ร่วมคณะเดินทางด้วยซึ่งจะมีเวทีพบปะและจับคู่ธุรกิจกับภาคเอกชนของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนเพิ่มเติมระหว่างกันด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ภาคเอกชนเชื่อมั่นการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและเร่งดึงดูดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผลักดันเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศรายได้สูงนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของผู้นำและสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ให้เข้ามาลงทุนในไทยเนื่องจากตลาดออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นคู่ค้าสำคัญที่มีความร่วมมือผ่าน FTA ร่วมกันโดยการเยือนครั้งนี้ไทยมีโอกาสขยายการส่งออกสินค้ากลุ่มยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารแปรรูปและสินค้าเกษตรพร้อมทั้งดึงดูดการลงทุนในกลุ่ม Data Center เทคโนโลยีพลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนายธนวัฒน์ยังเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาคอร์รัปชันยกระดับกฎระเบียบสู่มาตรฐานสากลเช่น OECD เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประมูลและนักลงทุนต่างชาติพร้อมฝากถึงผู้ประกอบการ SME ไทยให้เร่งปรับตัวพัฒนาทักษะแรงงานด้านภาษาและเทคโนโลยีเพื่อรองรับห่วงโซ่อุปทานใหม่ในอนาคต
4: ซึ่งการเชิญชวนออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาลงทุนเกี่ยวกับ Data Center นะครับทางด้านเทคโนโลยีการลงทุนประเภทพลังงานต่างๆเนี่ยคิดว่าก็เป็นส่วนที่จะทำให้ประเทศไทยได้มีการรับเทคโนโลยีมาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์และที่สำคัญก็คือมีเม็ดเงินไหลเข้ามามีการจ้างงานทำให้สิทธิ์ไทยเนี่ยเราจะได้โตได้โดดเด่นนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับการที่เราไปคุยกับเขาเนี่ยเขาก็อาจจะรับสินค้าต่างๆของเรามากขึ้นแล้วก็ไปพูดคุยว่าปัญหาอุปสรรคมีอะไรติดขัดไหมเชิญชวนเข้ามาค้าขายแล้วก็ลงทุนกับไทยมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเราอาจจะขยายตลาดได้มากขึ้น
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสานต่อความเป็นหุ้นส่วนไทยสหรัฐอเมริกาย้ำไทยเป็นฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคงและน่าเชื่อถือพร้อมเร่งสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนขยายการค้าและการลงทุน
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายในงาน Thailand US Trade and Investment Summit 2026สานต่อความเป็นหุ้นส่วนอันยาวนานระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาจัดขึ้นที่โรงแรม Hyatt Regency Bangkokโดยระบุว่าไทยและสหรัฐมีความสัมพันธ์ยาวนานกว่า200ปีบนพื้นฐานความไว้วางใจผลประโยชน์และค่านิยมร่วมกันโดยสหรัฐเป็นหนึ่งในคู่ค้าสำคัญและตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยขณะที่บริษัทสหรัฐลงทุนในไทยหลายหมื่นดอลลาร์สหรัฐสร้างงานหลายแสนตำแหน่งและช่วยยกระดับเทคโนโลยีและขีดความสามารถของเศรษฐกิจไทยขณะเดียวกันไทยกำลังปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจรายได้สูงโดยส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล AI หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติเซมิคอนดักเตอร์พลังงานสะอาดเทคโนโลยีชีวภาพและยานยนต์แห่งอนาคตพร้อมเชิญชวนนักลงทุนสหรัฐเข้ามาร่วมสร้างโอกาสใหม่ในไทยและเดินหน้าเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐทั้งพลังงานเครื่องจักรชั้นสูงและสินค้าเกษตรที่ไทยผลิตไม่เพียงพอเพื่อสร้างการเติบโตที่สมดุลและเป็นประโยชน์ร่วมกันสำหรับการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ไทยมุ่งผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมสมดุลและเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายโดยเตรียมนำคณะเดินทางไปกรุงวอชิงตันดีซีช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเร่งสรุปการเจรจาขณะที่บริษัทไทยลงทุนในสหรัฐแล้วกว่า 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีแผนเพิ่มการลงทุนทั้งนี้ไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์สำคัญของสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและร่วมสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นปลอดภัยและน่าเชื่อถือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวปุริมปราศภาภาครายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีสหรัฐให้เลือกข้างในการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์ระหว่างสหรัฐกับจีนไม่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐเตรียมแจ้งหลายประเทศให้เลือกข้างในการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างสหรัฐกับจีนว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีระหว่างไทยกับสหรัฐเนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาและมีรายละเอียดของเงื่อนไขต่างๆซึ่งประเด็นดังกล่าวมีลักษณะเช่นเดียวกับการหารือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เข้าพบโดยฝ่ายไทยยืนยันว่าเรื่องความมั่นคงการฝึกคอบราโกรวมถึงความร่วมมือและการสนับสนุนด้านความมั่นคงและการอาหารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าและทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันเช่นนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐและปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐเดินทางมาเข้าพบฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องว่าไม่มีการกดดันประเทศไทยด้วยการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นชมและความร่วมมือ
6: มันก็มีเงื่อนไขเวลาเข้าไปโต๊ะเจรจามันก็มีเงื่อนไขเหล่านี้อยู่นะครับมันยังมีรายละเอียดอยู่ข้างล่างว่าคำว่าเลือกข้างแปลว่าอะไรต้องไปถึงระดับไหนถึงเรียกว่าจะต้องเลือกข้างนะครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจา เรื่องนี้มันเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วทางรัฐมนตรีช่วยกลาโหมสหรัฐเขาแวะมาเราก็ยืนยันว่าเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการฝึกคอปบ้าโกการสนับสนุนด้านความมั่นคงด้านการทหารนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาทางการค้านะครับเขายืนยันกันทั้งสองฝ่ายแบบนี้
0: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันร่วมกับภาครัฐและธนาคารโลกเตรียมจัดประชุมใหญ่ The Bangkok Business Summit 2026ปูทางเศรษฐกิจไทยสู่เวทีโลกและประธานอาเซียน
7: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่ากกร.ร่วมกับกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารโลกประกาศความพร้อมจัดงานประชุมระดับผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อเป็นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจพร้อมปูทางสู่การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลก IMF World Bank Group Annual Meeting 2026และบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในปี2571ภายในงานได้รับเกียรติจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐองค์กรระหว่างประเทศและภาคธุรกิจชั้นนำมาร่วมแสดงปาฐกถาและเสวนาเชิงลึกเพื่อฉายภาพทิศทางการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ก้าวข้ามการแข่งขันด้านต้นทุนมุ่งสู่นวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงครอบคลุมทั้งมิติการสร้างความแข็งแกร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายพยงเปิดเผยอีกว่าไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวรายงานฉบับใหม่ Building Thailand's Future Today ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนประเทศไทยในการกำหนดทิศทางการปฏิรูปและการลงทุนที่จำเป็นต่อการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ภายในงานจะมีการลงนามหนังสือเจตจำนงความร่วมมือด้าน Digital and AI Compact ระหว่างภาครัฐของไทยและธนาคารโลกเพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสก่อนพร้อมคาดการปีนี้จะขยายตัวที่ร้อยละ 2-2.5
8: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2ปี2569ขยายตัวร้อยละ 1.9ชะลอลงจากร้อยละ 2.8 ในไตรมาสแรกของปีโดยการใช้จ่ายภาครัฐและการส่งออกชะลอลงขณะที่การลงทุนภาครัฐปรับลดลงครั้งแรกในรอบ3ไตรมาสร้อยละ 1.6 ขณะที่ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงแต่รายรับต่อหัวกลับตัวดีขึ้นส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยพบว่าอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเป็นบวกครั้งแรกในรอบ5ไตรมาสที่ร้อยละ 2.7 ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเป็นครั้งแรกในรอบ8ไตรมาสคิดเป็นร้อยละ12ของ GDP โดยเป็นการขาดดุลการค้าจากการเร่งนำเข้าเชื้อเพลิงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และขาดดุลบริการจากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งหลังของปียังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งการลงทุนของภาครัฐและรักษาระดับการลงทุนของภาคเอกชนให้มีความต่อเนื่อง
9: ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยสถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็ยังคงมีความไม่แน่นอนนะครับต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็เร่งการลงทุนในส่วนของภาครัฐครับแล้วก็รักษาระดับการลงทุนของภาคเอกชนให้มีความต่อเนื่องรวมทั้งเรื่องของการส่งออกด้วยแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เริ่มมีการขาดแคลนในบางจุดนะครับแล้วก็ราคาสินค้าที่อาจจะมีการปรับตัวจากตัว PPI ดัชนีราคาผู้ผลิตที่มีการปรับตัวขึ้นไปสูงคงต้องมีการเตรียมการเฝ้าระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
8: สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้นายดนุชาคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ2-2.5จาก4ปัจจัยสำคัญได้แก่การขยายตัวในเกณฑ์สูงของการลงทุนภาคเอกชนการขยายตัวต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือนการขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐนันทิกากิตตาโลรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีย้ำการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบอย่างรอบคอบมุ่งสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนควบคู่การบริหารงบประมาณของรัฐอย่างเหมาะสมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ว่าต้องพิจารณาให้เกิดความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและความสามารถของรัฐบาลในการบริหารจัดการงบประมาณโดยต้องมีหลายองค์ประกอบย้ำว่ารัฐบาลมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของประชาชนอย่างเต็มที่แต่รูปแบบการดูแลต้องไม่เป็นรัฐสวัสดิการและไม่ใช่นโยบายประชานิยมจึงต้องมีการเตรียมการร่วมกันและเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมสิ่งใดที่สามารถทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รัฐบาลต้องพิจารณาไม่ใช่เพียงเรื่องนี้เรื่องเดียวส่วนเงินคงคลังของรัฐบาลในขณะนี้ยังสามารถรองรับการดำเนินโครงการได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยขาด
6: เราต้องดูทุกอย่างให้มันบาลานซ์จะได้ตลอดเวลาเศรษฐกิจต้องไปได้นะครับประชาชนได้ลดค่าใช้จ่ายรัฐบาลบริหารจัดการงบประมาณได้มันต้องมีหลายองค์ประกอบที่มันจบเข้าด้วยกันรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลทุกจุดของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่อยู่แล้วแต่รูปแบบของการดูแลมันก็ต้องเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่รัฐสวัสดิการไม่ใช่ประชานิยมต้องเป็นการร่วมกันแล้วต้องเป็นช่วงเวลาจังหวะที่ดีอะไรที่ทำให้กับพี่น้องประชาชนได้แล้วเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราต้องคิดทุกวันนะมันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียว
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กองทัพเรือเปิดการฝึกจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
11: พลเรือเอกไพโรจน์ต้นจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์สวนหลวงพระราม8โดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธีรวมทั้งสิ้น52ลำแบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายพร้อมกำลังพลประจำเรือพระราชพิธีจำนวน 2,200 นายสำหรับโครงสร้างขบวนเรือประกอบด้วยริ้วสายกลางซึ่งเป็นริ้วสายสำคัญได้แก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือประทับพระราชอาสน์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือพระที่นั่งรองเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรือตั้งบุษบงเชิญผ้าพระกฐินเรืออีเหลืองเป็นเรือกองนอกเรือแตงโมเป็นเรือกองในและเรือผู้บัญชาการขบวนเรือพร้อมด้วยเรือตำรวจและเรือแซง7ลำริ้วสายในที่ขนาบข้างสายเรือพระที่นั่งอาทิเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบิ่นเป็นเรือประตูหน้าเรือเสือทยานชนและเรือเสือคำรณศิลป์เป็นเรือพิฆาตขณะที่ริ้วสายนอกประกอบด้วยเรือดั้งสายละ11ลำและเรือแซงสายละ3ลำโดยใช้เส้นทางท่าเรือวาสุกรีถึงท่าเรือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบโอวาทแก่กำลังพลประจำเรือพระราชพิธีโดยขอให้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและความอดทนในการฝึกซ้อมเพื่อให้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคปรากฏความสง่างามสมพระเกียรติยศสูงสุดเพื่อสร้างความชื่นชมแก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งนี้การฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคมีกำหนดการฝึกซ้อมย่อยรวม10ครั้งและฝึกซ้อมใหญ่2ครั้งโดยในเดือนนี้มีกำหนดการฝึกซ้อมย่อยในวันที่20และ27สิงหาคมเพื่อเตรียมความพร้อมความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยสูงสุดก่อนถึงวันพระราชพิธีในวันที่6พฤศจิกายนนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสนธิกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุควรเกรงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถควบคุมไฟป่าจนดับสนิทแล้ว3จุดพร้อมจัดกำลังตรวจเก็บแนวดำและตรึงกำลังเข้มงวดตลอด24ชั่วโมง
12: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนธิกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ปฏิบัติงานหลัก4จุดในพื้นที่ตำบลเคร่งเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมและดับไฟป่าจนสงบสนิทแล้ว3จุดได้แก่บริเวณหน้าวัดครวนยาวหมู่ที่3บริเวณบ้านเสม็ดงามหมู่ที่8จัดการกับไฟที่ปะทุซ้ำเรียบร้อยแล้วและบริเวณคลองปากทางควนหมู่ที่11ทั้ง3จุดนี้ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ปูพรมเข้าตรวจเก็บแนวดำอย่างละเอียดพร้อมจัดชุดลาดตระเวนตรึงกำลังเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันไฟปะทุซ้ำส่วนพื้นที่อีก1จุดบริเวณบ้านครวนชิงด้านทิศตะวันออกคาบเกี่ยวกับพังการถนนหมู่ที่8และหมู่ที่9ยังคงพบกลุ่มควันกระจายตัวเป็นบริเวณกว้างและมีไฟลุกลามไหม้เชื้อเพลิงพื้นล่างในสภาพพื้นที่ที่เป็นป่าเสม็ดและป่ากระจูดโดยเจ้าหน้าที่ระดมกำลังพลและเครื่องมือเดินหน้าควบคุมระดับไฟในจุดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ยังคงแผนปฏิบัติการดับไฟป่าจุดบ้านครวนชิงที่ยังตกค้างให้ดับสนิทควบคู่กับการจัดสายตรวจลาดตระเวนเก็บแนวดำใน3จุดที่สงบแล้วรวมทั้งจะใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจและเตรียมพร้อมสนับสนุนภาคพื้นดินเพื่อปิดภารกิจดับไฟป่าพรุควรเคร่งให้ได้โดยเร็วที่สุดซึ่งนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้ระดมสรรพกำลังทั้งกำลังพลอุปกรณ์เครื่องมือยานพาหนะเข้ายับยั้งและควบคุมไฟพรุควรเคร่งให้สงบลงโดยเร็วที่สุดพร้อมสั่งตรึงกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปะทุซ้ำในพื้นที่ที่ควบคุมได้แล้วอย่างสิ้นเชิงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังการดับไฟใต้ดินและดับควันไฟที่ยังคงหลงเหลือจากสถานการณ์ไฟป่าพรุควรเกรงจังหวัดนครศรีธรรมราชจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
13: กำลังพลเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการเอกชนและประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงยังคงปักหลักปฏิบัติการเพื่อยุติสถานการณ์แม้ว่าสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพุกวดเกร็งในพื้นที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชได้คลี่คลายลงโดยข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณพื้นที่ตำบลเกร็งอำเภอชะอวดส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าไม้เสียหายประมาณ500ไร่พบจุดความร้อน15จุดส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่กว่า290ครัวเรือนจำนวนกว่า800คนทั้งนี้ได้มีการอพยพผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางและประชาชนกลุ่มเสี่ยงไปรักษาตัวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้เคียงและโรงพยาบาลชะอวดพร้อมระดมรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำจากทุกภาคส่วนร่วม100คันเข้าฉีดน้ำเร่งดับไฟและทำแนวกันไฟป้องกันการลุกลามส่งผลให้สถานการณ์ภาพรวมไฟป่าเริ่มคลี่คลายและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจุดกลุ่มควันและไฟที่ลุกลามบางจุดเริ่มเบาบางลงแต่อย่างไรก็ตามจากสภาพอากาศกระแสลมแรงและความแห้งแล้งของชั้นดินพรุส่งผลให้เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังพลรถบรรทุกน้ำและเครื่องมืออุปกรณ์ในการเฝ้าระวังการดับไฟใต้ดินและดับควันไฟที่ยังหลงเหลืออยู่อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสกลนครสั่งปราบบริษัทนอมินีโดยแอบอ้างสิทธิ์ชาวบ้านใช้เปิดธุรกิจไม่มีใบประกอบกิจการจริง
14: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงกวาดล้างขบวนการนายทุนจีนที่แอบอ้างสวมสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคลของชาวบ้านนำไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนอมินีบางหน้าจากการตรวจสอบข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบความผิดปกติในการจดทะเบียนนิติบุคคลในพื้นที่4อำเภอรวม35บริษัทโดยมีนายหน้าหญิงชาวไทยตระเวนซื้อสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านจากชาวบ้านให้ค่าตอบแทนรายละ500ถึง 1,000 บาทอ้างนำไปทำธุรกิจออนไลน์แต่เมื่อลงพื้นที่ตรวจตามที่อยู่จริงกลับพบเป็นเพียงบ้านพักอาศัยไม่มีสำนักงานหรือการประกอบกิจการจริง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่าจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดและตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งนายหน้าคนไทยและนายทุนต่างชาติพร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่สงสัยว่าถูกสวมสิทธิ์ให้รีบเข้าแจ้งความกับตำรวจในพื้นที่หรือติดต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570โดยทันทีอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำกระแสข่าวการชุมนุมขับไล่รัฐบาลเป็นข่าวปลอมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันรัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวการชุมนุมขับไล่รัฐบาลว่าเป็นข่าวปลอมหรือเฟกนิวพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนรับหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยรัฐบาลยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้วยความทุ่มเทซื่อสัตย์และสุจริตส่วนกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเห็นว่ารัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมที่จะชี้แจงและตอบข้อสงสัยในประเด็นที่ถูกพาดพิงโดยการชี้แจงไม่ได้ตอบเพียงสมาชิกในสภาแต่ต้องตอบประชาชนทั้งประเทศเพื่อให้เกิดความชัดเจนเช่นเดียวกับประเด็นการหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.คาดว่าพรรคประชาชนจะหยิบยกมาอภิปรายยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากสว.ชุดปัจจุบันเข้ามาในปี2567ขณะที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในปี2569จึงไม่มีความเกี่ยวข้องกันนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าหากเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลพร้อมชี้แจงแต่หากไม่เกี่ยวข้องจะไม่ตอบพร้อมมองว่าการพยายามเชื่อมโยงเรื่องหัวสว.เข้ากับรัฐบาลอาจเป็นความพยายามที่จะทำให้รัฐบาลขาดความเชื่อมั่นและเป็นเกมของผู้ที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแต่ต้องการเป็นรัฐบาลโดยย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามผลการเลือกตั้งจึงขอให้ยอมรับผลการเลือกตั้งและทำหน้าที่ตรวจสอบตามกรอบที่กำหนดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมชี้แจงโครงการ AI ของกระทรวงในการอภิปรายของฝ่ายค้านนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมนำโครงการเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของกระทรวงอว.เข้าสู่การอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรโดยยืนยันว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลรับผิดชอบเป็นการเฉพาะและปฏิบัติงานตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอนตามระเบียบกระบวนการของทางราชการส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเตรียมตัวอภิปรายครั้งแรกนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ย้ำว่าในฐานะผู้รับผิดชอบหลักได้เตรียมข้อมูลพร้อมชี้แจงข้อสงสัยได้ทันทีตามข้อเท็จจริงโดยมุ่งเน้นการทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและงานในหน้าที่ของกระทรวงเป็นสำคัญโดยไม่มีเรื่องส่วนตัวหรือประเด็นทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกรมการจัดหางานเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกคนไทยทำงานแคนาดาฟินแลนด์เสียหายแล้วกว่า20ล้านบาท
15: นายสนธยากาลาสีผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกรณีถูกหลอกให้ไปทำงานที่ประเทศแคนาดาและฟินแลนด์ชื่อบริษัทโกเทคเฮาส์ HR จำกัดโฆษณารับสมัครงานผ่าน Facebook อ้างว่าสามารถจะส่งไปทำงานแพ็คสินค้าและโรงงานแปรรูปอาหารทะเลในประเทศแคนาดาและฟินแลนด์พร้อมเสนอรายได้สูงถึงเดือนละ 90,000 บาทสัญญาจ้าง2ปีพฤติการของกลุ่มดังกล่าวมีการสร้างความน่าเชื่อถือโดยเปิดสำนักงานย่านดอนเมืองตกแต่งอย่างหรูหราและจัดฉากสัมภาษณ์งานกับชาวต่างชาติพร้อมล่ามเพื่อให้ผู้สมัครงานเชื่อว่าเป็นการรับสมัครงานจริงเมื่อสัมภาษณ์ผ่านจะเรียกเก็บเงินงวดแรก 12,500 บาทอ้างว่าเป็นค่าดำเนินการด้านเอกสารและวีซ่าจากนั้นเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมรวมแล้วผู้เสียหายแต่ละรายต้องจ่ายประมาณ 70,000 บาทนอกจากนี้ยังมีการนำภาพวีซ่ามาใช้สร้างความน่าเชื่อถือและหลอกให้ผู้เสียหายแลกเงินกับบริษัทโดยอ้างว่าได้อัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกกว่าปกติรวมถึงใช้วิธีให้ผู้เสียหายเดินทางด้วยวีซ่าท่องเที่ยวโดยอ้างว่าขอวีซ่าทำงานตามกฎหมายมีขั้นตอนยุ่งยาก ขณะนี้มีผู้เสียหายกว่า80รายเข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามประเมินมูลค่าความเสียหายรวมกว่า20ล้านบาทหลังบริษัทปิดตัวและไม่สามารถติดต่อได้โดยกรมการจัดหางานได้ส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานกับกองบังคับการปราบปรามเพื่อเร่งดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วพร้อมฝากเตือนประชาชนว่าหากต้องการไปทำงานต่างประเทศควรตรวจสอบข้อมูลบริษัทจัดหางานและช่องทางการเดินทางไปทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการจัดหางานก่อนตัดสินใจโอนเงินทุกครั้งและไม่ควรหลงเชื่อโฆษณาที่เสนอค่าตอบแทนสูงผิดปกติเรียกเก็บเงินล่วงหน้าหรืออ้างว่าสามารถใช้วีซ่าท่องเที่ยวเพื่อไปทำงานแล้วเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานภายหลังเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อและสูญเสียทรัพย์สินนิตยาคุณสิมรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูสโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากความสัมพันธ์ที่ดีมากระหว่างเขากับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเขาจึงไม่พอใจที่สหรัฐตกลงที่จะเข้าร่วมการซ้อมรบร่วมทางทหารกับเกาหลีใต้ซึ่งการซ้อมรบเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีค่าใช้จ่ายสูงแต่ยังส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและความศัตรูกับเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามสายเกินไปแล้วที่จะยกเลิกการซ้อมรบทั้งหมดดังนั้นเขาจึงสั่งการให้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานก่อนการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลจะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้ซึ่งการซ้อมรบดังกล่าวอยู่ระหว่างวันที่17-27สิงหาคมนี้โดยมีทหารเกาหลีใต้เข้าร่วมราว 18,000 นายเพื่อเตรียมความพร้อมการรับมือภัยคุกคามนิวเคลียร์และขีดความสามารถทางทหารที่เพิ่มขึ้นของเกาหลีเหนือ
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทูตที่ระบุว่านายจาเรตคุตเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเคยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยนายนิโคลายมาลาเดนอฟผู้แทนคณะกรรมการสวัสดิ์สันติภาพประจำฉนวนกาซาพบหารือกับผู้แทนของอียิปต์กาตาร์และตุรกีซึ่งเป็นคนกลางเจรจายุติสงครามในฉนวนกาซาที่กรุงไคโรของอียิปต์เมื่อวานนี้เกี่ยวกับการผลักดันแผนสันติภาพฉนวนกาซา15ข้อของประธานาธิบดีทรัมป์ท่ามกลางสถานการณ์ที่อิสราเอลยังคงเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในฉนวนกาซาขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลเปิดเผยว่านายคุสเนอร์และนายมาลาเดนอฟมีกำหนดพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลในวันนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูประกาศไม่ยอมรับแผนสันติภาพในฉนวนกาซาของผู้นำสหรัฐ
0: สถานีโทรทัศน์ของทางการโมร็อกโกรายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของโมร็อกโกจับกุมผู้อพยพ294คนระหว่างพยายามลักลอบข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกไปยังเมืองเซตว่าขออภัยครับจากโมร็อกโกไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนพร้อมจับกุมผู้ต้องสงสัยชาวโมร็อกโกอีก61คนฐานให้ความช่วยเหลือในการอพยพครั้งนี้หลังมีการเผยแพร่ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียชักชวนให้มีการอพยพไปยังเมืองเซลตาทำให้ทางการโมร็อกโกและสเปนเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อพยพลักลอบข้ามพรมแดน
1: สำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าเหตุฝนตกหนักในพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาหลีใต้ส่งผลให้เกิดเหตุดินถล่มทับพื้นที่ชั้นหนึ่งของอาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในเมืองคอเจจังหวัดขยองสังใต้ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายและได้รับบาดเจ็บ3รายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังอยู่ระหว่างการช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่อีก20คนและเร่งอพยพประชาชนประมาณ100คนออกจากพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากยังมีความเสี่ยงเกิดดินถล่มเพิ่มเติม ทั้งนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ประกาศเตือนฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศหลังปริมาณน้ำฝนสะสมในบางพื้นที่สูงถึง800มิลลิเมตรนับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้แม่น้ำในเมืองกอแจล้นตลิ่งและถนนหลายสายถูกน้ำท่วมกระทบต่อการสัญจรในพื้นที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
16: การแข่งขันฟุตบอลชิงโล่การกุศลก่อนเปิดฤดูกาลรายการ DFA Community Shield 2026ที่สนาม Principality Stadium เมืองคาร์ดิฟประเทศเวลส์ปืนใหญ่อาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกไล่ถล่มเอาชนะเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยับเยิน3ประตูต่อ0ครองโล่การกุศล Community Shield เป็นสมัยที่18ก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ของพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์หน้าโดยอาร์เซนอลจะประเดิมสนามพบกับทีมน้องใหม่โคเวนทรีซิตี้ในวันที่22สิงหาคมนี้เวลา 2:00 นส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับบอร์นมัธในวันที่23สิงหาคมเวลา 20:00 นฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นก่อนเปิดฤดูกาลใหม่หงแดงลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์เอาชนะโคโมจากเกาโชเซเรียอิตาลี2ประตูต่อ0เก็บชัยชนะส่งท้ายปรีซีซั่นได้อย่างงดงามก่อนจะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในศึกพรีเมียร์ลีกนัดประเดิมซีซั่นใหม่ในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 22:30 นาทีฟาบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าบาร์เซโลนาทีมดังจากศึกลาลีกาสเปนบรรลุข้อตกลงคว้าตัวโรดรีกองกลางกัปตันทีมชาติสเปนชุดแชมป์โลกมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วด้วยค่าตัว 65.4 ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,800 ล้านบาทโดยจะเซ็นสัญญาในถิ่นคัมนูเป็นระยะเวลา4ปีกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ The Standard Portland Classic ที่สนาม Columbia Edgewater Country Club ในเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายโปรจีโนอัธยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกชาวไทยทำเพิ่ม8อันเดอร์พาร์สกอร์รวม22อันเดอร์พาร์266คว้าแชมป์ไปครองได้เป็นรายการที่3ในฤดูกาลนี้และเป็นรายการที่10ใน LPGA ทัวร์ส่วนผลงานของโปรสาวไทยคนอื่นๆโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการจบอันดับ5ร่วมสกอร์16อันเดอร์พาร์272และโปรฮัทสุวิชยาวินิจฉัยธรรมอันดับ8ร่วมสกอร์15อันเดอร์พาร์273ศึกวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีในรอบจัดอันดับ 7-8 นักตบสาวไทย U17 คืนฟอร์มแกร่งเอาชนะโครเอเชียขาดลอย 3-0 เซต 25-21 25-10 และ 26-24 คว้าอันดับ7ไปครองการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรายการ VC Socola Opawa ครั้งที่76ที่สนามทีชูปสตาดิโอนเมืองโอปาวาสาธารณรัฐเช็กบิลภูริพลบุญสอนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 10.35 วินาทีส่วนที่2เป็นของณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมที่ 10.60 วินาทีและที่3ชยุทธคงประสิทธิ์สถิติ 10.81 วินาทีทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการแข่งขันระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกรีฑาทีมชาติไทยที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กเพื่อเตรียมความพร้อมนักกรีฑาทีมชาติไทยสู่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่ Riverside Sport Center สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกแพ้ให้กับมาร์คเซลบี้มือ9ของโลกแชมป์เก่า6-10เฟรมจบรองแชมป์รายการนี้ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยโตโยต้า WGP 1 Waterjet Pro Tour Thailand สนามที่3ที่กวานพะเยาจังหวัดพะเยาผลรุ่นจูเนียร์13-15ปีสกี4สโตรกไลท์ธนธรรมกุลกำธรจากทีม Yamaha Hero Jet Racing ทำเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์สนามพะเยาได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนรุ่น Novice Women Run About Spark Stockกบุญวันเนินหงเก็บชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จ120คะแนนเต็มทำเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์3สนามติดต่อกันเส้นทางสู่บัลลังก์แชมป์ประเทศไทยค่อนข้างสดใสด้านรุ่นโปรแอมรันอบาว 2,000 สต็อกเพิ่มพลธีระพัฒพาณิชย์แชมป์ประเทศไทยและแชมป์เก่า4สมัยทำเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์สนามที่3ติดต่อกันมีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ประเทศไทยสมัยที่5 การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทนางจินธนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีและปล่อยตัวนักกีฬาจักรยานประเภทถนนซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าในรุ่นประชาชนชายระยะทาง 68.6 กิโลเมตรที่1เป็นของวิทวัฒน์วารีจากทีมแกรนด์ทอนตันไซคลิงด้วยเวลา1ชั่วโมง 40.15 นาทีส่วนรุ่นประชาชนหญิง 68.6 กิโลเมตรที่1เป็นของจุฑามาศอริยประพลจากทีมสปายด้วยเวลา2ชั่วโมง 6.55 นาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th นางจินตนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพร้อมยินดีต้อนรับสมาคมกีฬาจักรยานกลับมาจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยที่ชัยนาทอีกครั้งในปีหน้าด้านพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึก Thailand Open สนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทมีนักกีฬาร่วมชิงชัยกว่า 1,000 คนถือเป็นเวทีเปิดโอกาสให้นักกีฬายุวชนและเยาวชนได้แสดงฝีมือเพื่อก้าวสู่ทีมชาติไทยและลงแข่งขันรายการนานาชาติทั้งยูธเอเชียนเกมยูธโอลิมปิกเกมและเยาวชนชิงแชมป์โลกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเคเบิลเวกบอร์ดและเวกสเก็ตทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันศึกชิงแชมป์โลก IWWF World Cable Wakeboard and Wake Skate Championship ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคมนี้ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนซึ่งมีนักกีฬากว่า170คนจาก30ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันโดยทีมชาติไทยทำผลงานคว้าอันดับ3คะแนนรวมประเภททีมชาติโดยอิตาลีคว้าอันดับ1และเยอรมนีอันดับ2ส่วนประเภทบุคคลนักกีฬาไทยผ่านเข้าชิงชนะเลิศหลายรุ่นนำโดยสัญญาพลทิพย์อันดับ5 Open Men Wake Skate วัชราพรดงน้อยอันดับ6 Open Women Wake Skate ลลดาหวิวอันดับ5 U18 Women Wakeboard แพรพิมพิพัฒน์สวัสดิ์อันดับ5 Open Women Wakeboard และพีรณัฐฟักทองอยู่อันดับ6 Open Men Wakeboardจากกรณีที่นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีการคุมเข้มการใช้อาวุธปืนโดยห้ามนำอาวุธปืนออกจากบ้านแม้แต่นักกีฬาก็ไม่มีการผ่อนผันล่าสุดนายธีรวิทย์ภูมิดิษฐ์อดีตนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติไทยกล่าวว่านักกีฬายิงปืนเห็นด้วยกับการควบคุมอาวุธปืนเพื่อความปลอดภัยและปราบปรามอาชญากรรมแต่กังวลว่ามาตรการที่ใช้ในวงกว้างไม่มีการแยกความแตกต่างระหว่างปืนเพื่อการกีฬากับอาวุธทั่วไปทำให้นักกีฬาประสบปัญหาในการขนย้ายอุปกรณ์ไปฝึกซ้อมและแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงขอเสนอให้รัฐบาลตั้งคณะทำงานร่วมกับสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางเฉพาะสำหรับนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนและมีเอกสารถูกต้องเช่นการอำนวยความสะดวกในการขนย้ายอุปกรณ์การออกหนังสือรับรองเพื่อให้มาตรการด้านความปลอดภัยเดินหน้าควบคู่กับการพัฒนากีฬายิงปืนของไทยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าตะเกียงตะเกียงเป็นคำไทยมี3ความหมายความหมายแรกหมายถึงเครื่องใช้สำหรับตามไฟให้แสงสว่างมีชื่อเรียกต่างๆกันไปตามลักษณะของเชื้อเพลิงหรือรูปร่างเช่นตะเกียงน้ำมันตะเกียงเจ้าพายุตะเกียงในความหมายที่สองหมายถึงหน่อสับปะรดที่แตกออกมาที่ขั้วของผลและหมายถึงหน่อกล้วยไม้ประเภทหวายที่แตกออกจากยอดของต้นเดิมเกษตรกรใช้ตะเกียงปลูกขยายพันธุ์ความหมายที่สามใช้ในความเปรียบหมายถึงในตาในสำนวนว่าตะเกียงดับหมายถึงตาปิดจนมองไม่เห็นเพราะถูกชกเป็นต้นเช่นนักมวยของเราตะเกียงดับไปข้างหนึ่งแล้ว
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่
18: www.orst.go.th
19: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
20: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
19: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 15:56 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
0: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600ถึง99ต่อ1150กรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตรานายช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือที่ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24สิงหาคม2569กรมทรัพยากรธรณีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้า

0: กับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ dmr.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19สิงหาคม2569กรมการแพทย์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาวิสัญญีวิทยาประจำโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนายแพทย์ปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์แม่ฮ่องสอนสถาบันประสาทวิทยาและโรงพยาบาลเวชรักษ์ลำปางพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีคุ้มเกล้าโรงพยาบาลธัญรักษ์ขอนแก่นสถาบันประสาทวิทยาสถาบันโรคทรวงอกสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงโรงพยาบาลราชวิถี2รังสิตและโรงพยาบาลเลิศศิลป์นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลเลิศศิลป์สถาบันประสาทวิทยาสถาบันมะเร็งแห่งชาตินักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการประจำสถาบันประสาทวิทยาเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลราชวิถีและเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์เชียงใหม่ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์hr-dms.thaijobjob.com ระหว่างวันที่20ถึง26สิงหาคม2569กรมการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ในสาขาวิชาพนิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่18สิงหาคมถึง7กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนมองข้ามท่านผู้ฟังครับยุคที่ทุกอย่างอยู่บนหน้าจอไม่ว่าจะทำงานเรียนหรือพักผ่อนดวงตาของเราต้องรับภาระหนักกว่าที่คิดหากเคยรู้สึกว่าตาแห้งแสบตามองไม่ชัดหรือปวดศีรษะหลังจากจ้องหน้าจอเป็นเวลานานอาจไม่ใช่แค่อาการล้าแต่คือคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือกลุ่มอาการที่เกิดจากการใช้สายตาหน้าจอมากเกินไปบทความนี้จะพาไปรู้จักกับอาการนี้พร้อมวิธีป้องกันและดูแลรักษาดวงตาให้ใช้งานได้อย่างยั่งยืนในโลกดิจิทัลครับโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือ CVS คือกลุ่มอาการทางตาและการมองเห็นที่เกิดจากการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานโดยเฉพาะเมื่อมองจอในระยะใกล้เกินไปน้อยกว่าครึ่งฟุตหรือประมาณ6นิ้วอาการจะรุนแรงขึ้นตามระยะเวลาที่ใช้งานหน้าจอซึ่งโรคนี้พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่โดยมีความเสี่ยงมากขึ้นหากใช้หน้าจอในที่แสงน้อยหรือมีท่านั่งที่ไม่เหมาะสมขณะใช้งานครับอาการของคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมที่พบบ่อยเช่นตาแห้งแสบเคืองปวดบริเวณกระบอกตาตาล้าหรือรู้สึกเหนื่อยล้าสายตาตอบสนองต่อแสงจ้าได้น้อยลงโฟกัสภาพช้าหรือยากขึ้นตาพร่ามัวปวดต้นคอปวดไหล่ปวดหลังหรือว่าปวดศีรษะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้สายตากับหน้าจอในชีวิตประจำวันส่งผลให้เกิดอาการคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเช่นการกระพริบตาลดลงขณะจดจ่อกับการอ่านหนังสือหรือจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ส่งผลให้ตาแห้งง่ายขึ้นแสงสว่างภายในห้องไม่เหมาะสมทำให้สายตาเกิดความล้าแสงสะท้อนจากหน้าจอคอมพิวเตอร์รบกวนการมองเห็นตัวอักษรบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่คมชัดเท่าตัวพิมพ์บนกระดาษหรือสัญญาณภาพบนจอมีความไม่นิ่งทำให้ต้องเพ่งสายตามากขึ้นระยะห่างระหว่างดวงตากับหน้าจอที่ไม่เหมาะสมระดับสายตาในการมองหน้าจอที่ไม่ถูกต้อง ท่าทางการนั่งทำ

0: การที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้กล้ามเนื้อและสายตาเกิดความล้ากลุ่มคนที่เสี่ยงเป็นคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมพนักงานที่ทำงานในออฟฟิศทั่วไปนักเขียนหรือผู้สร้างสรรค์งานเขียนนักออกแบบกราฟิกและงานสร้างสรรค์ด้านภาพนักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนหรือใช้เวลาจ้องหน้าจอนานและผู้ที่ใช้เวลานานในการทำงานหน้าคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องครับดังนั้นวิธีการจัดการหรือป้องกันปัญหาสายตาที่เกิดจากการใช้หน้าจอดิจิทัลมีหลากหลายแต่โดยทั่วไปสามารถบรรเทาได้ด้วยการดูแลสายตาอย่างสม่ำเสมอและปรับเปลี่ยนวิธีการมองหน้าจอได้แก่เติมความชุ่มชื้นให้กับดวงตาใส่แว่นตาเมื่อใช้หน้าจอฝึกสายตาปรับท่าให้นั่งให้เหมาะสมเมื่อใช้คอมพิวเตอร์ปรับความสว่างและความคมชัดของหน้าจอควบคุมแสงสะท้อนและแสงสีฟ้าและพักสายตาเป็นประจำก็ช่วยลดและป้องกันการเกิดคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือว่า CVS ได้แล้วครับจบบทความประจำวันเรื่องคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนมองข้ามเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์อานนท์นันตะสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
4: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆรายการ FM 97มองรอบทิศคิดทันข่าวที่รักทุกท่านนะคะจบข่าวภาคเที่ยงแล้วล็อกคลื่นไว้ที่ FM 97ของเราเลยนะคะฟังดีเจฝากกันต่อกับวาไรตี้ข่าวสารของคุณรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะสามารถรับฟังคู่ขนานกันไปได้ด้วยเลยนะคะที่เว็บไซต์ www.97qfm.comworldweb.97qfm.com แล้วก็เดี๋ยวช่วงเบรก2เบรก3เราออกอากาศคู่ขนานกันไปกับ Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการฟังบทความประจำวันนะคะจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วแฟนๆรายการทุกท่านไม่ว่าท่านกำลังขับรถอยู่นั่งทำงานจะอยู่ที่บ้านหรือที่ทำงานอย่าลืมนะคะท่านต้องปรับสภาพร่างกายของท่านให้เหมาะสมด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการนั่งนั่งมากโรคเยอะค่ะคุณฟังต้องลุกขึ้นเดินด้วยการนั่งหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆแล้วก็โน้มคอลงนะคะบางคนเนี่ยก้มหน้าดูโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะดูซีรีส์แนวตั้งดูข่าวดูเสพความบันเทิงต่างๆท่านต้องระมัดระวังมากๆนะคะพวกข้อต่อร่างกายที่ใช้งานเป็นเวลานานนั้นมีโอกาสนะคะที่จะเกิดอาการที่เรียกว่าออฟฟิศซินโดรมดิจิฟ่าเองเนี่ยพึ่งพาคนในครอบครัวเนี่ยไปรักษากับหน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูแล้วก็ต้องมีการทำกายภาพบำบัดด้วยเกิดขึ้นจากอะไรคุณฟังก็คือเกิดขึ้นจากการนั่งค้อมหลังนั่งงอนั่นเองนะคะและก็รวมทั้งการเดินที่ไม่ถูกต้องเมื่อสักครู่เนี่ยเรื่องของสายตาถ้าเป็นแฟนรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวดิจิฟ่าเคยบอกแล้วว่าจักษุแพทย์แนะนำให้ท่านไปพบจักษุแพทย์อย่างน้อยปีละครั้งเหมือนท่านไปทำฟันนะคะแล้วท่านจะรู้เลยว่าดวงตาของท่านนั้นถ้าเกิดวัย50ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยต้องมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแน่นอนบางคนเนี่ยตาแดงนะคะน้ำตาไหลหรือตาพร่ายังไม่ยอมไปหาคุณหมอตาเลยค่ะระวังด้วยนะคะพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นกับการใช้ชีวิตนี่แหละคือปัญหาของออฟฟิศซินโดรมเพิ่งไปเจอรุ่นพี่เอ๊ะทำไมคอแข็งบอกว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมต้องไปผ่าคอเลยทีเดียวนะคะดีจะฝากก็เคยเป็นอย่างที่เรียนคุณผู้ฟังว่านั่งในท่าที่ไม่เหมาะสมตอนที่จัดรายการนั่งเอียงซ้ายมากเกินไปก็เลยปวดสะโพกนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องปรับท่าในการนั่งให้นั่งตัวตรงและก็อย่าเอียงเกินไปนะคะรวมทั้งเวลาที่พักเบรกเนี่ยก็ต้องลุกขึ้นเดินด้วยไม่ควรจะนั่งนานค่ะฝากใครที่นั่งนานต้องลุกขึ้นเดินบ้างนะคะบิดลำตัวยืดเส้นยืดสายเพื่อให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายแล้วก็พยายามนั่งตัวตรงหลังต้องไม่งอด้วยต้องปรับเก้าอี้โต๊ะทำงานให้เหมาะสมด้วยแล้วก็ไม่ใช้สายตาจดจ่ออยู่กับจุดใดจุดหนึ่งเกินกว่า20นาทีนะคะเป็นคำแนะนำจากทางแพทย์นะคะหลีกเลี่ยงการใส่รองเท้าส้นสูงและการสะพายกระเป๋าหนักข้างเดียวเป็นระยะเวลานานบางคนนี่ไหลลู่เลยหรือว่า หิ้วของบ่อยๆก็เกิดนิ้วล็อกได้และมีอาการนะมีอาการก็ไปพบคุณหมอด้วยก็ด้วยความรักแล้วก็ห่วงใยจริงๆนะคะสำหรับอาการของออฟฟิศซินโดรมถ้าปล่อยไว้ลุกลามเรื้อรังนะคะฟังแล้วไม่ได้หมั่นออกกำลังกายนะคะไม่ออกกำลังกายไม่เล่นโยคะเนี่ยเขาจะเรียกว่าไม่ใช่การออกกำลังกายและต้องเรียกว่าเป็นการไปทำกายภาพบำบัดนั่นเองนะคะดังนั้นต้องระมัดระวังนะคนส่วนใหญ่เนี่ยจะบางทีก็หลังค่อมนะคะบางคนก็หลังติดยึดไหลล็อกปวดคอปวดหลังไปนวดเท่าไหร่ก็ไม่หายแล้วค่ะถ้าคุณไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่านั่งนะคะคุณฟังคะเมื่อวานนี้นะคะดีเจฝ่าเองนะคะมีโอกาสสำคัญค่ะนะได้ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสที่ทรงเปิดอาคารทัศมบพิตรนะคะและทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวศบริรักษ์พระราชฤทัยทรงห่วงใยสุขอนามัยประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารทัศมบพิตรและทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวศบริรักษ์ใต้ร่มทัศมบพิตรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีนะคะอาคารทัศมบพิตรนะคะก็เป็นอาคารที่ได้รับนามพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะมีความหมายว่าอาคารที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่10นะคะพระบรมนาถบพิตรก็ผู้ที่เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งของประชาชนนั่นเองนะคะอาคารนี้นะคะอ่านออกเสียงว่าอาคารทัศมบพิตรค่ะคุณฟังนะคะเดิมเนี่ยดิจิฟักก็อ่านเป็นทศมบพิตรเหมือนกันแต่ว่านี่เป็นนามพระราชทานอาคารทัศมบพิตรนะคะก็เลยบอกเพื่อนสื่อมวลชนด้วยเหมือนกันที่ดิจิฟักได้รู้จักว่าอันนี้ต้องอ่านว่าทัศมบพิตรนั่นเองนะคะมีเหตุด่วนเกิดขึ้นอีกแล้วคุณผู้ฟังมีเหตุทหารไทยค่ะได้รับบาดเจ็บนะคะเป็นข่าวด่วนเลยทีเดียวค่ะสถานการณ์ชายแดนกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเวลา 10:30 นาทีค่ะกองทัพภาคที่2รายงานค่ะมีกำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดขาขวาขาดนะคะคุณฟังขาขวาขาดใกล้ช่องอ่านม้านำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาแล้วค่ะเป็นการประสบเหตุนะคะขณะปฏิบัติหน้าที่ใกล้ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุนี้ชื่อว่าโอปะกาสแนนะใกล้ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเหตุเกิดเวลาประมาณ 10:30 นาทีของวันนี้17สิงหาคมนะคะกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บค่ะจ่าสิบเอกชาญรงค์วงชนะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่1สังกัดหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมค่ะศูนย์ปฏิบัติการกู้ระเบิดแห่งชาตินะคะศูนย์บัญชาการทางทหารค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้น 10:30 นาทีของวันนี้นะคะขณะกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โอปักกาสแนใกล้ช่องอันม้าอำเภอน้ำเย็นจังหวัดอุบลราชธานีนะคะและได้รับบาดเจ็บค่ะจากเหตุแรงระเบิดขาขวาท่อนล่างขาดเลยนะคะเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากพื้นที่ค่ะนำส่งยังโรงพยาบาลน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเพื่อรับการรักษาและประเมินอาการเบื้องต้นแล้วก็เตรียมส่งตัวนะคะของจ่าสิบเอกชาญรงค์ค่ะด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปยังโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับการรักษาต่อเนื่องนะคะส่วนภารกิจในพื้นที่ขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินภารกิจด้วยความระมัดระวังสูงสุดเพิ่มการตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจากทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดค่ะเร่งช่วยเหลือและส่งต่อกำลังพลอย่างเต็มขีดความสามารถพร้อมเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากทุ่นระเบิดในพื้นที่นะคะคุณฟังนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคุณฟังทางด้านของพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริค่ะโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยค่ะกรณีที่มีชาวกัมพูชาเตรียมอพยพกลับบ้านหนองจานจังหวัดสักแก้วนะคะกล่าวถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าประเด็นนี้ต้องขอตรวจสอบรายละเอียดก่อนยังไม่มีการยืนยันแต่ก็เป็นการยืนยันหลังมีการพบปะพูดคุยของรัฐบาลและผู้แทนรัฐบาลกับหลายประเทศยืนยันเช่นเดียวกันว่าปัญหาระหว่างไทยกัมพูชาเป็นปัญหาระหว่าง2ประเทศต้องแก้ไขในเวทีทวิภาคีต้องเจรจากันทุกประเทศยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากจะให้ไทยและกัมพูชาพูดคุยกันในลักษณะทวิภาคีจะไม่มีการเข้ามายุ่งในเรื่องนี้ดังนั้นมีกระบวนการและกลไกพร้อมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น JBC GBC ซึ่งเป็นกลไกสำคัญเรื่องการกำหนดเส้นเขตแดน ต้องรอฟังการเจรจาพูดคุยผ่านทวิภาคีก่อนนะคะก็เป็นเรื่องที่ทางท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมเนี่ยยังไม่ขอออกความเห็นในเรื่องนี้นะคะบอกว่าต้องใช้กลไกการเจรจาในส่วนของทวิภาคีค่ะแล้วก็เรื่องของการประท้วงโดนบินก่อกวนชายแดนไทยกัมพูชาก็มองว่าเป็นสิทธิ์นะคะและวันนี้นะคุณฟังวันนี้มาดูภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะเดี๋ยวเราจะมีอัปเดตนะวันนี้ตลาดหุ้นเนี่ยโอ้โหวันนี้หุ้นฮาน่าพุ่งแรงมากเลยทีเดียวนะคะวันนี้ตลาดหุ้นปิดตลาดภาคเที่ยงนะคะในการซื้อขายภาคเช้าพึ่งปิดตลาดไปนะคะปิดที่ 1626.02 ค่ะบวกมาได้10,000ขออภัย 1626.02 นะเพิ่มขึ้นมา 16.96 จุดนะคะดัชนีไฮได้ที่ 1628.98แล้วก็โลที่ 1613.30 ค่ะวันนี้ฮาน่านะคะหน้ามาแรงเลยทีเดียวนะคะคุณฟังฮาน่าวันนี้บวกมาถึง 8.50 เลยนะคะบวกมา 21.38% ค่ะฮาน่านี่ปิดตลาดภาคเที่ยงนะคะอยู่ที่ 48.25 สตางค์นะคะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังอยู่แถวๆ 36-37 บาทนะคุณฟังไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะคะโดน KCE นะคะแซงขึ้นไปนะแต่วันนี้ฮาน่ามาแรงมากนะก็วันนี้เปิดตลาดมา43บาทนะคะแล้วก็ไปหายที่48.75ค่ะแรงซื้อยังหนาแน่นนะคะแต่ว่าก็มีแรงขายเป็นระยะค่ะคุณฟังแต่ดูจากกราฟแล้วเนี่ยโอ้โหสีฟ้านี่ก็เพียบเลยสีเหลืองสีชมพูนะคะบางคนก็บอกหุ้นขึ้นต้องขายนะคะแถว46บาทเนี่ยตอนช่วงสัก11โมงคนเทขายเยอะมากนะแท่ง46บาทนี่เป็นสีฟ้าเลยนะคะแต่ว่าก็ราคาไล่ดันไปต่อค่ะปิดตลาดภาคเที่ยงวันนี้บวกไปที่ 8.50 นะคะจากราคาปิดเมื่อช่วงวันศุกร์ 39.75 บวกได้2บาทหลายคนที่ยังไม่ได้ขายก็ต้องเชียร์ให้เร่งๆนะคะให้ทะลุ50บาทไปให้ได้นะคะต้านถัดไปนะฮาน่าน่าจะไปได้แถว53บาทในเชิงกราฟนะคะวันนี้ปิดตลาดที่ 48.25 ในการซื้อขายภาคเที่ยงค่ะ 13:13 นาทีนะคะคุณฟังเดี๋ยววันนี้ดิฉันฝากเลือกเปิดบทเพลงจากวงดีดังราชนาวีให้แฟนรายการได้ฟังกันนะคะก็บทเพลง Walk Navy ค่ะและเดี๋ยวเบรกหน้าอัปเดตข่าวหุ้นกันค่ะ

0: ณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The Way We Are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส.
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออร่าไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: 13:18 น.ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะเรียนคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการของเรานะคะตอนนี้เราออกอากาศคู่ขนานกันไปกับ Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพด้วยนะคะฝากกดไลค์แล้วก็ทักทายดีจะฝ่าเดี๋ยวเข้าไปตอบคุณผู้ฟังค่ะและเรียนคุณฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าถ้านึกถึงน้ำยาบ้วนปากดีเจฝากไว้สำหรับน้ำยาบ้วนปาก Oralrice O-R-A-L-R-I-C-E มี Facebook Fanpage ด้วย Oralrice นะคะแล้วเขาก็มีการไลฟ์สดในบ้านสีส้มด้วยนะคะคุณฟังสั่งซื้อได้เลยค่ะน้ำยาบ้วนปากนี้คิดค้นและวิจัยโดยนักวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับตรามหิดล Correction ด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่คุณฟังสปอตไปกลิ่นปากอาจไม่ได้เกิดขึ้นจากแค่เศษอาหารแต่ว่าเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพเหงือกได้นะคะแล้วก็แปรงฟันอย่างเดียวไม่พอนะคะดูแลช่องปากให้สะอาดนะคะแปรงฟันอย่างถูกวิธีใช้ไหมขัดฟันและเสริมด้วยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์ค่ะช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียนะคะเป็นแบคทีเรียตัวที่ไม่ดีนะคะคุณฟังแล้วก็ดูแลเหงือกลดกลิ่นปากด้วยเพิ่มความมั่นใจในทุกลมหายใจของคุณผู้ฟังมีทั้งน้ำยาบ้วนปากแล้วก็มีตัวเมาส์สเปรย์นี่สะดวกมากคุณฟังบางทีเราต้องไปคุยกับผู้ใหญ่อาจจะไม่มีเวลาที่จะเข้าห้องน้ำแปรงฟันนะก็ใช้ตัวเมาส์สเปรย์เนี่ยฉีดได้เลยนะคะออร่าไรซ์มีวางจำหน่ายแล้วด้วยนะคะที่ร้านค้าองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาค่ะที่ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาสมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขานะคะร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้านเฮลตี้แม็กมี6สาขาค่ะก็คือที่ไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษศูนย์การค้าพาราไดซ์ปาร์คค่ะโรงพยาบาลวิมุตตินะคะส่วนท่านใดที่มาแถวแถวโรงพยาบาลสิริราชหรือว่าเส้นพันรกตัดใหม่คุณฟังมาเลยแยกไฟฉายนะที่จะมุ่งหน้าไปพุทธมณฑลก็มีจำหน่ายที่ร้านสิริยาซิกมาเฮลตี้นะก็คือร้านสิริยาคุณฟังจะเห็นป้ายเขาเลยนะคะเข้าไปจอดรถที่เดียวกันแล้วก็ด้านขวานะคือจะเป็นร้านซิกมาเฮลตี้ร้านนี้มีวางจำหน่ายนะอันนี้อยู่ใกล้บ้านดีจะฝาด้วยรวมทั้งที่ ่คลังยาเทพอาสาและก็ที่ร้านยาพิลล่านะคะผู้ฟังช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้สะดวกมากนะคะในบ้านสีส้มเขาจะมีการไลฟ์สดด้วยนะคะมาดูแลเหงือกและฟันของเราลดแบคทีเรียนะคะกลิ่นปากเรื้อรังอาจจะมีสาเหตุมาจากโรคเหงือกได้ถ้าแปรงฟันแล้วนะคะฟันต้องใช้ไหมขัดฟันด้วยนะคะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยจะมีพวกเศษอาหารติดอยู่แล้วก็มีแบคทีเรียสะสมเป็นต้นเหตุของกลิ่นปากเรื้อรังและทำให้เหงือกอักเสบได้เหงือกบวมเหงือกแดงเลือดออกง่ายเป็นสัญญาณที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะคะใช้ตัวช่วยคือน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์รสชาติดีคุณฝากท่านใช้แล้วท่านจะติดใจเลยสำหรับตัวของน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์นะคะโทรสอบถามได้ที่บริษัทเลยนะคะคริสตัลไวฟ์นะคะโทรเบอร์นี้ค่ะ0814914291หรือว่าแอดไลน์ก็ได้เป็น Line Official @Aurorise นะคะมาอัปเดตข่าวหุ้นกันในช่วงเบรก2นี้ค่ะคุณฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะก็แฟนรายการดิจิฟาบอกคุณฟ้าขายแล้ว วันนี้เจเจโทรมาบอกเจขายแล้วเจไม่คอยแล้วนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะก็พุ่งขึ้นโอ้โหแรงเลยนะคะตอบรับGDP ใจไตรมาส2เนี่ยโตกว่าคาดนะคะแล้วก็ตัวงบที่ออกมาดีของตัวหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือตัวของฮาน่านั่นเองนะคะวันนี้ก็เลยราคาดีทีเดียวนะคะแล้วก็มีแรงซื้อหุ้นแบงค์ด้วยนะคะมาดูมุมมองจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆกันนะคะที่แนะนำหุ้นกันในช่วงเบรกบ่ายแบบนี้นะคะทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์โกเบกก่อนเลยละกันนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่แถว 44,168 ล้านบาทค่ะคุณฟังปิดตลาดอย่างที่รายงานไปนะคะวันนี้ 1626.02 นะคะบวกไปได้ 16.96 จุดค่ะบวกมา 1.05% บริษัทหลักทรัพย์โบเบกออกบทวิเคราะห์นะคะบอกว่าดัชนีตลาดภาคเช้าเนี่ยเคลื่อนไหวไซด์เวย์อัพต่อเนื่องสูงสุดถึงบวก20จุดเลยค่ะแรงหนุนจากแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่ทั้งในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ค้าปลีกธนาคารค่ะหลังจากบริษัททยอยประกาศผลการดำเนินงานงวดไตรมาส2ครบแล้วนะคะโดยหุ้นที่มีผลการดำเนินงานออกมาดีเกินคาดนะคุณฟังก็อย่างตัวฮาน่านะคะผลงานออกมาดีเลยนะคะมีโอกาสโตต่อรับออเดอร์ต่อเนื่องเลยทำให้วันนี้หุ้นดีดมาเป็นหุ้นที่แบบตอนแรกเนี่ยเนื่อยๆอยู่แถว3736นะคะคุณฟังโอ้โหวันนี้เปิดมาพรวดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของแรงซื้อหุ้นที่เข้ามาก็จะเป็นหุ้นใหญ่อิเล็กทรอนิกส์ค้าปลีกธนาคารก็เลยดันดัชนีขึ้นไปบวก 16.96 จุดค่ะแนวโน้มภาคบ่ายจะเป็นอย่างไรนะคะดัชนีเคลื่อนไหวไซด์เวย์อัพนะคะได้แรงหนุนจากความคาดหวังว่าเฟดจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยค่ะหลังยอดค้าปลีกสหรัฐออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้มีแรงซื้อในหุ้นขนาดกลางและใหญ่นะคะในแง่ของกลุ่มพาณิชย์นะคะอิเล็กทรอนิกส์ฟู้ดแล้วก็ตัวของ transportation นะคะมองกรอบดัชนีภาคบ่าย1615ค่ะโกเบกให้ไว้นะคะแล้วก็1630ขณะเดียวกันหุ้นเด่น technical insight ของบล.โกเบกค่ะอยู่ที่ตัววาอัพนะคะบอกว่าราคาพักฐานเหนือเส้น EMA ทุกเส้นนะคะแล้วก็มีแท่งเทียนเขียวแล้วมีวอลลุ่มด้วยนะคะค่าสัญญาณ MACD RSI ชี้ขึ้นนะคะวาอัพค่ะวันนี้ปิด8.20 บาทนะคะแนวรับโกเบกให้รับที่7.95 บาทแนวต้าน8.30 บาทนะ8.30 บาทถึง8.50 บาทสำหรับวาอัพคัดล้อ7.90 บาทนะคะวาอัพนะคะบอกว่าสัญญาณเนี่ยเหมือนมีแท่งเขียวแล้ววอลลุ่มเข้าด้วยนะคะวาอัพให้ต้านไว้8.30 บาทวันนี้ปิด8.20 บาทนะคะคุณฟังต้านดับไป8.30 บาท8.50 บาทตั้งสต็อปลอสไว้ที่7.90 บาทค่ะ VGI นะคะนักวิเคราะห์โกเบกบอกว่ามีการดีดตัวขึ้นจากฐานที่ต่ำนะสร้างฐานมาได้แล้ว1เดือนนะคะคุณฟังก็ให้แนวรับที่บาทหนึ่งนะคะวันนี้ปิดบาท2สตางค์ค่ะให้ VGI ที่บาท1บาท5สตางค์แล้วก็บาท7สตางค์คัดลอส99สตางค์นะคะสำหรับ2ตัวเด่นจากโกเบกเป็นวาอัพแล้วก็ VGI วันนี้ตัวช่วยหุ้นด้วยก็คือตัว GDP ไตรมาส2ที่สภาพัฒน์เปิดเผยมานะคะว่าเติบโตได้ 1.9% แล้วก็ปรับคาดการทั้งปีเนี่ยโตที่2ถึง 2.5 จากเดิมคาดการที่ 1.5 แล้วก็ 2.5 ค่ะตอนนี้ก็มีคนพูดถึงนะคะไทยช่วยไทยพัฒน์เฟส2กันแล้วนะคะของดิจิฟาหมดไปแล้วเดือนนี้นะคะหมดไปแล้วเดี๋ยวรอเดือนกันยานะคะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ชี้ว่าต้องดูความสมดุลงบประมาณนะคะแล้วก็บอกไม่ใช่โครงการประชานิยมค่ะคุณฟังก็เมื่อวันที่ไปงานโอท็อปที่อิมแพคเมืองทองธานีประชาชนก็ตะโกนขอนายกอีกนะคะบอกขอด้วยขอด้วยนะอยากจะได้ไทยช่วยไทยพัฒน์นะคะแต่อย่าไปบอกว่าขอ50 50นะคะเดี๋ยวฝ่าไม่เห็นด้วยนะคะขอ70 70 30เลยนะเพราะจริงๆมันไม่เกี่ยวมันจะจำง่ายจำยากระบบมันคำนวณให้แล้วเราไม่ต้องคำนวณเองนะคะอย่างน้อยก็เอา60 40เหมือนเดิมก็ดีกว่านะคะบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ค่ะบอกว่าตลาดหุ้นภาคเช้าวันนี้ปรับตัวขึ้นโดยหุ้น Big Cap นะคะก็โดยเฉพาะกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และค้าปลีกอย่างโตโยต้า CRC นะคะได้แรงหนุนจากผลดำเนินงานไตรมาส2ออกมาดีนะคะวันนี้ฮาน่าผลประกอบการเขาออกมาดีนะคะฮาน่าวันนี้48.25 บวกมาได้8บาทเลย PTT 39.75 ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง Delta 277บาทเพิ่มได้7บาท AOT 65.25 เพิ่มมา25สตางค์แคลคอมเริ่มมาแล้วนะคะประมาณ9.40 บวก65สตางค์ฮาน่าขายหมูดีกว่ายูดอยนะคะเห็นตอน46บาทก็คนขายเยอะนะคะคงฟังแต่มันพอขายไปแล้วเนี่ยมันก็ไปต่ออะค่ะคุณฟังบางคนบอกโอ้ขายแล้วต้องรับกลับต่อเลยนะเผื่อมีลุ้นนะคะอันนี้ถ้าใครขายตอน46นี่มาได้ฮาน่ามาขึ้น48นี่ได้อีก2บาทเลยนะคะหุ้นเด่นกรอบปลายของทิสโก้ค่ะดูนะคุณฟังตอนนี้เนี่ยตัวไทยฟู้ดกรุ๊ป TFG เนี่ยมีโบรกเกอร์แนะนำต่อเนื่องเลยนะคะวันนี้ TFG อยู่ที่10.10 บวกมา40สตางค์สัปดาห์ที่แล้วเราก็เชียร์ TFG เหมือนกันนะคะบวกมา40สตางค์แนวรับ10บาทแล้วก็9.75ค่ะนะแนวต้านเนี่ยไปที่10.20แล้วก็10.70 stop loss 9.78ส่วนเซฟโก้นะคะวันนี้บวกมา18สตางค์นะตอนนี้อยู่ราคาแถวๆ3บาทนะฮะแนวรับ2.94แล้วก็2.84แนวต้าน3.10 3.22 stop loss 2.84ค่ะหุ้นก่อสร้าง CK เป็นหุ้นเด่นของหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะก็วันนี้ให้แนวต้านเนี่ยน่าจะไปอยู่ได้แถว1610นะคะแล้วก็แนวรับ16นะฮะ 1,600 นะคะคุณฟังCK เป็นหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะนะคะให้ซื้อนะหลักบอกอากาศราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะยกตัวขึ้นได้แนะให้ซื้อ CK นะคะชอการช่างเก่งกำไรได้เป้าหมายการล็อกกำไรที่19.40แล้วก็20.20สตางค์ถ้าหลุด17.90เป็นตัว stop loss นะคะทางด้านของ ASL ค่ะ ASL วันนี้นะคะให้แนวรับอยู่แถว1620นะคะถึง1600แนวต้านถัดไปนะวางวันนี้ปิดที่1626แล้วนะคะวันนี้ได้แรงหนุนจากเรื่อง GDP ที่ออกมาดีกว่าคาดนะคะแล้วก็ให้แนวต้าน1630-1640ค่ะตัว Jmart นะคะตัว Jmart นะคะวันนี้บวกมา50สตางค์ค่ะปิดที่ 11.30 บวกมา 4.63% แล้วใครชอบ Jmart นะคะแนวรับนะ ASL ให้ไว้ที่วันนี้เขาปิด 11.30 นะดูว่าจะย่อลงมาหรือเปล่าแนวรับแรก 11.10 นะแนวรับที่2 10.80 แต่ต้องไม่หลุดนี้นะคะถ้าคัดลอตั้งไว้ที่ 10.80 ส่วนแนวต้านมีอัพไซด์ค่ะ 11.70 ถึง 12 บาทสำหรับตัว Jmart นะส่วน TFG ก็เป็นหุ้นเด่นของ ASL เหมือนกันอย่างที่เรียนคุณฟังตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะตัว TFG นะคะวันนี้เนี่ยบวกมา40สตางค์ปิดที่10.10รอรับแถว9.85 9.70 ค่ะแนวต้าน10.10 10.40 stop loss ที่9.70สตางค์นะคะทางด้านของการซื้อภาคบ่ายนะคุณฟังบริษัทซับดาวโอบอกว่ามีลุ้นที่จะทะลุแนวต้าน1630ได้1630ได้นะคะส่วนวันนี้เนี่ยตัวที่ดีกับตลาดหุ้นก็คือตัว GDP นะไตรมาส2ที่ขยายตัว 1.9% year on year แม้จะชะลอตัวลงจาก 2.8% year on year ในไตรมาสที่1แต่ว่าก็สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะที่ 1.7% นะคะส่วนช่วงนี้ที่คนเชียร์ TFG นะคะไทยฟู้ดกรุ๊ปเพราะว่าส่งสัญญาณว่าธุรกิจครึ่งปีหลังเนี่ยจะเติบโตต่อเนื่องหลังราคาสุกรและไก่เนี่ยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นนะคะแล้วก็จะมีธุรกิจค้าปลีกด้วยไทยฟู้ดเฟรชมาร์เก็ตนะคะก็เลยเป็นแรงหนุนตัว TFG ค่ะเดินหน้าขยายสาขาล่าสุดก็มี748สาขาแล้วก็จะขยายให้ครบ875สาขาภายในสิ้นปีนะก็จะเป็นเรื่องของ New S Curve และการเปลี่ยนผ่านโมเดลนะก็เป็น Market Driven นั่นเองนะคะส่วนธุรกิจในเวียดนามนะคะของตัว TFG Thai Food Group เนี่ยบอกว่าจะลงทุนโรงงานอาหารสัตว์ขยายธุรกิจไก่แล้วก็ฟาร์มสุกรนะคะเพื่อที่จะสร้างการเติบโตใหม่ในระยะยาวด้วยนะผู้บริหารก็มั่นใจว่ารายได้ปีนี้จะเติบโตแบบออลไทม์ไฮก็เลยกลายเป็นหุ้นเด่นในช่วงเวลานี้นะคะคุณผู้ฟังยินดีด้วยใครถูกลอตเตอรี่นะคะวันนี้ดิฉันไม่ได้ซื้อเลยคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าถูกก็อย่าลืมไปขึ้นนะขึ้นที่ธกส.ก็ได้นะคะคุณผู้ฟังสะดวกดีนะนะคะไปขึ้นสลากไปขึ้นลอตเตอรี่ที่ธกส.ได้เบรกนี้พักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าฟังข่าวสารอื่นกันต่อกับมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรส์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
6: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
0: กำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออรัลไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: ติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะคุณฟังคะอยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะดำเนินรายการโดย DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักษ์ค่ะทักทายแฟนๆรายการที่ติดตามฟังผ่านทางเว็บไซต์ด้วยแล้วก็ผ่านทาง QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะเป็น3ช่องทางที่แฟนๆรายการสามารถติดตาม FM 97ได้ก็คือฟังผ่านทางวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 ฟังผ่านทางเว็บไซต์ฟังได้ทั่วไทยและทั่วโลกเลยนะคะ www.97qfm.comแล้วก็ทาง Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะในอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่บ้านสีดำทีทีนะคะแฟนรายการสามารถติดตามได้ DJ ฟ้าสิริพร FM 97นะคะทีทีของ DJ ฟ้าก็จะเป็นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตและก็เรื่องของเมนูสุขภาพประจำวันว่าเอ๊ะเช้านี้ DJ ฟ้าทำอะไรกินบ้างนะคะหลายท่านเองก็เข้ามาติดตามแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยคุณฟังคะเมื่อวานนี้ดิฉันปลื้มปิติอย่างยิ่งได้มีโอกาสไปเฝ้าทูลละอองพระธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสที่ทั้งสองพระองค์นะคะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารทศมบพิตรและทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแผ่คลุมป้ายนะคะชื่อของอาคารทศมบพิตรนะคะอาคารทศมบพิตรค่ะอันเป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่10และก็เพื่อรองรับการให้บริการรักษาแก่กำลังพลและประชาชนที่เดินทางมารับบริการรักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครั้งสำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้ป่วยและยกระดับมาตรฐานการรักษาตัวอาคารเป็นอาคารผู้ป่วยในความสูง14ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า 2,300 ตารางเมตรประกอบด้วยระบบการให้บริการทางการแพทย์รองรับเตียงผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น228เตียงแบ่งเป็นเตียงผู้ป่วยทั่วไป184เตียงและเตียงผู้ป่วยวิกฤตและกึ่งวิกฤต44เตียงภายในอาคารได้รับการจัดสรรพื้นที่อย่างเป็นระบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมและโรคซับซ้อนโดยเฉพาะพร้อมด้วยระบบสนับสนุนการรักษาพยาบาลอัจฉริยะเพื่อให้ผู้รับบริการทุกท่านได้รับการดูแลรักษาด้วยมาตรฐานที่สูงสุดและก็ปลอดภัยนะคะกองทัพเรือโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ฐานเรือก็ดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารนี้ขึ้นนะคะซึ่งกองทัพเรือนั้นได้
7: ดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้บริการทางการแพทย์และก็ดูแลการรักษาผู้ป่วยนะคะซึ่งได้รับงบสนับสนุนนะพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเริ่มก่อสร้างอาคารนี้นะคะเมื่อปีพุทธศักราช2562แล้วเสร็จปีพุทธศักราช2566เข้าใช้งานอาคารเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2567และได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารนี้ว่าอาคารทสมบพิตรหมายความว่าอาคารที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่10และเมื่อวานนี้16สิงหาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอาคารทสมบพิตรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะและภายหลังที่จากทรงเปิดอาคารแล้วได้เสด็จพระชำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการซึ่งทางโรงพยาบาลพระปิ่นเกล้าจัดขึ้นนะคะนั่นก็คือนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทสมบพิตรซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแผ่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าครั้งสัมพันธ์ผ่าน6โซนจัดแสดงหลักประกอบด้วยโซนที่1สายทานพระเมตตาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงแผ่พระเมตตาธรรมปกเกล้าปกกระหม่อมปวงพระสกนิกรตลอดมาทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน80ล้านบาทแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าและโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมการแพทย์ทหารเรือเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยรวมถึงพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อรับมือกับสถานการณ์วิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโซนที่2ทสมบพิตรนามพระราชทานบอกเล่าความเป็นมาของอาคารทสมบพิตรอาคารผู้ป่วยใน14ชั้นนามพระราชทานอันเป็นสิริมงคลยิ่งที่มุ่งเน้นการยกระดับบริการทางการแพทย์ลดความแออัดและเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาลมาตรฐานสากลอันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงพระราชหฤทัยห่วงใยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อสุขภาพพลานามัยของประชาชนทุกหมู่เหล่าโซนที่3การแพทย์เชิงยุทธวิธีจัดแสดงภารกิจการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤตการปฏิบัติการแพทย์สนามการส่งกลับสายแพทย์ตลอดจนนวัตกรรมฝีมือแพทย์ทหารโซนที่4ศูนย์รักษาสายตาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านำเสนอความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยแสงเลเซอร์แผลขนาดเล็กพร้อมโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงโอกาสในการมองเห็นโซนที่5ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงนำเสนอเทคโนโลยีห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงพร้อมการรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูงได้มาตรฐานสากลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตตลอด24ชั่วโมงโซนที่6หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนวัตกรรมระบบหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด Hugo RAS นะคะจอบเป็นจอภาพ3มิติมีความละเอียดสูงและมีความแม่นยำสูงสุดลดความเสี่ยงในการผ่าตัดลดการสูญเสียเลือดลดภาวะแทรกซ้อนและช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นสะท้อนถึงความพร้อมของทีมแพทย์เฉพาะทางในการดูแลประชาชนซึ่งนวัตกรรมนี้เปิดให้บริการเป็นแห่งแรกของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหมเลยนะคะอันนี้ทั้ง6โซนค่ะคุณฟังโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็ได้จัดนิทรรศการนี้ขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับนะคุณฟังโรงพยาบาลของรัฐนั้นก็มีความแออัดนะคะการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นได้มีอาคารที่ทันสมัยแห่งนี้นะคะก็จะช่วยทำให้ผู้ป่วยนั้นสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะสำหรับอาคารทสมบพิตรค่ะดิฉันก็ได้มีโอกาสไปร่วมในการเฝ้าทูลองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อวานนี้ด้วยก็ปราบปลื้มอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะมากันที่ข่าวต่อไปค่ะคุณฟังเรื่องราวของข่าวนี้นะคะคุณฟังเราก็ต้องติดตามด้วยเรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคุณฟังเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นและก็ล่าสุดนะคะกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยปรับขนาดความรุนแรงของเหตุแผ่นดินไหวที่สุมาตราอินโดนีเซียจากระดับ 6.4 เนี่ยขึ้นเป็นระดับ 6.8 แล้วนะคะแล้วก็เพิ่มรายละเอียดความรู้สึกสั่นไหวที่บริเวณจังหวัดสงขลาตรังกระบี่ภูเก็ตและสตูลนะคะซึ่งประกาศก่อนหน้านี้เนี่ยระบุว่าไม่เข้าเกณฑ์ CBC ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยก็ปรับเปลี่ยนแล้วด้วยเช่นกันนะช่วงนี้ก็มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นโดยรอบบ้านเรานะคะ อย่างเมื่อวันเสาร์ก็มีรายงานแผ่นดินไหวขนาด 5.2 นอกชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของทางไต้หวันแล้วก็มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะในทะเลคอรัลใกล้หมู่เกาะวานูอาตูเมื่อวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569ค่ะภัยแผ่นดินไหวตอนนี้ก็เป็นภัยที่ทุกคนนั้นควรที่จะเฝ้าระวังนะคะบางครั้งก็มีคำแนะนำด้วยนะว่าอย่างชาวต่างชาตินะอย่างที่ญี่ปุ่นไต้หวันซึ่งเขาเป็นพื้นที่ที่มีเหตุแผ่นดินไหวบ่อยเนี่ยเขามีการจัดเตรียมถุงไว้เลยสำหรับเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยก็พร้อมที่จะนำถุงฉุกเฉินต่างๆเหล่านี้นะคะออกจากบ้านเลยทีเดียวนะคะคุณฟังก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเราก็คงจะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับเหตุแผ่นดินไหวนะคะทั้งนี้ค่ะคุณฟังกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยก็บอกว่าเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตรานะก็เป็นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบนบกขนาด 6.8 ที่ระดับความลึก 172.5 กิโลเมตรจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวอยู่บริเวณเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียห่างจากเมืองเปมาตังเซียนต้าของอินโดนีเซียนะคะไปทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 15.3 กิโลเมตรถือว่าเป็นแผ่นดินไหวขนาดค่อนข้างใหญ่ต้องบันทึกไว้นะคะว่าเป็นแผ่นดินไหวขนาดค่อนข้างใหญ่เป็นบริเวณเกาะสุมาตราห่างจากเมืองเปมาตังเซียนตาจังหวัดสุมาตราเหนือสาเหตุนั้นเกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกอินโดออสเตรเลียมุดตัวลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีรายงานความเสียหายค่ะแต่ว่าจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวดังกล่าวเนี่ยอยู่ห่างจากที่อำเภอสตูลจังหวัดสตูลไปทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ417กิโลเมตรทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูลสงขลาตรังพัทลุงกระบี่และภูเก็ตนั้นสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวต้องบันทึกไว้นะคะเป็นเหตุแผ่นดินไหวขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะคะขนาด 6.8 ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่15สิงหาคมเวลา 17:54 นาทีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์นะคะตามเวลาในประเทศไทยซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็มีคนถามกันนะภาคใต้เนี่ยใครรู้สึกได้บ้างในช่วงที่เกิดเหตุค่ะแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยเมื่อวานวันลอตเตอรี่ออกนะคะหลายท่านก็ถูกรางวัลกันไปนะคะมีรุ่นน้องดีเจฝานี่ใช้ตัวของ AI ค่ะ AI ถามนะคะปรากฏว่า AI บอกมีเลข58น้องเขาก็เลยสุ่มซื้อในแอปเป่าตังนะคะคุณฟังถูกรางวัลที่5ไปตั้ง16ใบนะคะได้เงินรางวัลไป 320,000 บาทเลยนะเป็นรุ่นน้องที่รู้จักดีใจด้วยนะคะก็แบบคนจะถูกรางวัลได้นี่คือต้องแบบมีดวงจริงๆนะดีจะฝันนี่ไม่มีดวงเลยคุณฟังนะจำได้ว่าตั้งแต่เดือนมกราคมนี้ยังไม่ถูกเลยนะคะแล้วก็สามีนี่เคยเฉียดถูกรางวัลที่1ผิดไปตัวเดียวเองนะคะรางวัลที่1งวดวันที่16สิงหาคม004615 004615นะคะเลขท้าย2ตัว53เลขหน้า3ตัว731429เลขท้าย3ตัวเนี่ยออกเลขทะเบียนรถยนต์ดีเจฝ่าเลยนะแต่ไม่ได้ซื้อค่ะ เคยซื้อแล้วมันไม่ออกไงก็เลยเลิกซื้อนะคะ937ทะเบียนรถดีเจฝ่าเนี่ย9937คุณผู้ฟังนะออก937จำได้ว่านานมากแล้วนะที่ออก37นะเมื่อช่วงต้นปีมีออกเลขท้าย2ตัว37แล้วก็เลยไม่ได้ซื้อต่อนะฮะเนี่ย937ออกตรงๆเลยนะโอ้โหเห็นเลขแล้วก็โอ้ไม่ได้ซื้อแล้วก็มีเลขท้าย3ตัว094นะคะใครถูกรางวัลก็ไปขึ้นรางวัลได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะสามารถขึ้นรางวัลได้นะคะคุณฟังสะดวกปลอดภัยด้วยนะคะก็ไปขึ้นรางวัลกันได้ที่ธกส.นะคะค่าธรรมเนียมก็ 1% นะคุณฟังนะคะนะขึ้นได้ทุกรางวัลเลยนะคะคุณฟังยกเว้นรางวัลที่1ถ้ารางวัลที่1คุณฟังต้องไปขึ้นที่สลากกินแบ่งรัฐบาลที่อยู่ที่สนามบินน้ำนะคะรางวัลที่1นี่ธกส.ไม่รับขึ้นนะรางวัลอื่นนี่ขึ้นได้ทุกรางวัลเลยนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยที่ถูกรางวัลที่1สลากออมทรัพย์ธกส.หรือบางคนนี่ก็อาจจะถูกเลขท้ายกันนะคะใครที่เฉียดก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะใครซื้อสลากธกส.นั้นไม่เหมือนซื้อลอตเตอรี่นะคุณฟังสลากธกส.เนี่ยเงินต้นยังอยู่ครบแล้วก็ลุ้นใหม่ได้ยาวๆทุกงวดเลยนะคะก็อาสะสมแต้มบุญกันนะคะงวดต่อๆไปถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้สลากออมทรัพย์ธกส.ก็ติดต่อที่ธกส.ใกล้บ้านหรือว่า ือว่าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BAAC Mobile นะแต่ว่าถ้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BAAC Mobile เนี่ยครั้งแรกคุณควรต้องไปยืนยันตัวตนที่ธกส.ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะเขามีระบบป้องกันด้วยก็ถ้าอยากจะได้สลากออมทรัพย์ธกส.นะคะก็เชิญค่ะนะคะก็ไปซื้อไว้ลุ้นโชคลุ้นดวงกันเพราะว่าสลากออมทรัพย์ธกส.เนี่ยเงินต้นอย่างไรเราก็ไม่สูญหายไปนะคะอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นสำหรับสลักออมทรัพย์ธกส.นะคะแล้วก็เรียนคุณผู้ฟังธกส.นั้นเขามีกิจกรรมนะคะเผื่อว่าท่านผู้ฟังเองประกอบอาชีพเกษตรหรือว่ามีคนรู้จักที่ประกอบอาชีพเกษตรนะคะมีโครงการ BAAC Go Global Camp 2026ค่ะไปอัพเลเวลกันหน่อยนะคะอัพเกรดธุรกิจด้วยนะคะก้าวสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศอย่างมืออาชีพน่าสนใจนะคะท่านใดที่ประกอบอาชีพเกษตรกรนะคะมีกิจกรรมที่เข้มข้นเลยเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ค่ะก็คือกิจกรรมฝึกอบรมยกระดับมาตรฐานเกษตรไทยทะยานไกลสู่ตลาดโลกในวันที่28กันยายน2569อัดแน่นความรู้การขอมาตรฐานส่งออกการพัฒนาบรรจุภัณฑ์การขนส่งนะคะและยังสอนเรื่องออนไลน์ด้วยคุณฟังนะคะเรื่องของ storytelling นะคะจะบอกจะสื่อสารอย่างไรการตลาดออนไลน์ค่ะแล้วก็เวิร์กช็อปเจาะลึกแนวคิดสื่อสารตรงใจกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาตินะคะปิดรับสมัครวันที่24สิงหาคมนะวันจันทร์หน้านะคะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมอันนี้น่าสนใจคุณฟังก็คือการแมทชิ่งนะคะกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ business matching ค่ะวันที่29กันยายน2569เปิดโอกาสเจรจาการค้ากับผู้ซื้อนะคะที่เป็นผู้ซื้อมาจากต่างประเทศโดยตรงรูปแบบไฮบริดทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์ปิดรับสมัครก็21สิงหาคมนะวันนี้วันที่17แล้วยังมีเวลานะคะสถานที่จัดอบรมค่ะโรงแรม TK Palace and Convention นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อการสมัครค่ะคุณฟังสำเนาบัตรประชาชนพาสปอร์ตเอกสารจดทะเบียนธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลรูปถ่ายสินค้าหรือแคตตาล็อกสินค้าใบรับรองมาตรฐานสินค้าเช่นออยหรือฮารันนะคะและก็รางวัลที่ได้รับถ้ามีค่ะคุณฟังคุณฟังเข้าไปติดตามได้นะคะถ้าฟังอยู่ตรงนี้แล้วใช่เลยฉันอยากจะเรียนรู้ฉันอยากจะอัพเลเวลนะคะฉันอยากจะฝึกอบรมยกระดับมาตรฐานเกษตรเนี่ยไปสู่ตลาดโลกได้แล้วก็มีการสอนออนไลน์ด้วยแล้วก็ยังมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจด้วยนะคะคุณฟังเข้าไปติดตามได้นะคะที่ธกส. BAAC Thailand ค่ะหรือว่าติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสำนักกิจการระหว่างประเทศธกส.ใช้เบอร์โทรนี้นะคะ02-558-6555 02-558-6555ต่อ8955หรือ3212รายละเอียดคุณฟังนะคะเข้าไปติดตามได้รายละเอียดชัดเจนเลยแล้วก็จริงๆสามารถจะลงทะเบียนออนไลน์ได้ด้วยนะคะเขารับจำนวนจำกัดนะคะเข้าไปที่ธกส. BAAC Thailand ค่ะยกระดับเกษตรไทยทะยานไกลสู่ตลาดโลกนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่อัพเลเวลคุณด้วยแล้วก็หาคู่ธุรกิจมาแมทชิ่งด้วยนั่นเองนะคะอีฝักก็เชื่อว่าหลายท่านเองเนี่ยอยากจะพัฒนาธุรกิจไม่หยุดยั้งท่ามกลางการแข่งขันจากทั่วโลกในทุกวันนี้นะคะเราก็ต้องสู้ด้วยทุกอย่างนี่ต้องแบบว่าสู้ทุกอย่างถ้าไม่สู้นี่มันพลาดได้เสมอนะคุณฟังบางคนเองอาจจะต้องจบธุรกิจไปท่ามกลางการแข่งขันในช่วงเวลาอย่างนี้นะคะและก็เมื่อวานนี้จบไปแล้วนะคะคุณฟังสำหรับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีนะคะดิฉันฝากก็ไปมา2วันค่ะนะวันที่ไปชมเดอะพาเลสนี่สนุกมากมีโอกาสได้เจอกับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลด้วยแล้วก็พี่ๆน้องๆเดอะพาเลสนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการทุกคนเลยทีเดียวนะคะเพราะว่างานขายสินค้าเนี่ยบางแห่งก็รู้สึกเหนื่อยนะกับการขายของนะแม้ว่าจะมีโครงการไทยช่วยไทยพลาสเข้ามานะกระตุ้นการซื้อขายแต่ว่าโซนของคนที่เขาขายผ้าหรือขายพวกเครื่องประดับอะไรเงี้ยนะคะขายผ้าไหมบอกว่าสู้โซนขายอาหารไม่ได้โซนขายอาหารนี่ขายดีมากๆเลยนะคะแล้วก็รับไทยช่วยไทยพลาส60-40ด้วยพูดถึง60-40นี่ตอนที่ท่านนายกอนุทินขึ้นไปร้องเพลงกับวงเดอะพาเลสเมื่อวันที่12สิงหาคมวันแม่เนี่ยก็มีคนตะโกนบอกขอต่อนะคะโครงการไทยช่วยไทยพาสนะอันนี้จังหวะก็อยากให้ต่อนะแต่อย่าไปเอา50 50คุณฟังจริงๆ60 40แหละไม่ต้องเอาจำง่ายหรอก50 50-50เราได้น้อยกว่าไงเราต้องจ่ายตั้ง50เพิ่มมาอีกตั้ง10ถ้า60-40เนี่ยรัฐบาลจ่าย60เราจ่ายแค่40นะแต่วันนี้วันที่17เนี่ยของดีเจฟ้านั้นหมดไปแล้วเรียบร้อยหมดไปแล้วเรียบร้อยนะคะและคุณฟังมีเรื่องหนึ่งใกล้ตัวดีเจฟ้าอยากจะบอกนะคะดีเจฟ้าเองนี่ก็ไปซื้อกระติกน้ำร้อนค่ะแล้วไปซื้อที่ห้างด้วยแต่ด้วยความที่ตอนนี้ที่บ้านเนี่ยดีเจฟ้ากินน้ำร้อนคนเดียวนะคือปกตินี่ก็จะใช้ยี่ห้อแบรนด์เนมแหละคุณฟังแต่ว่าไปเห็นไอ้ยี่ห้อที่ของจีนอะว่างั้นเถอะนะคะก็ลองเปิดใจดูก็ได้นะคะลองเปิดใจดูก็ลองซื้อมาปรากฏว่าอะไรคุณฟังซื้อมาน่ะเอาไปใช้งานสักพักหนึ่งนะคะเนี่ยแบรนด์เขาก็ไม่อยู่ไกลบ้านดิจิฟาด้วยปรากฏว่าไอ้ที่กดน้ำอะมันกดแล้วน้ำร้อนไหลไม่หยุดเลยต้องเอาถ้วยมารองนะเอาชามมารองแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นดึงลงอ่ะกว่ามันจะยอมหยุดได้ก็นึกในใจเออของมันราคาถูกนะ 3-400 แต่มันขายในห้างนะคุณฟังแต่ว่าพอใช้ไปสักพักใหญ่ๆเวลาที่เราเทน้ำออกเนี่ยเอ๊ะทำไมเห็นเป็นตัวที่ข้างล่างอ่ะนะคะที่กาน้ำข้างล่างด้านล่างเนี่ยที่มันเป็นเหล็กเนี่ยมันเป็นสนิมนิดนึงอ่ะก็ยังไม่เท่าไหร่พอใช้ไปเรื่อยๆเอาเทน้ำออกโอ้โหสนิมไอ้ตัวจุดเนี่ยมันขยายวงกว้างขึ้นนะคะดิจิฟักก็เลยไปติดต่อกับทางบริษัทแล้วก็ขอเคลมเขานะคะก็จริงๆเนี่ยไปติดต่อกับทางมอกด้วยนะคะสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมเพราะว่าสินค้าของเนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอกนะดูแลโดยสำนักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยคือเขาก็ดูแลดิจิฟักก็เลยประสานไปปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ช่วยประสานงานกันก็ทางด้านของแบรนด์เนี่ยเขาก็เลยส่งกระติกน้ำอันใหม่มาให้ดีเจฟ้ารุ่นเดิมเลยคุณฟังรุ่นเดิมอันเดิมของดีเจฟ้าเนี่ยเป็นสีขาวเขาส่งมาให้เป็นสีฟ้าเออก็สีสวยถูกใจดีนะคะก็ได้รับมาเมื่อวันที่7สิงหาคมก็ใช้งานไปตามปกติคือต้องบอกว่าแบรนด์จีนยี่ห้อเนี้ยน้ำร้อนเขาร้อนดีมากเลยนะเวลาชงกาแฟก็โอเคค่ะกดปุ่มอะไรน้ำมันก็ไหลปกตินะคะเพราะเป็นของใหม่ก็ใช้งานมาตั้งแต่วันที่7ได้รับวันที่7ปรากฏว่าเมื่อวันที่11

กรรมนะคะแล้วก็เลยบอกไม่ติดต่อแบรนด์แล้วอะติดต่อทางด้านของสมอ.กระทรวงอุตสาหกรรมเลยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเขาก็ยอมรับนะว่ากระติกน้ำเนี่ยตอนที่เอามาให้ตรวจสอบกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ตรวจสอบซ้ายปักเปิ้ลอะไรอย่างดีเลยนะคะแต่ว่าไอ้ตัวที่มันเป็นแผ่นรองในกระติกน้ำอะที่มันเป็นเหล็กเนี่ยมันเขาไม่ได้ตรวจถึงไงคุณฟังแล้วทำไมมันถึงขึ้นสนิมได้อันนี้ก็เลยดิฉันฝากบอกเอางี้ละกันดิฉันส่งให้คุณไปตรวจสอบละกันและเดี๋ยวเขาก็จะให้มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบที่บริษัทแห่งนี้ด้วยเช่นกันกลับมาที่ตัวเองเหมือนกันคุณฟังก็เลยต้องไปเดินห้างนะคะก็คือเจ้ากระติกน้ำร้อนเนี่ยก็เปลี่ยนมาใช้ยี่ห้อเดิมซึ่งตัวเองก็ใช้ยี่ห้อเดิมมันโดยตลอดไม่มีปัญหาเลยตอนที่ไอ้กระติกน้ำร้อนจีนที่มีปัญหาเนี่ยดิจฟาก็ยังไปเอากระติกน้ำร้อนเดิมที่มีปัญหานิดนึงคือมันกดไม่ค่อยลงอะนะคะต้องใช้ถ้วยกาแฟตักน้ำร้อนแต่ข้างในมันยังดีอยู่เลยแล้วก็ไม่เป็นสนิมด้วยยังได้ถ่ายคลิปเนี่ยส่งไปให้เจ้าหน้าที่เขาดูเลยว่าดูสิกระติกน้ำร้อนที่มีคุณภาพเนี่ยนะคะมันยังไม่เป็นสนิมเลยแต่อันเนี้ยราคามันไม่ถึง500นะคุณฟัง 3-400 เนี่ยมันเป็นสนิมแล้วแต่ว่าราคาของแบรนด์ญี่ปุ่นที่จะฝากซื้อมาซึ่งเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยนะคะก็ของเขาไม่เป็นสนิมเลยแต่ราคามันก็ต่างกันนะคุณฟังอันนึงเนี่ยอันที่เป็นกระติกน้ำอันเล็กนะคะประมาณ 1.6 เนี่ยก็ประมาณสัก900เมื่อวานดิฉันฝากก็เลยไปซื้อแบบ3ลิตรมาเลยคือจริงๆอ่ะกินน้ำน้อยอ่ะกินน้ำร้อนน้อยก็อยากจะได้อันเล็กแต่สามีบอกไหนๆซื้อแล้วมันต่างกันไม่กี่ร้อยคุณฟังนะคะระหว่างอันเล็กกับอันใหญ่อ่ะ3ลิตรอ่ะอันใหญ่นี่แค่ 1,100 เองอันเล็กนี่ตั้ง890แล้วอ่ะเราเพิ่มเงินอีกหน่อยนึงได้อันใหญ่เผื่อมีแขกที่บ้านนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องกระติกน้ำร้อนคุณฟังดูให้ดีนะคือตอนแรกเนี่ยมันก็ขายในห้างแล้วก็มีมอกด้วยแล้วเรากินน้ำร้อนคนเดียวในบ้านไงฮะก็เลยคิดว่าไม่ต้องแพงมากปรากฏว่าเจอปัญหาเลยนะคะก็ต้องส่งเขาไปตรวจสอบนะเราก็ไม่รู้ว่าเวลาที่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเขาตรวจสอบเนี่ยมันอาจจะแบบใช้ของดีมาให้ตรวจสอบไงแต่พอถึงเวลาที่ออกไปถึงผู้บริโภคเนี่ยอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหานะคะแล้วก็ฝั่งอันกระติกน้ำอันใหม่ที่ดีฝากเพิ่งซื้อมาเนี่ยนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ใช้อยู่แล้วด้วยใช้มานานแล้วด้วยเหมือนกันตัวกระติกเขายังดีอยู่เลยนะคะดังนั้นเนี่ยต้องเรียนคุณฟังว่าเวลาเราได้กระติกน้ำร้อนมานะคะอย่าเพิ่งใช้ทันทีนะคุณฟังคุณต้องต้มน้ำร้อนสักหนึ่งน้ำให้มันร้อนก่อนนะคะอันนี้บอกก่อนเลยนะคะก่อนการใช้งานเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบก่อนแล้วก็ดูว่าเขาใช้ไฟฟ้า220โวลต์นะคะเริ่มใช้กระติกครั้งแรกเนี่ยต้องต้มน้ำร้อนทิ้งก่อนนะคะคุณฟังแล้วก็กดที่กดน้ำบนฝากระติกหลายครั้งเพื่อให้น้ำร้อนเนี่ยไหลออกจากช่องรินน้ำแล้วก็เทน้ำที่เหลืออยู่ออกจากกระติกให้หมดจากนั้นก็ทำความสะอาดแล้วก็ค่อยต้มน้ำร้อนนะคะเขามีเทคนิคเขามีคู่มืออะไรเวลาเราซื้อของอะไรมานะคุณฟังต้องดูนะคะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยต้องอ่านให้ละเอียดเลยแล้วก็เขาแนะนำด้วยนะคะบางทีเราจะเห็นกระติกน้ำร้อนเนี่ยมันเป็นคราบตะกั่นนะคะแนะนำว่าไม่ควรเหลือน้ำทิ้งไว้ในกระติกเป็นเวลานานจะทำให้กระติกด้านในเนี่ยเป็นคราบสกปรกนะคะนะคะบอกว่าเมื่อใช้น้ำไปแล้วเนี่ยนะก็ควรที่จะเทน้ำออกแล้วก็เช็ดให้แห้งแต่ถ้าข้างในเป็นคราบเนี่ยเขาบอกให้ใช้น้ำส้มสายชูผสมกับน้ำอัตราส่วน1:1เทลงในกระติกจนถึงระดับฟูแล้วจึงเสียบปลั๊กต้มน้ำจนเดือดประมาณ1ชั่วโมงถอดปลั๊กออกแล้วเทน้ำทิ้งออกให้หมดใช้ฟองน้ำถูล้างออกด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดจนกว่ากลิ่นน้ำส้มสายชูจะหมดไปแล้วก็ให้เติมน้ำและเสียบปลั๊กต้มใหม่อีกครั้งแล้วเทน้ำทิ้งออกให้หมดก่อนใช้งานตามปกติเนี่ยดูสินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังด้วยนะคะตอนนี้ดีจะฝากก็ทราบแล้วเดี๋ยวเรากินน้ำเนี่ยเราก็ไม่ได้ทานเยอะเพราะเราทานคนเดียวเนี่ยเราก็เททิ้งออกให้หมดแล้วก็ทำความสะอาดกริดด้านในนะคะเพื่อไม่ให้เป็นคราบเพราะว่าถ้าเราเอาน้ำไว้ในกระติกเป็นเวลานานๆเนี่ยมันจะเกิดเป็นคราบสกปรกเป็นตะกันแข็งๆนะคะคุณต้องดูด้วยนะปกติดีฝากก็จะดูตะกระติกตลอดคือถ้าไม่ดูเนี่ยยี่ห้อเดิมที่แล้วเนี่ยนะคะดิฉันอาจจะไม่เห็นว่าเป็นสนิมไงอันนี้ดูนะดูแล้วก็เจอดังนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยบางทีเราอยากให้โอกาสแบรนด์อื่นที่เขาไม่เป็นแบรนด์เนมนะคะแต่ตอนนี้ก็คือบอกตัวเองเวลาซื้ออะไรซื้อแบรนด์เนมตลอดเลยคุณฟังเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเช่นกันนะคะนำมาบอกเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังมากๆนะคะเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยเรื่องของการเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้นเลยเนี่ยต้องดูว่ามีมาตรฐานมอกเสมอเลยนะคะต้องเลือกสินค้าที่มีตามอกเสมอแต่แม้กระทั่งไอ้กระติกน้ำดังกล่าวเนี่ยมันก็มีตาอมกนะคุณฟังยังเจอปัญหาเลยนะคะแล้วเท่าที่บ้านเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยควรมีการติดตั้งเบรกเกอร์ด้วยแล้วก็เช็คสายไฟอะไรทุกครั้งนะคุณฟังว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีกลิ่นไหม้หรือเปล่ามันเคยมีปัญหาถ้าสายไฟเปื่อยหรือมีรอยแตกนะคะอะไรก็ตามเนี่ยอย่าเสียดายนะคะคุณฟังซ่อมให้ดีนะซ่อมให้

0: ทีเนี่ยจีฝักเคยซ่อมพัดลมนะก็เอามาใช้งานได้แต่พอครั้งที่2มันมีกลิ่นเหม็นนี่ยกออกเลยไม่ซ่อมแล้วนะคะซื้อใหม่ปลอดภัยกว่านะคะแล้วก็เรื่องของปลั๊กต่างๆดูแลให้ดีนะถ้าสายไฟร้อนนี่ต้องเลิกใช้เลยต้องให้ช่างมาดูเลยทีเดียวนะคะคุณฟังอุบัติเหตุจากไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นจากทั้งความรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็เรื่องของการที่บางทีเราคิดว่าไม่เป็นไรนะรู้งี้นี่เสียใจที่สุดนะคะคุณฟังอย่าเอาชีวิตเราไปแลกแล้วก็ความปลอดภัยของคนที่เรารักด้วยต้องดูแลใส่ใจเพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้ายที่เราต้องเสียใจนะคะอันนี้ก็เรื่องการใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันคือเวลามันเกิดอันตรายขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเสียหายอ่ะบางทีเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องให้ความปลอดภัยเป็นที่ตั้งนะคะอะไรที่สงสัยไม่แน่ใจเนี่ยอย่าใช้นะคะฟังแล้วก็ต้องรีบดึงปลั๊กออกเลยทีเดียวเหมือนที่บอกว่าบางคนเนี่ยเสียบพัดลมไว้แล้วพัดลมมันหมุนทำงานเองอะแต่เราไม่รู้อะปรากฏว่ามอเตอร์มันร้อนแล้วก็อาจจะเกิดไฟไหม้บ้านได้นะคะด้วยความห่วงใยเลยสำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านกันหน่อยว่ามีอะไรที่มันดูแล้วสุ่มเสี่ยงว่ามันไม่ปลอดภัยนะคะก็เอาไปให้ช่างซ่อมหรือว่าซื้อใหม่ดีกว่านะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณคุณฟังมากๆเลยค่ะที่ติดตามรับฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ดีจะฝากลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์ Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกองทัพบกเร่งดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีอย่างเต็มที่และดีที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
7: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
6: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
7: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
6: ไม่เสพ
7: ไม่ขาย
6: ไม่ทำลายอนาคต
8: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
9: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
1: กองทัพบกเร่งดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีอย่างเต็มที่และดีที่สุด
10: พลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีมีกำลังพลกองทัพบกได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าขวามือขวาและมีบาดแผลตามร่างกายจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหรือทีแม็กกำลังปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดเนื่องจากในอดีตฝ่ายกัมพูชาเคยรุกล้ำเข้ามาตั้งฐานในพื้นที่บริเวณนี้จึงมีการควบคุมและปิดกั้นเป็นพื้นที่อันตรายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเข้ามาดำเนินการตรวจสอบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อทำให้พื้นที่มีความปลอดภัยต่อไปทั้งนี้กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บยังคงรู้สึกตัวและอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสันประสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีและกองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นทางผู้บังคับบัญชาได้กำชับทางต้นสังกัดให้ดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรับหนังสือขอความอนุเคราะห์ดูแลความปลอดภัยคณะสงฆ์และกรณีพิพาทสิทธิที่ดินวัดป่าอดุลยารามซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมาย
11: ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าพบนายขจรเกียรติรักพนิษฐมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ดูแลความปลอดภัยคณะสงฆ์และเร่งรัดการดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือสิทธิ์ในโฉนดที่ดินของวัดป่าอดุลยารามหลังเกิดข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งนายเฮียงพิมพ์ศรีเคยบริจาคให้แก่วัดแต่ต่อมาทายาทได้เข้ามาทวงสิทธิ์คืนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นระบุว่าจังหวัดได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วโดยทางวัดได้นำหลักฐานยื่นต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นและขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านสามารถดำเนิน ำเนินการตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดได้สำหรับการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินจากนายเฮียงพิมพ์ศรีมาเป็นของวัดป่าอดุญญารามยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบตามกฎหมายโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมเร่งรัดการดำเนินงานตามขั้นตอนให้เร็วที่สุดจันจิรางามนุรักษ์สวทขอนแก่นรายงาน
1: ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพุ่งสูงเกือบ 5,000 รายและเสียชีวิตมากกว่า 2,300 รายแล้วในปีนี้สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเปิดเผยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวใน DR คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,945 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,325 รายทำให้การแพร่ระบาดระลอกปัจจุบันมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ47และมากกว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาช่วงปี2561ถึง2563ซึ่งมียอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 2,299 รายด้านในแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกริบิยาซูดผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกระลอกล่าสุดนี้ถือเป็นการระบาดครั้งใหญ่เป็นอันดับ2เป็นประวัติการณ์และกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดยคาดการว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานี้จะรุนแรงกว่าการระบาดในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเมื่อปี2557ถึง2559อีกด้วยปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่อำเภอบึงสามพันอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอหนองสูงอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส60%ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอหลังสวนอำเภอพะโตจังหวัดชุมพรอำเภอกุฎบุรีจังหวัดพังงาอำเภอท่าชนะอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาและจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลเร่งประคองเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: นี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
7: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: รัฐบาลเร่งประคองเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้มุมมองเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ชะลอตัวสะท้อนความจำเป็นในการใช้เงินกู้เพื่อประคองเศรษฐกิจ
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ประกาศตัวเลขอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทยในไตรมาส2ของปี2569อยู่ที่ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากร้อยละ 2.8 ในไตรมาสแรกว่าเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับที่กระทรวงการคลังเคยคาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ดันให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงถึงร้อยละ 2.7 และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลต้องออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันไทยเผชิญปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 17,600 ล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานรัฐบาลจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศในระยะยาวอย่างไรก็ตามท่ามกลางความท้าทายยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นคือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึงร้อยละ 13.4 จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 255,000 ล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Path ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curveเช่น AI อิเล็กทรอนิกส์และพลังงานสะอาดสอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5 ตัวเลขทั้งหมดนี้สะท้อนภาพชัดเจนว่าไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่หรือ New Economy ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางเพื่อเตรียมต่อยอดสู่การฟื้นฟูโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวสำหรับทุกภาคส่วนต่อไปปฏิพลสารพรหมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสกลนครติดตามความคืบหน้าขบวนการสวมสิทธิ์ทะเบียนบ้านจดบริษัทนอมินีต่างชาติย้ำดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
10: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครเพื่อติดตามและรับฟังนโยบายการปราบปรามขบวนการนายหน้าคนไทยที่นำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของชาวบ้าน ไปแอบอ้างจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทให้กับชาวต่างชาติเบื้องต้นพบการจดทะเบียนต้องสงสัยรวมทั้งสิ้น49บริษัทแบ่งเป็นบริษัทสัญชาติจีนจำนวน35บริษัทและบริษัทสัญชาติไทยจำนวน14บริษัทในพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสกลนครอำเภอสว่างแดนดินอำเภอภูพานและอำเภอโคกศรีสุพรรณนอกจากนี้ยังพบการจดทะเบียนข้ามเขตมาจากจังหวัดชลบุรีโดยใช้ที่ตั้งในจังหวัดสกลนครจึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับพาณิชย์จังหวัดและฝ่ายปกครองทั่วประเทศเร่งตรวจสอบบ้านและสถานที่ตั้งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อป้องกันการนำสิทธิประชาชนไปใช้ทำธุรกิจผิดกฎหมายหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาขั้นสูงสุดโดยไม่มีการละเว้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดยะลาจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบจ.เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างเป็นระบบ
11: นายมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาโดยที่ประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางและรูปแบบการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมถึงกำหนดภารกิจและบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แผนมีความครอบคลุมและสามารถนำไปใช้รับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอัมรันเมหะสวทยะลารายงาน
1: ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: Focus Thailand ช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู
1: ้ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
2: สิบห้านาฬิกาเก้านาทีสวัสดีค่ะและขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่เวลาของรายการโฟกัสไทยแลนด์นะคะเราจะมาโฟกัสไทยแลนด์กันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะ15ถึง16นาฬิกาโดยประมาณนะคะไลน์หลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะได้ติดตามรับฟังรับชมพวกเรานะคะผ่านทางช่องทางดั้งเดิมของเราสื่อหลักดั้งเดิมของเรานะคะนั่นก็คือที่ FM 917 MHz นะคะรวมถึงช่องทางผ่านทางโซเชียลมีเดียแล้วก็ผ่านทางออนไลน์ผ่านทางช่องทางต่างๆที่มีบนโลกใบนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะวันจันทร์จะพบกับเรื่องใหญ่ๆนะคะในข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้นะคะซึ่งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะก็จะได้รับทราบเรื่องราวใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไปพร้อมๆกันนะคะหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางอย่างที่แจ้งเรียนเน้นย้ำคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเดี๋ยวย้ำกันอีกทีนึงนะคะว่ามีแพลตฟอร์มไหนบ้างนะคะที่เราจะออกอากาศกันนะคะนอกจากที่วิทยุ FM 97 MHz แล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับฟังรับชมพวกเราได้ผ่านทางสื่อสารในโซเชียลมีเดียนะคะที่บ้านฟ้าเพจของสถานีค่ะสถานีข่าวคุณภาพนะคะสถานีข่าวคุณภาพ QFM สถานีข่าวคุณภาพเสิร์ชหาชื่อนี้ได้เลยนะคะส่วนช่องทางบ้านแดงกับบ้านดำในชื่อแอคเคาท์เดียวกันนะคะเป็นช่องทางส่วนตัวของดิฉันเองนะคะที่ลัคนา .s นะคะลัคนา .s ค่ะ LAKANA ลัคนาแล้วก็ดอทนะคะหรือว่า s นะคะซันเอซันนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาติดตามพวกเราได้ในช่องทางอย่างที่ว่าไว้นะคะสำหรับบ้านฟ้ากับบ้านดำก็จะไลฟ์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะส่วนบ้านแดงก็รอให้จบรายการแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่อัพขึ้นไปให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับฟังรับชมกันนะคะวันนี้เรื่องใหญ่ใจความที่เราจะได้พูดคุยกันในรายการนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเน้นหนักๆนะคะก็จะเก็บสาระมาวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลกันไปนะคะก็จะมีเรื่องหลักๆใหญ่ๆอยู่ประมาณ 2-3 เรื่องนะคะส่วนเรื่องถัดๆมาประเด็นยิบยิบย่อยๆก็จะเป็นลักษณะของการรวบรวมสถานการณ์นะคะแล้วก็นำมาเรียนให้คุณฟังคุณผู้ชมได้รับฟังรับชมกันนะคะเรื่องใหญ่ๆไฮไลท์เลยวันนี้นะคะเรื่องของการขุดหาต้นต่อขุดหาพยานหลักฐานเพื่อที่จะเอาผิดกับกรณีการหัวเลือกสว.ที่ผ่านมายังคงมีการเดินหน้าเอาผิดอยู่เหมือนเดิมยืนเดินหน้าที่จะหาพยานหลักฐานกันนะคะเพื่อที่จะดำเนินการต่อบุคคลผู้เกี่ยวข้องนะคะนำโดยพรรคฝ่ายค้านก็คือพรรคประชาชนนั่นเองนะคะนอกจากนี้เรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะอาจจะเว้นวรรคเรื่องของการสอบท้องถิ่นมาสู่การเลือกตั้งท้องถิ่นภายหลังจากที่ท่านนายกอบจ.นนทบุรีถูกสังหารไปแล้วนะคะก็จะเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างใครบ้างเดี๋ยวจะได้มีการตีโจทย์บอกความกันนะคะเรื่องกรณีพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นไม่จบง่ายๆแล้วเดี๋ยวในเบรก2ของรายการดิฉันจะมาเปรียบเทียบวิเคราะห์ข้อมูลกรณีที่เกิดขึ้นสรุปรวมตั้งแต่ต้นจนถึงณขณะนี้นะคะและก็เทียบเคียงกับกรณีที่ดินนะคะของคุณยายเนื่อมเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาต้องยกหยิบยกมาเป็นกรณีตัวอย่างกันนะคะกรณีที่ดินอัลพายนอกจากนี้แล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรื่องราวอื่นๆที่จะต้องจับตากันนะคะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของทางการเมืองท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนต่างประเทศอีกรอบหนึ่งนะคะรอบนี้หลังจากที่คุณอนุทินชาญวีรกูลขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีมีการเดินทางไปต่างประเทศบ่อยอยู่เหมือนกันนะคะแต่จะเทียบเคียงกับรัฐบาลลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ได้เพราะนั่น ก็คือเรื่องของการที่ท่านเข้ามาด้วยภารกิจการก่อรัฐประหารเพราะฉะนั้นหลายๆประเทศเขาไม่ได้ยอมรับบางประเทศเขาปิดกั้นการเดินทางด้วยซ้ำไปนะคะมาเปรียบเทียบเคียงกรณีนี้ไม่ได้ถ้าจะเทียบเคียงก็คือเทียบเคียงกับสมัยคุณเศรษฐาทวีสินกับคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรแต่ว่าสองท่านนั้นก็ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศมากมายนักนะคะก็ปฏิบัติหน้าที่กันไม่นานแล้วก็ไม่ได้มีการเดินทางออกนอกประเทศมากมายเท่ากับคุณอนุทินรัฐบาลถัดมาก็คือรัฐบาลของคุณอนุทินอยู่รักษาการแค่2-3 เดือนก็เลยไม่ได้ทําอะไรมากพอขึ้นมาเป็นตัวหลักเป็นตัวจริงแล้วในระยะเวลาแค่3-4 เดือนนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมเยือนหลากหลายประเทศเพื่อที่จะสานต่อความสัมพันธ์ถ้ามองในแง่ของระดับโลกก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะมีการเยือนซึ่งกันและกันเดี๋ยวผลจากการเยือนมันก็จะส่งผลเองในอนาคตข้างหน้าก็จะมีเรื่องของการค้าการขายเข้ามาด้วยนะคะรวมถึงการลงทุนนะคะในส่วนของข่าวต่างประเทศนะคะต้องมาจับตากันที่โดนัลด์ทรัมป์ขู่ยึดช่องแคบฮอร์มุซเป็นดินแดนของสหรัฐแล้วก็ข้อตกลงความมั่นคงใหม่แต่อย่างไรก็ตามอิหร่านไม่ยอมรับข้อตกลงนี้แน่นอนนะคะสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงต้องจับตาไปที่เรื่องของการขนส่งพลังงานเน้นหนักไปที่เรื่องของน้ำมันของโลกหยุดชะงักลงนะคะถึงแม้ว่าจุดนั้นจะไม่ใช่จุดที่ขนถ่ายพลังงานหรือว่าน้ำมัน100%แต่ว่ามีอิทธิพลมหาศาลโดยเฉพาะประเทศในแถบโลกเอเชียและอาเซียนอย่างเรานะคะที่จำเป็นจะต้องได้รับน้ำมันมาจากทางตะวันออกกลางนั่นเองนะคะอเมริกาเขาไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่แต่ประเทศชาติบ้านเราในรอบๆอาเซียนและเอเชียอีกหลายประเทศได้รับผลกระทบไปเต็มๆนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของรายการด้านอื่นๆคุณฟังคุณผู้ชมนะคะดิฉันจำเป็นจะต้องเตือนเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าในช่วงนี้มีการเตือนภัยมาอีกแล้วนะคะตอนแรกคิดว่าน่าจะหยุดพักให้สัก3-4 วันและหลังจากนั้นจะเกิดฝนตกหนักๆต้องเตือนกันจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่18ก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแล้วแต่เมื่อวันศุกร์ก็ไม่ว่างเว้นฝนตกแยะนะคะดังนั้นแล้วถ้าหากว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ที่จะเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะคะตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนหรือว่าเป็นพื้นที่ที่น้ําท่วมขังได้อย่างง่ายดายจะต้องเตรียมความพร้อมระมัดระวังไว้นะคะเรื่องของหลังคุ้งหลังคาบ้านใครมีรอยแตกรอยร้าวมีหลังคารั่วอะไรแบบนี้นะคะต้องเตรียมการกันไว้อย่างแข็งขันเต็มที่แต่ยังไงก็ตามมีอีกส่วนหนึ่งนะฮะมีส่วนหนึ่งที่บางแห่งเขาบอกว่าได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่เหนือเกาะสุมาตราอินโดนีเซียที่ผ่านมายังไม่แน่ใจนะคะว่าตกลงแล้วเป็นรอยรั่วรอยร้าวที่มันเกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวที่รับแรงสั่นสะเทือนได้ใน5-6 จังหวัดภาคใต้ของเราจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้หรือว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรยังไงแน่นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนะคะ18 19 20 21 4วันด้วยกันนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาออกเป็นฉบับที่4แล้วค่ะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานค่ะเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงก็เลยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมประจำซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจจะมีน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้กรมอุตุนิยมวิทยาเขาพัฒนาเรื่องของคําที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศและก็ในการเตือนภัยเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะคะซึ่งแน่นอนมันส่งผลดีต่อพวกเราในฐานะประชาชนจะได้เตรียมการเตรียมความพร้อมกันนะคะส่วนคลื่นลมเมื่อตะกี้ลักษณะอากาศที่จะมีฝนเตือนกันตั้งแต่วันที่18ถึง21สิงหาคมสำหรับคลื่นลมทั้งทะเลดันในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงขึ้นด้วยนะคะในช่วงวันที่19 20 21สิงหาคม3วันนะคะคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรนะคะชาวเรือทั้งอันดามันแล้วก็อ่าวไทยจะต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะแล้วก็แน่นอนเรือเล็กควรที่จะออกจากฝั่งนะคะเรือเล็กที่อยู่ในอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยก็ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงถ้าหากว่าเป็นฝนฟ้าตกเนี่ยแน่นๆเลย18-21สิงหาคมเรื่องของคลื่นลมแรงๆในพื้นที่ภาคใต้19-21สิงหาคมนะคะจะต้องดูแลตัวเองแล้วก็วางแผนเรื่องของการเดินทางวางแผนเรื่องของการใช้ชีวิตใครมีพืชผลทางการเกษตรที่จะต้องเก็บเกี่ยวนะคะถ้าหากว่าใกล้จะเก็บเกี่ยวได้แล้วก็เก็บเกี่ยวไปเลยนะคะจะได้ไม่เสียหายกันปศุสัตว์ก็เตรียมพื้นที่เตรียมคอกเตรียมอะไรต่อมีอะไรเพื่อที่จะรองรับกับบรรดาสัตว์ไปด้วยนะคะส่วนพยากรณ์อากาศของวันนี้17สิงหาคมนะคะภาคเหนืออีสานตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือว่าน้ำล้นตลิ่งได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนั่นเองนะคะวันนี้ปริมาณฝนในการกินพื้นที่อยู่ที่ระดับ30-60%ของพื้นที่ค่ะจุดที่มีฝน60%ของพื้นที่นะคะก็มีที่ภาคเหนือภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจะมีฝน60%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักได้บางแห่งนะคะขณะที่ภาคที่ลดหลั่นลงมาที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนอยู่ในระดับ40%ของพื้นที่แต่ต้องวงเล็บกันที่ภาคตะวันออกเพราะว่าภาคตะวันออกนั้นมีฝนตกหนักได้บางแห่งด้วยค่ะสำหรับภาคที่มีฝน30%ของพื้นที่อย่างที่ภาคอีสานมีฝน30%ของพื้นที่ก็จริงแต่ว่าจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งนะคะมีภาคเดียวที่มีฝนกินพื้นที่น้อยกว่าภาคอื่นก็คือที่ภาคอีสาน30%ของพื้นที่แต่ว่ามีฝนตกหนักได้บางแห่งนะคะอุณหภูมิวันนี้ไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ว่าอยู่บ้านแล้วรู้สึกร้อนรุ่มรู้สึกว่ามันร้อนมากอุณหภูมิความรู้สึกเราจะบวกๆไปนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในระดับ35-37องศาเซลเซียสนะคะในทั่วประเทศวันนี้นะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑล35องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่แค่นั้นเองนะคะแต่ทำไมรู้สึกร้อนรุ่มกลุ้มใจรู้สึกว่าร้อนมากๆเลยนะคะทีนี้มาดูข่าวที่เราหยิบยกมาคุยกันในวันนี้นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเอาหยิบยกเป็นข่าวใหญ่ๆที่จะต้องมาติดตามสถานการณ์กันต่อนะคะว่าณตอนนี้เรามีเรื่องอะไรนะคะที่เราจะต้องกลับมาดูแลกันนะคะแล้วก็มีหลายๆข่าวเป็นเรื่องที่จะต้องตามกันต่อคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะหนึ่งในข่าวที่จะต้องตามกันต่อแล้วก็ที่ฉันเตรียมบทวิเคราะห์ไว้ก็คือกรณีเรื่องของการพกพาอาวุธปืนนะคะหรือว่าเรื่องการที่บางท่านอาจจะมีใบอนุญาตนะคะเรื่องของปืนอยู่นะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังคงมีข้อถกเถียงกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีเหตุรุนแรงนะคะที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรี2เหตุการณ์ใหญ่ๆเลยนะคะเหตุการณ์แรกเป็นความรุนแรงเหตุสะเทือนขวัญนะคะที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นะคะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีมีผู้เสียชีวิตไปรวมแล้วทั้งหมด9คนซึ่งรวมถึงตัวผู้ก่อเหตุที่เป็นน้องนักเรียนแล้วก็ตัวของครอบครัวนะคะของครอบครัวของผู้ก่อเหตุด้วยนะคะที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนประมาณ20คนนะคะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นและหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดซ้ำขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่ออดีตส.ส.หลายสมัยของนนทบุรีนะคะก็คือคุณฉลองเรียวแรงค่ะไปก่อเหตุทำร้ายนายกอบจ.นนทบุรีจนกระทั่งเสียชีวิตเนี่ยนะคะก็เลยทำให้เกิดผลกระทบเรื่องของการพกพาอาวุธปืนนะคะในสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะก็เลยทำให้มีปัญหาแล้วก็นำมาซึ่ง สิ่งที่ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะคะแล้วก็ตกเป็นสิ่งที่ทําให้หลายคนหยิบยกออกมาพูดหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีไม่ยินดีปรีดานะคะที่จะให้คนไทยนั้นพกปืนห้ามเรื่องของปืนกันแบบ100%นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกสรุปประเด็นในเรื่องนี้กันนะคะสองวิกฤตในสังคมไทยที่มันเกิดเหตุรุนแรงขึ้นเมื่อมาตรการรัฐชนกำแพงสิทธิและความปลอดภัยนะคะวิกฤตอาชญากรรมความเหิมเกริมในสังคมจากปัญหาอาวุธปืนในประเทศไทยกลายเป็นเรื่องร้อนระดับชาติขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากเหตุสะเทือนขวัญที่ดิฉันพูดไปเมื่อสองเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะหลังเกิดเหตุการณ์บุกยิงนายกอบจ.นนทบุรีพันตรีเอกธงชัยเย็นประเสริฐเสียชีวิตถึงในสถานที่ราชการท่านเป็นนายกอบจ.มาตั้ง5 สมัยแล้วนะคะแล้วเป็นระยะเวลา20 ปีเสร็จหลายคนบอกว่าถ้ามันไม่การันตีว่าท่านบริหารจัดการจังหวัดได้ดีไม่บริหารราชการได้เป็นอย่างดีแล้วคงไม่ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาถึง4 สา 5 สมัยแบบนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของคดีความปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปณตอนนี้นะคะหลายฝักหลายฝ่ายโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ต้องหาคนที่เป็นมือปืนก็คือคุณฉลองเรี่ยวแรงพูดอะไรก็พูดได้เพราะฝั่งตรงข้ามเขาไม่มีชีวิตรอดเขาไม่ได้อยู่เพื่อที่จะปกป้องตัวเองแล้วแต่อย่างไรก็ตามคนใกล้ชิดทั้งนักการเมืองท้องถิ่นด้วยกันที่ใกล้ชิดทั้งตัวพันตำรวจเอกธงชัยเองแล้วก็ใกล้ชิดกับคุณฉลองเรี่ยวแรงเองก็ออกมาให้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะตรงกันโดยเฉพาะข้อมูลจากทางครอบครัวจากทางลูกสาวของนายกอบจ.นนทบุรีนะคะก็ต่างคนต่างยืนยันว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่นายกเดย์หรือว่าพันตำรวจเอกธงชัยเยี่ยมประเสริฐจะไปติดหนี้ติดสินคุณฉลองยอมรับว่าเคยยืมสตุ้งสตางค์กันมาแต่ท่านก็ใช้หนี้คุณฉลองบวกๆไปแล้วด้วยซ้ําไม่ใช่แค่เงินต้น11 ล้านบาทเท่านั้นแต่ว่าให้เป็นดอกเบี้ยแล้วก็มีการช่วยเหลืออะไรต่อมีอะไรต่างๆกันนานมานะคะเรื่องเหล่านี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับความรุนแรงสะท้อนให้เห็นว่าปืนไม่ได้ถูกใช้เพียงแค่การป้องกันตัวแต่มักจะถูกใช้เป็นเครื่องมือระบายความขัดแย้งเชิงอิทธิพลระบายความขุ่นข้องหมองใจสถิติที่ผ่านมาชี้ว่าประเทศไทยของเราติดอันดับต้นๆในอาเซียนด้านการครอบครองและเหตุความรุนแรงจากอาวุธปืนเลยคุณฟังคุณผู้ชมทั้งปืนที่ถูกกฎหมายที่เปลี่ยนมือได้ง่ายปืนสวัสดิการที่หลุดรอดไปสู่ท้องตลาดและก็ปืนเถื่อนผ่านทางออนไลน์นะคะหลังจากที่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น2 เหตุการณ์ซ้อนๆที่นนทบุรีโดยเฉพาะเรื่องของทางการเมืองนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลตอบโต้ด้วยความรุนแรงด้วยมาตรการอย่าแรงห้ามพกปืนแบบ100%อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกคำสั่งและก็จุดกระแสสังคมด้วยมาตรการขั้นเด็ดขาดแช่แข็งใบอนุญาตด้วยการสั่งระงับการออกใบอนุญาตซื้อปืนหรือว่าป.3และสั่งห้ามออกใบอนุญาตพกปืนป.12เป็นระยะเวลา1 ปีรวมถึงสั่งทบทวนโครงการปืนสวัสดิการด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามฝ่ายค้านก็ไปขุดคุ้ยข้อมูลนำโดยคุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรเนี่ยนะคะก็ไปขุดคุ้ยสมัยที่ปืนเบิกบานร้านคุ้งร้านท้าผุดกันนะคะแล้วก็มีการออกใบอนุญาตพกปืนกันเยอะแยะเนี่ยอยู่ในสมัยใครเนาะคำตอบก็คือสมัยคุณพ่อของท่านนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนี่แหละค่ะที่เป็นรัฐมนตรีแล้วก็มีการอนุมัติกันในขณะนั้นจนกระทั่งมีปืนพกกันมากมายแล้วก็เลยเกิดคำถามว่าอ้าวแล้วนายกจะมาห้ามอย่างนี้ได้ยังไงใส่ซื่อบริสุทธิ์ใจหรือเปล่าเราก็ต้องแยกแยะแล้วก็ให้ความเป็นธรรมหน่อยนะคะนั่นคือผู้พ่ออันนี้คือผู้ลูกค่ะใช่ไหมคนละคนกันนะคะนายกอนุทินกับคุณพ่อก็คนละคนกันนะคะก็ควรที่จะต้องมาแยกแยะข้อมูลนะคะต่อให้นำเรื่องเก่าออกมาเนี่ยนะคะแต่ก็ต้องดูว่ามันคนละสมัยมันคนละยุคและคนละเหตุการณ์ด้วยนะคะจะเอามาเทียบระหว่างคุณอนุทินกับคุณชวรัตน์ชาญวีรกูลซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านนี้ในขณะนั้นก็น่าจะไม่ให้ความเป็นธรรมต่อนายกรัฐมนตรีเท่าไหร่นักนะคะอย่างไรก็ตาม เรื่องนี้สิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงนะคะโดยเฉพาะกับกรณีดราม่าที่เกิดขึ้นการสั่งระงับการออกใบอนุญาตปืนเป็นเวลา1 ปีทบทวนโครงการปืนสวัสดิการหรือแม้แต่กระทั่งการยิงโจรที่ขึ้นบ้านนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะมีนโยบายเรื่องของการไม่ให้ห้ามพกปืนออกนอกบ้านด้วยก็มีคำถามมาว่าอ้าวแล้วนักกีฬายิงปืนล่ะคนที่เขาจําเป็นจะต้องใช้ตํารวจทหารคนที่อยู่ในเครื่องแบบล่ะก็คือมันก็ต้องถอดนู่นถอดนี่แล้วค่อยไปประกอบเอาเนี่ยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ําชัดว่าห้ามพกปืนออกนอกบ้าน100%ฝ่าฝืนจับเข้าห้องขังอย่างเดียวแล้วก็คัดค้านการประกันตัวทันทีเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปตรวจราชการก็เจอเจ้าหน้าที่ไปตรวจเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ยังมีการระงับปืนเถื่อนเตรียมแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนเปิดช่องให้ผู้ที่ครอบครองปืนเถื่อนนำมาส่งมอบคืนรัฐโดยได้รับการยกเว้นโทษด้วยข้อถกเถียงเรื่องยิงโจรในบ้านนายกอนุทินย้ำชัดๆเลยว่าปืนมีไว้โชว์ยิงโจรขึ้นบ้านก็มีความผิดกฎหมายไม่ได้คุ้มครองตรงนั้นแต่ก็มีเสียงเรียกออกมาว่าเฮ้ยกฎหมายมันคุ้มครองนะที่ผ่านมานะคะตำรวจก็เคยดำเนินคดีหรือว่าสั่งไม่ดำเนินคดีศาลผู้พิพากษาก็เคยสั่งยุติคดีก็เคยสั่งไม่ฟ้องมาแล้วเหล่านี้ด้วยนะคะกระทั่งเกิดดราม่ากฎหมายยิงโจรขึ้นบ้านและการป้องกันตัวจะอย่างไรกันนะคะข้อความทั้งหมดทั้งมวลเรื่องของการยิงโจรในบ้านก็จะถูกเอาผิดด้วยจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนําไปสู่ข้อถกเถียงในหมู่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอย่างกว้างขวางค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันตัวโดยชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68นะคะเจ้าบ้านยิงผู้บุกรุกได้โดยไม่มีความผิดหากเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและเป็นการกระทําที่พอสมเหตุสมควรแก่เหตุนะคะอย่างเช่นโจรมีอาวุธและกำลังจะเข้าทำร้ายซึ่งดิฉันก็ได้ฟังคำชี้แจงนะคะจากทางตำรวจบอกว่ามันทำได้ก็จริงนะคะแต่ว่ามันต้องสมเหตุสมผลอย่างเช่นที่บอกว่าอาจจะยิงโจรไปแค่นัดเดียวพอโจรหยุดเราก็เลิกไม่ใช่ไปกระหน่ำยิงปังปังปังปังต้องการและมีเจตนาอันนั้นถือว่าเป็นเจตนาที่จะฆ่าให้ตายนะคะอันนั้นก็อาจจะเกินความสมเหตุสมผลไปตัวต่อมาก็คือเรื่องของการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุนะคะตามมาตรา69ค่ะหากยิงไล่หลังขณะโจรวิ่งหนีไปแล้วหรือว่าใช้อาวุธร้ายแรงเกินจำเป็นก็ถือว่าเราในฐานะผู้หญิงมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นแต่ศาลอาจจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ได้นะคะเนื่องจากว่าเป็นความจำเป็นมุมมองของนักกฎหมายในเรื่องนี้นะคะข้อความที่ว่ายิงโจรก็ผิดเป็นการพูดในมิติที่ว่าผู้ยิงจะถูกตั้งข้อกล่าวหาและก็เข้าสู่กระบวนการสอบสวนก่อนเสมอส่วนจะเข้าข้อหายกเว้นความผิดตามมาตรา68หรือไม่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาพิสูจน์กันในชั้นศาลค่ะเสียงสะท้อนข้อเสนอแนะเรื่องของการจัดหาปืนสวัสดิการว่าอย่างไรกันบ้างฝั่งที่เห็นด้วยกับรัฐบาลนะคะสังคมส่วนใหญ่สนับสนุนการปราบปืนเถื่อนรวมถึงการตัดวงจรปืนสวัสดิการที่ในอดีตนั้นทำให้ข้าราชการเข้าถึงปืนในราคาถูกนำไปใช้หมุนเวียนโอนต่อให้แก่บุคคลภายนอกได้แต่ฝั่งสุจริตชนและผู้สะสมมองว่ายังไงมองก็มองว่ามาตรการแช่แข็งใบป.3เนี่ยแล้วก็รวมถึงป .4 มันจะกระทบเฉพาะประชาชนที่เขาปฏิบัติตามข้อกฎหมายเท่านั้นขณะที่โจรและผู้มีอิทธิพลยังคงใช้ปืนเถื่อนโดยที่ไม่เกรงกลัวนะคะหลายคนก็เลยหยิบยกออกมาบอกว่าโอ้โหนายกบอกว่ายิงโจรในบ้านเนี่ยมันก็ผิดเพราะฉะนั้นโจรยิ้มเลยเพราะว่าโจรก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฉันทําอะไรก็ได้เธอทําฉันไม่ได้เพราะถ้าเธอยิงฉันในฐานะที่ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นเจ้าของบ้านแต่เธอจะถูกเอาผิดนะคะโจรยิ้มโจรหัวเราะร่าเลยนะคะบทสรุปในเรื่องนี้การกวาดล้างอาวุธปืนจะสำเร็จได้รัฐต้องแก้ปัญหาให้มันตรงจุดนั่นก็คือการปราบปรามปืนเถื่อนผ่านทางออนไลน์การกวาดล้างเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตในโครงการปืนสวัสดิการและก็สร้างความชัดเจนในกฎหมายการป้องกันตัวเพื่อที่จะให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์นั้นไม่ตกเป็นเหยื่อทั้งจากอาชญากรรมและก็กระบวนการยุติธรรมด้วยนะคะ ดิฉันมีของแถมเรื่องของข้อกฎหมายการครอบครองอาวุธปืนที่หลายๆท่านยังไม่เข้าอกเข้าใจดีพอหนึ่งในนั้นก็คือตัวดิฉันเองนะคะก็เลยต้องไปรวบรวมข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการครอบครองการพกพาอาวุธปืนแยกประเภทตามขอบเขตและสิทธินะคะอันนี้ก็คือเป็นไปตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนพ.ศ. 2490ซึ่งมันดูโบราณโบราณเนี่ยนะคะแบ่งไว้หลักๆอย่างนี้นะคะใบป.สามใบป.สามนะคะก็คือใบอนุญาตให้ซื้อใบอนุญาตเป็นใบอนุญาตชั่วคราวนะคะมีอายุแค่6 เดือนนะคะอนุญาตให้ประชาชนสามารถซื้อปืนจากร้านหรือว่ารับโอนจากบุคคลอื่นก็ได้ค่ะต่อมาใบป.สี่ใบอนุญาตให้มีและใช้เอกสารครอบครองถาวรอนุญาตให้มีและใช้ณสถานที่ที่ระบุนะคะอย่างเช่นเคหสถานหรือบ้านแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะพกพาปืนอาวุธเหล่านี้ออกจากบ้านไปนะคะไม่สามารถที่จะพกพาได้เนาะใบป.สิบสองค่ะใบป.สิบสองนะคะก็เป็นใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวใบอนุญาตพกพาไปในเมืองหรือว่าทางสาธารณะซึ่งปกติต้องผ่านกระบวนการอนุมัติระดับผู้ราชการจังหวัดหรือว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผบ.ตร.แล้วก็ปัจจุบันรัฐบาลสั่งงดออกใบอนุญาตนี้เป็นการชั่วคราวแล้วนะคะดิฉันหยิบยกมาแค่3ปอนะคะปอ3ปอ4แล้วก็ปอ12เท่าที่จำเป็นที่พวกเราควรจะรู้โดยเฉพาะผู้ที่ถือครองอาวุธปืนอยู่สมควรที่จะรู้นะคะเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมเดี๋ยวกลับมาสู่เบรกที่2ของรายการเก็บเนื้อหาสาระข่าวอื่นๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีประเด็นเรื่องของการวิเคราะห์ส่องรอยร้าวที่ดินวัดป่าอดุลยารามปมข้อพิพาท30ปีสู่เงาสะท้อนบทเรียนคดีเอาพายกันนะคะกรณีของวัดกรณีของตายเฮียงกรณีของป้าดาตกลงแล้วมันเป็นยังไงดีเดี๋ยวจะสรุปจบจะสรุปเบ็ดเสร็จให้จบเรื่องนะขณะนี้นะคะเรื่องราวมันยังไม่จบคดียังไม่ไปถึงไหนเลยแล้วที่ดินตัวนี้เป็นของใครนะคะตั้งแต่ต้นจนถึงณเวลานี้เดี๋ยวจะมานั่งเล่านั่งวิเคราะห์ให้ฟังกันกับกรณีที่ดินวัดป่าอดุลยารามพักสักครู่ค่ะ
0: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
5: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา18:00 น.ถึง19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
4: แล้วพบกันนะครับ
6: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์18:00 น.ถึง19:00 น.กับรายการคุยข่าวอารามิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: Focus Thailand ช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู
1: ้ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
2: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกลับมาที่รายการ Focus Thailand ช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้นะคะกับลัคนาสุริยงค่ะเราพบกันออกอากาศกันในทุกๆวันจันทร์ของสัปดาห์นะคะส่วนวันพรุ่งนี้วันอังคารเป็นข่าวคราวด้านสุขภาพนะคะในสุขกายสบายใจ Wellness Thailand Wellbeing Thailand ค่ะสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand นะคะลัคนาสุริยงจะกลับมาอีกรอบหนึ่งส่วนวันพุธกับวันศุกร์ของสัปดาห์นะคะก็จะเป็นคุณจอยธนาธรอุเทนพันธ์และพี่เจี๊ยบปิยรมทรัพย์สุวรรณนะคะที่จะมาดำเนินรายการนะคะพูดคุยหลักๆคือข่าวสารในแวดวงข่าวต่างประเทศนะคะแล้วก็รวมถึงข่าวบันเทิงด้วยนะคะก็จะได้มาอัปเดตสถานการณ์ให้รับทราบกันนะคะดิฉันกลับมาอีกทีหนึ่งวันพฤหัสบดีในช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะไพ่ยิปซีกับกูรูดานีเดี๋ยวจะมีกิจกรรมนะคะของทั้งรายการนะคะแล้วก็ในช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเปิดบูธกันในงาน The Tourism Show X Thailand Health and Wellness Expo นะคะงาน The Tourism Show X Thailand Health and Wellness Expo นะคะงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมที่จะถึงนี้สัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะคะ27 28 29สิงหาคมที่ Impact Hall 7เมืองทองธานี Impact Hall 7เมืองทองธานีนะคะซึ่งที่นั่นงานเขาจะมีตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง1ทุ่มพบกับอาจารย์ดาดารินีนันทวรนุชหรือว่ากูรูดานีพร้อมทั้งหนูนาลัคนาสุริยงและก็ทีมนักพยากรณ์นะคะที่เป็นศิษย์ของอาจารย์แม่หมอดากูรูดานีและณปัจจุบันนะคะพัฒนาตัวเองขึ้นเป็นอาจารย์แล้วนะคะจะไปเปิดบูธไปนั่งที่บูธกันแล้วจะเปิดดูดวงให้แก่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่าน FC ของรายการรวมถึงผู้ที่เดินผ่านเข้าออกที่งาน The Foodism Show and Thailand Health and Wellness Expo ด้วยนะคะก็จะทำให้สร้างสีสันในบรรยากาศในงานแล้วก็ด้วยราคาที่พิเศษสุดจริงๆคุณผู้ฟังคุณผู้ชมราคาแบบนี้กับหมอดูที่ออนไซต์เนี่ยหายากมากๆเลยแม้แต่ทางออนไลน์เขาก็คิดราคาแพงกว่านี้นะคะจะได้ไปเจอกันไปเจอตัวจริงกันได้นะคะที่ฉันจะวนเวียนอยู่ที่งานที่ฮอลล์7วิ่งทั้งฮอลล์ละค่ะเดี๋ยวเวทีใหญ่เดี๋ยวเวทีเล็กเดี๋ยวไปที่บูธบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคะก็จะได้ไปเจอกันได้ยินเสียงที่ฉันแป๊ดๆแป๊นๆอยู่แถวไหนสามารถที่จะทักทายกันได้นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะก่อนที่จะไปสู่เรื่องข้อพิพาทที่ดินนะคะของวัดอดุลยารามมาดูเรื่องอื่นๆกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีอีกหลากหลายเรื่องราวนะคะที่จะสรุปอยากจะสรุปสถานการณ์ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับทราบข้อมูลข่าวสารกันนะคะโดยเฉพาะกับกรณีนี้ค่ะเรื่องของคดีหัวการเลือกตั้งสว.ซึ่งณขณะนี้ก็เกือบสว.ชุดนี้ดำรงตำแหน่งเกือบจะครบ2ปีแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมยังไม่สามารถที่จะเอาผิดจับมือใครดมได้เลยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะก็ต้องมีปฏิบัติการไปสู่เบื้องหลังไปหาข้อมูลซิว่าณตอนนี้เนี่ยเรื่องราวมันไปถึงไหนแล้วนะคะและก็รวมถึงเรื่องของการเสาะแสวงหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังคอยเคลื่อนไหวนะแล้วก็ผู้ที่เขาเข้าไปสอดแทรกอยู่ในกระบวนการต่างๆณตอนนี้มาหาจุดที่เป็นการหาข้อมูลการรวบรวมตัวผู้สมัครสว.แล้วก็มีคนไปพูดนั่นนู่นนี่กันเนี่ยนะคะก็เลยทำให้เกิดกรณีตอบโต้กันไปแล้วก็ตอบโต้กันมานะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้หลังจากที่พรรคฝ่ายค้านนำโดยพรรคประชาชนโดยคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อ ของพรรคประชาชนล่าสุดเนี่ยเปิดคลิปเสียงหลักฐานการหัวเลือกสว.ที่มีการอ้างชื่อบุคคลระดับสูงและก็ฝ่ายความมั่นคงออกมาแล้วก็บอกว่ามีการมีภาพถ่ายมีเสียงที่ไปคุยกันนะคะแล้วก็ยังมีการโอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทยของคนคนนี้ค่ะที่นำไปสู่การที่เป็นหลักฐานที่คุณพริษบอกว่ามันจะเป็นหลักฐานการเอาผิดแล้วก็เตรียมที่จะส่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแต่อย่างไรก็ตามกับกรณีที่เกิดขึ้นเนี้ยนะคะมีคำถามมากมายแล้วก็เจ้าตัวที่ถูกตั้งคำถามเนี่ยนะคะก็ออกมาชี้แจงข้อมูลต่อสื่อมวลชนแล้วด้วยนะคะแต่ทีนี้จะเชื่อใครไม่เชื่อใครก็อยู่ที่ดุลยพินิจของคุณฟังผู้ชมอยู่ที่ดุลยพินิจของประชาชนผู้ที่ถูกพาดพิงแล้วก็ถูกบอกว่าเนี่ยไปพูดในที่ประชุมของผู้สมัครสว.กันนะคะนั่นก็คือว่าที่ร้อยตรีวิทยาคำพวงซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลโคนสาใกล้ไกลนู่นละค่ะที่ถูกกล่าวหานะคะว่าเป็นผู้ที่ไปนั่งแล้วก็ไปพูดคุยไปเชื้อเชิญบรรดาผู้สมัครสว.แล้วก็มีการอ้างอิงบอกว่าข้างบนเขาสั่งมานู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าเจ้าตัวนายกวิทยาเองก็บอกว่าเอ้ยผมไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นเลยนะคะแล้วคำว่าข้างบนเขาบอกว่าหมายถึงกกต.หรือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งโดยปกติเราจะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคะหลักฐานต่างๆที่ทางคุณพริษนำมานอกจากเรื่องของภาพถ่ายแล้วยังมีหลักฐานเรื่องของการจองโรงแรม B2 รังสิตโรงแรมที่เกิดเหตุที่มีเสียงออกมาเนี่ยค่ะโรงแรม B2 รังสิตบูติกแอนด์บัดเจ็ตนะคะมีหลักฐานทั้งเรื่องของหมายเลขการจองห้องพักเรียบร้อยจำนวน5ห้องเข้าพักเมื่อวันที่25มิถุนายน2567ในช่วงก่อนวันที่เขาเลือกกันนะคะพักหนึ่งคืนค่ะก็ออกวันที่26นะคะชำระโดยว่าที่ร้อยตรีวิทยาคำพวงเป็นบัญชีจากแบงก์กรุงไทยจำนวน2จำนวนยอดอยู่ที่4,700บาทนะคะแล้วก็อันเนี้ยเป็น5ห้องพักนะคะแล้วมีอีกใบจองหนึ่งจำนวน3ห้องพักเข้าพัก25มิถุนายนออก26มิถุนายนด้วยเช่นกันนะคะอันนี้เป็นการอีกยอดหนึ่งนะคะเป็นการชำระโดยว่าที่ร้อยตรีวิทยาคำพวงโดยแบงก์กรุงไทยเช่นเดียวกันนะคะจำนวน2,820บาท2ยอดนะยอด4,700กับยอด2,820นะคะจ่ายเมื่อวันที่25มิถุนายนนะคะแล้วก็บอกว่ามีผู้เข้าพักอย่างน้อย12รายที่แจ้ง2รายบวกเพิ่มเติมจากที่แจ้ง10รายนะคะเป็นผู้สมัครสว.อย่างน้อยๆเนี่ย8คนด้วยกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางว่าที่ร้อยตรีวิทยาคำพวงเขาก็ได้ชี้แจงนะคะบอกว่ามันไม่จริงเขาไปอยู่ที่นั่นก็จริงแต่จริงๆแล้วเขาไปประชุมอีกโรงแรมหนึ่งแล้วก็แวะมาที่นี่เพราะว่ามีผู้สมัครสว.เป็นสุภาพสตรีแล้วก็มาจากอำเภอเดียวกันเนี่ยเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยนะคะแล้วก็เธอก็เลยแวะไปเยี่ยมทีนี้เขาก็เลยอาจตั้งเก้าอี้ให้แล้วก็บอกว่าอ่ะก็เลยไปพูดนู่นพูดนี่ในที่ประชุมนะคะแล้วคุณพริษเนี่ยวัดคุณพัชริตวัชรศิลป์คุณพริษวัชรศิลป์ไอติมก็ออกมาเปิดคลิปของบุคคลที่พูดอยู่ในโรงแรม B2 ในห้องประชุมวันก่อนนะคะแล้วก็เปิดคลิปเทียบเสียงกับว่าที่ร้อยตรีวิทยาด้วยนะคะซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้โอนเงินผมไม่ได้จองผมอยู่ในที่เกิดเหตุก็จริงและรูปนั้นก็เป็นรูปผมจริงๆแล้วผมก็เป็นคนที่นํารูปผมเนี่ยไปโพสต์ในบ้านฟ้านั่นแหละนะคะแต่ผมไม่ได้เป็นคนจ่ายสตังค์และผมก็ไม่ได้เป็นคนจองที่พักจองโรงแรมด้วยนะคะต่อให้มีชื่อยังไงแต่ว่าที่ร้อยตรีวิทยาคนนี้เขาก็ปฏิเสธนะคะแต่คุณพริษนะคะก็มีคำถามดังต่อไปนี้นะคะบอกว่าคำถามกับคำพูดในคลิปเสียงนะคะว่ามันแปลว่าอะไรอย่างเช่นไม่น่าเชื่อว่าสว.เราได้เยอะที่สุดนะคะชื่อเรา9คนส่งไปให้ส่วนกลางแล้วนะคะแล้วก็ยังบอกว่าสิ่งที่คุณไปแล้วไปได้คุณยังได้น้อยกว่าพวกผมอีกพวกผมมันสายยาวกว่านี้สายยาวนี่คือสายยาวอะไรนะคะต่อมา เราทำเพื่อข้างบนมันเป็นภารกิจเพื่อข้างบนเข้าใจนะฮะข้างบนนี่คือใครซึ่งว่าที่ร้อยตรีวิทยาคนนี้ค่ะเขาบอกว่าข้างบนหมายถึงกกต.นะเออมันเกี่ยวอะไรกับกกต.ล่ะอ่ะคำถามถัดมาปัญหาอะไรที่เขาทำอะไรมีเกมอย่าไปกลัวเพราะข้างบนท่านจุดๆๆไม่งั้นกกต.เขาประกาศโมฆะไปแล้วถ้าบอกว่าข้างบนคือกกต.แล้วทำไมต้องมีกกต.ซ้ำมาอีกล่ะคำเถียงคำกล่าวอ้างสู้ได้ไม่ได้ก็ว่ากันไปฟังได้ไม่ว่าไม่ได้ก็ว่ากันไปนะคะและยังบอกว่าทางผู้ใหญ่พวกสายทหารก็เข้ามาก็อยากจะได้นะอยากจะได้ตัวประธานหมายถึงประธานอะไรหมายถึงประธานวุฒิสภาก็คือประธานสว.ใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมคะนะคะอ่ะเนี่ยค่ะตามนี้ฟังได้ไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะฟังได้ไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะงั้นมาต่อกันที่อ่ะก่อนที่จะต่อดิฉันขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เข้ามาหน่อยหนึ่งนะคะคุณเทศยะ FC รายการจากญี่ปุ่นนะคะบอกว่าสวัสดีจากญี่ปุ่นครับคุณลัคนาสวัสดีนะคะขอบพระคุณนะคะช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นอากาศจะเย็นลงในตอนกลางคืนและเริ่มรู้สึกหนาวแล้วในช่วงเช้ามืดครับโอ้ดีใจจังเลยเมืองไทยร้อนประเทศไทยร้อนมากๆค่ะต่อให้เป็นช่วงหน้าหนาวเราก็คงหน้าหนาวเราอากาศหนาวเราอากาศน่าจะพอๆกับในช่วงอุณหภูมิปกติที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือช่วงนี้เมืองไทยอยู่ในช่วงหน้าฝนค่ะถ้าฝนไม่ตกร้อนถึงร้อนมากร้อนที่สุดเลยนะคะคุณเทศยะนะคะขอบพระคุณที่ยังคงทักทายกันเข้ามานะคะเดี๋ยวจะลังกับเนื้อหารายการนะคะเดี๋ยวจะเหลือช่วงเวลาไว้สัก2-3 นาทีเพื่อที่จะมาดูข่าวต่างประเทศก่อนที่จะไปดูข่าวต่างประเทศมาที่บทวิเคราะห์เชิงลึกส่องรอยร้าวที่ดินวัดป่าอดุลยารามปมข้อพิพาท30 ปีสู่เงาสะท้อนบทเรียนคดีเอาพายกันหน่อยนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตปิดไลฟ์ที่บ้านดำแล้วก็มาที่ขึ้นไลฟ์ใหม่นะคะรู้สึกว่าไลฟ์ดิฉันจะหายไปนะคะเดี๋ยวจะได้มาฟังบทวิเคราะห์ตัวนี้พร้อมๆกันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะได้มาฟังข้อมูลพร้อมๆกันนะคะจะได้มาตามฟังกันทีเดียวค่ะแป๊บหนึ่งนะคะจะได้ให้มาอยู่ในล็อตเดียวกันนะคะจะได้สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะไม่มานะคะแป๊บหนึ่งนะคะคุณฟังคุณผู้ชมดิฉันจะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะขอไปที่บ้านดำหน่อยนะอ่ะมีปัญหาอยู่น่าจะไม่ได้เดี๋ยวต้องปิดเครื่องสักครู่นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอ่ะถ้าอย่างนั้นที่ FM 97 MHz แล้วก็บ้านฟ้ามาฟังบทวิเคราะห์เชิงลึกเรื่องของคดีที่ดินวัดป่าอดุลยารามกันจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปของตรงนี้นะคะจากความศรัทธาของตาเฮียงกลายมาสู่ปมพิพาท30 ปีนะคะที่ดินพิพาทวัดป่าอดุลยารามแห่งนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นใกล้ๆมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะมีจุดเริ่มต้นย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงปี2532ค่ะก็คือเมื่อ37 ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ชุมชนหนองแวงตราชูเริ่มขยายตัวตะเฮียงซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเดิมนะคะมีความประสงค์นะคะมีความประสงค์อุทิศมอบที่ดินผืนนี้ให้ใช้ประโยชน์ทางพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็ต่อมาชาวบ้านชุมชนและนายของอินทรีนะคะวยาวัจกรคนแรกของวัดพร้อมด้วยผู้ร่วมจัดตั้งวัดก็ได้ร่วมกันรวบรวมเอกสารและก็ยื่นเรื่องขอจัดตั้งวัดอย่างถูกต้องตามขั้นตอนจนกระทั่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นวัดป่าอดุลยารามกระทรวงศึกษาตั้งประกาศเป็นวัดป่าอดุลยารามอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายน2549ค่ะ ไม่ต้องสงสัยนะคะขณะนั้นยังไม่มีกระทรวงที่จะมาดูแลพระพุทธศาสนาโดยตรงนะคะก็ดูแลผ่านทางกระทรวงศึกษาธิการกันค่ะอย่างไรก็ตามปัญหาคาราคาซังเกิดจากกระบวนการโอนกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายที่ยืดเยื้อยาวนานกว่า30ปีไม่ได้มีการโอนโฉนดให้เป็นชื่อของวัดอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่แรกนี่แหละค่ะพอมันทำอะไรชักช้าแบบนี้มันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นนะคะสุดท้ายเมื่อสิ้นรุ่นของตาเฮียงทางทายาทและญาติของเจ้าของที่ดินเดิมนำโดยป้าดาก็เปิดฉากมาอ้างกรรมสิทธิ์การถือครองครอบครองที่ดินและก็เรียกร้องขอที่ดินคืนจากวัดกระทั่งบานปลายกลายเป็นเหตุการณ์นำมาซึ่งการบุกรุกแล้วก็ปิดทางเข้าออกวัดทำให้พระสงฆ์และก็พุทธศาสนิกชนไม่สามารถใช้เส้นทางตามปกติได้นะคะทางฝ่ายวัดเองว่ายังไงกับเรื่องนี้บ้างพระครูอดุล

อย่างถูกต้องมาอย่างยาวนานเพื่อที่จะรักษาศาสนสมบัติโดยมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องด้วยความเชื่อมั่นว่าที่ดินตกเป็นของวัดโดยสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ของคุณตาเหียงฝ่ายผู้สนับสนุนวัดหรือว่าอดีตไวยาวัจกรอย่างคุณชัยยงกงศรีซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญที่ช่วยทำเอกสารขอจัดตั้งวัดและคุณสุภาพรบุญพรหมมาซึ่งเป็นลูกสาวของนายของอินทรีเขาชื่อนายของนะคะชื่อของนามสกุลอินทรีนะคะจำง่ายมากจนกระทั่งคิดว่าเป็นฉายาหรืออะไรนายของอินทรีอดีตไวยากรณ์วัดคนแรกนะคะคุณชัยยงข้าราชการบำนาญที่ช่วยทำเอกสารจัดตั้งวัดกับคุณสุภาพรซึ่งเป็นลูกสาวของนายของอินทรีอดีตไวยาวัจกรคนแรกของวัดยืนยันตรงกันค่ะว่าขั้นตอนในการจัดตั้งวัดเนี่ยทำถูกต้องตามระเบียบทุกประการและในอดีตนายของเคยเข้าไปไกล่เกลี่ยกับกลุ่มทางทายาทมาแล้วครั้งหนึ่งก็ขอให้ทุกฝ่ายพิจารณาเจตจำนงของคุณตาเฮียงและระเบียบกฎหมายอย่างรอบด้านค่ะอย่างไรก็ตามฝ่ายคู่กรณีก็คือป้าดาและก็ทายาทโต้แย้งกระบวนการมอบที่ดินและการอ้างสิทธิ์ในฐานะทายาทผู้สืบสันดานของตาเฮียงโดยมองว่ากรรมสิทธิ์ทางเอกสารยังไม่สมบูรณ์จึงนำไปสู่การปิดทางเข้าออกวัดซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ออกหมายเรียกป้าดาในข้อหาบุกรุกและกระทำผิดทางกฎหมายอาญาแล้วนะคะในแง่มุมของทางกฎหมายและภาครัฐว่าอย่างไงมีการฟ้องร้องแจ้งความดำเนินคดีอาญาพนักงานสอบสวนได้เข้าควบคุมสถานการณ์และก็ดำเนินคดีกับป้าดาในข้อหาบุกรุกเพื่อที่จะเปิดทางเข้าออกวัดและคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่พระสงฆ์รวมถึงประชาชนด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะร่วมกับอาจารย์ธงทองจันทรังสุประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแถลงแนวทางเร่งรัดการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ตกเป็นของวัดป่าอดุญญารามตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเด็ดขาดแล้วก็อาจารย์ธงทองเองนะคะก็เข้าแจ้งความดำเนินคดีนะคะเพื่อที่จะเรียกร้องให้ทางตำรวจเนี่ยนะคะไปตั้งหน่วยดูแลรักษาความปลอดภัยแก่พระสงฆ์แล้วก็ผู้ที่ใช้เส้นทางตรงนั้นด้วยนะคะทีนี้ยังไม่ได้บทสรุปยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะว่าจะต้องรออีกระยะใหญ่เลยนะคะกรณีที่ดินตรงนี้ดิฉันขอย้อนรอยไปเชื่อมโยงสู่คดีที่ดินสงใหญ่เนื่อมและที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพน์กรณีของตาเฮียงป้าดาและวัดป่าอดุญญารามมีโครงสร้างปัญหาที่มันถอดแบบมาจากคดีประวัติศาสตร์ที่ดินธรณีสงอันนั้นธรณีสงนะคะแต่ที่ดินล่าสุดเนี่ยยังไม่จัดเป็นธรณีสงเพราะว่าเอกสารมันยังไม่เรียบร้อยนะคะตรงนั้นเป็นที่ธรณีสงของคุณยายเนื่อมชัชวาลพงษ์และที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพน์บทเรียนจากคดียายเนื่อมเอาพายายเนื่อมเนี่ยทำพินัยกรรมนะคะกรณีตาเฮียงไม่ได้ทําแต่ว่ายายเนื่อมเนี่ยเขาทําพินัยกรรมมอบที่ดินให้แก่วัดพฤกษโชติการามแต่หลังยายเนื่อมเสียชีวิตก็มีการโยนโอนเปลี่ยนมือที่ดินไปให้เอกชนทำสนามกอล์ฟต่อมาศาลปกครองสูงสุดและคณะกรรมการกฤษฎีกาวางบรรทัดฐานสำคัญไว้ว่าเมื่อเจ้าของที่ดินแสดงเจตนาอุทิศที่ดินให้วัดหรือทำพินัยกรรมไว้ที่ดินผืนนั้นจะต้องตกเป็นที่ธรณีสงฆ์ทันทีนับแต่ผู้ยกเสียชีวิตการโอนเปลี่ยนมือหรือว่าอ้างสิทธิ์สืบทอดโดยทายาทในภายหลังถือว่าเป็นโมฆะตามกฎหมายมาดูความเชื่อมโยงกรณีป้าดากับวัดป่าอดุญญารามกันค่ะเจตนาอุทิศของคุณตาเฮียงหากพิสูจน์ได้ว่าตาเฮียงมีเจตนาอุทิศที่ดินให้แก่การสร้างวัดและวัดได้ครอบครองใช้ประโยชน์จนได้รับการประกาศจัดตั้งโดยชอบที่ดินผืนนี้ย่อมที่จะมีสภาพเป็นที่ธรณีสงฆ์ตามเจตนารมณ์ของตาเฮียงแล้วป้าดาในฐานะทายาทจึงไม่มีสิทธิ์เรียกคืนหรือโต้แย้งกรรมสิทธิ์ได้อย่างไรก็ตามมันมีช่องโหว่ที่เรื่องของความล่าช้าในการโอนทางทะเบียนคดีนี้สะท้อนว่ารัฐปล่อยให้การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ล่าช้าจนเจ้าของเดิมก็คือตาเฮียงเสียชีวิตเปิดช่องให้ทายาทก็คือป้าดาเข้ามาอ้างสิทธิ์ในโฉนดเหมือนกับเช่นความซับซ้อนที่เคยเกิดขึ้นในคดีอัลไพน์การที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและอาจารย์ธงทองขยับเข้ามาสางปัญหานี้จะเป็นการยืนยันบรรทัดฐานว่าเจตนาการทำบุญอุทิศที่ดิน
ให้ศาสนาของบรรพบุรุษอย่างตาเฮียงจะต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายสงฆ์และไทย

0: ญาตไม่สามารถนํากลับมาเป็นทรัพย์สินส่วนตัวได้ซ้ำรอยกรณีเอาภายในอดีตนั่นเองเรื่องนี้เราจําเป็นจะต้องมาตามกันต่อนะคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเงาสะท้อนได้อย่างดีและก็มันเป็นเรื่องของความล่าช้าที่เกิดขึ้นนะคะกับงานเอกสารของราชการที่ไม่ขยับสักทีจนกระทั่งสุดท้ายแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นนะคะซึ่งมันไม่ควรที่จะเกิดปัญหาเหล่านี้เลยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะอาจับตาการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนะคะเปิดรับสมัครกัน17-21 สิงหาคมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ค่ะมีผู้สมัครที่น่าจับตามองนะคะอย่างนายเต็ดรัตสุขกำเนิดจากพรรคประชาชนและคุณณฤพลเย็นประเสริฐกลุ่มผึ้งหลวงนะคะก็ทายาทของอดีตนายกอบจ.ค่ะรวมถึงคุณรัฐภูมินนทสิริกุลปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่แทนในปัจจุบันน่ะนะคะก็อยู่ในฝากฝั่งของกลุ่มผึ้งหลวงนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะข่าวต่างประเทศจับตากันที่สถานการณ์โลกนะคะและก็ผูกโยงกับเรื่อง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับนายอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับเหตุการณ์กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดที่ช่องอ่านม้าโดยจะเตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังภัยอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
6: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
5: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
6: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
7: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
8: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
9: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
8: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
2: ในอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับเหตุการณ์กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดที่ช่องอ่านม้าโดยจะเตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังภัยอย่างใกล้ชิด
10: นายอาทิตย์บุษบานายอำเภอน้ำยืนเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ที่จ่าสิบเอกชานรงค์สังกัดร2002หรือชุดปฏิบัติการที่1หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดศูนย์ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ชายแดนเกิดอุบัติเหตุเหยียบทุ่นระเบิดได้รับบาดเจ็บขาขวาท่อนล่างขาดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณหมู่บ้านโอปากาสแนใกล้กับช่องอันม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีของวันนี้โดยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขณะนี้อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีได้ให้ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกคาดว่าเป็นทุ่นระเบิดเดิมที่ฝ่ายตรงข้ามเคยฝังไว้นอกจากนี้จะเตรียมเจ้าที่เช่นฝ่ายปกครองชุดชรบ.อาสาสมัคร เฝ้าระวังสถานการณ์และให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
2: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันสถานการณ์ชายแดนขณะนี้ยังคงอยู่ในระดับเฝ้าระวังโดยหน่วยงานในพื้นที่ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัด
11: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมพร้อมผู้แทนโฆษกหน่วยงานความมั่นคงร่วมแถลงข่าวผ่านรายการ JIC Fact Update ชัดจริงชัดเจนโดยศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC โดยสรุปและยืนยันว่าในห้วงที่ผ่านมากองทัพและหน่วยงานความมั่นคงได้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและเต็มที่ขณะเดียวกัน JIC ก็รับทราบถึงความกังวลของประชาชนจากสถานการณ์ต่างๆจึงขอยืนยันว่ากองทัพมีมาตรการต่างๆเพื่อติดตามสถานการณ์และวางแนวทางป้องกันภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภัยคุกคามที่มีแนวโน้มว่าใกล้จะเกิดขึ้นหรือ imminent danger โดยประเมินผ่านความเคลื่อนไหวต่างๆเช่นการเคลื่อนย้ายกำลังที่ผิดปกติการเพิ่มกำลังและอาวุธยุทโธปกรณ์การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางทหารการทูตและพฤติกรรมทางการเมืองการเคลื่อนไหวของประชาชนในพื้นที่และพฤติกรรมผิดปกติอื่นๆผ่านการสืบหาข่าวกรองและสงครามข้อมูลข่าวสารซึ่งในขณะนี้ประเมินว่าสถานการณ์ภัยคุกคามยังอยู่ในระดับที่1ถึง2เท่านั้นหรือระดับที่ต้องติดตามและเฝ้าระวังด้วยความกังวลปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: อธิบดีกรมชลประทานยืนยันเขื่อนทั่วประเทศมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยจากแผ่นดินไหวด้วยระบบตรวจวัดเรียลไทม์
12: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงข้อกังวลของประชาชนจากที่ในปัจจุบันพบการเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำภายในประเทศหรือไม่ว่ากรมชลประทานไม่นิ่งนอนใจต่อข้อกังวลดังกล่าวและได้มีมาตรการในการตรวจวัดตรวจสอบและติดตามผลกระทบจากแผ่นดินไหวแบบเรียลไทม์ซึ่งปัจจุบันเขื่อนทุกแห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงและไม่รับผลกระทบจากปรากฏการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าขณะนี้กรมชลประทานได้รับการสนับสนุนงบกลางจากรัฐบาลเพื่อเร่งรัดในการดำเนินการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1และอาคารประกอบจังหวัดสงขลาเพื่อรับมือฤดูฝนและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้แม้ว่าปัจจุบันการก่อสร้างโครงสร้างบางส่วนยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ยืนยันว่าสามารถรองรับการระบายน้ำได้ในปริมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเพียงพอต่อการรับมือฤดูฝนในภาคใต้ที่กำลังจะมาถึงชวนันท์มาลีรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ทาง FM 97.0 MHz นะครับและรับชมรายการสดผ่าน Facebook Live QFM Quality News Station นะครับวันนี้นะครับบ๊อบจุมพลวุฒิสุวรรณนะครับหรือบ๊อบบางกอกทูเดย์ครับเราจะเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการพูดคุยกับคนสื่อที่หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นเสียงและคุ้นชื่อเป็นอย่างดีครับโดยเฉพาะคนที่ติดตามทางด้านวงการข่าวบันเทิงในยุคหนึ่งนะครับจากเรียกว่าเด็กสาวเชียงใหม่ที่เลือกเรียนสื่อสารมวลชนนะสู่การเดินทางเข้ามาทำงานในเมืองหลวงครับผ่านทั้งงานวิทยุโทรทัศน์ข่าวบันเทิงงานบริหารองค์กรวิชาชีพและวันนี้นะครับก้าวมาสู่บทบาทสำคัญในงานสื่อสารองค์กรครับตลอด5วันนี้นะครับเราจะค่อยๆเปิดเรื่องราวทั้งชีวิตการเรียนการทำงานความสำเร็จความเปลี่ยนแปลงและบทเรียนที่หาได้จากตำรานะครับของผู้หญิงที่ชื่อว่าคุณน้อยสัตตกมลวรกุลตอนนี้อยู่ในรายการกันแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณบ๊อบสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะคุณผู้ชมด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ขออนุญาตเรียกพี่น้อยแล้วกันนะครับซึ่งถือ
2: ไ
1: ว
2: ด
1: ่าเ
2: ้
1: ป็น
2: เล
1: รุ
2: ย
1: ่น
2: ค
1: พ
2: ่ะ
1: ี่ทางด้านสื่อสารมวลชนนะพี่น้อยต้อง
2: ค
1: บ
2: ่
1: อ
2: ะ
1: กว่าพี่น้อยเราบอกว่าสมัยที่บ๊อบเรียนรามนะบ๊อบเรียนนะตอนนั้นเป็นคณะมนุษยศาสตร์เนาะทางด้านสื่อ
2: ค
1: สา
2: ่
1: ระ มวลชนเนี่ยบ๊อบได้
2: ค่
1: มี
2: ะ
1: โอกาสไปเยี่ยมชมรายการที่ช่อง7แล้ววันนั้นน่ะเป็นวันที่พี่น้อยเนี่ยอ่านข่าวผู้เยาว์พอดีเลย
2: ค่ะ
1: แล้วก็พี่น้อยก็ได้
2: ข่าวผ
1: ใ
2: ู
1: ห
2: ้
1: ้
2: เย
1: ก
2: า
1: ั
2: ว
1: น
2: ์เนาะไม่ใช่ภาคผู้เยาว์
1: แล้วบ๊อบแล้วก็พี่น้อยก็มีโอกาสได้ต้อนรับคณะพวกเราด้วยแล้วก็บ๊อบ
2: อ
1: ก
2: ๋
1: ็
2: อ
1: ได้มีโอกาสไป
2: จริง
1: น
2: เ
1: ั
2: ห
1: ่
2: ร
1: ง
2: อ
1: นั่งโต๊ะที่พี่น้อยอ่านข่าวผู้เยาว์ด้วยตรงนั้นแหละทุกวัน
2: อุ
1: น
2: ้
1: ี
2: ย
1: ้
2: เราย
1: ั
2: เจ
1: ง
2: อกัน
1: ภ
2: ข
1: าพ
2: นาด
1: นี้
2: นั้
1: ย
2: น
1: ัง
2: เล
1: ม
2: ย
1: ี
2: เหร
1: ออยู่ใช่นี
2: เ
1: ่
2: รา
1: แหละ
2: เจ
1: ผ
2: อ
1: ม
2: กั
1: ว
2: น
1: ่า
2: ต
1: เป
2: อ
1: ็
2: น
1: น
2: นั้นเลยเหรอ
1: ที่บ๊อบได้เจอพี่เป็นครั้งแรกเลยครับแล้
2: คว
1: ใ
2: ่
1: น
2: ะ
1: เวลาผ่านแล้
2: คว
1: ใ
2: ่
1: น
2: ะ
1: เวล
2: ค
1: า
2: ่ะ
1: ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเราเรียกว่ามันยิ่งกว่าแบบโอ้โหเราเรียกว่าอะไรจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยป
2: แล
1: ร
2: ้
1: ะ
2: วเ
1: ท
2: ร
1: ั
2: า
1: บ
2: ก็
1: ใจ
2: มาเจ
1: ม
2: อ
1: าก
2: กันในวงการเนอะเอ
1: ใช
2: อ
1: ่ทุกวันนี้ก็ยังประทับใจพี่น้อยก็เรียกว่าพี่น้อยนี่เป็นคนที่ไม่ทิ้งพี่น้องสื่อไว้ข้างหลังเลยนะแม้แต่ตัวเองไปทําอยู่กับศูนย์การค้าใหญ่อย่าง MBK เนี่ยพี่น้อยก็ยังจัดงานตลาดนัดนักข่าวนะทุกสายนะฮะ
2: ค่
1: ใ
2: ะ
1: ห้พื้นที่ขายด้วยอ่ะแต่นี้เราขอเริ่มอันนั้นก่อนเลยพี่น้อยเริ่ม
2: ค
1: ก่อ
2: ่
1: น
2: ะ
1: เลยว่าเริ่มต้นเนี่ยพี่น้อยเป็นคนเชียงใหม่เลยใช่ไหมฮะ
2: พี่เป็นคนลำปาง
1: อ
2: ค
1: ๋อ
2: ่ะ
1: ลำป
2: เ
1: า
2: ป็น
1: ง
2: คนลำปางใช่แล้วก็เรียนที่ลำปางตลอดตั้งแต่อนุบาลยันมัธยม
1: อ
2: ต่
1: ๋
2: อตอนปลายแล้วก็เอ็นทานเข้าไปที่มอชอได้
1: อ
2: ค่ะ
1: แล้ว
2: ค่ะ
1: คนก็เลยมองว่าเป็นสาวเชียงใหม่
2: ใช่ก็
1: อ๋
2: อย
1: อ
2: ู่
1: แ
2: ม
1: ต่
2: อ
1: เ
2: ช
1: มือง
2: อ
1: รถม้า
2: อืมใช่ก็คือเป็นสาวรถม้าแล้วก็ไปอยู่ไปเรียนมอชอจนจบแล้วก็มาทำงานที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม
1: อ๋อ
2: ประมาณนี้อืมออ ื
1: ื
2: ม
1: มอืม
2: ค่ะ
1: แล
2: ค
1: ้
2: ่
1: ว
2: ะ
1: พูดถึงว่าถ้าย้อนไปก่อนเข้าวงการเนี่ยน้อยสัตตกมลวรกุลในวัยเด็กเป็นคนแบบไหนอะ
2: เป็นลูกคนเล็กของที่บ้านแล้วก็ห่างกับพี่สาวเนี่ยประมาณคือคนโตเนี่ยห่างกับพี่17 ปีพี่มีพี่สาว2พี่ชาย1เนาะพี่สาวห่างกับพี่17 ปีพี่ชาย15 ปีแล้วพี่สาวอีกคนเนี่ย13 ปีห่างกันแบบลูกหลงอ่ะค่ะก็อยู่ที่บ้านกับพ่อกับแม่คนแบบตลอดเพราะว่าพี่ๆเนี่ยมาเรียนกรุงเทพมาเรียนที่เตรียมอุดมมาเรียนที่จุฬากันหมดเลยด้วยความที่แบบว่าเราก็อยู่ลำปางแล้วก็อยู่กับพ่อติดอยู่กับพ่อกับแม่เป็นเหมือนลูกหลงลูกคนสุดท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็เรียนลำปางตลอดในช่วงเรียนก็พ่อก็ให้อิสระไม่ได้ต้องบังคับว่าต้องเรียนอะไรยังไงเนี่ยเราก็ชอบสายศิลป์เราไม่ชอบตัวเลขเนาะแล้วก็เรียนศิลป์ภาษาที่โรงเรียนลำปางกัลยาณีนะคะแล้วก็
1: โอ้ยโรงเรียนน
2: ก
1: ี้
2: ็
1: ผลิต
2: อื
1: ค
2: ม
1: นเก่งๆดังๆเยอะเลยนะทางหัวหูเหนือเนี่ย
2: ตอนนั้นก็เอนทรานได้ติดมอชอได้เยอะเพราะมันจะมีเอนทรานสองแบบคือเอนทรานที่เป็นโควต้าภาคเหนือกับเอนทรานที่เป็นกทม
1: อ
2: ร
1: ื
2: วม
1: ม
2: เขาเรียกว่ารวมทั้งประเทศเนาะค่ะค่ะ
1: อืม
2: ห่าห่าก็เลยมีการพี่ก็เอนทรานติดตั้งแต่ครั้งแรกที่เอนทรานก็เลยตั้งใจที่คณะ คณะก็คือตอนนั้นยังไม่ได้เป็นคณะตอนนั้นเป็นภาควิชาอยู่ก็คือภาควิชาการสื่อสารมวลชนคณะมนุษยศาสตร์มหาลัยเชียงใหม่
1: อืม
2: ก็ติวเรียนพิเศษด้วยเรียนทุกอย่างเลยอะเรียนพิเศษเรียนอังกฤษเรียนฝรั่งเศสเพื่อติวเข้ามหาลัยก็แล้วก็เรียนในโรงเรียนด้วยนะก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามที่วางแผนไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้เราได้ติดที่ไอ้ภาคว
1: อ
2: ิ
1: ื
2: ชาม การสื่อสารม
1: อ
2: วล
1: ื
2: ช
1: ม
2: นเอกโทรทัศน์ที่ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอื
1: ตอ
2: ม
1: นเป็นเด็กนี่เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งแหละจะได้ทำงานอยู่หน้ากล้องแล้วก็หน้าจอโทรทัศน์นะ
2: อืมโดยนิสัยเป็นคนที่ชอบกล้าแสดงออกตั้งแต่เด็กๆเอาเป็นว่าแบบก็คือมีพวกระบำรำเต้นอะไรก็จะตั้งแต่เด็กก็จะเต้นตั้งแต่อนุบาลยันแบบว่าตอนนี้จบแล้วทำงานแล้วก็ยังมามีลงมีรำด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าเราตอนนั้นเราตั้งใจว่าเราอยากจะเป็นแบบเราอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสอะไรอย่างเงี้ยตอน
1: อืม
2: เด็กๆนะอยากเป
1: อ
2: ็น
1: ื
2: แอ
1: ม
2: ร์โฮสเตสแต่เตี้ยค่ะเตี้ยไม่ถึง160
1: อืม
2: ก็เลยไม่ได้ไม่ไม่ก็เลยก็เลยไม่ได้เรียนก็คือต
1: อ
2: ั้
1: ื
2: งใ
1: ม
2: จว่าอยากเป็นตรงนั้นแล้วก็มาดูตอนช่วงม.ปลายก็มีความฝันรู้สึกว่าตอนนั้นเหมือนกับมีบริษัทแปซิฟิกคอมมูนิเคชันมีข่าวมีอะไรให้เราดูมีช่
1: อ
2: อง
1: ื
2: ต่
1: ม
2: างๆก็มีผู้ประกาศข่าวเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากไปเป็นนักข่าวไม่ได้
1: อื
2: คิด
1: ม
2: ว่าอยากเป็นผู้ประกาศข่าวอยากไปเป็นนักข่าวรายงานข่าวที่สถานที่จริงอะไรอย่างเงี้ยท
1: อ
2: ี่
1: ื
2: เขามีก
1: ม
2: ารรายงานกันอะไรเงี้ยอยากไป
1: อ
2: ท
1: ื
2: ําอย่างน
1: ม
2: ั้น
1: อ
2: ก็
1: ื
2: เล
1: ม
2: ยเลือกเรียนสื่อสารมวลชน
1: อืม
2: แล้วก็ได้ติดที่นั่นจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยตั้งใจเรียนนะคะค่ะ
1: ทำไมเลือกเรียนที่มอชอล่ะครับหรือว่าม
2: ก
1: ัน
2: ็
1: ใกล้ใกล้บ้าน
2: อันดับแรกเลยก็คือส่วนใหญ่ถ้าเป็นเด็กในแต่ละจังหวัดของแต่ละภาคเนี่ยก็จะมีโควต้าของแต่ละที่ที่ต้องเอนทรานซ์เรียนอย่างเช่นที่ภาคใต้ก็จะมีมหาดมสงขลามออที่10จังหวัดในภาคใต้ก็จะมาเอนทรานซ์ที่นี่อะไรเงี้ย
1: อื
2: แล้วพอ
1: ม
2: วันนั้นน่ะก็คือจริงๆมันก็มีสองจิตสองใจเนาะก็คือถ้าเอนทรานซ์ติดเลยจริงๆพี่สอบเทียบตั้งแต่ม.4ม.5
1: โอ้
2: สอบเทียบแต่ว่าเราไม่ผ่านอยู่วิชาเดียวซึ่งเจ็บใจณตอนนี้อ่ะก็คือถ้าเราตั้งใจนิดเดียวอ่ะเราคงได้เอนทานก่อนเพื่อนแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทําให้มันจบคือสุขศึกษาไม่ผ่านแต่ทุกอย่างภาษาอังกฤษอะไรเลขผ่านหมดทุกการศึกษาไม่ผ่านทําให้เราต้องเรียนม.6ต่อก็เลยได้เอนทานไปกับเพื่อนๆแล้วก็คือโดยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเอนทานที่ไหนแล้วมันรู้สึกว่าเราพอเราสอบติดเราก็ไม่อยากจะเหนื่อยรอบสองคือสละเอนทานเป็นเอนทานใหม่คือถ้าเอนทานใหม่ก็ต้องมาเอนรวมทั้งประเทศใช่ไหมแล้วตอนนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วที่บ้านเนี่ยอย่างคุณพ่อหรือพี่สาวพี่ชายเนี่ยก็จะเรียนจุฬากันหมดเลยคุณพ่อแบบวิศวะจุฬาพี่สาวคนโตเภสัชพี่ชายรัฐศาสตร์พี่สาวคนครุศาสตร์แต่พี่อ่ะพอเอนทานติดเชียงใหม่ก็รู้สึกว่าเราติดบ้านเราไม่อยากไปไหนไกลบ้านเราอยากอยู่ใกล้ๆบ้านรู้สึกอุ่นใจอะไรเงี้ยแล้วก็ได้กลับมาบ้านไปเยี่ยมบ้านด้วยก็เลยทำให้รู้สึกว่าการเรียนมอชอก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็เพื่อนก็มาเรียนเยอะแยะที่มาติดมาด้วยกันก็เรียนกันเยอะแยะก็เลยตัดสินใจอยู่มอชอต่อ
1: ครับผม
2: แต่ก็มีบางคนที่ติดแล้วเนี่ยแล้วก็ตัดสินใจเอนทานใหม่เพื่อมาเรียนกรุงเทพก็มีนะคะก็เขาก็ติดจุฬากันอะไรเงี้ยแต่เราอ่ะไม่ได้ตัดสินใจเราตัดสินใจว่าเรียนเลยแล้วกันก็เลยเรียนที่มอชอเลยแล้วกันอะไรเงี้ยค่
1: ค
2: ะ
1: รับผม
2: อืม
1: พี่น
2: ค
1: ้อย
2: ่ะ
1: อยากทราบว่าสมัยก่อนที่เป็นนักศึกษาสื่อสารมวลชนนะคร
2: ค
1: ับ
2: ่ะ
1: ต่างจากนักศึกษาสื่อสารมวลชนยุคนี้มากไหมครับ
2: พี่รู้สึกว่าความเป็นเด็กกําลังจะโตเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่ามันมีความท้าทายหลายอย่างเนาะเรื่องกฎระเบียบเนี่ยอย่างเช่นเด็กปัจจุบันกับเด็กสมัยก่อนเนี่ยกฎระเบียบจริงๆเขาก็มีไว้ให้หมดนะว่าต้องไม่ทําอะไรต้องทําอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความเป็นเพื่อนเป็นคนกลุ่มมากเนี่ยก็จะมีฝ่ากฎระเบียบบ้างก็น่าจะเหมือนเด็กสมัยนี้แต่ว่าเราอะเราไม่ได้เราก็ทั้งเรียนทั้งเล่นทั้งเที่ยวทั้งทํากิจกรรมคือทุกอย่างครบเซตเหมือนกันนะแล้วพี่ก็จบ3 ปีครึ่งก็คือทําให้ตัวเองเรียนแบบเก็บหน่วยกิตเยอะๆจนตัวเองจบ3 ปีครึ่งแต่ไม่ได้เกียรตินิยมนะคือว่าจบมาเพื่อจะไปทํางานเร็วกว่าเพื่อนไปเทอมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอืม
1: ครับผมเป็นเ
2: ก
1: ด
2: ็
1: ็ก
2: จ
1: เ
2: บ
1: รี
2: ส
1: ย
2: าน มปีครึ่งก็คือทั้งเรียนทั้งทํากิจกรรมทั้งเที่ยวแล้วก็เมื่อก่อนเขาจะมีชุดมหาลัยให้ใส่ชุดนักศึกษาก็ใส่นะแต่ว่าอาจจะแบบมีแหกกฎบ้างอย่างเช่นห้ามใส่กระโปรงแบบนี้ก็ใส่หรือว่าห้ามใส่กางเกงหรือว่าเขามีให้ชุดเรียนไปเรียนกันแต่ว่าเราก็ใส่ชุดเหมือนกับเวลาแต่ละคนเขาจะมีแต่ละคณะหรือแต่ละกลุ่มเขาจะมีเสื้อที่เป็นเสื้อช็อปอ่ะเหมือนเสื้อประจําทีมอ่ะเราก็จะใส่เสื้อประจําทีมไปเรียนแต่ว่าเราก็ใส่ชุดนักศึกษาไปซึ่งตอนที่ออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็มาบอกน้องๆเคยไปเป็นอาจารย์ฝึกสอนเนาะก็บอกว่าทุกคนอยากให้ใส่ชุดนักศึกษาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณอ่ะ มีโอกาสเรียนเราใส่ชุดนักศึกษาได้แค่4 ปีแล้
1: อ
2: ว
1: ื
2: ช
1: ม
2: ุดสวยๆชุดหรูๆชุดเปรี้ยวๆชุดสั้นไปสั้นมาเก๋ๆเนี่ยคุณมีโอกาสใส่หลังจากคุณจบมาอีกแบบโอ้โหจนถึงคุณแก่ตายอ่ะคุณมีสิทธิ์ใส่แต่ว่าชุดนักศึกษาที่มันอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่กับเราแค่4 ปีเท่านั้นเพราะนั้นใส่ชุดนักศึกษาเถอะไปไหนใครก็เอ็นดูไปไหนใครก็
1: อืม
2: จะเมตตาไปไหนใครก็จะช่วยเหลื
1: ออ ือ
2: ะไ
1: ม
2: รอย่างเงี้ยก็บอกไปเพราะว่าเราผ่านชีวิตตรงนั้นมาแล้วรู้สึกว่าเรากลับไปเป็นนักศึกษาไม่ได้แล้วไงพ
1: ออ ื
2: กลับไปเป็นนัก
1: ม
2: ศึกษาไ
1: อ
2: ม่
1: ื
2: ได้
1: ม
2: สิ่งที่เรารู้สึกว่าโหยหาคือฉันอยากใส่ชุดนักศึกษาจังเลยอะไรเงี้ยเป็น
1: อ
2: ต
1: ื
2: ้น
1: มก็
2: ค
1: ถ
2: ่ะ
1: ืออีกอย่างก็เป็นการให้เกียรติสถาบันด้วยเนาะ
2: จริงค่ะจริงค่ะเพราะว่าเวล
1: เ
2: า
1: อ
2: เรา
1: อ
2: ไปไหนแล้วว่าเราไปอย่างเ
1: เ
2: ร
1: อ
2: าไป
1: อ
2: ฝึกงานแล้วใส่ชุดนักศึกษาก็คือเด็กเด็กแล้ว
1: ใช
2: เขาก็รู้ว่าเรามาจากไหนอะไร
1: ใช
2: อย
1: ่
2: ่างนี้
1: แล้ว
2: ค
1: ก
2: ่
1: ็
2: ะ
1: รุ่นพี่ที่ในที่ทำงานก็จะเมตตาเอ็นดูเป็นพิเศษ
2: จร
1: น
2: ิ
1: ะ
2: งจริงจริง
1: อืม
2: แต่เดี๋ยวนี้เหมือนกับว่าเรื่องการแต่งกายพอมันมีเรื่องของค่านิยมว่านักเรียนใส่แต่งผมยาวได้อะไรได้อะไรเงี้ย
1: ครับผมมีอาจารย์หรือรุ่นพี่หรือบุคคลต้นแบบคนไหนที่มีอิทธิพลต่อเส้นทางชีวิตนักสื่อสารมวลชนมากเป็นพิเศษครับ
2: ก็คงจะเป็นตอนนั้นชอบชอบทีมของดร.สมเกียรติทีมแ
1: ม
2: ปซิ
1: า
2: ฟ
1: ก
2: ิกอ
1: ว
2: ่
1: ่
2: ะ
1: าอันนี้บ๊อบนึกในใจแล้วตั้งแต่พี่น้อยพูดแต่แปซิฟิกครั้งแรกแล้วเพราะว่าดร.สมเกียรตินี่คือเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนเลยนะครับ
2: ใช่เพราะว่าเขามีทีมผู้ประกาศข่าวที่เก่งกันทุกคนแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็มีหลายคนในดวงใจตอนนั้นเราก็มีพี่ติ๋วสรรสนีซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวช่องเจ็ดมาตั้ง
1: ค
2: น
1: รั
2: า
1: บ
2: นละแล้วก็มีพี่คิมดร.สมเกียรติมีใครนะมีดร.
1: คุณนดาวันวงศ์ศรีวงศ์เนาะ
2: ก็คือนี่คนเหนือแล้วสุดท้ายก็
1: อ
2: ไป
1: ร
2: เ
1: ุ
2: ป็
1: ณ
2: น
1: โรจ
2: ก
1: น์
2: าร
1: เ
2: เ
1: ล
2: ม
1: ี่
2: ื
1: ยม
2: อง
1: ท
2: อ
1: อง
2: รุณโร
1: ด้
2: จ
1: ว
2: น
1: ย
2: ์
1: ใ
2: เ
1: ช
2: ลี่
1: ่
2: ย
1: ไ
2: ม
1: หม
2: ทองอะไรเงี้ยแล้วก็มีพี่อุชอบประการที่เป็นรุ่นพี่มช.เองเลยชอบประการวิริยานนท์พี่อุที่พี่เป็นผู้ประกาศข่าวดร.สมเกียรติตอนนั้นอ่ะก็เป็นผู้ประกาศข่าวของดร.สมเกียรติเป็นนักข่าวด้วยก็เป็นแรงบันดาลใจเพราะพี่อุห่างกับพี่เนี่ย2 ปี
1: อือ
2: ่าม พอเราเรียนปี 4พี่ก็ปี 3พี่อุก็มาทํางานละอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแรงบันดาลใจว่าแกเข้าสู่วงการบันเทิงได้แบบเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยแกท
1: อืม
2: ำไปประกวดคอนเสิร์ตคอนเทสต์แล้วก็มามีนักเป็นนักร้องเก่งด้วยแล้วเป็นตอนที่พี่อู๋เรียนเขาก็เป็นไอดอลในการเล่นเล่นละครเวทีแล้วก็ตามรอยแกนะเพราะเราก็แบบตอนเรียนเราก็มีทั้งแบบทํากิจกรรมอย่างที่บอกน้องบ๊อบไปใช่ไหมว่าแบบก็ทําทั้งเรียนทั้งทํากิจกรรมชมรมการแสดงชมรมอะไรเนี่ยพื้นบ้านล้านนาก็เกี่ยวกับเรื่องรามการแสดงเกี่ยวเรื่องการแสดงละครชมรมปาฐกถาโต้วาทีก็เป็นเหมือนกับเป็นพิธีกรของ
1: อ
2: ช
1: ื
2: ม
1: ม
2: รมอะไรเว
1: อ
2: ลา
1: ื
2: จ
1: ม
2: ัดปาฐกถาเราจะเป็นพิธีกรตั้งแต่ตอนนั้นอยู่ละนะค
1: อ
2: ะ
1: ืม
2: แล้วก็อย่างเงี้ยก็คือจะมีความพัวพันกับสิ่งที่เราทํากิจกรรมแล้วมันก็เสริมให้รู้สึกว่าพอเราได้ทําอะไรที่มหาลัยแล้วก็เราได้ออกได้แสดงออกแล้วมันดีแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไปถูกทางแล้วก็มาด้านนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยพุชให้เราเนี่ยได้เข้ามาทํางานจริงๆอ่ะวันที่จบ3 ปีครึ่งเนี่ยก็มาสมัครงานเลย
1: อื
2: ไม่ท
1: ม
2: ันยังไม่ทันจะเก็บของก็มากรุงเทพมากับเพื่อนเพราะว่าตอนนั้นเหมือนกับมีพี่ที่ช่องเจ็ดอะมีพี่ที่เป็นรุ่นพี่อยู่แล้วที่มหาลัยอะที่คณะเนี่ยก็มีพี่อยู่ที่นี่ประมาณ2 ถึง 3 คนจําได้ว่าชื่อพี่เดซี่กับพี่ก้อยนะพี่ก้อยกับพี่เดซี่เขาก็บอกเฮ้ยตอนนี้ช่องเจ็ดขาดคนมาสมัครไม่ล่ะอะไรอย่างเงี้ยฮะพอเสร็จพี่สอบเสร็จอาทิตย์หนึ่งพี่ก็มาสมัครงานท
1: อ
2: ี่
1: ื
2: ช
1: ม
2: ่องเจ็ดเลย
1: สมั
2: แ
1: ค
2: ล
1: ร
2: ้
1: ง
2: ว
1: าน
2: ก็
1: ตำ
2: ป
1: แ
2: ร
1: ห
2: าน ก
1: ่ง
2: ฏ
1: ไหน
2: ว่า
1: ครับ
2: ตอนนั้นเขารับไม่ใช่ฝ่ายข่าวด้วยเขารับฝ่ายรายการเจ้าหน้าที่ผลิตรายการมาเป็นรุ่นน้องให้พี่ก้อยกับพี่เดซี่อะไรเงี้ยปรากฏว่าให้สัมไปสัมภาษณ์กับคุณแดงคุณแดงก็เห็นแฟ้มคือตอนไปสัมภาษณ์เนี่ยเราก็ไม่ได้ไปมือเปล่าเราเตรียมเอาผลงานที่เราเคยทําอย่างเช่นผลิตรายการทีวีที่เพราะว่าตอนนั้นเรียนโทรทัศน์ใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะเป็นคนให้ผลิตรายการในสตูดิโอหรือไปถ่ายทำสาร
1: อื
2: ค
1: ม
2: ดีจําได้ว่าอาจารย์สองท่านที่เป็นแรงผลักดันก็คืออาจารย์อนกกับอาจารย์ดําเนินตอนนั้นอาจารย์ดําเนินนี่พี่ช่วยอาจารย์ดำเนินผลิตสารคดีข้างนอกก็ไปทํากับแกใช่ไหม
1: อืม
2: แล้วก็มีอาจารย์อนุที่ผลิตรายการในสตูดิโอแกก็สอนเรื่องการผลิตรายการสตูดิโออ
1: ื
2: เราม ก็เรียนพวกนี้มาแล้วก็เอาผลงานที่เราทํากับเพื่อนๆเนี่ยเป็นพอร์ตโฟลิโอไปแล้วก็มีพวกกิจกรรมต่างๆที่เราทําอย่างการแสดงอะไรเงี้ยแล้วก็เขียนไปเป็นแบบเหมือนประวัติเราอะเป็น
1: อื
2: เร
1: ม
2: ซูเม่อะ
1: อื
2: เข
1: ม
2: ียนไปแล้วก็คุณแดงก็ให้สัมภาษณ์มาสัมภาษณ์เราเองโดยตรงคือเราไปพบคุณแดงเลยอ่ะตอนนั้นสั่นมากคุณแดงแบบ
1: โอ้
2: โอ้ยเขาไปสั่นจริงๆเลยอ่ะแล้วเขาบอกว่าปรากฏว่าคุณแดงก็รับเราเข้าไปทํางานเลย
1: อืม
2: แล้วพอ
1: ผ
2: ร
1: ่
2: ั
1: า
2: บ
1: นด
2: ก
1: ่า
2: ็
1: นคุณ
2: เหม
1: แ
2: ื
1: ด
2: อน
1: ง
2: กับ
1: ได้นี่ถือว่าผ่านด่านอรหันต์เลยนะ
2: ก็งงเหมือนกันว่าผ่านได้ยังไงก็ดีใจอะไรอย่างเงี้ยค
1: อ
2: ่ะ
1: ื
2: ก็
1: ม
2: ดีใจมากแล้วก็เข้าไปทํางานช่องเจ็ดอีกประมาณสักน่าจะอีกสัปดาห์หรือ2 สัปดาห์ก็ได้ไปทํางานช่องเจ็ดเลยอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้พักเลยคืออ
1: ืม
2: แต่ที่แบบพอหยุดแล้วฉันจะขอเที่ยวสักหน่อยไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยไม่ได้พักเลยก็คือเริ่ม
1: ลุ
2: ว
1: ย
2: ิถ
1: เ
2: ี
1: ลย
2: ชี
1: น
2: วิ
1: ะ
2: ตการทํางานเลยใช่ค่ะ
1: พี่น้อยจำได้ไหมครับงานแรกในชีวิตนี่คืออะไรครับกับช่องเจ็ดเนี่ย
2: งานแรกในชีวิตใช่ไหมก็
1: อื
2: ค
1: ม
2: ืองานเหมือนกับกำกับเวทีอ่ะก
1: อ
2: ำก
1: ื
2: ับ
1: ม
2: เวทีรายการแล้วก็มีการแปลบท ภาษาอังกฤษของการประกวดนางงามอย่างเช่นนางงามตอนนั้นช่องเจ็ดถือลิขสิทธิ์มิสยูนิเวิร์สไงแล้วก็จะมีการนำเอาเทปเนี่ยมาออกรายการเราก็จะแปลคำพูดภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยเขียนบทเป็นภาษาไทยให้
1: อ๋อแล
2: แ
1: ้
2: ล
1: ว
2: ้ว
1: ก็
2: ก็
1: มีท่านที่มีภาคเสียงด้วยใช่ไหม
2: ก็คือให้เขาพากย์นั่นแหละเราจะ
1: อ๋
2: แปล
1: อ
2: บทนั้นแล้วก็มีเรื่องของการกำกับเวทีผลิตรายการที่อยู่ในสตูดิโอแล้วก็มีเขียนสคริปต์ประมาณนี้พี่ไม่แน่ใจว่า3อย่างนี้พี่เริ่มอะไรก่อนแต่ว่าก็คือได้ทํางานเบื้องหลังเป็นอย่างแรกเลยอะค่ะที่อยู่ช่องเจ็ดค่ะ
1: แล้วรู้สึกว่ามันยากกับเราไหมฮะ
2: มันไม่ยากหรอกแต่ว่าเราต้องเรียนรู้สิ่งที่เราเรียนในเขาเรียกว่าไหนอะในตอนมหาลัยอะมันคือทฤษฎีและปฏิบัติแบบจูเนียร์เนาะแต่พอมาถึงงานจริงเนี่ยมันยากมันต้องทําความเข้าใจมันต้องปรับตัวมันต้องปรับนิสัยต้องปรับอะไรต่อมีอะไรตลอดเวลาก็โชคดีที่พี่ที่นั่นน่ะที่ช่องเจ็ดอะตั้งแต่คุณแดงตั้งแต่คุณพี่หน่องพลากรเป็นพี่หน่องก็เป็นรองคุณแดงมีพี่ที่กำกับรายการที่เก่งๆมีพี่ต๋ำสุบัณฑิตพี่หนิงยุวดีที่คอยสั่งสอนอบรมเราพี่เจี๊ยบพี่อ้อยชโลบนอะไรเงี้ยคือรุ่นพี่แต่ละคนก็เมตตาให้เราได้มีโอกาสได้ทํางานที่แบบว่าแบบได้ช่วยกํากับเวทีซึ่งรุ่นพี่อีก2 คนที่อยู่พี่มอชอพี่แมสคอมสองคนที่อยู่นั้นก็คือพี่ก้อยกับพี่เดซี่ก็สั่งสอนช่วยเราแบบช่วยน้องอ่ะให้น้องทํางานได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องก็อาจจะแบบว่าดูแก่นแก้วนิดนึงผิดพลาดก็บ่อยนิดนึงอะไรเงี้ยเขาก็ตอคอยตักเตือนเราอะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้เราผ่านแต่ว่ากว่าจะทดลองงานแล้วผ่านเนี่ยพี่ไม่ได้เหมือนคนปกตินะคือคนปกติคนหนึ่งเขาลองทดลองงาน4 เดือนแล้วผ่านอ่ะพี่คุณแดงขอดูอีก2 เดือนเป็น6 เดือนถ้า6 เดือนนี้ผ่านคือเธออยู่ช่องเจ็ดได้ถ้าไม่ผ่านเธอก็ไปที่อื่นแล้วกันปรากฏว่าพี่ใช้เวลาฝึกงานที่เนี่ยคือมันต้องลองเขาเรียกว่าไปอยู่ที่ก็ต้องไปเด็ดทดลองงานก่อนถูกต้องไหมนั่นแหละพี่ใช้เวลาทดลองงาน6 เดือนที่ช่องเจ็ด
1: โอ้โหมีโมเมนต์ไหนไหมครับที่รู้สึกว่าเราเกือบจะถอดใจละแต่สู้มันสุดท้ายก็ส
2: ก
1: ู
2: ็
1: ้
2: นี่แหละก็ถูกประเมินว่าต้องทดลอง
1: โอง
2: า
1: ้
2: นต่อนี่แหละก็เสียใจนะแต่ว่าเราก็บอกว่าเราต้องสู้ขอดูเราก็ต้องสู้แหละแล้วพอตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับพอช่วงเวลาที่การทดลองงานกําลังเริ่มอะไรเงี้ยคุณแดงก็ดูเราด้วยว่าเราทําอะไรได้มากกว่าที่เป็นคนหลังกล้องไหมก็ให้มาเทสอ่านข่าวผู้เยาว์นั่นแหละแล้วงานแรกที่ได้อ่านเลยก็คือข่าวผู้เยาว์อ่านหน้ากล้องค
1: า
2: ่ะ
1: แต่มาก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่
2: ใช่
1: ทำให้คนในวงการเริ่มรู้จักคำว่าน้อยสตกมล
2: เป็นข่าวผู้เยาว์คนที่สองคนแรกคือคุณต้อมรัชนีกร
1: อ๋อพ
2: ไม
1: ี
2: ่
1: ่
2: ใช
1: ต
2: ่
1: ้อม
2: ไม่
1: มิ
2: ไม
1: ค
2: ่
1: ล
2: ไม
1: ี
2: ่
1: น
2: แต่ไม่ใช่
1: มิ
2: ไม่ใ
1: ค
2: ช่
1: ลี
2: ไม
1: น
2: ่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องนี้ชื่อต้องรัชนีกรรุ่นเดียวกับพี่แต่ว่าเขาเป็นคนอ่านข่าวผ
1: อ
2: ู้
1: ๋
2: เ
1: อ
2: ยาว์ก่อน
1: นึกว่า
2: แล้วเขาก็มา
1: ต
2: เ
1: ้
2: ป
1: อ
2: ็
1: ม
2: นพี่
1: มิคลีนไทยแลนด์
2: ไม่ใช
1: ไ
2: ่
1: ม่
2: ไม
1: ใ
2: ่
1: ช
2: ใช
1: ่
2: ่อันนั้นต้อมนี่เขารุ่นน้องแล้วล่ะฮะพี่เป็นค
1: ต
2: น
1: ื่
2: ท
1: น
2: ี่ส
1: เต
2: อง
1: ้
2: ท
1: น
2: ี่
1: ไห
2: อ
1: ม
2: ่าน
1: พ
2: ข
1: ี
2: ่
1: ่
2: าว
1: น
2: ผ
1: ู้อ
2: ้
1: ย
2: เยาว์
1: ตื่นเต้นไหมครั้งแรก
2: ตื
1: ท
2: ่
1: ี
2: น
1: ่
2: เต
1: อ
2: ้
1: อ
2: น
1: กอาก
2: ส
1: า
2: ิ
1: ศ
2: ตื่นเต้นสิแต่ว่าตอนที่เราอัดเทปคนครั้งแรกเนี่ยเราก็คือมันเป็นรายการเทปมันไม่ใช่รายการสดไงพอเป็นรายการเทปเนี่ยเราก็เทคใหม่ได้คือเราอะหน้าเราจะไม่ยิ้มเลยเราจะหน้าตาเด๋อเด๋อแบบว่าหน้าตางงงอะแล้วก็อ่านแบบสั่นๆแต่เราก็ดูตัวอย่างเพื่อนว่าเพื่อนทำยังไงเราก็ทําตามอะไรเงี้ยก็อัดเทปแต่ว่าคือครั้งแรกก็คือเราก็ผ่านได้อะเพราะวันนั้นมันไม่มีคนมุงไงมันมีแต่ผู้กำกับมีช่างภาพอะไรเงี้ยให้เราทําใช่ไหมก็เทสก่อนให้คุณแดงดูก่อนแล้วก็มาอ่านจริงก็สั่นเพราะว่าเราไม่เคยทําแล้วมันก็ได้อยู่หลังอยู่หน้ากล้องเป็นครั้งแรกมันก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ทำสิ่งนี้จริงๆแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นเนี่ยก็คือทำตัดผมหน้าม้าแบบเป็นเด็กเด็กเลยอะเพราะนั้น
1: จำได้เลยจำได้อ
2: ต
1: ย
2: อ
1: ู
2: น
1: ่
2: จบ
1: นึ
2: ใ
1: ก
2: หม่
1: อย
2: ๆ
1: ู
2: เ
1: ่
2: นี่ยตอนจบใหม่ๆเนี่ยอุ้ยทำผมหยิกสยายยาวมากแล้วเหมือนแบบ
1: โอ
2: ว่า
1: ้ย
2: พอมาทำคุณทำไมต้องทำผมยาวขนาดนี้อะไรเงี้ยพี่ก็เลยแบบไปตัดเลยดีกว่าไปตัดเลยแล้วกันคุณแดงว่าอะไรเงี้ยก็ไปตัดเสร็จคุณแดงก็เลยให้อ่านข่าวผู้ยาวไปค
1: ก
2: ่ะ
1: กลายเป็
2: ค
1: น
2: ่ะ
1: ผู้ยาวแลนครับผู้ยาว
2: ผู้ยาว
1: พ
2: ใช
1: ี่
2: ่
1: น้อยได้รับการยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของคณะสื่อสารมวล
2: ก็
1: ชนใช่ไหม
2: ค่ะ
1: ป
2: ใ
1: ป
2: ช่
1: ช
2: ค่ะ
1: ด้วย
2: ใช่
1: มีความหมายกับชีวิตยังไงบ้างพี่น้อย
2: คือเป็นศิษย์เก่าดีเด่นทั้งของคณะแล้วก็เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาลัยนะคะคือเป็นของมหาลัยเชียงใหม่ก่อนเพราะว่าพอจบมาแล้วพี่ทํางานพี่ก็กลับไปช่วยงานมหาลัยหลายๆเรื่องกลับไปที่มอชอบ่อยๆไปช่วยเป็นพิธีกรบ้างหรือว่ามีเรื่องของการประชาสัมพันธ์อะไรพี่ก็ไปช่วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทางคณะก็เห็นว่าเราทํางานในวงการโทรทัศน์เราก็เหมือนกับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆเขาก็เลยเหมือนกับเราก็ประสบความสําเร็จทางคณะก็เลยให้ความเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของคณะกับเราด้วยก็รู้สึกปลื้มใจแล้วก็ดีใจทุกวันนี้ก็ยังช่วยงานคณะอยู่ยังช่วยงานมหาวิทยาลัยอยู่เพราะว่าก็อยู่ในสมาคมนักศึกษาเก่ามหาลัยเชียงใหม่กรุงเทพ นะคะ
1: อืม
2: แล้วก็คณะเองก็มีกิจกรรมอะไรแล้วก็ช่วยอยู
1: อ
2: ่แ
1: ื
2: ล้ว
1: ม
2: เพราะ
1: ค
2: พ
1: รั
2: ี
1: บ
2: ่
1: ผม
2: ๆที่เป็นศิษย์เก่าแล้วก็กลับไปช่วยกัน
1: ครั
2: ค
1: บ
2: ่ะ
1: ผมพี่อยาก
2: ค
1: ฝ
2: ่ะ
1: ากน้องๆที่สนใจในด้านสื่อสารมวลชนอย่างไรบ้างหรือในด้านนิเทศศาสตร์อย่างไรบ้างสุดท้ายนี้ฝากทิ้งท้ายไว้ก่อนที่จะหมดวันนี้แต่พี่น่
2: อ
1: าต้
2: ๋
1: อ
2: อง
1: อยู่กับเราทั้งอาทิตย์นะ
2: อ่าก็คืออยากจะบอกว่าการเรียนทุกวันเนี่ยมันใช้ออนไลน์ใช้คอมพิวเตอร์แต่สมัยที่เราเรียนเนี่ยเราต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากการกระทําจริงจากการที่เราได้อ่านจริงๆรู้จริงๆแล้วก็ทํามันออกมาเป็นผลงานจริงๆเพราะฉะนั้นความรู้ของเราอ่ะตอนนั้นที่เราเรียนเราค่อนข้างจะแน่นพี่บอกอย่างนี้เลยกันคนที่มีพื้นฐานสื่อสารมวลชนมาแล้วสมัยเราอ่ะคุณบ๊อบก็เป็นนะพี่ว่า
1: อืมอื
2: ค
1: ม
2: ือมันจะมีพื้นฐานที่ได้อ่านได้สอบได้เขียนโดยที่เราต้องค้นคว้าและการทําด้วยฝีมือของเราเนี่ยใช้เวลาพอสมควรใช้เวลากับมันจริงจังมากอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันไม่ได้มาด้วยโดยง่ายอ่ะ
1: อื
2: แล้ว
1: มครับ
2: เราก็ถือว่าความรู้เราแน่นอ่ะเราพูดว่าความรู้เราแน่นพอเรานํามาใช้ในการประกอบอาชีพมันก็เหมือนกับมันหยิบจับตรงไหนมามันก็สามารถเอามายืนยันในความรู้ที่เราแน่นๆได้อ่ะแล้วก็การที่เราได้เรียนมาผลิตผลงานมามันก็เป็นพื้นฐานที่เราสามารถจะนํามาใช้ในงานผลิตของเราหรืองานในวงการสื่อสารมวลชนของเราอย่างถูก
1: อื
2: ต้อง
1: ม
2: ได้
1: คร
2: จ
1: ับ
2: ริงๆค่ะ
1: ครับ
2: อืม
1: 20 นาทีประมาณโดยประมาณวันนี้นะทำให้เราได
2: ค
1: ้
2: ่ะ
1: เห็นว่าก่อนความสําเร็จจะเกิดขึ้นทุกคนต้องมีวันแรกของตัวเองมีทั้งความฝันความไม่แน่นอนโอกาสและการตัดสินใจครั้งสําคัญนะเส้นทางของพี่น้อยสัตกมลวรกุลนะครับจากเชียงใหม่สู่ถนนสายสื่อก็เช่นเดียวกันนะเพราะไม่มีใครรู้ตั้งแต่ก้าวแรกว่าวันหนึ่งตัวเองจะเดินไปได้ไกลเพียงใดแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือเมื่อโอกาสมาถึงแล้วเราพร้อมที่จะคว้าเล่นรู้จากมันนะครับ
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: ใช่
2: ค
1: คร
2: ่
1: ั
2: ะ
1: บเวลาหมดลงแล้วนะครับพบกับรายการบางกอกบัสบายบางกอกเทรดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้บ๊อบบางกอกทูเดย์และพี่น้อยสัตกมลขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครั
2: ค
1: บ
2: ่
1: ค
2: ะ
1: ุณผู้ฟั
2: ส
1: งส
2: วั
1: ว
2: ส
1: ัส
2: ด
1: ด
2: ี
1: ีค
2: ครุ
1: ั
2: ณ
1: บ
2: ผ
1: พ
2: ู
1: ี
2: ้
1: ่
2: ฟ
1: น
2: ั
1: ้อง ย
2: ค่ะ
1: ครั
2: ส
1: บ
2: วัสดีคุณบ๊อบค่ะ
1: สวัสดีครั
2: สวับ สดีค่ะ
0: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา13 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกา

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันที่17สิงหาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
4: ครับ
5: ช่วงติดตามสถานการณ์ต่างๆในรอบวันนี้ข่าวการเมืองเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องของสวก็ยังพันๆกันอยู่เป็นข่าวต่อเนื่องวันนี้คุณณัฐพงศ์ออกมาแถลงว่าถ้ารัฐบาลปรับครม.หนีก่อนเนี่ยจะเจอประชาชนตัดสินผ่านการเลือกตั้งครั้งหน้าขอให้ประชาชนจับตาดูกรณีคลิปเสียงต่างๆเหล่านักร้องจะกล้าฟ้องหรือไม่อัดใช้นิติสงครามเพื่อทำลายล้างทางการเมืองประเด็นเรื่องขบวนการขบวนรถนายกเนี่ยเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าทำคอนเทนต์หรือเปล่าสร้างภาพหรือเปล่าวันนี้นายกยืนยันก่อนจะเดินทางไปต่างประเทศยืนยันว่าไม่ใช่คอนเทนต์ด่านสกัดตรวจของตำรวจไม่รู้ว่าเป็นขบวนนายกเพราะไม่มีรถนำเรื่องการทุจริตโกงสอบเข้าเป็นข้าราชการอธิบดีนิรัตแจงปมคำสั่งปลดข้าราชการโกงสอบยันสอถอคอกลางทำทบขั้นตอนไม่โยนเผือกร้อนไปให้ท้องถิ่นเรื่องของไทยช่วยไทยนายกไทยชี้ไทยช่วยไทยพลัสอะไรทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีต้องคิดทุกวันแต่ว่าไม่ใช่รัฐสวัสดิการไม่ใช่ประชานิยมยันเงินในคลังยังไม่ขาดวันนี้ชัยชนกชิดชอบยันไทยไม่เลือกข้างหลังสหรัฐเตรียมกดดันให้เลือกข้าง AI ไทยชัดเจนแต่ต้นว่าเป็นกลางทั้งภูมิรัฐศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่องท่าเรือน้ำลึกพิพัฒน์เตรียมให้สภาพัฒน์ศึกษาท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่ของสงขลาที่ชนะที่เป็นกึ่งนิคมอุตสาหกรรมภาคเอกชนลงทุนเองเดี๋ยวมาดูครับ
4: นายกรัฐมนตรีออกเดินทางแล้วนะครับเริ่มจากเยือนออสเตรเลียก่อนจากนั้นก็จะเป็นนิวซีแลนด์ระหว่างวันนี้จนถึง22สิงหาคมเสรีพิสุทธิ์ขึ้นศาลบุรีรัมย์สู้คดีเนวินชิดชอบฟ้องหมิ่นประมาทเรื่องเขากระโดงเรื่องเกี่ยวกับการชิงนายกอบจ.นนทบุรีพรรคประชาชนเปิดตัวผู้สมัครแล้วครับเดชรัตน์ฉุกกำเนิดครับจะเป็นผู้สมัครของพรรคประชาชนมงคลกิจสุขสินธนายื่นหนังสือถึงผบ.ตร.ให้ตรวจสอบการพกอาวุธปืนของนายกรัฐมนตรีและภรรยารวมทั้งส.ส.ส.ว.ผู้ติดตามมั่นใจเจอเพียบเรื่องของราชายาเสพติดเล่าตาแสลี่ที่ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษกรมราชทัณฑ์ออกแถลงการครับว่าเล่าตาอยู่ในคุกประพฤติตัวดีมาตลอดไม่กระทบต่อวินัยของเรือนจำครับคุณสุภาพ
5: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: กับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
6: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
8: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
9: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
8: SN Group คืออะไรเหรอ
9: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำ
8: มีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
10: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้
8: ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
10: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
8: โทรเลยนี่เบอร์02-658-6299
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
6: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
7: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: อ้าวคุณณราพงศ
4: ์ครับ
5: ขอดูเรื่องทุจริตสอบเป็นข้าราชการก่อน
4: ครับ
5: คือวันนี้คุณนิรัตออกมาแจกแจงแต่ว่าก่อนที่จะแจกแจงเนี่ยมันเป็นข่าวมา 2-3 วันแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเผือกร้อนในมือของนายกอบต. อบจ.และนายกเทศมนตรีเป็นเผือกร้อนเพราะว่ารายชื่อ 5,925 คนที่ได้รับการบรรจุไปแล้วเนี่ยกำลังจะถูกปลดออกด้วยข้อหาที่รู้กันก็คือว่ามีการแก้ไขคำตอบคือมีการทุจริตแต่ว่าหนังสือที่ส่วนกลางท้องถิ่นเนี่ยส่งไปถึงอบต. อบจ.เนี่ยคล้ายๆกับว่ามีความหละหลวมไม่ถูกต้องฉะนั้นก็ให้ดำเนินการใครที่มีรายชื่อต่อไปนี้อยู่อบต.ไหนเทศบาลไหนอบจ.ไหนก็ต้องถอยออกมาแล้วจัดลำดับให้คนใหม่ที่เรียกกันว่าเป็นผู้สุจริตในคำตอบในการสอบปรับขึ้นมาเป็นแทนปัญหาก็คือว่าตอนนี้นายกอบจ.นายกอบต.นายกเทศมนตรีทั้งหลายเขาไม่มั่นใจว่าถ้าไปปลดข้าราชการ 5,925 คนจะอยู่ตรงไหนอำเภอตำบลเทศบาลไหนก็ตามแต่เทศบาลไหนอบต.ไหนอบจ.ไหนเป็นไปด้วยความถูกต้องไหมว่าคนเหล่านี้ละคล้ายๆกับว่าไม่สุจริตแต่ว่ากรมก็ไม่ได้บอกว่าทุจริตอ้างว่าเป็นการจัดลำดับที่หละหลวมต้องจัดกันใหม่นายกอบจ.อบต.เทศมนตรีเขาก็กลัวถูกฟ้องสิคุณดลพงศ
4: ์ครับ
5: เขากลัวถูกฟ้องแล้วตอนนี้นายกอบต.อบจ.ทั้งหลายก็ถูกคำสั่งว่าให้จัดการให้เรียบร้อยก่อนสิ้นเดือนสิงหาแต่เขายังไม่ทำอะไรสิ่งที่เขาร้องขอตอนนี้ก็คือว่าถ้ามีชื่อของผู้ที่บรรจุไปแล้วเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่อบต. อบจ.ไหนก็ตามหรือเทศบาลไหนก็ตามถ้าจะให้นายกเทศมนตรี นายกอบจ. อบต.ปลดออกเนี่ยต้องมีหลักฐานการสอบสวนการไต่สวนการสอบสวนชี้ให้เห็นว่าเขาทุจริตเขาไม่สุจริตเขาถึงจะยอมแต่แม้กระนั้นเนี่ยเขาก็ห่วงว่าถึงยังไงก็ตามแต่เท่าที่ฟังเสียงดูตอนนี้คน 5,925 คนเนี่ยเขาฟ้องแน่เขาฟ้องแน่ถึงแม้จะถูกกล่าวหาว่าไม่สุจริตแก้ข้อสอบแก้คำตอบทีนี้การแก้คำตอบวันนี้ผมก็ได้คุยกับคุณวีรศักดิ์ฮาดดานายกสมาคมอบต.แห่งประเทศไทยท่านเป็นนายกอบต.คลองสามปทุมด้วยนะ
4: ครับ
5: คือท่านบอกว่าข้อเท็จจริงเนี่ยอาจจะใช่ที่ลูกน้องของนายกอบต.ที่บรรจุไปแล้วเนี่ยอาจจะติดสินบนจ่ายเงินเพื่อให้เปลี่ยนแปลงแก้ข้อสอบให้ได้เข้าทำงานให้ได้รับการบรรจุแต่ว่าหลักฐานอยู่ไหนหลักฐานที่เขาบอกว่าเขาทุจริตเนี่ยอยู่ที่ไหนถ้าคำตอบบอกว่าหลักฐานเพราะว่าคุณเป็นคนจ่ายเงินผ่านนายหน้าคนนั้นคนนี้ที่ว่า 300,000 ถึง 700,000 800,000 เนี่ยไหนล่ะหลักฐานหลักฐานการจ่ายเงินอยู่ไหนหามาสิแล้วคนรับเงินเขาก็ปฏิเสธว่าไม่ได้รับคนจ่ายก็ปฏิเสธว่าไม่ได้จ่ายอ้าวแล้วเขาก็มาถูกปลดออกจากการเป็นข้าราชการและไม่มีวันที่จะได้เป็นข้าราชการอีกแล้วนะฉะนั้นสิ่งที่นายกอบจ.อบต.นายกเทศมนตรีกลัวก็คือกลัวถูกฟ้องแล้วเขาเชื่อว่ามีการฟ้องร้องกันแน่มีการฟ้องร้องกันแน่นอนนายกอบจ.อบต.แต่ละคนได้ลองคุยกับลูกน้องที่ได้รับการบรรจุในเทศบาลในอบต.ในอบจ.ของเขาเนี่ย
4: ครับ
5: เขากังวลว่าจะถูกฟ้องแล้วจะต้องทำยังไงถ้าไม่ดำเนินการก็จะโดนผู้บังคับบัญชาหรือโดนฟ้องมาตรา157มาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่ถ้าไปปลดคนที่บรรจุแล้วออกเขาก็จะฟ้องเจอทั้งขึ้นทั้งล่องเจอกันทั้งขึ้นทั้งล่องมีการพูดกันว่างานนี้มันไม่ได้แค่ถูกฟ้องนะมันจะยิงกันด้วยนะคุณตุลาภพและเนี่ยเรื่องใหญ่คือในต่างจังหวัดเนี่ยอย่างที่คุณบอกวันก่อนเนี่ยใครเป็นข้าราชการเนี่ยหัวบ้านท้ายบ้านรู้กันหมดเลี้ยงโต๊ะจีนกันก็หลายรอบ
4: ครับ
5: แล้วอยู่ๆถูกปลดออกมันเสียเหลี่ยมแล้วมันไม่ชัดเจนว่าเขาทุจริตตรงไหนมีแต่ข้อกล่าวหาข้อสันนิษฐานว่าเมื่อมีการแก้คำตอบก็แปลว่าทุจริตหลักฐานสำคัญอยู่ที่มีการแก้คำตอบเอาแต่เขาจะสู้บอกว่าคนไปแก้เป็นใครเขาไม่รู้เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้คำตอบเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นอ้าวแล้วจะสู้กันยังไงจะเอาหลักฐานอะไรมา ในการแก้คำตอบในการจ่ายเงินรับเงินจ่ายเงินนี่คือเผือกร้อนที่ตอนนี้นายกอบจ.อบต.นายกเทศมนตรีที่มีลูกน้องจะกี่คนก็ตามแต่กำลังอึดอัดเดือดร้อนแล้วก็อยู่ในภาวะ ต้องคำเผือกร้อนไว้ในมือไม่รู้จะทำยังไง
4: ครับ
5: ประเด็นเนี้ยวันนี้รองปลัดในฐานะรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวถึงกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.ลำพูนชื่อนายวีระเดชผู้พิสิทธิ์ที่วิพากษ์วิจารณ์คำสั่งจากส่วนกลางที่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเซ็นปลดข้าราชการที่เข้าข่ายทุจริตการสอบว่าขาดความชัดเจนเขาใช้ว่าไม่ได้ทุจริตนะที่ปลดออกเพราะว่าคำการประกาศออกมาเนี่ยขาดความชัดเจนฉะนั้นก็ประกาศออกมาใหม่ตอนนี้ก็เป็นว่าเหมือนโยนผัวร้อนมาให้ท้องถิ่นโดยที่ส่วนกลางไม่ต้องรับผิดชอบในคำสั่งตัวเองคุณนิรัตบอกว่าไม่ต้องกังวลขนาดนั้นเพราะก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนของจังหวัดซึ่งกจังหวัดจะไปแจ้งเทศบาลอบต.และอบจ.ต่างๆในจังหวัดตัวเองทางส่วนกลางทั้งสถ.และกกลางได้ทำหน้าที่ครบขั้นตอนของตนเองเรียบร้อยจนกระทั่งมีผลคะแนนที่ถูกจับที่ใช้เทียบกับผลคะแนนที่อ้างว่าถูกโดยขณะนี้ได้แยกส่งแยกไปรายจังหวัดซึ่งตอนนี้ขั้นตอนอาจจะยังไม่ถึงและแต่ละท้องถิ่นก็จะเห็นข้อมูลดังกล่าวอธิบดีนิรัตบอกว่าแต่ละจังหวัดก็จะมีการประชุมกจังหวัดในวันที่21สิงหาสิ่งที่นายกอบจ.ลำพูนแสดงความกังวลออกมาตนเข้าใจว่ากจังหวัดลำพูนเขายังไม่ได้เรียกประชุมท่านอาจจะยังไม่เห็นแต่เราจะส่งข้อมูลไปพร้อมใบคะแนนส่วนกรณีที่นายกอบจ.ลำพูนแฉว่าผู้ใหญ่ในสถ.กดดันอย่าโวยวายและรีบเซ็นให้จบเรื่องนายลิลัตร้องว่าโอ้โหไม่ใช่ผมแน่นอนต้องมีใหญ่กว่าผมแล้วล่ะถ้าเป็นแบบนั้นพร้อมกับกล่าวว่าตนมั่นใจว่าไม่มีเพราะการเซ็นประเภทนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำเพื่อรักษาความถูกต้องของระบบคัดคนในการเข้ารับราชการจะไปบังคับใครให้เซ็นไปก่อนเป็นไปไม่ได้และเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนี่แต่นี่ถึงแม้จะชี้แจงอย่างนี้นะวันนี้เท่าที่ได้ฟังจากคุณวีรศักดิ์ฮาดดานายกสมาคมอบต.แห่งประเทศไทยเนี่ยท่านบอกว่าเรื่องนี้ถ้ากรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นแอนโอกออกมาทำได้ไหมที่จะประกาศปลดคนที่บอกว่าประกาศคราวที่แล้วไม่ชัดเจนเนี่ยประกาศใหม่เนี่ยให้กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองเลยไห
4: ม
5: ถ้าข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแล้วเนี่ยจะฟ้องอย่าไปฟ้องนายกอบจ.อย่าไปฟ้องนายกอบต.อย่าไปฟ้องนายกเทศมนตรีเขาเพราะเขาไม่ใช่ต้นเรื่องแต่ให้ฟ้องกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นโดยตรง
4: ครับ
5: ถ้าอย่างเงี้ยได้ไหมซึ่งอันนี้ก็ต้องดูในข้อกฎหมายว่าได้หรือไม่ได้เพราะว่านายกอบต.นายกอบจ.นายกเทศมนตรีเนี่ยเขามีฐานะเป็นนิติบุคคลก็ต้องรับผิดชอบแต่เขาพวกคนเหล่านี้เขาอยากให้กรมเนี่ยแอนโอกออกมารับผิดชอบว่าถ้าผู้ที่สอบผ่านผู้ที่สอบได้ถึงแม้จะได้มาโดยการแก้คำตอบหรือได้มาโดยที่เรียกว่าไม่สุจริตแล้วประกาศรายชื่อออกมาโดยอ้างว่าขาดความชัดเจนเนี่ยเขาไม่ได้อ้างว่าทุจริตนะ
4: ครับ
5: อ้างว่าขาดความชัดเจนขาดความชัดเจนเป็นคำสั่งประกาศที่ขาดความชัดเจนแต่ทำให้เขาได้รับผลกระทบถึงขั้นจะต้อง ถูกปลดออกมาเนี่ยเขาจะยอมไหมล่ะ
4: ครับ
5: ตอนนี้หลายเจ้าที่ฟังจากคุณวีรศักดิ์หลายนายกอบจหลายนายกอบตหลายนายกเทศมนตรีเขายังนึกไม่ออกว่าเขาจะต้องตัดสินใจยังไงแล้วถ้าไปให้รีบร้อนให้บังคับให้เสร็จภายใน31อันนี้ก็ยิ่งทำให้เขานี่เหลือเวลาอีก13วันทีนี้เอกสารผลสอบที่จะแนบไปด้วยเนี่ยว่าแต่ละคนเนี่ยมีปัญหาอย่างไรมันจะมีความชัดเจนไหมล่ะ
4: ครับ
5: ว่าเขาทุจริตเพราะยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขาทุจริตการที่เขามีชื่อว่าชื่อของเขาเนี่ยได้รับการแก้ไขคำตอบก็ไม่ได้แปลว่าเขาทุจริตสมมติว่าทุจริตจริงนะคุณธราพงศ
4: ์ครับ
5: คุณจะพิสูจน์ยังไงว่าการที่เขาแก้ได้รับการแก้คำตอบแล้วจนกระทั่งทำให้เขาผ่านได้คะแนนสูงๆเนี่ยพิสูจน์ได้ไหมล่ะว่าเขาจ่ายเงินให้นายหน้าแล้วนายหน้าเอาไปดำเนินการแก้ไขคำตอบแล้วทำให้เขาที่ได้คะแนนท้ายๆต่ำๆได้คะแนนสูงมาอยู่แถวต้นๆแล้วก็ได้รับการบรรจุพิสูจน์ได้ไหมสมมติต่อให้จริงนะสมมติจริงเอาพิสูจน์ได้ไหม ระยะที่ยังพิสูจน์ไม่ได้เขาก็ฟ้องคู่ขนานกันไปบรรดาคน 5,923 คนแย่งกันฟ้องแบ่งกันฟ้องนายกของตัวเองฟ้องผู้บังคับบัญชาของตัวเองแล้วจะยังไงนี่จะเป็นเรื่องโกลาหลที่ซับซ้อนเรื่องของการทุจริตปกครองท้องถิ่นคุณตลา
4: คร
5: ับ
4: ครับฟังทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เนี่ยเรื่องที่ว่ามีการโยนเผือกร้อนไปที่ท้องถิ่นนี่แหละครับคุณสุภาพคุณวรสิทธิ์บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การโยนภาระให้ท้องถิ่นส่วนกลางเนี่ยเป็นคนตรวจสอบข้อมูลเป็นคนกำหนดแนวทางส่วนท้องถิ่นนั้นมีหน้าที่ในการทำตามหน้าที่ของตัวเองเมื่อได้รับข้อมูลและแนวทางที่ชัดเจนเรื่องนี้ต้องแยกบทบาทกันให้ถูกต้องคุณวรสิทธิ์บอกว่ากลุ่ม 5,925 คนที่พบว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับคะแนนสอบเนี่ยกระบวนการไม่ได้เริ่มต้นจากอปท.แต่เริ่มจากการตรวจสอบข้อมูลในกระบวนการสอบแข่งเมื่อพบความผิดปกติก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะ

0: ไปพร้อมกันหลายด้านทั้งการแก้ไขบัญชีผู้สอบแข่งขันได้การดำเนินการเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วและการส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบในความรับผิดทางอาญาซึ่งต้องเข้าใจว่าการที่มีรายชื่อใน 5,925 รายเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ทุจริตหรือเป็นผู้ทำผิดอาญาโดยอัตโนมัติรายชื่อทั้งหมดเนี่ยเป็นกลุ่มที่พบความผิดปกติเกี่ยวกับคะแนนซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใครจะมีความผิดทางอาญาหรือมีส่วนร่วมในการทุจริตหรือไม่เนี่ยก็เป็นเรื่องของหน่วยงานสอบสวนและกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องพิสูจน์กันต่อไปส่วนผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจากคะแนนที่มีปัญหาถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุตั้งแต่ต้นก็ต้องดำเนินการแก้ไขสถานะให้ถูกต้องเพราะไม่สามารถปล่อยให้ความผิดพลาดหรือการทุจริตในกระบวนการสอบกลายเป็นสิทธิถาวรในระบบราชการได้เราจะไม่ให้คนสุจริตมาเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการทุจริตของคนอื่นอปท.ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบหรือเป็นผู้ชี้ว่าคะแนนของใครผิดปกติแต่เมื่อมีข้อมูลและแนวทางจากส่วนกลางแล้วหน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่ดำเนินการด้านบุคคลตามกรอบอำนาจตามกฎหมายดังนั้นจึงไม่ควรนำคำว่าโยนเผือกร้อนมาอธิบายกระบวนการทั้งหมดเพราะจะทำให้สังคมเข้าใจผิดว่ากระทรวงมหาดไทยโยนภาระให้ท้องถิ่นโดยไม่มีแนวทางในการรองรับถ้าจะถามว่าใครต้องรับผิดชอบผมก็ตอบว่าทุกระดับต้องรับผิดชอบในส่วนของตัวเองส่วนกลางก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องของข้อมูลและแนวทางกรรมการที่เกี่ยวข้องก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องของมติและกระบวนการต่างๆหน่วยงานต้นสังกัดก็ต้องดำเนินการตามหน้าที่ของตัวเองนี่คือระบบไม่ใช่การโยนงานให้ใครคนใดคนหนึ่งครับคุณปราบ
1: แต่ว่าจุดหมายปลายทางเนี่ยเวลาจะถูกฟ้องเนี่ยเขาฟ้องใครจริงอยู่รัฐมนตรีก็รับผิดชอบในระดับหนึ่งคนนั้นคนนี้ก็รับผิดชอบในระดับหนึ่งแต่คำถามก็คือว่าถ้าคนที่บรรจุแล้วเนี่ยเขาจะถูกปลดออกเนี่ยเขาจะฟ้องใคร
0: ครับ
1: เขาฟ้องเจ้านายเขาฟ้องคนที่ลงนามนั่นแหละ
0: ครับ
1: ก็คือนายกอบจ.อบต.นายกเทศมนตรี
0: ครับ
1: เออความรับผิดชอบเนี่ยโดยเฉพาะการรับผิดชอบต่อคดีเนี่ยเขาเจอเต็มเต็มคุณ
0: คร
1: ับผม
0: ครับ
1: เอออ
0: ่ะเดี๋ยวเราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บเดียวแล้วก็มาคุยกันใหม่คุณสุภาพ
1: ครับ
2: กัสโก้รักษาสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทีมงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้กว่า11แห่งทั่วประเทศไทยพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาและน้ำเสียให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO IEC 17025และได้รับการอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมเรา GASCO ร่วมบริหารทรัพยากรน้ำและน้ำเสียด้วยการตรวจสอบและรักษาคุณภาพน้ำที่ผลิตก่อนส่งจ่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมทุกครั้งอีกทั้งการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั่วไปด้วยการบริการตรวจวิเคราะห์ผลน้ำได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำพร้อมจัดส่งผลวิเคราะห์ด้วยความรวดเร็วเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุด
3: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
5: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้าน

0: ื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
1: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าป้องกันการส่งสินค้าผ่านประเทศที่3ยกระดับตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าพร้อมหารือสหรัฐอเมริกาแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าป้องกันการส่งสินค้าผ่านประเทศที่3ยกระดับตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าพร้อมหารือสหรัฐอเมริกาแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
9: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยถึงข้อกังวลของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการส่งสินค้าผ่านประเทศที่3และการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้าว่าไทยตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าวและให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นช่องทางในการหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้าของประเทศคู่ค้าหากพบการกระทำความผิดพร้อมดำเนินการตามกฎหมายและยกระดับการตรวจสอบและความร่วมมือกับสหรัฐอย่างต่อเนื่องพร้อมเพิ่มรายการสินค้าเฝ้าระวังร่วมกับสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐหรือ CBP จาก49รายการ194พิกัดศุลกากรเป็น67รายการ274พิกัดมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมารวมทั้งเตรียมพัฒนาระบบ Rover Plusนำ AI มาช่วยประเมินความเสี่ยงด้านถิ่นกำเนิดสินค้าและอบรมผู้ประกอบการเรื่องกฎถิ่นกำเนิดสินค้าและ local content แล้วกว่า 2,000 รายโดยวันที่ 28-31 สิงหาคมนี้กรมการค้าต่างประเทศและกรมศุลกากรจะหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เพื่อสื่อสารให้ฝ่ายสหรัฐรับทราบและเห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยในการป้องกันและยกระดับการแก้ปัญหา transshipment อย่างเป็นรูปธรรมภูริมประสบภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่มีแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกและลำธารอาจเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลาก
10: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าได้กำชับให้อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพิ่มความเข้มงวดการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดท่องเที่ยวจัดเวรยามเฝ้าระวังต่อเนื่องติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝนเตรียมระบบแจ้งเตือนทั้งในแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ชุมชนหรือหมู่บ้านโดยรอบอุทยานแห่งชาติโดยเฉพาะบริเวณลำห้วยลำธารและพื้นที่เสี่ยงที่เคยมีสถิติน้ำป่าไหลหลากเป็นประจำทุกปีสำหรับแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกหากพบมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากเจ้าหน้าที่จะพิจารณาปิดพื้นที่ชั่วคราวทันทีเพื่อรอจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปลอดภัย ถึงจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมตามปกติทั้งนี้กรมอุทยานขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังโดยสังเกตความผิดปกติของกระแสน้ำหากพบน้ำไหลแรงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือมีความขุ่นมากขึ้นให้รีบออกจากพื้นที่ทันทีพร้อมขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำและคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
11: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานใน3อำเภอของจังหวัดสุโขทัยได้แก่อำเภอกงไกรลาดอำเภอศรีสำโรงและอำเภอทุ่งเสลี่ยมตามนโยบายสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนโอกาสนี้ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างสุขสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนสุโขทัยพร้อมมอบสิทธิและสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเปราะบางและประชาชนทุกช่วงวัยเช่นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุและคนพิการป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการรวมถึงเงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนและป้ายโครงการเครือข่ายองค์กรชุมชนลูกพ่อขุนรามจังหวัดสุโขทัยประจำปี2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการนำคณะผู้บริหารจากทุกกรมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาลงพื้นที่จริงเพื่อรับฟังข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิดนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้คนไทยทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
2: เริ่มก่อนเลยคุณธราพงษ
1: ์นายกนำคณะเดินทางไปออสเตรเลียตั้งแต่9โมงเช้านะครับขึ้นเครื่องที่บน6ดอนเมืองครับรัฐมนตรีที่ร่วมคณะไปเนี่ยก็มีคุณเอกนิติธันประภาสคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วคุณจุลภานมรวิวัฒน์คุณชาบิดาไทยเศรษฐ์คุณปิยรัตน์ติยภัยรัตน์คุณไตรสุรีไตรสรณกุลแล้วก็คุณนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขา BOI ครับก็จะเยือนออสเตรเลียวันนี้ถึงวันที่20สิงหาคมนะครับจากนั้นก็จะต่อไปที่นิวซีแลนด์ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมครับคุณสุภาพออกเดินทางไปเรียบร้อยครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: มีวันนี้มีข่าวจากกรมราชทัณฑ์มาไหมคุณธราพง
1: ษ์ไม่ครับเรื่องรอบตาใช่ไหม
2: เออ
1: ครับ
2: ดูตรงนั้นหน่อย
1: ครับคือกรมราชทัณฑ์ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการลดหย่อนผ่อนโทษแล้วก็ปล่อยตัวเล่าตาเชลี่ราชายาเสพติดที่พ้นโทษก่อนกำหนดนี้นะครับออกเป็นเอกสารชี้แจงครับข้อความระบุว่าตามที่ปรากฏกระแสข่าวในสื่อมวลชนและสังคมออนไลน์สะท้อนความห่วงกังวลเกี่ยวกับการปล่อยตัวในเล่าตาซึ่งได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษจากเรือนจำบางขวางเมื่อวันที่14สิงหาคมกรมราชทัณฑ์ขอเรียนชี้แจงรายละเอียดตามหลักฐานระบบทะเบียนประวัติและการบังคับโทษตามกฎหมายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นเอกภาพแก่สาธารณชนนายเล่าตาแสลี่อายุ85ปีต้องโทษในความผิดสมคบกันทำผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันที่11ตุลาคมปี2559โดยศาลอาญาได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดเมื่อวันที่12ธันวาคม2562ให้จำคุกตลอดชีวิตและกักขังแทนค่าปรับ 2,500,000 บาทซึ่งต้องโทษครั้งแรกจึงจัดเป็นนักโทษเด็ดขาดเข้าใหม่ชั้นกลางตามระเบียบของกระทรวงยุติธรรมและไม่เข้าตามตามกฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดซึ่งต้องจัดให้อยู่ในชั้นของการปรับปรุงมากซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่14มกราคมปี2563ที่ผ่านมาผู้ต้องขังได้ประพฤติตัวดีมาโดยตลอดไม่ได้กระทำผิดวินัยของเรือนจำจึงได้รับประโยชน์ในการเลื่อนชั้นเป็นชั้นเยี่ยมเมื่อปี2565นายเล่าตาได้รับพระราชทานอภัยโทษรวม6ครั้งโดยได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นจำคุก50ปีและได้ลดโทษลงตามสัดส่วนตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในแต่ละครั้งประกอบกับนายเล่าตาเป็นกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุคืออายุเกิน70ปีจึงได้รับการลดโทษตามสัดส่วนของอัตราโทษดังนี้ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3นะครับหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษครั้งล่าสุดกำหนดโทษลดลงเหลือ8ปี3เดือนกับอีก28วันนายเล่าตาถูกคุมขังมาตั้งแต่วันที่11ตุลาคมปี59จนถึง14สิงหาคมปี69รวมต้องโทษจำคุก9ปี10เดือน8วันจึงเข้าสู่กระบวนการปล่อยตัวตามกฎหมายโอกาสนี้กรมราชทัณฑ์ตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงความรู้สึกและความกังวลของประชาชนจึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องทบทวนและเสนอแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์กฎระเบียบและ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารโทษโดยเฉพาะกรณีผู้ต้องโทษประหารชีวิตผู้ต้องขังจำคุกตลอดชีวิตและผู้ต้องขังในคดีอุกชะกันหรือคดีที่มีผลกระทบต่อการสร้างความสะเทือนขวัญต่อสังคมเพื่อให้การบริหารโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สร้างความสะเทือนใจต่อสังคมความร้ายแรงและความผิดรวมทั้งหลักสัดส่วนของการลงโทษตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและสังคมโดยรวมครับคุณบาบเล่าตาแซลลี่ครับ
2: ผมเข้าใจว่ามีคนเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะตำรวจโทเรวัตกินเกษรก็ออกมาแรงในฐานะที่เขาเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดคือในมุมมองของคนที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยเล่าตานี่คือตัวใหญ่ตัวร้ายเลยล่ะแต่ก่อนผมหนุ่มๆได้ยินคุณสาได้ยินชื่อคุณสาพอถัดมาคุณสาแก่ตายไปก็ที่มารับไม้ต่อก็นี่แหละเล่าตานี่แหละ
1: ครับ
2: ฉะนั้นในช่วงชีวิตที่เกี่ยวข้องกับค้ายาเสพติดเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าปริมาณการค้าขายยาเสพติดเนี่ยมันกระจายไปเท่าไหร่รู้แต่คิดแต่ว่าเด็กเยาวชนหรือคนที่หลงเข้าไปติดยาเนี่ยคงเยอะมากอันเป็นผลิตผลของเล่าตาเนี่ยนะทีนี้พอวันหนึ่งถูกจับได้ผมจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยหนังสือพิมพ์พาดหัวใหญ่กันมากเลยจับเล่าตาได้ขึ้นศาลแต่ละครั้งสื่อมวลชนก็ไปถ่ายภาพเอามาลงเอาเป็นว่าเป็นบุคคลสำคัญ
1: ครับ
2: เป็นบุคคลสำคัญในแง่นักค้ายาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดบ้านเราพอศาลตัดสินออกมาหนังสือพิมพ์จะพาดหัวว่าเฮถูกตัดสินเท่านั้นเท่านี้แล้วพอมาวันหนึ่งก็ไม่ถึง10ปีถ้าฟังคำอธิบายขั้นตอนเนี่ยฟังได้คุณธรพงศ์แต่ว่าฟังแล้วเนี่ยมันจะไปทำให้ความรู้สึกที่หดหู่หายไปไหมอันนี้คนละเรื่องกันความรู้สึกที่หดหู่หมายถึงว่ากระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะในส่วนของราชทัณฑ์เนี่ยคือตอนหลังเนี่ยมีคนคิดกันเยอะนะว่าศาลผู้พิพากษาเป็นผู้ตัดสินผู้พิพากษาศาลชั้นต้นตัดสินเขาก็อุทธรณ์ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ตัดสินเขาก็ยื่นฎีกาแล้วไปจบตรงศาลฎีกาตัดสินเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ว่าฝ่ายที่ทำให้ติดคุกมากหรือติดคุกน้อยเนี่ยไม่ใช่คำตัดสินของศาลฎีกานะ
1: ครับ
2: คือกระบวนการของราชทัณฑ์ซึ่งอันนี้เราก็เข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่ว่าสำหรับเล่าตาเนี่ยพอเหลือไม่ถึง10ปีผมเห็นบางคนเอาไปเปรียบเทียบกับใครจำไม่ได้ที่ติดคุกอยู่10กว่าปีทั้งที่โทษเนี่ยน้อยกว่าเล่าตาความผิดเนี่ย
1: ครับ
2: น้อยกว่าตั้งเยอะฉะนั้นกระบวนการของเรื่องของเล่าตาเนี่ยผมเข้าใจว่าที่กรมราชทัณฑ์พูดเมื่อกี้เนี่ยหมายถึงว่าจะนำไปปรับปรุงตอนนี้ปรับปรุงไม่ได้แล้วปล่อยแล้วก็คราวหน้าเนี่ยคำว่าปรับปรุงสังคายนาเนี่ยคือยังไงที่ผมจำได้ก็คือว่าตอนที่เราจะเอาจริงเอาจังกับยาเสพติดเนี่ยโอ้ยเราทำกันหลายเรื่องนะเช่นหนึ่งถูกจับได้ห้ามประกันยาเสพติดห้ามประกัน แปลว่าเอาจริงจำได้ไหมว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งข้ามมาจากฝั่งลาวแล้วตำรวจค้นเจอยาเสพติดได้เม็ดครึ่งหรือ2เม็ดน้องต้องติดคุก
1: ครับ
2: เพราะว่าศาลตัดสินอย่างอื่นไม่ได้เพราะในกฎหมายเขียนไว้ว่าถ้านำยาเสพติดจากต่างประเทศเข้ามาต้องติดคุกอย่างน้อยเท่านั้นรู้สึกบังคับเลย20ปี
1: เป็นดาราหญิงใช่ไหม
2: ไม่ใช่เป็นอันนี้เป็นชาวบ้านนี่แหละ
1: ครับ
2: เป็นชาวบ้านนี่แหละรายเนี้ยผู้พิพากษาตัดสินอย่างอื่นไม่ได้เพราะเขียนกฎหมายมันมีไม่กี่เรื่องหรอกที่เขียนกฎหมายให้ลงโทษโดยไม่ใช่เป็นการพิจารณาของศาลก็เรื่องนี้แหละเราก็ได้เห็นว่านี่คือเรื่องของยาเสพติดถ้าใครไปทำผิดก็ต้องเจอหนักอย่างนี้แต่พอเล่าตาติดคุกกินไม่ถึง10ปีก็ต้องมีความรู้สึกกันทั้งนั้นแหละคุณดาราพงศ์
1: จากจำคุกตลอดชีวิตเหลือจำคุกไม่ถึงจำคุกจริงนะไม่ถึง10ปีอย่างที่ว่าครับ
2: ดูข่าวอื่น
1: ครับเรื่องของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทกับคุณเนวินชิดชอบคุณเนวินเนี่ยเป็นฝ่ายโจทย์นะครับฟ้องพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หมิ่นประมาทครับเรื่องเกี่ยวกับที่ดินเขากระโดงนั่นแหละวันนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไปขึ้นศาลจังหวัดบุรีรัมย์ครับเพราะว่าวันนี้นัดไต่สวนมูลฟ้องครับคือที่ผ่านมาที่เราตามข่าวก็คือว่าทางฝ่ายคุณเนวินเนี่ยเหมือนกับจะพยายามไก่เกลี่ยที่จะให้มีการถอนฟ้องนะครับแต่ว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไม่ยอมไก่เกลี่ยนะครับฉะนั้นวันนี้ก็เข้าสู่กระบวนการไต่สวนของศาลครับคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยไปขึ้นศาลตั้งแต่เช้าประมาณเกือบบ่ายโมงลงมาแล้วก็มาให้สัมภาษณ์ว่าส่วนตัวแล้ววันนี้ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาศาลก็ได้เพราะกระบวนการระหว่างศาลกับทางฝ่ายโจทย์เป็นโดยทางฝ่ายตนเองได้ตั้งทนายขึ้นมาเพื่อสักค้านแต่ตั้งใจที่จะมาเพื่อพบแล้วก็มาเจอคุณเนวินด้วยตนเองอยากถามคุณเนวินโดยตรงว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาไปหมดแล้วทำไมถึงยังไม่ยอมคืนที่ดินและยังดื้อรั้นไปทำไมคดีที่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่ผ่านมาฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับคุณเนวินแพ้คดีมาโดยตลอดรวมทั้งกรณีที่ฝ่ายจำเลยถูกการรถไฟแห่งประเทศไทยฟ้องเรื่องบุกรุกที่ดินก็แพ้คดีเหมือนกันแล้วก็พูดถึงข้อพิพาทที่ดินว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการลุกล้ำลำรางสาธารณะคูครองด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนถ้ายังดื้อแพ่งต่อไปและเมื่อกระบวนการเข้าสู่ศาลอาจจะมีผลในทางคดีตามมาครับคุณจิ๊บอันนี้ท่านเสรีพิสุทธิ์ให้สัมภาษณ์วันนี้ครับ
2: ในข่าวทางฝ่ายคุณเนวินมาไหม
1: ไม่มาครับทนายครับ
2: ส่งทนายมา
1: ครับ
2: ที่จริงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยไม่ต้องไปเองก็ได
1: ้ครับ
2: แต่ว่าอยากไปเจออยากไปเจอแต่ก็รู้อยู่แล้วว่าคุณเนวินไม่มา
1: ครับ
2: แต่อยากแสดงตัวตนออกมาว่าพร้อมที่จะพร้อมที่จะสู
1: ้พร้อมจะเชิญ
2: พร้อมที่จะชนเรื่องมาก็กลายเป็นดราม่าฟังนายกหน่อยให้สัมภาษณ์กรณีที่ถูกด่านตรวจค้นอาวุธปืนและยาเสพติดในพื้นที่ตำบลบ้านด่านบุรีรัมย์เนี่ย คือตรวจค้นระหว่างลงพื้นที่เมื่อวันที่16เมื่อวานนายกบอกว่าเขาก็ตั้งด่านของเขาตรวจปกติพอดีรถก็ผ่านไปไม่มีอะไรอย่าไปคิดมากเขาตั้งด่านตรวจก็ดีแล้วนักข่าวก็ถามว่าด่านดังกล่าวจับยาเสพติดได้เยอะไหม คุณอนุทินบอกว่าเขาเล่าให้ฟังว่าจับยาเสพติดได้ซึ่งคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วขนยาเห็นด่านก็ตกใจมอเตอร์ไซค์คว่ำทีนี้ถามว่าการไปที่ด่านดังกล่าวไม่ได้วางแผนหรือบอกใครไว้ก่อนใช่หรือไม่คุณอนุทินบอกว่าตนไม่ได้ไปบุรีรัมย์มาหลายสัปดาห์แล้วต้องแวะไปบ้างอันนี้ท่านก็ตอบไม่ตรงคำถามเมื่อถามอีกว่าพอมีข่าวว่าออกไปแล้วมีดราม่าคนก็ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการจัดฉากหรือไม่เพราะตำรวจจะไม่รู้เลยหรือว่าเป็นรถนายกคุณอนุทินบอกคิดเรื่องอื่นดีกว่านะตำรวจเขาไม่รู้เพราะว่าไม่มีรถนำเป็นวันหยุดไม่มีขบวนตนไปกับทีมส่วนตัวไม่มีการตั้งแถวรับไม่มีการจัดใครมารับทั้งสิ้นนี่คือคำชี้แจงจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ว่านายกชี้แจงแบบนี้ว่าหนึ่งไม่มีรถนำก็เป็นไปได้ที่ไม่มีรถนำแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยต้องมีรถนำเพราะถ้ารถนายกไปเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาไปชนไปคว่ำเนี่ยคนที่มีหน้าที่นำรถนายกเนี่ยมีความผิดนะ
1: ครับ
2: แต่ว่าประเด็นที่คนว่าเป็นดราม่าหรือจัดฉากหรือเปล่าเพื่อให้นายกดูดีอะไรทำนองนี้เขาก็คิดกันไปเพราะว่าทีมงานส่งข่าว
1: ครับ
2: ส่งข่าวนักข่าวไม่ได้ไปแต่ผมก็ว่าคืออย่างน้อยเนี่ยจะได้เห็นว่านายกเอาจริงนายกเปิดไฟเขียวให้ตำรวจเอาจริงแต่นี่ข่าวแบบนี้เนี่ยถ้านายกยังถูกตรวจค้นจะเป็นการจัดฉากหรือไม่จัดฉากไม่ต้องพูดแต่ว่าต่อไปนี้เนี่ยรัฐมนตรีส.ส.รัฐมนตรีคนอื่นที่นั่งรถไปแล้วตำรวจตรวจเนี่ยตำรวจจะได้สบายใจว่าขนาดนายกยังตรวจมาแล้วยังไม่เห็นนายกยังไม่ว่าอะไร แล้วถ้าไปตรวจเจอรัฐมนตรีถ้ารัฐมนตรีขี้เบ่งเอาสังคมจะได้รู้ว่าเป็นยังไงอันนี้ก็จะได้เป็นตัวอย่างไงคุณดลบง
1: ครับ
2: เออเอา
1: เราพักกันอีกทีนึงครับ
2: คุณจะพัก
1: ครับ
2: สักครู่ครับ
3: กัสโก้ให้บริการงานบำรุงรักษาครบวงจรจากการรวมตัวของช่างผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และทักษะในการทำงานที่ดีด้านงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำให้กัสโก้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการให้บริการงานบำรุงรักษาเชิงรุกแบบป้องกันและพยากรโดยการวางแผนงานอย่างเป็นระบบพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรเช่นงานบริการถ่ายภาพความร้อนหรือเทอร์โมสแกนตรวจสอบและวิเคราะห์อุณหภูมิของอุปกรณ์ต่างๆงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าตรวจวัดความสั่นสะเทือนตรวจวัดความเยื้อศูนย์และงานบำรุงรักษาอื่นๆทีมงานบำรุงรักษาของกัสโก้ช่วยบริการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรให้ลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นพร้อมวางแผนป้องกันเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้า
4: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco Gem และสนภาโดย SN Group
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
6: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
5: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: ร่วมสนับสนุน
6: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: เชิญคุณธราพงศ
6: ์อ้าวดูเรื่องของชาวนนทบุรีที่จะต้องเลือกนายกอบจในวันที่20กันยายนกันล่าสุดวันนี้ครับพรรคประชาชนเปิดตัวผู้สมัครออกมาแล้วครับก็คือคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดครับคุณเดชรัตน์เนี่ยเป็นชาวนนทบุรีโดยกำเนิดแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็
7: เดี๋ยวนะบอกโปรไฟล์เขานิดหนึ่งเคยเป็นครูบาอาจารย
6: ์ครับ
7: เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่นานพอสมควร
6: ครับ
7: ช่วงที่ผ่านมา
6: ครับประกาศนโยบาย20ข้อที่จะเอามาหาเสียงทางนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมครับทั้งเรื่องน้ำท่วมซ้ำซากทั้งเรื่องน้ำทะเลหนุนสูงจะเน้นเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับส่วนกลุ่มผึ้งหลวงยังไม่เคาะครับคือเดิมทีเนี่ยมีรายงานข่าวว่าจะเป็นหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐชื่อนฤพลเย็นประเสริฐแต่ว่าก็ยังไม่เคาะเสียทีเดียวครับเพราะว่ายังมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ทางการเมืองเรื่องการทำงานในพื้นที่นะครับก็เลยยังไม่เคาะนะครับลูกสาวนี่เห็นว่ามีปัญหาเรื่องคุณสมบัตินะแล้วก็เล็งไปที่หลานชายแต่ก็ยังไม่ได้เคาะนะครับล่าสุดวันนี้ยังไม่เคาะครับจะเป็นคุณนฤพลหรือเปล่าก็รอติดตามทางฝ่ายกลุ่มผึ้งหลวงแชมป์เก่าก่อนครับ
7: ก็คราวนี้จะเป็นบทพิสูจน์เรื่องพรรคประชาชนกับความนิยมที่จะเลือกเข้าไปในทำงานท้องถิ่นนะตอนนี้ที่เป็นนายกอบจ. อยู่ก็มีที่ลำพูนนอกนั้นไม่ประสบความสำเร็จแต่สนามใหญ่เนี่ยประสบความสำเร็จพอมาถึงสนามเล็กก็ไม่ได้เป็นอย่างตั้งเป้าไว้ทั้งที่ได้ประกาศนโยบายอะไรหลายเรื่องที่จะเป็นโฉมใหม่ของนายกท้องถิ่น
6: ครับ
7: สิ่งที่ประกาศนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นนโยบายที่ไม่โดนใจคนเพราะคนที่เลือก นายกอบต.นายกอบจ.นายกเทศมนตรีเนี่ยยังติดพันอยู่กับใจถึงพึ่งได
6: ้
7: ให้บริการมากกว่าที่จะมาทำนโยบายพัฒนาเมือง
6: ครับ
7: พอมาบอกว่ามีนโยบายพัฒนาเมืองคนฟังมองไม่เห็นภาพแต่ถ้าทำเหมือนกับที่นายกอบจ.อบจ.นายกเทศมนตรีพึ่งพาได้ว่าอย่างนั้นเถอะผมเห็นในหมู่บ้านหลายหมู่บ้านเนี่ยเวลานายกเทศมนตรีเอางบมาทำท่อให้มันใหญ่ขึ้นแก้ปัญหาน้ำท่วมทำถนนให้มันดีขึ้นให้รถวิ่งสบายขึ้นทั้งที่เป็นงบหลวงนะคุณตลาพงศ
6: ์ครับ
7: แต่ว่าเวลาคนเลือกนายกเทศมนตรีหรือนายกอบต.เนี่ยเขาก็บอกว่าต้องทำโน่นทำนี่ให้เราคนจะไปผูกติดกับผลงานแบบนั้นมากกว่าซึ่งพรรคประชาชนเขาไม่ได้แสดงว่าเขาจะมาทำแบบนั้นแต่เขาจะเข้ามาพัฒนาเมืองแล้วก็มันอาจจะจับต้องไม่ได้แต่เขามีแผนทีนี้เราก็คิดว่าเอ๊ะจังหวัดที่เป็นเสมือนกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการเนี่ยก็เหมือนกรุงเทพ
6: ครับ
7: ก็แต่ว่าสสได้นะจังหวัดนนทบุรีเนี่ยสสรู้สึกเป็นพรรคประชาชนเฮ้ยผมจำไม่ได้เกือบทุกคนมั้งแต่พอมาถึงเลือกสนามท้องถิ่นก็แบบเดียวกันคือเหมือนกรุงเทพได้สสหมดทุกเขตแต่ว่าพอลงชิงสกได้มาเท่าไหร่ล่ะ20กว่าคนหายไปตั้งเยอะอันนี้แปลว่าคนเลือกตั้งเขาเลือกเป็นเนี่ยเลือกเป็นในที่นี้หมายถึงว่าเขาควรจะเลือกใครไว้ใช้งานอะไรเลือกสสเป็นพรรคประชาชนระดับชาติแต่ระดับท้องถิ่นเขากลัวว่าขอโน่นขอนี่ขอถนนในหมู่บ้านขอไฟขอถนนขออะไรต่ออะไรที่เคยได้เนี่ยเดี๋ยวจะเจอคำตอบว่าเขามาทำงานระดับนโยบาย
6: ครับ
7: แต่จะไม่เอาใจคนแบบนั้นคนเขากลัวแบบนั้นไงคุณตลาผมเลือกเดี๋ยวก็ไม่ได
6: ้แล้วที่สำคัญที่เป็นงานหินของคุณเดชรัตน์หรือว่าพรรคประชาชนนี้นะครับก็คือต้องสู้กับคะแนนสงสารคือนอกจากความนิยมส่วนตนส่วนกลุ่มของพรรคของกลุ่มพึ่งหลวงแล้วเนี่ยนะครับยังต้องเจอกับเรื่องคะแนนสงสารจากการพ้นจากตำแหน่งไปตำแหน่งว่างลงด้วยการเสียชีวิตเพราะถูกยิงนี่นะครับ
7: อ
6: ันนี้แหละจะเป็นคะแนนเป็นด่านหินของคุณเดชรัตน์แล้วก็พรรคประชาชนเลยครับครับ
7: นายกเทศมนตรีนครนนท์คุณสมนึกเขาก็ประกาศไม่ฝักใฝ่ใครใดไม่ช่วยใครไว้อย่างนั้นแต่คือพึ่งหลวงเนี่ยเขาจะรวมกันเฉพาะกิจหลวมๆเขาไม่ได้แปลว่าเอาไหนเอาด้วยแต่พึ่งตะพือไปนะเขาหลวมกันหลวมๆและบางทีก็แยกกันบางทีก็รวมกันแล้วแต่กิจการแล้วแต่เฉพาะกิจแล้วแต่ว่าลงสมัครอะไร
6: พอถึงการเลือกตั้งระดับชาติอย่างสสเนี่ยพึ่งหลวงนี่ก็จะเป็นสีแดงถูกไหมฮะ
7: ก็ออกมาแนวนั้น
6: ครับ
7: ออกมาแนวนั้นเรื่องการปรับครม.เพ่งขู่ถ้าปรับครม.หนีก่อนประชาชนจะตัดสินใจผ่านการเลือกตั้งข้างหน้าคือความหมายก็คิดว่ารัฐบาลอาจจะปรับครม.หนีคือหมายถึงว่าคนที่เขาจะยื่น อภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วจะไม่ได้อภิปรายเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเขาปรับครม.เขาก็จะเอาคนที่ถูกอภิปรายเนี่ยพ้นหน้าที่ฉะนั้นเขาคาดโทษไว้อย่าปรับครม.หนีนะซึ่งผมคิดว่าแนวทางการปรับครม.เนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าไม่น่าจะปรับหนีไม่น่าจะปรับหนีเพราะช่วงหลังๆเนี่ยถ้าปรับหนีเขาก็ยังอภิปรายรัฐบาลได้แล้วยังอภิปรายนายกได้นายกต้องรับผิดชอบทั้งหมดสมมติว่าปรับคนใดคนหนึ่งให้พ้นหน้าที่ก่อนที่จะยื่นอภิปรายเนี่ยผมยังนึกไม่ออกว่าเขาจะปรับใครหนีปรับคุณชัยชนกก็ไม่น่าใช่เพราะถ้าปรับเนี่ยเขาต้องปรับพร้อมกันจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ตามแต่ไม่น่าจะปรับก่อนการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจน่าจะปรับทีหลังเพราะยังมองไม่เห็นว่าจะปรับหนีเรื่องอะไรเมื่อถามว่ามีประเด็นเรียกร้องให้ตรวจสอบสว.สีส้มด้วยจะตรวจสอบควบคู่กันหรือไม่อ๋ออันนี้คุณณัฐพงศ์บอกว่าเราตรวจสอบทุกคนอยู่แล้วแต่ในกระบวนการเลือกสว.ระเบียบกกต.ไม่ได้ห้ามเรื่องการแนะนำผู้สมัครแต่ละคนเป็นกระบวนการที่ควรเป็นด้วยซ้ำไปเรื่องกกต.จะส่งให้ศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งเนี่ยแบบไหนยังไงเนี่ยผมถามอาจารย์สมชัยว่าไอ้ข้อมูลที่คุณผลิตและพันธมิตรที่เขาเรียกร้องให้ตรวจสอบสว.เนี่ยข้อมูลมันออกมาเยอะนะช่วงหลังเนี่ย ถามว่าข้อมูลเหล่านี้ศาลจะพิจารณาไหมเพราะข้อมูลที่มีมาทีหลังหรือศาลจะพิจารณาเฉพาะสำนวนที่อยู่ในการสอบสวนของกกต.ทั้งคณะที่26หรือคณะ36อะไรก็ตามแต่เถอะถ้าไม่อยู่ในสำนวนกกต.จะไม่พิจารณาใช่หรือเปล่าอาจารย์สมชัยบอกว่าถ้าศาลเห็นว่าไม่อยู่ในสำนวนแต่มีข้อมูลใหม่ที่น่าจะเชื่อได้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ศาลก็ขอให้กกต.สอบเพิ่มเติมได้คุณธราภูมิ
8: ครับ
7: สอบเพิ่มเติมได้เพราะว่าข้อมูลที่ออกมาช่วงหลังๆเนี่ยมันชัดมากนะแต่ละเรื่องที่ออกมาที่คุณผลิตเขาไปดำเนินการเนี่ยอันนี้ก็แปลว่าขีดความสามารถในการไปหาข้อมูลมาเนี่ยเก่งนะผมว่าดูเก่งแล้วก็คนที่จะให้ความร่วมมือก็คงเยอะไม่งั้นคลิปต่างๆไม่ทยอยออกมาหรอกเป็นคลิปที่ไม่ได้อยู่ในสำนวนเป็นคลิปที่ไม่ได้มีการสอบสวนกันมาก่อนฉะนั้นกว่าจะถึงวันอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยผมเข้าใจว่าคงได้เห็นคลิปที่เด็ดๆที่ทำให้คนบอกว่าเฮ้ยคลิปนี้ไม่เคยเห็นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเราจะได้เห็นตรงนั้นแหละคุณดลบุ
8: ญครับ
7: ครับ
9: ดูเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณหน่อยครับวันนี้มีข่าวว่าวีระธีรพัฒน์อึ้งศาลยุติธรรมซุกเงินฝากกว่า 35,000 ล้านดอกเบี้ยปีละ100ล้านจี้ให้ดึงมาช่วยชาตินี่ครับมีการพิจารณาในส่วนขององค์กรอิสระและสำนักงานศาลยุติธรรมครับสำหรับกรรมธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณนี้นะครับแล้ว พี่วีระธีรพัฒน์ก็ได้อภิปรายตอนหนึ่งครับว่าสำนักงานศาลยุติธรรมขอรับงบประมาณปี70เนี่ย 37,315 ล้านบาทแต่ว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณ 24,171 ล้านบาทศาลยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่ไม่มีเงินนอกงบประมาณสะสมแต่เป็นองค์กรที่มีรายได้ซึ่งต่างจากศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองที่มีเงินจากการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆศาลยุติธรรมมีรายได้ค่อนข้างมากโดยงบการเงินของสำนักงานศาลยุติธรรมสิ้นสุดวันที่30กันยายนปี68นอกเหนือจากรายได้จากงบประมาณแล้วก็มีรายได้จากค่าธรรมเนียมศาล 4,187 ล้านบาทมีรายได้จากการปรับผู้ประกัน274ล้านบาทแต่ที่น่าสนใจคือมีรายได้จากดอกเบี้ยที่เกิดจากงบกลางจำนวน226ล้านบาทตนเองก็งงและสงสัยว่าศาลยุติธรรมได้รับดอกเบี้ยร้อยกว่าล้านบาทต่อปีเนี่ยแสดงว่าต้องมีเงินฝากเป็นหมื่นล้านใช่ไหมก็เลยไปดูในรายการสินทรัพย์หมุนเวียนของสำนักงานศาลยุติธรรมก็ทำให้รู้สึกตกใจอีกครั้งเพราะสำนักงานศาลยุติธรรมมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 36,703 ล้านบาทกลมๆ 36,000 ล้านนะคุณวีระบอกว่าเมื่อดูหมายเหตุงบการเงินหมายเหตุที่4ก็เพราะว่าสำนักงานศาลยุติธรรมมีเงินสดอยู่ในมือประมาณ48ล้านบาทมีเงินทดลองจ่ายประมาณ38ล้านบาทมีเงินฝากในสถาบันการเงิน 26,407 ล้านบาทยังไม่รวมเงินฝากประจำที่มีกำหนดจ่ายคืนไม่เกิน3เดือนอีก689ล้านบาทและสำนักงานศาลยุติธรรมยังเอาเงินไปฝากในบัญชีคงคลังที่1จำนวน 9,520 ล้านบาทการเอาเงินไปฝากในบัญชีคงคลังที่1เป็นเงินฝากของกรมบัญชีกลางอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นรายการที่เหมือนกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันไม่มีดอกเบี้ยแต่มีสิทธิ์ที่จะเอาเงินนั้นออกมาใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตใครก็มีคำถามว่ากรณีที่สำนักงานศาลยุติธรรมมีเงินฝากในสถาบันการเงินณสิ้นเดือนกันยายน2568 26,407 ล้านบาทเนี่ยเงินฝากดังกล่าวณวันที่30มิถุนายน69เหลืออยู่จำนวนเท่าไหร่พี่วีระบอกว่าผมไม่รู้ระบบการบริหารเงินกองกลางของสำนักงานศาลยุติธรรมแล้วทำไมท่านเอาเงินไปเก็บไว้มากขนาดนั้นครับแล้วท่านไม่มีรายการที่เป็นเงินสมทบแม้แต่บาทเดียวอยากทราบจริงๆว่าเงิน 30,000 กว่าล้านบาทถ้าเอาเงินฝากในบัญชีคงคลัง 9,000 กว่าล้านบาทบวกกับเงินฝากในสถาบันการเงิน 26,400 กว่าล้านบาทเนี่ยซึ่งรวมกันก็จะมีประมาณ 35,000 ล้านบาทผมอยากรู้ว่าท่านเก็บเอาไว้เพื่อการใดเพราะกรณีของท่านสำนักงบประมาณรัฐบาลให้เงินเดือนค่าบุคลากรเต็มพิกัดผมก็ไม่แน่ใจมันสัมพันธ์กับเรื่องสวัสดิการภายในของท่านหรือไม่นี่คือการอภิปรายของคุณวีระธีรพัฒน์ทีนี้ก็มีคำชี้แจงจากทางรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมชื่อนายพบเอกครพาณิชย์รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมนะครับบอกว่ากรณีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 36,700 กว่าล้านบาทเนี่ยมีที่มาที่ไปมีความผูกพันที่สำนักงานศาลยุติธรรมต้องใช้โดยเงินฝากในสถาบันการเงินและเงินฝากที่มีระยะสั้นรวม 27,000 กว่าล้านบาทแบ่งเป็นค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับจากศาล280กว่าแห่งเป็นเงินจำนวน907ล้านบาทซึ่งต้องนำส่งในช่วงสิ้นปีงบประมาณและมีเงินฝากค่าปรับผู้ประกันจำนวน51ล้านบาทซึ่งต้องรอนำส่งช่วงปีสิ้นปีงบประมาณด้วยเหมือนกัน ส่วนเงินฝากกลาง 14,500 ล้านบาทเนี่ยเป็นไปตามระเบียบที่สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความที่กำหนดว่าเงินกลางเป็นเงินที่คู่ความหรือบุคคลภายนอกวางไว้ต่อศาลซึ่งไม่ใช่เงินค่าธรรมเนียมศาลและไม่ใช่ค่าปรับแต่เป็นเงินที่เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีต่างๆเช่นเงินประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยเงินวางทรัพย์ชำระหนี้เงินค่าเทียมเนืองอื่นๆที่รอศาลตัดสินดังนั้นแล้วเงินจำนวนดังกล่าวเป็นภาระที่ต้องคืนกรณีไม่ว่าโจทก์หรือจำเลยวางทรัพย์ไว้จะต้องรับชำระไปเมื่อคดีเสร็จสิ้นไม่ใช่เงินรายรับของศาลแต่อย่างไรครับคุณตวั
7: ฒน์เอกแกก็นอกจากเรื่องศาลแล้วหมวดขององค์กรอิสระทั้งหลายนี่ก็โดนเข้าไปหลายดอกนะคุณตวัฒน
9: ์ครับ
7: เพราะว่านักการเมืองกรรมธิการทั่วไปเขาไม่ค่อยที่จะไปตามร่วงตามควักไอ้งบแบบปู่โสมเฝ้าทรัพย์แบบนี้นะ
9: ครับ
7: นี่คุณวิระมาคราวนี้ปากลอยแผลไว้เยอะ
9: ครับ
7: แต่เห็นว่าทำไมหน้าพูดเป็นลางๆแล้วว่าขอฝากไว้ด้วยเพราะว่าการจัดงบปี71เนี่ยผมคงไม่มีโอกาสมาเป็นกรรมธิการแล้วไม่อยากเป็นเองหรือว่าพอจะรู้ตัวว่ามาลุยเขาไว้เยอะแล้วก็จะไม่ได้เป็นต่อยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่ามีประโยชน์คุณสำหรับผม
9: ครับ
7: เป็นมีประโยชน์หลายเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อน
9: ครับ
7: อ้าวนี่เราต้องพักอีกทีไงนะ
9: พักอีกทีหนึ่งครับ
7: ครับ
9: สักครู่ครับ
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
1: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมสนับสนุน
3: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต
10: ์ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
11: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
10: SN Group คืออะไรเหรอ
11: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทย Gasco GEM ทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
10: อ๋อมี Gasco อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี
11: ้ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวละ
10: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
11: โทรเลยนี่เบอร์026586299
5: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
12: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
4: ร่วมสนับสนุน
9: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: เรื่องไทยช่วยไทยเฟส2เนี่ยเพื่อให้ชัวร์ๆนักข่าวก็อยากฟังจากคำตอบนายกอีกทีนึงวันนี้ที่บน6นักข่าวก็ถามเรื่องนี้ถามว่าไทยช่วยไทยพลัสเฟส2จะต้องมีใช่หรือไม่นายกบอกว่าอะไรที่ทำให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเราต้องคิดทุกวันมันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวถามว่าเงินในคลังยังสามารถซัพพอร์ตเรื่องนี้ได้ใช่หรือไม่นายกบอกว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยขาดนี่ ก็ส่งสัญญาณค่อนข้างจะชัดแล้วล่ะไทยช่วยไทยเฟส2เนี่ยครับ
9: ทหารไทยเหยียบกับระเบิดที่ชายแดนเสียขาไปอีกนายหนึ่งแล้วครับคุณสุภาพจ่าสิบเอกชาญรงค์วงชนะได้เหยียบทุ่นระเบิดที่พื้นที่

0: อันนี้น่าจะเป็นระเบิดเก่าอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ระเบิดเก่าไม่ใช่ระเบิดที่กัมพูชามาลักลอบวางไว้ใหม่ไม่น่าจะใช่
1: คร
0: ับ ระเบิดเก่า
1: ครับ
2: มีข่าวจากทางกลุ่มปตท.ครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเชิญชวนศิลปินเยาวชนและประชาชนที่สนใจนะครับส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.ปีนี้ครบรอบ48ปีของปตท.นะครับเขาก็จัดใหญ่มีการมอบรางวัล48รางวัลรวมมูลค่า1ล้าน2แสนบาทด้วยกันนะครับเขาก็ให้ส่งผลงานทั้งประเภทประติมากรรมจิตกรรมภาพพิมพ์และก็สื่อผสมนะครับเขาจะมีการประกาศรางวัลในช่วงเดือนตุลาคมนะครับประกาศที่ PTT Art Gallery บ้านเจ้าพญานะครับช่วงเดือนตุลาคมปีนี้นะครับคุณจิภาพรางวัลศิลปกรรมปตท.เขาจัดทุกปีครับ
0: ครับครับเอาข่าวเศรษฐกิจก็ฟังเอาไว้หน่อยสภาพัฒน์ปรับ GDP ปี69ทั้งปีนะหนังสือพิมพ์ใช้สื่อก็ใช้คำว่าทะยาน 2.2% สำนักงานสภาพัฒน์เผยเอกชนลงทุนแข็งแกร่งการส่งออกทะยานเกินคาดใช้คำว่าทะยานนักข่าวรุ่นหลังนี่คงไม่รู้ว่าสมัยพลเอกชาติชายเนี่ยเศรษฐกิจไทยโต 13% 2-3 ปีติดกันนะฉะนั้นพอเห็นแค่ 2.2 เนี่ยก็ใช้คำว่าทะยานแล้วคุณครับครับ
2: นำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอลโกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการเมโทรมอลโกกรีนซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบซีโร่เวสต์ภายในพื้นที่เมโทรมอลล์ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลล์ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
4: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมสนับสนุน
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเซปเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงจะปะจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจ
10: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื้อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์ หมูบินณศิษย์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยมเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ

0: เดียชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์

0: สวัสดีครับเจอกันนัดตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
1: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนิน

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโขนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
1: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
2: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97
3: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
4: ทราบแล้วเปลี่ยน
5: เสี่ยงเศรษฐกิจ
4: วิเคราะห์สุด
5: ๆฟังสดๆ
4: ประเด็นฮอต
5: หุ้น
4: เศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
6: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
7: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 6:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
6: แล้วพบกันนะครับ
8: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลชีปาติและวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
9: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับสวัสดีพี่ยิวสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
9: สวัสดีคุณหมอนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอเดลนะคะทาง FM 97 MHz นะคะแล้วก็ Facebook QFM นะคะวันนี้เรายังอยู่กับหมอเดลนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทิปตีค่ะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมนะคะแล้วก็แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กแล้วก็วัยรุ่นนะคะไม่เจอกันไม่เจอกัน1สัปดาห์ขออภัยด้วยนะคะคุณหมอ
10: ใช่ๆเพราะว่าจันทร์ที่แล้วจะเป็นพี่ฝ่าเนาะดีเจฝ่าก็มาช่วยจัดให้ก็พี่ยิวติดภารกิจพอดีก็เลยก็เลยช่วยดำเนินการให้แต่ก็พูดคุยครั้งที่แล้วก็มีอาจจะเป็นประเด็นร้อนแรงนิดหนึ่ง
9: ใช่เป็นเรื่องการยิงทั้งนั้นเลยนะคุณหม
10: อจริงๆจริงๆเรื่องนี้เนี่ยหมอเคยสะท้อนผ่านสื่อเนา
9: ะ
10: ว่าพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในความรู้สึกของเด็กๆอ่ะเปรียบเทียบกับพื้นที่ภูมิภาคอื่นเนี่ยหนักกว่าเพื่อนเลยฮะคือคำว่าหนักนี่ก็คือความรู้สึกมีความสุขอ่ะความสุขอ่ะ ที่
9: หมาย
10: เ
9: ถ
10: ข
9: ึ
10: าง
9: เขาร
10: ู้
9: มี
10: สึก
9: ควา
10: ว
9: ม
10: ่า
9: สุขน้อยกว่าถ้า
10: ใ
9: เ
10: ช
9: ที
10: ่
9: ยบ
10: ใช่ใช่ใช่ใ
9: เ
10: ช
9: ด็
10: ่
9: กภูมิภาคอื่นๆใช่ไห
10: ใ
9: ม
10: ช่
9: คะ
10: ใช่ใช
9: อื
10: ่ใช่
9: ม
10: ใช่แต่พอทั้งภูมิภาคทั้งประเทศนี้ก็อยู่ในระยะของ warning sign เหมือนกันนะ
9: อืม
10: มันจะเห็นว่าเราค่อนข้างหนักหนาสาหัสกับเรื่องของการศึกษาที่นับวันจะยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆเรียนหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อย
9: อืม
10: ๆแล้วก็ในขณะเดียวกันเองกลไกที่จะไปเกื้อหนุนให้เขาสามารถชาร์จแบตชีวิตของเขาได้ขอใช้คำว่าชาร์จแบตชีวิตอะนะเหมือนพี่ยิ้วอ่ะกลั
9: ค
10: บ
9: ่ะ
10: บ้านมันก็ต้องมีที่ชาร์จแบตบางทีเราก็ใช้พลังงานทางด้านสภาพจิตใจอะไรต่างๆเราไปเยอะเหมือนกันนะ
9: ค่ะอืม
10: บางทีก็อยากจะได้ฟังคนที่เห็นอกเห็นใจเราเข้าใจเรางานมันก็เหนื่อยอยู่แล้วเครียดก็เยอะอยู่แล้ว
9: ค่ะ
10: ไอ้ลักษณะแบบนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยหาที่ชาร์จแบตชีวิตไม่ค่อยเจอ
9: มีแต่ที่ชาร์จรถอีวีนะคะคุณหมอแต่ที่ชาร์จใจเนี่ยไม่ค่อยมีเลย
10: ใช่ใช่แม่พูดจะเห็นภาพเลยว่ามีแต่ที่ชาร์จรถอีวีนะแล้ว
9: ใช่
10: เขาก็กำลังสร้างกันเต็มบ้านเต็มเมืองนะแต่เข
9: แต
10: า
9: ่บ
10: ล
9: ้
10: ื
9: าน
10: ม
9: เต็
10: ส
9: ม
10: ร้า
9: เ
10: ง
9: มือง
10: ที่ชาร์จ
9: ใจ
10: แบตชีวิตอ่ะ
9: ใช่แบบ
10: ไม
9: มี
10: ่ม
9: จ
10: ี
9: องได้หมดเลยแต่ชีวิตเรานี่คือสำคัญกว่ารถเนาะแต่ว่าสำคัญกว่าเชื้อเพลิงแต่เรากลับไม่มีที่พักใจเนาะไม่มีท
10: อ
9: ี่ชาร์จใจ
10: มันไม
9: ช
10: ่
9: าร์จ
10: ม
9: พ
10: ี
9: ลังเราอืม
10: ใช่แล้วก็ไอ้นี่เป็นเรื่องของสังคมสวัสดิการกับรัฐสวัสดิการที่อยากจะไม่ใช่ว่ากันด้วยเรื่องเงินทองนะ
9: ค่ะ
10: ทุนชีวิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องเงินนะครับ
9: อืม
10: เราแม้กระทั่งอย่างกรณีห้างดังที่กราดยิงก่อนหน้านู้นน่ะจะเห็นว่าไม่ใช่ว่าพ่อแม่ยากจนนะ
9: อืม
10: หมายถึงเคสก่อนหน้านะ
9: นั้นเป็นเด็กอินเตอร์เนาะเป็นเด็ก
10: แล้วก็
9: เออ
10: ไม่ใช่ว่ายากจน
9: ค่ะ
10: ก็ไม่ใช่ว่าพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
9: อืมไม่ใช่
10: ก
9: คร
10: ็
9: อบ
10: ไ
9: ค
10: ม
9: รั
10: ่
9: วแตกแยก
10: แล้วก็ไม่ใช่ว่าครอบครัวมีการศึกษาน้อย
9: ค่ะ
10: แต่ประเด็นสำคัญก็คือกระบวนการพัฒนาชีวิตจิตใจเนี่ยมันมีหรือเปล่า
9: อื
10: ที่
9: ม
10: ชาร์จแบตชีวิตเนี่ยมันมีไหมหรืออ
9: ื
10: มัน
9: ม
10: ตกลงมีแต่ใช้แบตอย่างเดียวใช้อย่างเดียว
9: ไม่มีเติม
10: ไม่มีเติมไม่มีเติมเพิ่มถ้าจะไปเติมที่โรงเรียนให้ไปเติมยังไงเพราะบูลลี่กันเยอะ
9: อืม
10: ไม่ถ้าพูดถึงเคสบางเคสอะนะไม่ใช่ก
9: คร ะ
10: ณีของล่าสุดที่เกิดขึ้นอะนะ
9: อืม
10: หรือว่าถ้าในหมู่เพื่อนกับบูลลี่กันพอมาถึงคุณครูก็ไม่ได้มีเวลาหร
9: อ
10: ื
9: ือ
10: ถ
9: ม
10: ึงมีก็จะมุ่งเน้นกับวิชาเรียนวิชาเรียนก็หนักหนาสาหัสนะก็ค่อนข้างหนักมาถึงที่บ้านเอาพ่อแม่ทะเลาะกันอีก
9: อือ
10: ย
9: ม
10: ่าร้างกันอีกหรือไม่ก็คือถึงอยู่บ้านเดียวกันแต่หลังคาบ้านมีไว้อาศัยอยู่ร่วมกันแต่ไม่ได้คุยกันอย่างเงี้
9: อ
10: ย
9: ืม
10: มันก็หาที่ชาร์จแบตชีวิตไม่ได้นะ
9: ค่ะ
10: สุดท้ายมันก็กลายเป็นแล้วชุมชนนี้ไม่ต้องคิดเลยฮะผมว่า
9: ข
10: ช
9: น
10: ุ
9: าม ด
10: ช
9: ใน
10: น
9: บ
10: ปั
9: ้
10: จ
9: า
10: จุ
9: น
10: บันนี้เนี่ยตัว
9: หล
10: ใค
9: ั
10: ร
9: งค
10: ตั
9: า
10: วมั
9: เด
10: น
9: ีย
10: อ
9: ว
10: ยู่
9: ก
10: แล
9: ั
10: ้
9: น
10: ว
9: หลังคาเดียวกันยังห้องใครห้องมันอย่างนี้นะคุณหมอน
10: มีแล้วเขาไม่ได้สื่อสารกันฮะมันเหมือนแค่เป็นหลังคาบ้านอาศัยอยู่ร่วมก
9: อ
10: ัน
9: ื
10: แค่
9: ม
10: นั้นเอง
9: ค่ะ
10: ซึ่งลักษณะแบบนี้มันจะเห็นว่ามันร่อยหรอลงไปแล้วมันก็สะท้อนออกมาผ่านเสียงของเด็กทุนชีวิตเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการฟังเสียงเด็กครับพี่ยิว
9: ค่ะ
10: มันมีฟังเสียงเด็กอยู่ห้าพลังฮะ
9: อืม
10: คือสะท้อนตัวเองว่าเขารักตัวเองแล
9: อ
10: ้ว
9: ื
10: เขาม มีทักษะในอยู่ร่วมในสังคมอ่ะอย่างไรอันนี้ค
9: ค
10: ื
9: ่
10: อ
9: ะ
10: พลังตัวตน
9: อืม
10: หรือว่าเขาอ่ะมีสำนึกที่ดีรู้สึกดีกับครอบครัวของเขายังไง
9: อื
10: ผม
9: ม
10: ยกตัวอย่างคำถามให้ก็ได้นะผู้ฟังเผื่อให้เห็นภาพว่าเอ๊ะหมอวัดยังไงเด็กจะเป็นคนประเมินนะครับเด็ก12 ถึง 18 ปีตอนนั้นเราเก็บเด็กในมัธยมม.ต้นม.ปลายทั่วประเทศเก็บ
9: ค
10: มา
9: ่ะ
10: หลายปีนะหลายป
9: อ
10: ี
9: ืม
10: ต่อเนื่องกันนะฮะแล้วเราก็พบว่ายกตัวอย่างเช่นฉันได้รับความรักความอบอุ่นจากครอบครัวเป็นประจ
9: อืม
10: ำอันนี้เด็กเป็นคนตอบนะเขาจะตอบไม่เคยได้รับเลย
9: อืม
10: หรือได้รับเป็นประจำก็เป็นความรู้สึกของเด็กๆหมอมีอาจที่อาจเอื้อมจะไปวินิจฉัยแทนหรือให้สกอร์คะแนนแทนไม่ได้
9: ค่ะ
10: ฉันรู้สึกปลอดภัยเมื่อเข้าบ้านอย่างเงี้ยพี่ยิ้ว
9: ค่ะ
10: ฉันพูดคุยกับพ่อแม่ได้ไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่อย่างเงี้ยฉันมีพ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีอย่างเงี้ย
9: อืม
10: ฉันใฝ่รู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นฉันมีเพื่อนบ้านที่สนใจกันและกันคำว่าสนใจกันและกันเช่นออกจากรั้วบ้านไปเสร็จก็มีพี่ป้านะอามาทักทายอ้าวต้ามเป็นยังไงกินข้าวยังอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเนี่ยนะคนที่มันจิตดิ่งอยู่จิตตกอยู่ถ้าเห็นเพื่อนบ้านแคร์และเอาใจใส่ซึ่งกันและกันบางทีหายเหมือนกันนะพี่ยิ้วเลิกคิดสั้นเลยนะ
9: ค่ะ
10: แต่ถ้าสมมุติออกไปนอกบ้านเสร็จก็ตัวใครตัวมันฉันก็ไม่ได้แคร์ใครสมาชิกในชุมชนก็ไม่ได้พูดคุยโอภาปราศัยบางทีดีไม่ดีก็ไม่ได้เจอหน้าบางทีไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำไปว่านี่อยู่ในชุมชนของเราด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งสังคมเมืองแบบนี้กรุงเทพกับปริมณฑลเนี่ยการหนักมากมันก็เลยโชว์ออกมาเป็นภาพสีแดงที่เห็นในความรู้สึกของเด็กๆทั้งพลังบ้านชุมชนโรงเรียนและก็เพื่อน
9: คุณ
10: น
9: หม
10: ี่
9: อ
10: คือสี่พลัง
9: มันเกี่ยวไหมคะคือบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมตัวเลขที่มันสีแดงในพื้นที่กรุงเทพซึ่งเป็นเมืองหลวงของเราใช่ไหมคะทุกอย่างศูนย์รวมอยู่ในนี้ในเกือบทุกด้านอะไรเงี้ยเป็นเพราะว่าการจราจรที่ติดขัดไหมเป็นเพราะว่าสังคมที่มันต้องอยู่แบบบางทีก็ไม่ถ้อยทีถ้อยอาศัยบางทีก็จะรู้สึกว่ามันต้องแข่งขันบางทีมันก็ต้องรู้สึกว่ายังไม่ต้องอะไรค่ะแค่จะขึ้นรถเมล์หรือว่าจะขึ้นรถไฟฟ้าหรือบางทีความเป็นระเบียบวินัยในบางอย่างคนไม่มีอันนี้มันเป็นแบบคุณหมอคิดว่ามันเป็นเพราะว่าการที่มันอยู่ในเมืองหลวงแบบนี้เกี่ยวไหมหรือว่าการที่พฤติกรรมของคนบางคนบางกลุ่มที่เขาอ่ะทําพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมันก็เลยเกิดพฤติกรรมเรียนแบบแล้วมันก็เป็นแบบนี้เกิดขึ้นคุณหมอว่ามันเกี่ยวไหมคะ
10: คือไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวไม่ได้เรื่องอันนี้ไม่ใช่เรื่องพฤติกรรมเรียนแบบฮะอย่าเข้าน
9: ี
10: ใ
9: ่
10: จ
9: เกิดจ
10: ผ
9: าก
10: ิด
9: จิต
10: ฮ
9: ส
10: ะ
9: ำนึก
10: ไม่ใช่ฮะอันนี้มันคือการอยู่ร่วมกันจริงๆฮะไม่ใช่จิตสำนึกด้วยนะพูดง่ายๆก็คือว่ามันคือการอยู่ร่วมกันจริงๆเลยอ่ะอย่างเมื่อกี้ที่หมอเล่าให้พี่ยิ้วฟังอ่ะฉ
9: ค
10: ัน
9: ่ะ
10: รู้สึกอบอุ่นปลอดภัยเมื่อเข้าบ้านเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับสำนึกนะปัญหาคือเมื่อเข้าบ
9: คว
10: ้
9: า
10: ามน
9: ร
10: เ
9: ู
10: นี
9: ้
10: ่ย
9: ส
10: ม
9: ึ
10: ัน
9: ก
10: ปลอดภัยจริงหรือเปล่าถ้าความรู้สึกของเด็กมันสะท้อนออกมาว่าโอ้โหบ้านนี่มันไม่ใช่เซฟโซนมันไม่ปลอดภัยเนี่ยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเงินทองขอโทษนะเป็นสลัมหรือเป็นชุมชนแออัดแต่เขาอยู่กันอย่างรักใคร่ชอบพอกอดกันมีการรับฟังซึ่งกันและกันพอเรื่องพวกนี้ไม่ได้ซื้อได้ด้วยเงินนะฮะมันไม่ได้ซื้อได้ด้วยเงินนะ
9: ค
10: ไอ
9: ่ะ
10: การที่มีผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีเนี่ยพี่ยิ้วถามงี้หมายความว่าคนที่ร่ำรวยนี่เขาเป็นแบบอย่างที่ดีใช่ไหมคน
9: ไม
10: ท
9: ่
10: ี่
9: ค
10: เข
9: ่ะ
10: ามียศถาบรรดาศักดิ์เขาเป็นคนที่มีตัวอย่างที่ดีอย่างนั้นเหรอไม่แน่เสมอไป
9: คือยิ่งมองว่าเหมือนกับว่าในความที่มันเป็นความเป็นเมืองอะค่ะคุณหมอม
10: ค
9: ัน
10: ร
9: ก็
10: ับ
9: เลย
10: คร
9: ท
10: ั
9: ํ
10: บ
9: าให้เหมือนกับว่าความสุขของเด็กเหล่าเนี้ยมันลดลงด้วยปัจจัยต่างๆมากมายแบบนี้ด้วยไหมแบบเนี้ยค่ะค
10: ใช
9: ือ
10: ่
9: ความ
10: ใช
9: หม
10: ่
9: ายของ
10: ใช
9: ยิ่
10: ่
9: งคือแบบนั้น
10: คือถ้าเกิดไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นคือความเป็นเมืองเนี่ยมันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือตอนนี้เราต่างคนต่างอยู่แล้วพอเป็นความเป็นเมืองปุ๊บเนี่ยมันเดินทางรถติดเดินทางก็ลำบาก
9: เสีย
10: กว
9: พ
10: ่า
9: ลั
10: จ
9: ง
10: ะ
9: ชีวิตไป
10: ใช่ใช่เนี่ยชาร์จแบตชีวิตมันถูกใช้แบตชีวิตไงมาถึงที่บ้านแทนที่จะเจอหน้ากันปุ๊บก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกันเนี่ยก็จะเริ่มมีความรู้สึกเก็บเอาความเครียดที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเนี่ยมาพรั่งพรูใส่สมาชิกในบ้านแทนหรือดีไม่ดีเอาความเครียดที่เกิดขึ้นจากที่ทำง
9: ท
10: า
9: ำง
10: น
9: านที่โรงเรียน
10: ที่โรงเรียนอะไรทั้งหลายเนี่ยมาพรั่งพรูใส่ซึ่งกันและกันก็เลยกลายเป็นครอบครัวที่พร้อมจะบวกกันไม่ใช่พลังบวกนะนี่คือครอ
9: ค
10: บ
9: ่
10: ค
9: ะ
10: รัวพร้อมจะบวกกันเลยเพราะฉะนั้นพอสภาพมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นตัวใครตัวมันไม่เอาแล้วไม่อยากคุยด้วยเพราะคุยทีเคมีก็ไม่ตรงกันคุยกันก็ไม่รู้เรื่องแถมนี่ถ้าเกิดเข้ามาสู่การเป็นวัยรุ่นอีกนะธรรมชาติของวัยรุ่นตอนคุณพ่อคุณแม่เป็นวัยรุ่นก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ได้แตกต่างกับเด็กสมัยนี้หรอกเราก็เฮลเฮลเหมือนกันแหละเราก็พูดสมัยพ่อคุณรามเหมือนกันแหละ
9: ค่ะ
10: แล้วก็เราเองก็ยียวนกวนส้นเท้าเหมือนกันพูดถึงอ่ะบางคนนะก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่ปรากฏเอ๊ะแล้วทำไมเขาไม่ได้อาการหนักถึงขนาดนี้เพราะสมัยก่อนเนี่ยถึงแม้สมมุติว่าพ่อแม่ สมัยก่อนนี่มันสภาพเศรษฐกิจยังดีกว่านี้เนี่ยคือบางทีแม่ก็อยู่กับบ้านพ่อออกไปทำงานหรือมีใครคนใดคนหนึ่งกลับมาบ้านเร็วรถไม่ได้ติดมากอันนี้พูดถึงสมัยก่อนนะสมัยก่อนนะ
9: ค่ะ
10: ถึงแม้ว่ารถติดก็ได้อะรถติดกลับมาบ้านดึกอะทำงานหนักอะแต่ก็ยังมีพี่ป้าน้าอาเพราะเราเป็นครอบครัวขยายไง
9: ค
10: ส
9: ่ะ
10: มัยก่อนน่ะมันมีพี่ป้าน้าอาหรือชุมชนก็ได้อะสมมติเป็นครอบครัวขนาดเล็กแต่ชุมชนสมัยก่อนเนี่ยเขาโอภาปราศัยกันนะเวลาเดินแค่เดินออกมาอย่างสมัยหมอเด็กๆเล็กๆเลยเนี่ยนะเดินออกมานะเพื่อนบ้านทักอ้าวเดวไปไหนลูกไปไหนกินข้าวยังถามแค่นี้แหละจริงๆเขาก็ไม่ได้เอาข้าวมาแจกเรานะแต่เขาถามด้วยความทุกข์สุขว่ากินข้าวยังอ๋อจะไปเล่นฟุตบอลโอเคการเรียนมันก็ไม่ได้หนักเหมือนสมัยนี้ด้วยพี่ยิว
9: ค่ะใ
10: โ
9: ช
10: อ
9: ่
10: การเรียนปัจจุบันนี้ก็หนักเพราะฉะนั้นมันก็เขาเรียกก็สูบอะหมอใช้อย่างนี้ได้ไหมว่าระบบสังคมปัจจุบันเนี้ยสูบแบตเตอรี่ขอไม่ใช้ก็ใช้แบตเลยนะสูบแบตชีวิตของเราไปเยอะมากสูบฮะสูบ
9: เหมือนเด็กค
10: ด
9: ูล
10: ู
9: ่า
10: ด
9: เล
10: อ
9: ย
10: อ
9: น
10: ก
9: ะ
10: ไป
9: หม
10: เล
9: อ
10: ยอ่ะเออม
9: เ
10: ั
9: ห
10: น
9: มือนเด
10: ด
9: ็กค
10: ู
9: ูล่า
10: ด
9: เล
10: ออ
9: ย
10: กไปเลยยิ่งถ้าสำหรับเด็กๆเลยเนี่ยนะมันเคี่ยวมากเลยสูบไปทั้งชีวิตเลยสูบจนผ่ายผอมไปเลยฮะมันกลายเป็นสภาพเป็นแบบนั้นไปเลยฮะแล้วลองนึกสภาพดูนะถ้ามีฟางเส้นสุดท้ายมีเหมือนน้ำผึ้งหยดเดียวใส่เข้าไปเนี่ยนะแล้วจุดไฟพรึบ
9: พร้อมจะ
10: มั
9: ร
10: น
9: ะเบิดพ
10: พ
9: ร
10: ร
9: ้อ
10: ้อ
9: ม
10: มจะระเบิดทันทีเลยฮะเนี่ยสภาพมันกลายเป็นแบบนั้นตรงนี้แหละครับที่หมอใช้คำว่าทุนชีวิตมันบกพร่องแล้วพอทุนชีวิตเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้เรามีเครื่องมือในการวัดเรียบร้อยหมดแล้วไอ้ที่หมอสเกลสีแต่แล้วหมอไม่ได้วัดปีเดียวด้วยนะโอ้โหว
9: ต
10: ัด
9: ่อ
10: ต
9: เน
10: ่อ
9: ื่
10: เน
9: อ
10: ื่
9: ง
10: องกันมาตั้งแต่ปี52 54
9: โอ
10: 5
9: ้
10: 6 62 64นี่ปัจจุบันนี้ยังวัดอยู่เลย
9: 6-9-17 ปี
10: เออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านถามว่าแล้วสัญญาณอะไรในห้าพลังนี่นะพลังตัวตนพลัง
9: ค
10: คร
9: ่ะ
10: อบครัวครอบครัวก็คือบ้านชุมชนโรงเรียนและเพื่อนนะอันที่ส่งสัญญาณน่ะหลุดวงโคจรไปซะเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนหน้านี้เลยพลังแรกคืออะไรรู้ไหมฮะ
9: ค่ะ
10: ที่ความรู้สึกของเด็กๆไม่ได้รับพลังบวกจากนั้นเลยเนี่ยคือพลังชุมชนตั้งแต่ก่อนโควิด -19 น่ะมันแดงทั้งประเทศเลยครับตั้งแต่ก่อนโควิด -19 เลยนะมันก็ส่งสัญญาณว่าชุมชนของเราเนี่ยมันมีความอ่อนแอกับการชาร์จแบตเตอรี่ชีวิตให้กับเด็กๆอ่ะพื้นที่ในการที่จะทำให้เด็กเขามีความรู้สึกภูมิใจกับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมีเพื่อนบ้านโปรดเข้าใจนะเรื่องทุนชีวิตไม่ใช่เรื่องเงินทองไม่ต้องมาฟาดหัวด้วยเงินโอ้ยสร้างสนามเด็กเล่นสร้างนู่นสร้างนี่สร้างไปเถอะสร้างซะอลังการเลยแต่ปรากฏผู้ใหญ่ไม่โอภาปราศัยเลยอยู่แบบตัวใครตัวมันบ้านช่องนี่โอ้โหเป็นคฤหาสน์ใหญ่โตมากเลยนะพี่ยิ้ว
9: ค่ะ
10: เรียกว่ารวยอะของเล่นนี่อินฟินิตี้อะต้องใช้คำว่าซื้อจนไม่มีที่เก็บอะแต่ไม่มาเล่นด้วย
9: ไม่มาเป็นของเล่นให้ลูกเนาะ
10: เออแล้วก็
9: ไม่
10: ไม่
9: มาเป
10: ม
9: ็น
10: า
9: คว
10: โ
9: า
10: อ
9: มส
10: ภ
9: ุข
10: า
9: ให้
10: ป
9: ล
10: ร
9: ู
10: าก ศัยที่ดีต่อกันความสุขมันไม่เกิดมันก็สามารถพร่องทุนชีวิตได้พี่ยิ้วรู้ไหมงานวิจัยหมออันหนึ่งที่ทำให้ปปส.เนี่ยเรื่
9: ค
10: อง
9: ่ะ
10: ของยาเสพติดอ่ะไอ้บุหรี่เหล้าอันเนี่ยผูกบุหรี่ไฟฟ้าอะไรสารพัดยาเสพติดอ่ะเราตั้งสมมติฐานว่าถ้าเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเพราะผู้ใหญ่เขาชอบตั้งสมมติฐานว่าอ๋อครอบครัวเขาหย่าร้างครอบครัวเขาพ่อแม่มีการศึกษาน้อยครอบครัวเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือไม่ก็คืออยู่ในสภาวะยากลำบากพวกเนี้ยเลี้ยงลูกให้ดีไม่ได้หรอกเขาชอบตั้งสมมติฐานแบบนี้ใช่ไหมเราก็มาหาค่าทางสถิติเลยว่ามีความเสี่ยงต่อยาเสพติดเนี่ยกี่เท่าแล้วมาเงื่อนไขที่สองฮะคือพ่อแม่ที่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเลยนะแล้วก็ร่ำรวยสถานะดีแล้วอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันสถานะดีและการศึกษาสูงการศึกษาสูงด้วยการศึกษาดีแต่มีเงื่อนไขฮะมีเงื่อนไขคือไม่ได้อยู่เลี้ยงลูกฮะ คือไม่ได้มีเวลาให้กับลูกคำว่ามีเวลาไม่ใช่แค่เล่นอย่างเดียวนะสามารถเพิ่มพลังชีวิตให้กับเด็กและสมาชิกในครัวเรือนกันได้เนี่ยปรากฏว่าสองกลุ่มนี้กลุ่มแรกคือกลุ่มที่พ่อแม่หย่าร้างอยู่ในสภาพยากลำบากพ่อแม่มีการศึกษาน้อยอ่ะเสี่ยงต่อยาเสพติดจริงครับสมมติฐานนี่จริงถูกต้องแต่ความเสี่ยงมากที่สุดอ่ะมากที่สุดของกลุ่มนี้อยู่ที่สองเท่าครับเทียบกับครอบครัวปกติที่เขาเลี้ยงลูกดีนะ
11: ค่ะ
10: แต่เปรียบเทียบกับครอบครัวที่ร่ำรวยอยู่ด้วยกันพ่อแม่มีการศึกษาสูงแต่ไม่อยู่เลี้ยงลูกอาจจะให้คนใช้เลี้ยงหรือถึงมาก็อยู่เป็นหลังคา
12: ปู่ย่าตายายเลี
10: ้
12: ยง
10: ปู่ย่าตายายก็ยังดีขอให้ชาร์จแบตชีวิตได้ปัญหาคือไม่ใช่ปู่ย่าตายายด้วยพูดง่ายๆก็คือหมอไม่อย่างนี้ฮะพี่ยิ้วไม่ได้มีใครจัดการได้เลยคือพูดง่ายๆทุนชีวิตต่ำความหมายในที่นี้ก็คือว่าไม่มีใครอยู่แคร์ซึ่งกันและกันถึงอยู่ก็ไม่แคร์กัน
11: เข้าใ
10: จความหมายใช่ไหม
11: คือ
10: ถ้ายังมีปู่ย่าตายายมีเพื่อนบ้านมีอะไรอย่างนี้ยังมีทุนชีวิตนะแต่ถ้าสมมุติว่าลูกนั้นอ่ะครอบครัวร่ำรวยจะกลับมาบ้านตีสองตีสามก็ตามใจแกแล้วกลับมาเสร็จพ่อแม่ก็อยู่กันคนละห้องไม่คุยกันไม่มีการกอดไม่มีการให้สมรรถภาพที่ดีต่อกันเลยลูกไม่เหลือเวลาในการที่จะมาปรึกษาชีวิตของเขาได้เลยไปที่โรงเรียนก็เป็นโรงเรียนอินเตอร์แพงสมมุตินี่ยกตัวอย่างนะแต่ครูก็ไม่ได้สามารถปรึกษาหารือเรื่องราวส่วนตัวใดๆได้เลยแล้วในขณะที่ในเพื่อนก็อาจจะกลายเป็นเพื่อนที่ไม่ใช่เป็นกัลยาณมิตรลักษณะทุนชีวิตที่ยิ่งบกพร่องและเราพบว่าต่อให้เป็นครอบครัวที่ร่ำรวยเนี่ยเสี่ยงต่อยาเสพติด3ถึง10เท่าตัวครับคนละเรื่องกันกับกลุ่มแรกเลย
11: ค่ะ
10: แล้วยังมีงานวิจัยอีกอันหนึ่งด้วยสมมติฐานอีกเรื่องหนึ่งของผู้ใหญ่ฮะเรียนเก่งๆเข้าไว้ลูกถ้าเรียนเก่งเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ดีแน่นอนเราก็ไปวัดในกลุ่มเหรียญโอลิมปิกเลยฮะเป็นตัวแทนประเทศเนี่ย
11: ความเครียดก็สูงตามไปด้วยไหมคะคุณหมอ
10: ได้แต่เขาไม่มีเวลาให้กับชุมชนใดๆนะเพราะเขาจะต้องอ่านหนังสือกันบ้าระห่ำมากเลยนะเพราะเขาจะต้องเป็นครีมในการไปแข่งขันไงเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตสำนึกสาธารณะจึงเป็นอันที่กลุ่มที่เรียนเก่งที่สุดอ่อนแอที่สุดแล้วทั้งประเทศเนี่ยกลุ่มไหนดีที่สุดรู้ไหมครับพี่ยิ้ว
11: ค่ะ
10: กลุ่มเด็กหูหนวกตาบอดฮะประหลาดไหมมากกว่าเด็กหูดีตาดี
12: คือจริงๆแล้วอ่ะบางทีด้วยความที่แบบทางกายภาพเขาที่มีปัญหาเนาะบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาแบบหดหู่หรือว่ารู้สึกเสียใจเนาะแต่ที่ไหนได้เขากลับมีความสุขมากกว่าคนปกติ
10: ไม่แต่เขามีน้ำใจในการแบ่งปันจิตสาธารณะจิตอาสาเนี่ย
11: ม
10: ีสูงกว่าเด็กปกติทั่วไปมีนของประเทศพูดง่ายๆก็คือเด็กหูหนวกตาบอดมีน้ำใจมากกว่าเด็กหูดีตาดี2เท่าแล้วมากกว่าเด็กเรียนเก่งที่สุด3เท่าเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นทุนชีวิตจึงไม่ใช่เรื่องเงินครับทุนชีวิตเนี่ยก็คือพลังชีวิตครับไม่ได้วัดกันที่ความรวยไม่ได้วัดกันที่ว่าการศึกษาสูงแค่ไหนไม่ได้วัดกันที่ว่าสถานะเป็นอย่างไรแต่มันวัดว่าแม้คุณจะเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวแม้คุณจะไม่ได้มีการศึกษาแต่คุณสามารถปั้นเด็กคนหนึ่งให้กลายไปเป็นเด็กไทยหัวใจแกร่งได้เรื่องนี้เราก็มีพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าเด็กบางคนแม้ว่าตัวเองยากจนแร้นแค้นจะต้องเดินเท้าเป็น10กิโลเพื่อที่จะไปโรงเรียนแต่พอถึงพักกลางวันก็วิ่งกลับมาเพื่อปรนิบัติดูแลคุณยายซึ่งอาจจะลำบากเขาก็มาครับแล้วเขาก็เรียนดีด้วยเพียงแต่ว่าเขาขาดโอกาสไปหลายเรื่องและปัจจุบันนี้การศึกษาเราก็แย่เสียเหลือเกินก็คือว่าแข่งขันกันเยอะขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยคนที่อยู่ในสภาวะยากลำบากแบบนี้เขาก็ไม่มีเวลาไปนั่งกวดวิชา
12: เพราะว่าเข้าไม่ถึง
10: ด้วยตังก็ไม่
11: ม
10: ีทีนี้พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็เลยไม่ต้องเข้ามหาลัยดีๆฮะ ว่ามหาลัยดีๆเนี่ยเขาออกข้อสอบยากๆครับเขาออกให้มันยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆฮะยากซะจนคนทำข้อสอบเองกลับมานั่งทำอาจจะผิดอ่ะ
12: คิดเขาเราจะพูดเลยค่ะคุณหมอว่าเขาออกข้อสอบยากขนาดนี้คืออาจารย์เขาจะทำกันเองใช่ไหมคะ
10: เออนี่แซวเล่นนะเนี่ยเออว่าแต่แซวมีจริงนะเนี่ยว่าเออมันไม่รู้จะออกยากไปหาอะไรกันของเขานะคือระบบแพ้คัดออกแพ้คัดออกแล้วถ้าเกิดเจอเด็กที่แพ้ซ้ำซากขึ้นมาเนี่ยเซลฟ์ก็พังเซลฟ์ของเขาก็แย่ลงและอันนี้หนักเข้าไปอีกคืออะไรรู้ไหมพี่ยิ้ว
12: ค่ะ
10: นี่เรานินทากันเล่นๆนะเนี่ยพ่อแม่เป็นใจให้ว่าจะต้องเกรดดีเท่านั้นแล้วกันบ้านก็พเนินเทินทึกแล้วก็กวดวิชาก็พเนินเทินทึกตกลงกลับมาบ้านเสร็จหมดแรงหมดแล้วแบตชีวิตหมดแล้วไม่เหลือแล้วนี่ถ้าบ้านเป็นบ้านขึ้นมาก็ยังได้แบตชีวิตนะเกิดบ้านไม่เป็นบ้านด้วยนะยุ่งกันใหญ่ละงานนี้แบตชีวิตก็หมดมาถึงก็ถูกเช็คบินต่อพ่อแม่ก็เวียงกันต่อจบไปไม่เป็นเลยฮะ
12: จริง
10: ค่ะฟังดูแล้วมันน่าจะเหนื่อยใจเหมือนกันนะนี่ผู้ฟังทุกท่านเนี่ยแหมท่านนี่เรามีพักเบรกแบบประเภทที่ฟังเพลงหน่อยหนึ่งนะแล้วทำให้เพลงฮึกเหิมขึ้นมานะผู้ฟังทุกท่านก็จะได้มีพลังหมอเอาอะไรมาเล่าวะเนี่ยทำไมมันดูเหนื่อยจังเลยโอ้โหนี่มันจะแดงไปทั้งประเทศมันจะทั้งพื้นที่ภูมิภาคคือสิ่งหนึ่งที่หมอกำลังสะท้อนกระตุกผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็คือว่าท่านครับท่านจะเอาแต่เศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได้หรอก
12: อ
10: ันนี้พูดถึงฝากไปถึงผู้ใหญ่เลยนะ
12: ต้องมาด้วย
10: คุณภาพชีวิตจะต้องมาด้วยมิติทางสังคมต้องมาด้วยจะทำอะไรก็ตามเนี่ยนึกถึงทั้งสองฝั่งให้มันสมดุลกันนะถ้าเกิดพี่ยิ้วลองนึกสภาพนะผู้ฟังทุกท่านนะสมมุติถ้าเรามีขาโต๊ะและเรากำลังเลี้ยงลูกของเราอยู่บนโต๊ะนะโต๊ะนี่ลูกของเราเปรียบเสมือนลูกปิงปองอะนะและขาโต๊ะเนี่ยขาหนึ่งเนี่ยคือขาของสมมุติลองนึกสภาพดูนะขาหนึ่งคือครอบครัวขาหนึ่งก็คืออาชีพการงานอีกขาหนึ่งก็คือเพื่อน
12: อ
10: ีกขาหนึ่งคือสังค
12: ม
10: จะมีบางคนที่ชอบอยากโดดเด่นหน้าตาทางสังคมอยากมีหน้าตาทางสังคมมากขานั้นจึงโดดเด่นสูงมาก
12: ม
10: ีคนบางคนสังคมไม่เอาเพื่อนก็ไม่สนแล้วก็มาแม้กระทั่งในอาชีพการงานก็ไม่เอาครอบครัวอย่างเดียวขาของครอบครัวก็จะสูงหรือบ้างานมากเลยขยันทำงานมากเลยแต่กลับมาบ้านแทบจะไม่กลับเลยกลับดึกดื่นขาโต๊ะด้านครอบครัวก็จะเตี้ยพี่ยิ้วคิดว่าลูกปิงปองมันยังจะอยู่บนโต๊ะไหมนี
12: ่มันไม่เท่ากันนะคะ
10: มันไม่เท่า
12: ขาแต่ละขาไม่เท่ากัน
10: จะทำยังไงให้รักษาสมดุลนะนี่เป็นศิลปะในการที่ต้องอยู่ร่วมกันนะขาโต๊ะของครอบครัวก็ต้องสมดุลใช่ไหม
12: ค่ะ
10: ขาโต๊ะของที่ทำงานก็ต้องสมดุลใช่ไห
12: ม
10: เพื่อนก็ต้องสมดุลสังคมก็ต้องสมดุลแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรมันโด่งเกินไปใครจะเป็นคนบอกฮะพี่ยิวรู้ไหมฮะใครอ
12: ะไรที่มันตัวมันก็สะท้อนจากตัวเขาเองไหมคะเขาก็จะรู้ได้ว่า
10: บางคนเขาไม่สำนึกนะบางคนเขาทำงานหัวปากหัวปั๊มลืมรู้ไหมครับคนที่เสียงสะท้อนดีที่สุดคือลูกของเราไงลูกจะเป็นคนบอกเองว่าพ่อแม่เพลาๆอันนี้ลงไปหน่อยไห
12: ม
10: ท่านฟังเสียงลูกบ้างหน่อยสิบางทีเราพูดซะจนลืมได้ยินเสียงลูกอ่ะตอนเขาเล็กๆอ่ะคลอดออกมาเนี่ยเราฟังทุกเม็ดเลยนะ
12: เราฟังตลอดก็อุ้มแล้ว
10: เราเอาใจทุกแบบเลยใช่ไห
12: ม
10: แต่วันที่เขาโตขึ้นมาแล้วเขาเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองเขาเริ่มเติบโตเป็นผู้ใหญ่เราเองกลับกลายเป็นฟังเขาน้อยลงอ่ะแล้วเราก็พูดมากขึ้นอ่ะและพูดของเราก็นานๆไปก็กลายเป็นเสียงบ่นไปเลยแล้วรู้ไหมพี่ยิ้วพอนานๆบ่นเข้าเนี่ยนะเด็กๆเขาสำหรับบ้านที่บ่นเยอะพูดมากบ่นเยอะเนี่ยนะ ถ้าลูกๆที่เขาเฮลเฮลมากนี่เขาทำยังไงรู้ไหมฮะ
12: ค่ะ
10: เขาต่อท่อกระบอกเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาหรือก่อไหมจนพ่อแม่ต้องกระชากเสียงนี่แกไม่ได้ยินฉันเหร
12: อ
10: พูดอะไรอ่ะแม่ขออีกทีดิคือถ้าลูกเขาบอกว่าพูดอะไรอ่ะแม่ขออีกทีเนี่ยแสดงว่าท่านพูดเยอะไปแล้วแหละจนเขาขี้เกียจฟังแล้วเขาไม่เข้าห้องปิดประตูดังปังแต่เขาก็ถึงแม้อยู่ตรงนั้นแต่เขาก็เบื่อจะฟังหรือไม่ดีก็ใส่หูฟังเพลงไปซะเลยหมดเรื่องเนี่ยคืออันที่ทำให้ศาสตร์และศิลป์เนี่ยในการดูแลลูกและการชาร์จแบตชีวิตของสมาชิกในครอบครัวมันร่อยหรอลงไปสภาพครอบครัวเรามีปัญหาและนี่คือเหตุผลหนึ่งนะที่ทำให้หมอต้องทำเรื่องของครอบครัวพลังบวกระบบพี่เลี้ยงในชุมชนหลากหลายพื้นที่ขึ้นมาเพราะหมอคิดว่าถ้าอันนี้เป็นโมเดลที่ดีได้กระทรวงที่เกี่ยวข้องก็ควรจะเอาไปพัฒนาไม่ได้มาหวังพึ่งกับหมออย่างเดียวนะกำลังคนหมอมีอยู่แค่คน2คนแล้วก็มีสัก10คนอย่างเก่งเนี่ยจะให้ทำทั้งประเทศเนี่ยนะขอโทษนะกระทรวงจะมีไว้ทำอะไรเออถูกไหม
12: ค่ะ
10: หมอก็พูดตรงไปตรงมาว่าให้ถ้าอย่างนั้นกระทรวงทำไมไม่เอาไปในการพัฒนาแล้วนำไปสู่กระบวนการงานเชิงรุกเออต่อยอดกันไป
12: ค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะคุณหมอให้คุณหมอได้พักดื่มน้ำกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อค่ะ
10: ครับ
8: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
13: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
14: Boomer and Babyรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
8: ฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
12: อู่ช่วงที่2นะคะของรายการคุยกับหมอเดลนะคะยังคงอยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทิปตีค่ะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมนะคะและผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและก็วัยรุ่นนะคะแล้วก็ยิ้ววรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยค่ะคุณหมอคะเห็นคุณหมอตอนนี้นอกจากคุณหมอจะเป็นคุณหมอแล้วจะเป็นผู้ในการศูนย์คุณธรรมแล้วนะคะแล้วก็ยังเป็นดาราด้วยนะคุณหมอ เป็นดาราท่านหนึ่ง
10: แม่พี่ยิวที่ทำกันบ้านเลยนะแต่เป็นเรื่อง
12: แต่มันเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมาก
10: ใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นละครเรื่องที่สองฮะที่เล่นคือเรื่องแรกในชีวิตเนี่ยก็คือนักสืบสายรุ้ง
12: ค่ะ
10: เล่นบทบาทเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนนะ
12: ค่ะ
10: แล้วก็ดูแลเด็กๆจะมีวิธีการดูแลยังไงทำให้เขาเกิดความปลอดภัยแต่รอบนี้ท้าทายฮะคือเล่นบทเป็นตัวเองฮะก็คืออาจารย์หม
12: อ
10: และเมื่อจิตแพทย์คนหนึ่งซึ่งเขามีปูมชีวิตที่เขาถูกแม่ทารุณกรร
12: ม
10: ในสตอรี่ของละครน่าสนใจมากว่าแม่
12: เป็นจิตแพทย
10: ์เขาแต่เขาสามารถฟันฝ่าจนขึ้นมาเป็นจิตแพทย์ได้เป็นแพทย์แล้วก็มาเป็นจิตแพทย์ได้เนี่ยแต่ปูมหลังชีวิตเขาอ่ะมันมีประเด็นก็คือครอบครัวยากจนแล้วก็อยู่ในสภาวะที่ลำบากแล้วก็เกิดความรุนแรงในบ้าน
15: ต้องมีชีวิตอยู่ในสังคม
12: จ
15: นแทบ
12: เปลี่ยนแอบเปิด
10: อ๋อครับใช่ฮะใช่ใช่แต่น่าจะไม่เห็นในทางนี้เนาะ
12: เออมันไม่ได้
10: น่าจะไม่เห็นทางนี้แต่เตรียมรับชมกันได้นะฮะผู้ฟังทุกท่านก็คือว่า
12: สี่กันยายนนี
10: ้วันที่สี่กันยาแต่เวลามันเป็นช่วงบ่ายสามเนาะ
12: อ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวนี้ดูย้อนหลังได้ง่ายอ
10: ่
12: ะ
10: ใช่ใช่เดี๋ยวนี้มันดูย้อนหลังกันได้ช่วงบ่ายสามทางช่องเจ็ดสี่ฮะ
12: ค่ะ
10: อ
12: ัน
10: นี้ก็ต้องขอบคุณช่องเจ็ดสี่ขอบคุณกองทุนสื่อด้วยเพราะว่าอันนี้ได้จากกองทุนสื่อกองทุนสื
12: ่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค
10: ่
12: ะ
10: ใช่ใช่แล้วก็ได้ทางบริษัทแฟลต5แล้วก็พี่ออสทองดีฮะบัณฑิตทองดีท่านเป็นผู้กำกับการแสดงแล้วก็จะมีน้องป๊อปน้องทิสาที่เป็น
12: จิตแพทย์ในเรื่องไหมฮะ
10: น้องที่สานี่เป็นหมอรันเล่นบทเป็นหมอรันหมอรันก็คือจิตแพทย์นั่นแหละเป็นลูกศิษย
12: ์
10: เล่นบทเป็นลูกศิษย
12: ์
10: แล้วก็หมอเองหมอเดลนี่แหละ เล่นบทเป็นอาจารย์หม
12: อ
10: ที่จะใช้กระบวนการอย่างไรน่าดูมากครับเพราะจะเห็นวิธีการสื่อสารวิธีการจัดการอารมณ์นะหรือถ้าเกิดสมมุติในจังหวะที่เกิดมีความเครียดวิธีการจัดการความเครียดจนหมอรันนี่มีความรู้สึกที่ซึมเศร้าป่วยด้วยสภาวะซึมเศร้าแล้วก็มีความคิดแวบในเรื่องของฆ่าตัวตายแล้วเราใช้ระฆังสติในการไปหยุดเขายังไงไอการใช้นึกออกไหมจังหวะนาฬิกาที่มันติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเนี่ยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของแทนที่จะเป็นนาฬิกาก็กลายเป็นระฆังสติเนี่ยมันจะช่วยทำให้ใจมันเย็นลงนะแล้วมันจะกระตุกชะแวบของความรู้สึกที่แย่ๆเนี่ยมันจะกระตุกกลับคืนมาแล้วในเนื้อเรื่องของละครเนี่ยมันจะสะท้อนให้เห็นอันหนึ่งก็คือว่าเราสามารถเยียวยากันเองก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งยาอย่างเดียวคือปัจจุบันนี้เวลาไปพบจิตแพทย์อะไรทั้งหลายส่วนใหญ่เขาก็จะให้ยาแล้วก็ยาก็เยอะแยะไปหมดเลยนะแต่เวลากลับมาบ้านเสร็จเนี่ยมันพี่ยิ้วจำในกรณี11ขวบที่ชนพระมรณภาพไป10รูปเนี่ย
12: ค่ะเด็กพิเศษ
10: มันไม่ใช่ทุกอย่างมันด้วยยานะโปรดเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งยาเนี่ยมันควบคุมอาการได้ในระดับหนึ่งแต่สุดท้ายก็ต้องลงเอยด้วยพฤติกรรมบำบัดกิจกรรมบำบัดร่วมไปด้วยนะบ้านน่ะจะต้องเป็นพลังที่สำคัญการเรียนรู้เทคนิคเพราะในละครชื่อละครว่าคลินิกฟิกใจฮะ
12: ค
10: ่
12: ะ
10: ฟิกใจ
12: เป็นตอน
10: แต่เป็นซีรีส์แรกเนาะมันก็ฉายอยู่สักอาทิตย์เศษก็มันไม่ได้เป็นซีรีส์ยาวนะฮะ
12: oh.
10: เป็นซีรีส์สั้น
12: mm.
10: แล้วก็เดี๋ยวถ้าดูถ้าเกิดว่าผู้ชมให้การสนับสนุนเยอะๆก็ไม่แน่อาจจะมีซีรีส์2ซีรีส์3ต่อเนื่องกันมา
12: mm.
10: แต่ซีรีส์นี้เนี่ยหมอเป็นที่ทั้งเป็นที่ปรึกษาด้วยแล้วก็อ่านบทของมันอ่านบทของทุกคน
12: ค่ะ
10: แล้วก็มีการปรับจูนให้เข้ากันกับลักษณะการป่วยทางจิตเวชแล้วก็รวมไปจนถึงวิธีการดูแลเยียวยารวมทั้ง fix you เขาใช้คำว่า fix you fix me ก็คือว่า fix ใจได้ด้วยฝีมือของชุมชนกันเองชุมชนดูแลกันเองได้ยังไงและสามารถเยียวยาหมอรันเนี่ยจนหมอรันมีความภาคภูมิใจฟื้นคืนชีพหมายถึงว่าฟื้นเซลฟ์ของเขามันพังลงไปแล้วเซลฟ์ที่แย่ลงไปแล้วตอนที่เขาจิตดิ่งลงมาเนี่ยแต่เขาสามารถที่จะฟื้นเซลฟ์ของเขาเนี่ยคืนมาและกลายเป็นคนที่สตรองนะมีพลังขึ้นมาเนี่ยยังไงเนี่ยต้องไปติดตามชมในซีรีส์พวกนี้แหละเพราะมันจะเห็นกระบวนการวิธีการในการเยียวยาดูแลซึ่งกันและกันแล้วได้คุณป้าได้น้องๆเด็กๆซึ่งในซีรีส์นี้มีเด็กๆที่เข้ามาเล่นแล้วหมอก็สะท้อนให้เห็นเลยว่าเด็กทุกคนไม่ใช่ผ้าขาวพื้นฐานอารมณ์เด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนเป็นเด็กเลี้ยงง่ายบางคนเป็นเด็กบ้าพลังบางคนเป็นเด็กอ่อนไหวง่ายซีรีส์นี้มีให้เห็นในลักษณะนั้นด้วยว่าเด็กแต่ละคนมันก็จะมีทุนชีวิตที่แตกต่างกันด้วยในขณะเดียวกันเองก็มีพื้นฐานอารมณ์ที่แตกต่างกันด้วยน่าดูฮะวันที่4กันยานี่ตอนแรกที่จะออนแอร์แต่เรามีแถลงข่าวด้วยนะฮะถ้าใครที่เป็นสื่อมวลชนหรือถ้าผู้ฟังทุกท่านสนใจก็ติดตามข่าวได้เพราะหมอจะไปร่วมแถลงข่าวในวันที่2กันยายนครับ
12: ก็ นิดเดียวเองนะคะอีกนิดเดียวก็จะได้ดูแล้วอีกแค่ประมาณ2 สัปดาห์นะคุณหมอ
10: ใช่ใช่ใช่แต่เป็นซีรีส์แรกก็หลายท่านอย่าเพิ่งผิดหวังนะว่ามันจะนั่นคือหมายถึงว่ามันอาจจะไม่ยาวมากเป็นซีรีส์ละครยาวเป็นเดือนเดือนอะไรอย่างนั้น มันเป็นละครซีรีส์สั้นแต่เราตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้ชมได้ประโยชน์เพราะมันเป็นละครที่ดีมีสาระแต่ก็แฝงไว้ด้วยความบันเทิงในแง่ของคือพูดง่ายก็เป็นรูปแบบของละครที่ออกมาแล้วก็จะเห็นเขาเรียกว่านำไปใช้ในวิถีของเราได้เลยฮะถ้าใครที่เห็นแล้วก็ไปใช้ในวิถีชีวิตของเราได้เป็นละครน้ำดีมากๆอันน
12: ี้
10: คล้ายๆกับกรณีนักสืบสายรู้เหมือนกันอันนั้นท่านก็ไปดูได้นะผู้ฟังทุกท่านเข้าไปเดี๋ยวนี้ในก็น่า
12: YouTube.
10: จะได้ใช่ใช่แล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไปดูได้ก่อนหน้านี้หมอก็ได้มีโอกาสเป็นที่ปรึกษาให้วัยแสบสารอากาศโครงการ2
12: ของช่อง3ค่ะ
10: ก่อนหน้านั้นนะ
12: ชอบมากเลยค
10: ่ะอย่างเงี้ยพวกนี้เป็นละครที่หมอว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมเนาะที่ก็จะไปใช้ประโยชน์จากไอ้ละครต่างๆเหล่านี้ได้ครับ
12: อืมเพราะว่าหนังจะเป็นโทนในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนนะคะเพราะว่า
10: ใช่ครับ
12: อย่างอะไรนะอย่างบ้านแตกสาแหลกขาดเด
10: ี๋ยวไม่ใช่ไวแสบสาแหลก
12: ไวแสบเนี่ยค่ะช่อง3ดูลืมแล้วนะคะคือตอนนั้นมี2ภาคใช่อ่ะคุณหมอแล้วก็แบบ
10: คือโครงการ2ตอนนั้นน่ะโครงการ2อันนี้ผู้ชมที่เราเอ่ยนามกันอยู่นี่ท่านไปดู YouTube ดาวน์โหลดได้ทั้งนักสืบสายรุ่งนี่เป็นเด็กเล็กฮะอันนี้ก็น่าสนใจตรงที่นักสืบสายรุ่งเด็กๆเนี่ยเขาอยู่ร่วมกันยังไงสัญลักษณ์อย่างเงี้ยพี่ยิ้วจำได้ไหมเนี่ยอันนี้มาจากในนักสืบสายรู้งานหนึ่งที่เราอธิบายให้เด็กๆเขาเข้าใจว่าเขามีวิธีการขอใช่ใช่ใช่ขอความช่วยเหลือยังไงลักษณะอย่างเงี้ยพวกนี้เป็นสาระดีๆที่ผมคิดว่ามีความหมายแม้ทั้งอย่างวัยแสบสาแหลกขาดโครงการ2เนี่ยตอนที่ผู้กำกับมหาลือหมอสมัยนั้นหมอยังอยู่มหาวิทยาลัยมหิดลนะฮะอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวหมอก็จำได้ว่าให้ข้อคิดเห็นเขาว่าประเด็นที่พ่อแม่และผู้ปกครองอยากรู้หรือแม้กระทั่งครูเนี่ยในการเทคนิคในการดูแลนี่มี5 ประเด็น
12: ค่ะ
10: เคสประเด็นที่เด็กเป็นออทิสติกลักษณะของเด็กออทิสติกเป็นยังไงเนี่ยท่านไปดูได้เลยแล้วครูจะรับมือยังไงพ่อแม่จะดูแลยังไงอันนี้คือกรณีแรกกรณีที่2คือกรณีที่เด็กมีความหลากหลายทางเพศ LGBTQ+ เวลาชั่วโมงพละเขาไม่อยากที่จะใส่ในลักษณะนั้นครูจะทำยังไงที่จะยืดหยุ่นแล้วก็จะทำให้เด็กใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้และพ่อแม่จะเข้าใจเด็กได้ยังไงกรณีที่3คือกรณีที่เด็กติดเก
12: ม
10: ติดหนักซะจนทำร้ายพ่อตัวเองเราจะกู้ชีวิตเขาคืนมาอย่างไงกรณีที่4ก็คือกรณีที่เป็นเด็กที่เรียนเก่งมากแล้วพ่อแม่เนี่ยขุนให้ลูกตัวเองเรียนเก่งแบบ4-4-4-4จนเด็กเนี่ยแพ้ไม่เป็นและเกิดความเครียดสูงจนแม้ทั้งวินาทีที่ตอนนั้นเขาป่วยเป็นไฮเปอร์เวนติเลตก็คือความเครียดที่สูงจัดมากออกอาการทางร่างกายออกมาโดยที่แม่ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองคือคนที่ทำให้ลูกกำลังเกิดแรงกดดันอย่างรุนแรงในลักษณะนั้นซึ่งพวกนี้ถ้าแพ้ขึ้นมาผิดหวังขึ้นมาก็อาจจะออกอาการทางสุขภาวะทางจิตได้กรณีอีกอันหนึ่งก็คืออันที่ตายายเลี้ยงหลานซึ่งอนุบาลเด็กเล็กเนี่ยนะโอ้โหสำลักความรักครับใส่สำลักเนี่ยใส่ไปหลายมยมกเลยนะสำลักแล้วสำลักอีกอะคือเวอร์
12: มีอะไรปนเปื้อนหมดเลยยอม
10: หมอว่าถ้าเกิดตายายแกไปนั่งเรียนแทนหลานแกก็คงเข้านะ
12: สอบแทนทำข้อสอบแทน
10: คือโอเวอร์สปอยมากจนลูกเสียหลานเสียคนไปเลยฮะเนี่ย5 กรณีอยู่ในนั้นก็คือเป็นเรื่องราวเพราะฉะนั้นทั้งวัยแสบสาหัสซึ่งเหล่านี้เขาออนแอร์หมดไปแล้วนะฮะและศูนย์คุณธรรมเราก็มอบ Thailand Moral Award ให้เขาด้วยนะแม้กระทั่งมาตาลาดาเราก็มอบThailand Moral Award ให้นะหลานมาเราก็มอบ Thailand Moral Award ให้แม้กระทั่งกรณีนักสืบสายรุ้งก็ได้ Thailand Moral Award ตอนนี้มาที่คลินิกฟิกใจครับฝากอยู่ในอ้อมอกของผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอยู่ทางช่อง7 สีและขอบคุณทางกองทุนสื่ออีกครั้งครับ
12: ก็ติดตามกันได้นะคะคุณผู้ชม4กันยายนนะคะคุณหมอก็จะเราจะได้เห็นภาพของการถ่ายทอดความรู้สึกเนาะคุณหมออย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าเด็ก
10: แล้วลองไปดูนักแสดง
12: ยังไงบ้าง
10: นักแสดงคนนี้ด้วยหน่อยหนึ่งนะว่าพอจะสอบผ่าน
12: คุณหมอเดี๋ยวเดินไปเดินมาต้องมีคนขอลายเซ็นเพิ่มแล้ว
10: เออนี่รู้ไหมพี่ออสแต่พี่ออสแต่แกบอกว่าหมอไอ้บทที่เข้าฉากกับน้องนางเอกนะหมอรันน่ะ
12: ค่ะ
10: ฉากนี่สามหน้ากระดาษนะ
12: หมอจำได้หมดเลยเหรอคะ
10: เออแล้วต้องเล่นแบบไหลลื่นแบบประเภทและที่สำคัญคือตอนที่น้องที่สาเนี่ยเขาโต้ตอบมาเนี่ยเราหน้าตาฟีลลิ่งเราต้องไปด้วยนะพี่ยิ้วแล้วเราต้องรู้ว่าไอ้ท่อนนี้ที่เขากำลังพูดเนี่ยเรากำลังจะต่อด้วยอะไรอยู่โอ้นี่เราก็เล่นเขาเรียกกันนักแสดงเล่นเล่นแบบหนึ่งแต่พี่ออสทองดีก็บอกก็หมอแต่หมอสอบผ่านเลยนะเพราะว่าเทคเดียวแล้วก็เป็นเทคในมุมใกล้และมุมไกลแต่บทนี่มัน

0: มันเก่งมากเก่งมากค่ะเสียงปรบมือคือก
1: เอ
0: ำลัง
1: อ
0: ใจ
1: ลองไปดูนะลองไปดูนะครับติดตามได้ฮะโมเดลฮะกับบทบาทในฉากของความเป็นอาจารย์หมอในคลินิกฝึกใจครับ
0: ค่ะนะคะก็อย่างน้อยก็ดูเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยครอบครัวอาจจะไม่ได้ครอบครัวอาจจะไม่ได้อบอุ่นหัวใจอยู่บางคนอาจจะไม่ได้ถูกเลี้ยงมาด้วยความอบอุ่นหรือว่าความรู้สึกว่ามีพลังใจอย่างที่คุณหมอบอกนะคะเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันอย่างที่คุณหมอบอกว่าแม้กระทั่งนางเอกเองในเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกอบอุ่นหัวใจแต่เขาเองก็ดึงตัวเขาขึ้นมาจนผ่านจุดนั้นมาได้และเขาก็สามารถที่จะถ่ายทอดพลังบวกของเขาให้กับคนอื่นๆเพื่อไม่ให้มีใครเนี่ยต้องตกอยู่ในสภาพแบบเขาแล้วไม่สามารถดึงตัวเองขึ้นมาได้ชีวิตกลับแย่ลงไปหรือว่าคิดสั้นกับการฆ่าตัวตายแบบนี้นะคุณหมอ
1: อืม
0: ก็ติดตามกันดูนะคะ
1: แล้วเด็กๆสามารถเยียวยาหมอรันได้ยังไงชุมช
0: อื
1: นสามารถ
0: ม
1: เป็นพลังใจแม้เป็นชุมชนที่ยากจนแต่ก็
0: อื
1: ก้
0: ม
1: าวฟันฝ่าพวกนี้มาได้แล้วก็จะเห็นบทเล็กๆน้อยๆอีกอันหนึ่งที่เก็บตกมาด้วยเช่นการจริยธรรมในงานวิจัยจะต้องเคารพซึ่งกันและกันอย่างไรเนี่ยมันเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่หมอว่าถ้าไปดูเนี่ยเราจะได้ซึมซับและเข้าใจกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นครับ
0: อืมค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณหมอคะรายการของเรานะคะคุยกับหมอเดียวนะคะคุณฟังพบกันใหม่ได้นะคะกี่วันจันทร์ทุกวันจันทร์นะคะ6 โมงเย็นถึง1 ทุ่มทาง FM 97 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ Facebook Fanpage ค่ะ QFM นั่นเองนะคะก็เจอ
1: แล
0: ก
1: ้
0: ั
1: ว
0: น
1: ใ
0: น
1: คระ
0: คะ
1: อยากจะติดตามในเพจของหมอก็บันทึกหมอเดลนะฮะก็
0: ใช
1: เข
0: ่
1: ้าไป
0: ค่ะ
1: ติดตามหมอได้ครับขอบคุ
0: ค
1: ณ
0: ่ะ
1: ครับ
0: นะคะก็แล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่วันจันทร์หน้าเวลาเดิมนะคะ6 โมงเย็นถึง1 ทุ่มนะคะพบกับเรา2 คนนะคะวันนี้คุณหมอเดียวรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดชทิปตีนะคะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและก็วัยรุ่นนะคะแล้วก็ยิ้วค่ะวารุณีซึ่งศักดิ์สกุลชัยพร้อมทีมงานของ QFM นะคะ FM 97 เมกะเฮิรตซ์ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาติและวรุณีซื่อศักดิ์สกุลชัย
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
2: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศออสเตรเลียแล้วเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงกรมป้อง

0: กันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันแผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซียไม่กระทบตึกสูงในประเทศไทยเกาหลีใต้ยืนยันการซ้อมรบร่วมทางทหารประจำปีระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแม้ผู้นำสหรัฐจะประกาศลดระดับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศออสเตรเลียแล้วเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางถึงนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียแล้วโดยเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซิดนีย์คิงฟอร์ดสมิธเมื่อเวลา 21:10 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย3ชั่วโมงและได้เดินทางต่อไปยังโรงแรมที่พักทันทีก่อนเริ่มภารกิจในวันพรุ่งนี้โดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภารกิจในออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียเพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงโดยเฉพาะการรับมือยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติขณะเดียวกันภาคธุรกิจไทยที่ร่วมคณะจะพบปะภาคเอกชนของออสเตรเลียเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจโดยเฉพาะสินค้าเกษตรพลังงานการค้าปลีกและการท่องเที่ยว
3: ประเด็นสำคัญที่เราจะหารือแล้วก็กำหนดแนวทางร่วมกันเพราะว่าอาชญากรรมข้ามชาติมันไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งหรือแค่สองประเทศก็ไม่พอนะคะความร่วมมือในระดับพหุภาคีเป็นเรื่องจำเป็นและโอกาสนี้แหละค่ะที่ท่านนายกก็จะได้หยิบยกเรื่องนี้ไปคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียค่ะ
2: สำหรับนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนออสเตรเลียระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคม2569จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์เพื่อหารือยกระดับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการศึกษาการท่องเที่ยวและธุรกิจการบินโดยคาดว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เป็นความร่วมมือที่เกิดผลจริงและสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจและประชาชนไทยวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลีย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ชะลอตัวสะท้อนความจำเป็นในการใช้เงินกู้เพื่อประคองเศรษฐกิจขณะที่ Thailand Fast Pass ดันการลงทุนภาคเอกชนสูงสุดในรอบ11ปีรองรับเศรษฐกิจใหม่
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปีนี้ซึ่งขยายตัวที่ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกตามที่กระทรวงการคลังคาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ดันให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงถึงร้อยละ 2.7 และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลต้องออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันไทยเผชิญปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 17,600 ล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานรัฐบาลจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศในระยะยาวอย่างไรก็ตามท่ามกลางความท้าทายยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นคือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึงร้อยละ 13.4 จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 255,000 ล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Pass ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve เช่น AIอิเล็กทรอนิกส์และพลังงานสะอาดสอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5 ตัวเลขทั้งหมดนี้สะท้อนภาพชัดเจนว่าไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางเพื่อเตรียมต่อยอดสู่การฟื้นฟูโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวสำหรับทุกภาคส่วนต่อไปขณะที่นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่3คาดว่าจะยังคงชะลอตัวต่อเนื่องตามภาวะอุปสงค์แต่แรงกดดันเงินเฟ้อไม่ได้เลวร้ายเกินกว่าที่คาดการไว้ขณะที่ไตรมาสที่4จะได้รับแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวและกิจกรรมระดับนานาชาติที่ไทยเป็นเจ้าภาพอาทิการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยกระทรวงการคลังยังคงกรอบประมาณการเศรษฐกิจทั้งปีไว้ที่ร้อยละ 2.5 ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและป้องกันอุทกภัยภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาปลายเดือนนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้จะมีวาระสำคัญนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาคือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่หลายจังหวัดประสบอุทกภัยอย่างหนักในปีที่ผ่านมาตลอดจนการปรับปรุงผังเมืองเพื่อยกระดับรายได้และฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าไม่ได้เป็นการยกเลิกโครงการแต่เป็นการนำผลการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SEA โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาต่อยอดพัฒนาเพิ่มเติมทั้งนี้ยังมีประเด็นเรื่องการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่เนื่องจากท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งเดิมประสบปัญหาความแออัดไม่สามารถขุดลอกให้ลึกเกินกว่า9เมตรได้เพราะติดชั้นหินและพื้นที่โบราณสถานบริเวณหัวเขาแดงส่งผลให้เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้จึงต้องนำข้อมูลผลการศึกษาเพิ่มเติมร่วมกับกรมเจ้าท่าเสนอให้สภาพัฒน์พิจารณาต่อไปทั้งนี้โครงการดังกล่าวนับเป็นการลงทุนโดยภาคเอกชนเป็นหลักซึ่งภาครัฐมีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติโครงการและปรับปรุงผังเมืองให้สอดคล้องกันอธิบดีกรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกรับมืออุทกภัยและภัยแล้งพร้อมคาดว่าจะมีน้ำเพียงพอสำหรับการทำเกษตรนอกฤดูการผลิตในพื้นที่เขตชลประทาน
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งปี2569ทับ2570ว่าภาพรวมของปริมาณฝนในปีนี้ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ7ขณะที่สถานการณ์น้ำในเขื่อนทั่วประเทศปัจจุบันสามารถกักเก็บน้ำได้กว่า 46,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณร้อยละ60ของความจุรวมโดยคาดการว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนในวันที่1พฤศจิกายนนี้จะมีน้ำกักเก็บเพิ่มขึ้นประมาณ 51,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณร้อยละ70ของความจุรวมซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถสนับสนุนการทำนาปรังในพื้นที่ชลประทานได้กว่า9ล้านไร่สำหรับการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนิโยที่คาดการว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
6: ปีนี้นะครับฝนตกในภาพรวมทั้งประเทศก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก 7% นะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำที่เก็บกักไว้ในเขื่อนเก็บกักของกรมชลประทานทั้ง496เขื่อนนะครับปัจจุบันอยู่ที่ 46,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับประมาณ 60% นะครับแต่ก็เราforecastไปว่าไปสิ้นฤดูฝนประมาณ1พฤศจิกายนนะครับน่าจะเก็บกักได้อยู่ที่ประมาณ 51,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับสัก 70% ก็มีปริมาณน้ำที่จะซัพพอร์ตในช่วงของพื้นที่นาปรังได้ไม่น่าเป็นห่วงมากนักนะครับในพื้นที่ชลประทานเรา
5: สำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานอธิบดีกรมชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมความพร้อมในการให้การสนับสนุนในด้านเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการขุดลอกและสร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคและทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกและลำธารรวมถึงพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามันอาจเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากอยู่ในช่วงมรสุม
7: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าได้กำชับให้อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ พิ่มความเข้มงวดการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะบริเวณลำห้วยลำธารและพื้นที่เสี่ยงที่เคยมีสถิติน้ำป่าไหลหลากเป็นประจำทุกปีสำหรับแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกหากพบมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากเจ้าหน้าที่จะพิจารณาปิดพื้นที่ชั่วคราวทันทีเพื่อรอจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปลอดภัยเนื่องจากฤดูฝนเป็นช่วงที่น้ำตกมีปริมาณน้ำมากและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากส่วนลำห้วยหรือลำธารที่ยังไม่ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่กรมอุทยานขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังโดยสังเกตความผิดปกติของกระแสน้ำหากพบน้ำไหลแรงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือมีความขุ่นมากขึ้นให้รีบออกจากพื้นที่ทันทีและควรอยู่ห่างจากตลิ่งพร้อมขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำและคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
8: ตรงไหนที่คาดว่าจะมีสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวเช่นมีน้ำป่าไหลมาเนี่ยก็อยากจะให้ก็จะขอให้ปิดไปก่อนนะแต่ว่าเราไม่ได้ปิดในขณะที่ยาวๆก็ปิดเป็นช่วงสั้น
7: ๆขณะพื้นที่ที่มีน้ำตกขนาดใหญ่เช่นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยรวมถึงอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ภาคเหนือหลายแห่งได้ปิดการท่องเที่ยวแล้วชั่วคราวและยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันให้ติดตามสถานการณ์บริเวณลำธารหรือน้ำตกขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำป่าไหลหลากส่วนอุทยานแห่งชาติบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันขณะนี้อยู่ในช่วงมรสุมได้ปิดการท่องเที่ยวในหลายพื้นที่แล้วเช่นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันแผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซียไม่กระทบตึกสูงในประเทศไทยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวถึงสถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซียซึ่งส่งแรงสั่นสะเทือนมายังพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ในบริเวณแนววงแหวนแห่งไฟจุดเกิดแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากประเทศไทยประมาณ500กิโลเมตรทำให้ประชาชนในบางพื้นที่สามารถรับรู้แรงสั่นไหวได้จากการตรวจสอบยังไม่พบผลกระทบต่ออาคารสูงในประเทศไทยรวมถึงไม่พบรายงานตึกร้าวหรือความเสียหายโดยเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นคนละรอยเลื่อนกับแผ่นดินไหวที่เคยส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวถึงระบบทุ่นตรวจวัดสึนามิว่าปัจจุบันมีทุ่นอยู่กลางทะเลห่างจากชายฝั่งประเทศไทยประมาณ540กิโลเมตรและอีก1จุดในมหาสมุทรอินเดียห่างออกไปกว่า900กิโลเมตรโดยทุ่นดังกล่าวทำหน้าที่ตรวจวัดการเคลื่อนตัวหรือความผิดปกติบริเวณพื้นมหาสมุทรก่อนส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมมายังระบบประมวลผลเพื่อวิเคราะห์การเกิดสึนามิโดยเบื้องต้นหากเกิดแผ่นดินไหวขนาดประมาณ 7.0 ขึ้นไปและมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดสึนามิจะมีการแจ้งเตือนประชาชนให้เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่สูงทันทีด้านกรมชลประทานยืนยันเขื่อนทั่วประเทศมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยจากแผ่นดินไหวด้วยระบบตรวจวัดเรียลไทม์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าปัจจุบันพบการเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งซึ่งประชาชนกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำภายในประเทศโดยกรมชลประทานได้มีมาตรการในการตรวจวัดตรวจสอบและติดตามผลกระทบจากแผ่นดินไหวแบบเรียลไทม์ซึ่งปัจจุบันเขื่อนทุกแห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงและไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น
6: มีจริงๆในระบบในเขื่อนของกรมชลประทานนะครับเกือบทุกเขื่อนนะครับเรามีระบบตรวจวัดหรือติดตามที่ผลกระทบของการเกิดแผ่นดินไหวว่ามีผลกระทบกับเขื่อนของกรมชลประทานหรือไม่นะครับจากการติดตามของกรมชลประทานนะครับทุกเขื่อนณปัจจุบันยังมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับแล้วก็เราติดตามเป็นเรียลไทม์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับว่ามีผลกระทบอะไรบ้างตอนนี้ไม่น่ากังวลอะไรครับ
1: กองทัพบกเร่งดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานี พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากำลังพลกองทัพบกที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานียังคงรู้สึกตัวและมีอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีในเบื้องต้นทางผู้บังคับบัญชาได้กำชับทางต้นสังกัดให้ดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดสำหรับพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นในอดีตฝ่ายกัมพูชาเคยรุกล้ำเข้ามาตั้งฐานในพื้นที่จึงมีการควบคุมและปิดกั้นเป็นพื้นที่อันตรายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเข้ามาดำเนินการตรวจสอบและเก็บกู้เพื่อทำให้พื้นที่มีความปลอดภัยขณะที่นายอาทิตย์บุษบาในอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้ได้ให้ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกซึ่งคาดว่าเป็นทุ่นระเบิดเดิมที่ฝ่ายตรงกันข้ามเคยฝังไว้นอกจากนี้ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชุดชรบ.อาสาสมัครเฝ้าระวังสถานการณ์และให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าโครงการ THAI Passport ในวันที่19สิงหาคมนี้รองรับสูงสุด5ล้านคนมุ่งยกระดับทักษะ AI คนไทย
9: นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เตรียมเปิดให้ประชาชนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าในโครงการ THAI Passport ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมนี้เป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม AI Pass ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้โดยโครงการ THAI Passport ตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด5ล้านคนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานเข้าใจคุณสมบัติของโมเดล AI และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการศึกษาการทำงานและการประกอบธุรกิจทั้งนี้แพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI ชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวอาทิ GPT Cross Gemini รวมถึงโมเดลสัญชาติไทยอย่างปทุมมา LLM และ Open Thai สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าในวันที่19สิงหาคมโดยใช้บัญชี Google Microsoft หรือ Apple พร้อมยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการกับรายชื่อที่พบมีความผิดปกติด้านคะแนนสอบจำนวน 5,925 รายตามขั้นตอนพร้อมเปิดช่องทางให้ผู้สอบยื่นตรวจสอบคะแนนได้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้
10: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีข้อสังเกตเรื่องการส่งรายชื่อผู้พบความผิดปกติจากการสอบแข่งขันข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,925 รายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ดำเนินการว่าเป็นการทำงานตามระบบและแบ่งอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนโดยส่วนกลางรับผิดชอบการตรวจสอบข้อมูลและกำหนดหลักเกณฑ์ขณะที่อปท.มีหน้าที่ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามกรอบกฎหมายเมื่อได้รับข้อมูลและแนวทางที่ชัดเจนแล้วโดยย้ำว่ารายชื่อทั้ง 5,925 รายเป็นกลุ่มที่ตรวจพบความผิดปกติเกี่ยวกับคะแนนสอบซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจากผลคะแนนที่มีปัญหาหากตรวจสอบพบว่าไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่ต้นก็จำเป็นต้องแก้ไขสถานะให้ถูกต้องพร้อมย้ำหลักการว่าผู้ที่สอบด้วยความสุจริตจะต้องได้รับการคุ้มครองและได้รับความเป็นธรรมนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังได้เปิดช่องทางเยียวยาผู้สอบที่สุจริตซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการจัดทำบัญชีใหม่โดยเปิดให้ผู้สอบที่ไม่ปรากฏรายชื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขันสามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนของตนเองได้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: การ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขานรับนโยบายของรัฐบาลตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350บรรจุแผนงานการขยายเขตไฟฟ้าจำนวน9พื้นที่พร้อมวางแผนขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมระยะทางรวมกว่า 12.5 กิโลเมตรและเดินหน้าใช้พลังงานไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์เส้นทางคมนาคมจาก3แยกลานยางถึงปราสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรเพื่อส่องสว่างอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางตลอดเส้นทางคาดแล้วเสร็จในช่วงต้นปีพ.ศ. 2570เพื่อยกระดับความปลอดภัยของแนวหน้ากำลังพลทุกนายที่ทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
14: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าการซ้อมรบร่วมทางทหารประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตามแผนที่วางไว้ก่อนหน้านี้แม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าเขาจะสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้เนื่องจากเป็นการส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและมีความเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือทั้งนี้การซ้อมรบร่วมประจำปีอุนชิฟรีดอมชิลระหว่างวันที่17ถึงวันที่27สิงหาคมนี้จะมีทหารเกาหลีใต้เข้าร่วมราว 18,000 นายเพื่อเตรียมความพร้อมการรับมือภัยคุกคามนิวเคลียร์และกีดความสามารถทางทหารที่เพิ่มขึ้นของเกาหลีเหนือขณะที่เกาหลีเหนือประนามการซ้อมรบร่วมดังกล่าวว่าเป็นการยั่วยุและเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการรุกรานเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาเดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้และมีการกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียซึ่งถือเป็นการเยือนรัสเซียครั้งแรกนับตั้งแต่ประธานาธิบดีมินอองไลขึ้นดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทำเนียบประธานาธิบดีเมียนมาระบุว่าการเดินทางเยือนรัสเซียของประธานาธิบดีมินอองไลในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรและใกล้ชิดระหว่างเมียนมากับรัสเซียซึ่งมีมาอย่างยาวนานรวมทั้งยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจทั้งนี้รัสเซียนับเป็นประเทศที่5ที่ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการถัดจากอินเดียจีนลาวและล่าสุดประเทศไทยเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมนี้โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอใ ให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากอุตรดิตถ์และแพร่อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรและเวลา 21:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:11 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง13เซนติเมตรและเวลา 15:55 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:59 น.
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
15: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
16: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรม พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: ดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านคะโยธกาจุลโลบลรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะโยจะพาทุกท่านไปพิพิธภัณฑ์จ่างแซ่ตั้งค่ะ
3: นะคะตอนนี้นะคะโยมาอยู่ที่หอศิลป์กวีจ่างแซ่ตั้งนะคะเพื่อที่จะมาพบกับนะคะคิวเรเตอร์งานนี้นะคะไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะน้องภูนะคะเดี๋ยวเราไปเจอเขาค่ะสวัสดีค่ะ
4: คร
3: ับ นี่คนนี้นี่เขาเป็นคิวเรเตอร์งานนี้
4: คร
3: ับ ขออนุญาตเรียกน้องภูชินว่าชินไง
4: ครับ
3: งานครั้งนี้นี่แบบอันนี้นี่คือในส่วนของโซนของงานใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูตรงไหนก่อนคะ
4: คือไหนๆวันนี้มาแล้วนะครับเราก็อยากจะเริ่มว่าก่อนจะมาเป็นนิทรรศการเนี่ยที่เป็นนิทรรศการเปิดตัวเนี่ยก่อนจะเปิดพิพิธภัณฑ์เราทำอะไรกันบ้างบ้างแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกัน
3: ได้ได
4: ้ตัวนิทรรศการนี้เป็นยังไงแล้วข้างหน้าบ้านเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานหลังบ้านกับน้อง
3: จะบอกว่าอลังการมาก
4: ครับ
3: คือคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะเมื่อครั้งที่แล้วที่เรามานะเราก็ว้าวเลยนะเมื่อวานคือมันเป็นอารมณ์แบบบ้านใช่ไหมแต่ครั้งนี้เป็นหอศิลป์ละนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันโอ้หลังบ้านคนเยอะนะเนี่ยเชิญค่ะ
4: ครับที่เราเห็นอยู่ทางนี้นะคะเป็นฝ่ายวิจัยและวัตถุพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะมีน้องๆ นี่ครับที่คอยดูแลกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวให้น้องบอกดีกว่าว่าอย่างเงี้ยเราทำอะไรกันบ้างครับ
3: ได้ได้ได้ค่ะเดี๋ยวให้น้องก่อนได้ค่ะในนี้เราทำอะไรกันบ้าง
5: คุ้มนะคะ
3: ไม่เป็นไร
5: โอเคอันนี้ก็เป็นตัวดัตเตอร์เบสที่เรากำลังเก็บข้อมูลก็คือจะมีส่วนด้วยกันก็จะมีตัว artwork archive แล้วก็ lighting นะคะ
3: ค่ะ
5: ซึ่งตัวนี้เราก็จะมีมีการเชื่อมโยงหากันเพื่อจะดูตัวความสัมพันธ์ระหว่างตัวทั้งที่เป็นศิลปินแล้วก็ตัวผลงานแล้วก็ในแง่การศึกษาศิลปะต่อไปแล้วก็ในแง่ของการพัฒนาวิทยาภัณฑ์ด้วย
4: เราเชื่อว่าของพวกนี้มันสำคัญนะฮะการที่จะบอกว่าศิลปินเนี่ยเขามีชีวิตอยู่ยังไงแล้วเรามีอะไรบ้างพอเสร็จแล้วเราถึงจะเอาตรงนี้ไปทำนิทรรศการได้เดี๋ยว
3: ลองดูฐานข้อมูลนะคะนี่นะคะ
5: อันนี้จะเป็นหน้าตัวpublic site ของเรานะคะ
3: ค่ะ
5: ซึ่งอันนี้ก็คืออันนี้จะเป็นหน้าหลังบ้านที่เราทำกันแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตัวการบันทึกตัวartwork นะคะก็อย่างแต่ละชิ้นเนี่ยเราก็จะมีตัว unique number คือเป็น exception number ที่มีโค้ดเป็นเฉพาะของแต่ละชิ้นเองก็เริ่มจากตัวปีลำดับก็บอกจำนวนหน้าทั้งcategory ของงานหรือว่าตัวmedium หรือว่าตัววัสดุที่เขาใช้นะคะ
3: ค่ะ
5: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีตัวทั้ง description ที่อันนี้เราก็จะมีตัวนักวิจัยจากสิงคโปร์ที่คอยเขียนทำ visual analysis ให้เราค
3: ่
5: ะ
3: ค่ะ
5: ใช่ค่ะแล้วก็มีทั้งระบุ category ตัว inscription คือตัวจารึกที่เสียปีนอาจจะเซ็นหรือว่าเขียนอะไรไว้บนผลงานนะคะแล้วก็มีทั้งขนาดแล้วก็ตัว condition หรือสภาพงานที่เอาไว้ดูภายในสำหรับที่จะพิจารณาสภาพงานเพื่อที่จะส่งไปอนุรักษ์หรือว่าซ่อมแซมในอนาคตประมาณนี้ค่ะ
3: ค่ะ
5: แล้วก็มีทั้งตัวมีเดียมก็คือตัววัสดุหรือเทคนิคที่ศิลปินใช้แล้วก็มีการอ้างอิงที่เมื่องานถูกพูดถึงหรือว่าถูกไปตีพิมพ์หรือว่าถูกนำไปทำซ้ำในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเราก็จะรวมไว้ในนี้ค่ะ
3: ค่ะ
5: ใช่ค่ะแล้วก็มีทั้งตัวประวัติการจัดแสดงด้วยค่ะซึ่งตัวอาร์ตเวิร์กเนี่ยเวลาเราบันทึกเสร็จแล้วเราก็จะมีผลงานการบันทึกอาร์คีฟซึ่งเราก็สามารถที่จะเชื่อมโยงมันเข้ากับเพื่อดูความเกี่ยวข้องอย่างเช่นเวลาที่ตัวartwork ชิ้นนั้นไปปรากฏในภาพถ่ายหรือว่าถูกพูดถึงในหนังสือพิมพ์หรือวารสารเราก็จะเชื่อมโยงทั้งตัว archive และ artwork เข้าด้วยกันประมาณ
3: ค่ะค่ะ จะบอกว่าหนูทำแบบว่าเป็นแบบคือ เป็นขั้นเป็นตอนเป็นมี database และการยืนยัน
4: ใช่ครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราเลือกงานแต่ละชิ้นที่มาแสดงในเทศกาลเราเลือกอย่างระมัดระวังแล้วก็พยายามทำให้แต่ละชิ้นเนี่ยสามารถที่จะบอกได้ว่าในแต่ละช่วงชีวิตของศิลปินเขาทำอะไรบ้างเพราะงั้นในเทศกาลจะไม่ได้มีแค่ตัวผลงานเราจะมีวัตถุจดหมายเหตุที่น้องๆ นี่แหละครับเป็นคนช่วยดูช่วยคัดแล้วก็เอามาแสดงร่วมกันเพื่อจะได้เข้าใจว่าตลอดชีวิตของเขาเนี่ยเขาทำอะไร
3: อ่าฮะ
4: นะฮะเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่อไปครับ
3: เดี๋ยวเราไปดูนะคะเดี๋ยวน้องผู้เชิญเลยค่ะนำ ันนี้นี่แบบว่าเป็นแบบที่เห็นนี่นะคะเอาไว้สำหรับแขวนงาน
4: ใช่ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราออกแบบเองแล้วเราก็จ้างช่างมาทำเอง
3: ค่ะ
4: เพราะว่าจริงๆเราต้องใช้ปริมาณมากนะฮะแล้วก็งานของเราเนี่ยงานบนแคนวาสมีราวๆ200ชิ้นกับงานกระดาษอีกประมาณ 7-8,000 ชิ้นเพราะงั้นเราไม่สามารถใช้ของสำเร็จรูปได้เพราะว่าด้วยความเหมาะสมกับสถานที่และอื่นๆนะครับเราก็ได้ทีมงานน้องๆนักอนุรักษ์ในห้องนี้ครับที่คอยช่วยกันว่าเราจะจัดเก็บยังไงแล้วเมื่องานชิ้นไหนที่เสียงานชิ้นไหนที่มีปัญหางานจะถูกนำมาที่ฝ่ายอนุรักษ์ครับนี่ครับ
3: อันนี้นี่คือในส่วนของอนุรักษ์นะคะ
4: ครับซึ่งเราทำงานสอดประสานกันทั้งสองห้องแล้วก็ในส่วนของที่จัดเก็บที่น้องๆแล้วก็ทีมนักอนุรักษ์จะช่วยกันดูว่าเราควรจะจัดเก็บเราควรจะจัดการกับมันยังไงอะนะครับเดี๋ยวนี่ครับผู้ช่วยนักอนุรักษ์
3: ผู้ช่วยนักอนุรักษ์นะคะ
4: ผู้ช่วยนักอนุรักษ์ครับเราทำอะไรกันบ้างที่นี่
6: ใช่ค่ะก็ถ้าอย่างโตเนี้ยค่ะจะเป็นโตที่เราทำงานกระดาษค่ะก็อย่างชิ้นนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพ before ค่ะที่
3: อันนี้ดู
6: มีไว้มีแบบไว้ให้ดูค่ะเราก็จะทำการเสริมความแข็งแรงให้เขาเนื่องจากว่าขอบด้านข้างของเขาขาดค่ะแล้วเราก็จะใช้สารยึดเกาะก็คือเมทิลเซลลูโลสในการเสริมความแข็งแรงของกระดาษเพิ่มเข้าไปให้เขาค่ะเราก็จะพยายามคงสภาพเขาให้อยู่ได้นานที่สุดโดยที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับตัววัตถุเดิมเขาให้น้อยที่สุด
3: ใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการหลักการอนุรักษ์นะคะคือไม่ใช่ทำใหม่นะคะกรมศิลป์นะคะคือการที่พยายามทำให้เขาได้อยู่ได้นานที่สุด
6: ใช่
3: นะคะแล้วอันไหนที่มันอาจจะเลอะเลือนนะคะก็อันนั้นก็จะมีการเติมออกนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ไม่ได้วาดใหม่นะคะเพราะว่าวาดใหม่แทนศิลปินไม่ได้
4: ใช่ครับเราทำงานอนุรักษ์ครับ
3: ใช่
4: เพราะงั้นทุกอย่างจะอยู่ในหลักการอนุรักษ
3: ์อนุรักษ์ฮะนะคะ
4: อันนี้คร
3: ับ มาเชิญดูอันนี้ค่ะ
6: ค่ะสำหรับโต๊ะนี้ก็จะเป็นโต๊ะเกี่ยวกับผลงานแคนวาสค่ะเป็นงานผ้าใบถ้าสังเกตเห็นว่าจะมีรอยขาดของผ้าใบแล้วก็ตัวโครงไม้ของเขาอะค่ะก็ไม่มีแล้วซึ่งตัวผลงานทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเห็นได้ชัดค่
3: ะ
6: อันนี้ก็จะเป็นช่อง1ตารางเซนติเมตรเพื่อที่เราจะได้ดูว่าตัวเส้นใยของเขาอะค
3: ่ะ
6: สานในลักษณะแบบไหนพอเราเห็นว่าเขาสานในลักษณะแบบไหนเราก็จะมาเริ่มแยกเส้นใยเพื่อที่จะสานเส้นใยเสริมเข้าไปในบริเวณที่เขาขาดตามรอยของเส้นใยเดิมอะค่ะที
3: ่
6: สานมาไว้แล้วก็จะพยายามสานให้เหมือนมากที่สุด
3: ค่ะ
6: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะมีรูปแบบของเส้นใยในลักษณะต่างๆที่เราได้เห็นนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ค่ะจะเป็นส่วนที่ทางทีมก็จะมีการทำ condition report กับ condition treatment ให้กับเพื่อที่จะเอาไปเก็บไว้ในคอลเลกชันว่างานชิ้นนี้ผ่านมือนักอนุรักษ์มาแล้วเราได้ทำอะไรมาบ้าง
3: ค่ะ
6: ก็จะเป็นหลักฐานเพื่อที่จะให้นักอนุรักษ์รุ่นต่อไปที่เขาอาจจะหาวิธีที่ดีกว่านี้ได้แล้วเขาสามารถรีมูฟอันเก่าที่เราทำไว้แล้วก็ทำใหม่เพื่อให้งานสามารถยืดอายุอยู่ได้นาน
3: ก็เทียบกับว่าถ้าสมมติว่าใครรับงานจากไปจะต้องมีเหล่านี้น่าให้ไปด้วยใช่ไหมคะ
4: โดยทั่วไปนะครับเราไม่ได้ขายงานให้นักสะสมแบบเยอะมากมายพวกนี้เนี่ยเราใช้เป็นเรคคอร์ดสำหรับ อยู่ในฐานข้อมูลเราเพื่อดูว่างานแต่ละชิ้นส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่ใครผมว่ามันเป็นเรื่องที่ตลาดจัดการไม่ใช่เพราะตอนนี้เนี่ยหลักๆของเรามี3ส่วน
3: ค
4: ือในส่วนของงานนะครับเรามีส่วนของรีเสิร์ชที่เราจะเห็นทางฝั่งนู้นนะครับรีเสิร์ชเนี่ยสำคัญสุดในการที่เราจะเข้าใจว่าเขาทำอะไรเรามีอินสติทิวชันเราทำงานกับมิวเซียมเรามีมิวเซียมเรื่องสุดท้ายคือมาร์เก็ตป
3: ั
4: จจุบันเนี่ยเรื่องคือมาร์เก็ตเนี่ยการทำตลาดทางศิลปะเนี่ยมันจะทำให้พิพิธภัณฑ์สนใจนักวิจัยสนใจเหมือนกันมันกลับมาซัพพอร์ตเพราะงั้นเรื่องมาร์เก็ตตอนนี้เรามีแกลเลอรี่ที่ฮ่องกงคอยดูแลให้เพราะงั้นทางฝั่งเราไม่ได้ขายเองเลยตอนน
3: ี
4: ้ครับ
3: ก็คืออันเนี้ยฟังเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเนื่องจากว่าทางพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาทำงานเป็นขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ที่บอกว่าสเต็ปแรกนะคะจนมาถึงในส่วนของการอนุรักษ์นะคะแล้วทั้งหลายทั้งปวงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการคุยกันว่าชิ้นไหน
7: ที่จะจัดแสดงได้
4: ใช่ครับ
7: ชิ้นไหนที่ไม่สามารถจัดแสดงได้ต้องอนุรักษ์ก่อน
4: ใช่ครับ
7: ถูกไหมคะ
4: ถูกต้อง
7: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีขั้นตอนมากมายแต่เดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อ
4: ครับผมเราไปดูนิทรรศการกันครับ
7: ค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการวาไรตี้อาร์ตครบเครื่องเรื่องศิลปะ
8: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
9: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: ขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเดี๋ยวเรามาชมนิทรรศการจ่างแซ่ตั้งกันต่อนะคะ
10: 4 3 2
7: ค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการนะคะตอนนี้นี่เรามาอยู่ทางด้านหน้านี้นะคะต้องบอกว่านะคะเป็นเริ่มต้นของงาน
4: ครับผม
7: อ่านตรงนี้ก่อน
4: ตัวนิทรรศการเนี้ยครับจริงๆที่นี่คือพิพิธภัณฑ์จ่างแซ่ตั้งถูกไหมครับแต่นิทรรศการนี้ชื่อหอศิลป์กวีจ่างแซ่ตั้งเพราะงั้นคนละที่กันเพราะว่าหอศิลป์กวีจ่างแซ่ตั้งเนี่ยตัวศิลปินเองเนี่ยมันในสมัยนั้นเนี่ยเขาเปิดบ้านของเขาเมื่อประมาณปี2528นะเปิดบ้านในชื่อของหอศิลป์กวีจ่างแซ่ตั้งเพราะเวลานั้นเนี่ยวงการศิลปะไทยยังมีพื้นที่แสดงผลงานศิลปะอย่างจำกัดแล้วมีศิลปินรุ่นใหม่ศิลปินอิสระเยอะมากมากขึ้นนะฮ
7: ะ
4: เอาทำยังไงล่ะเมื่อที่มีจำกัดเขาก็ใช้วิธีการเปิดบ้านเขาฮะในการแสดงงานของตัวเองลูกศิษย์แล้วก็ลูกๆ
7: ค่ะ
4: พอเราจะเปิดที่นี่เราก็คิดถึงว่าเออสมัยก่อนเขาเปิดบ้านเขาเป็นหอศิลป์กวีจ่างเนาะแล้วที่นี่ก็เป็นบ้านด้วย
7: ค่ะ
4: เราเอาชื่อนั้นกลับมาเพื่อที่จะสร้างจิตวิญญาณแบบนั้นกลับมาในพื้นที่แห่งน
7: ี
4: ้รวมถึงว่าเราอยากจะตีความใหม่ว่าหอศิลป์กวีจ่างเนี่ยไม่ใช่แค่พื้นที่ในเชิงกายภาพเนา
7: ะ
4: แต่มันรวมถึงมรดกที่เขาทำตลอดชีวิตมันสามารถสรุปได้ด้วยคำว่าหอศิลป์กวีจ่าง
7: ค่ะ
4: เราเลยเอามาเป็นชื่อนิทรรศการเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าอันนี่เป็นโปสเตอร์สมัยนั้นนะครับแล้วก็เป็นป้ายของจริงที่อยู่หน้าบ้านเขาเห็นไหมครับนี่เป็นโปสเตอร์ที่อยู่เขาใช้ในการแสดงนิทรรศการหรือทางฝั่งนี้ก็จะเป็นวัตถุจดหมายเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปเก่
7: า
4: บ
7: ั
4: ตรเชิญ
7: บัตรเชิญ
4: ฮะมีรูปเก่านะครับมีบัตรเชิญมีข้อเขียนที่เกี่ยวกับพอศิลป์กวีจ่าง
7: ค่ะ
4: อันนี้คือธีมหลักของงานครับ
7: อืมค่ะแล้วเราจะเริ่มต้นจาก
4: เราจะเริ่มจากคำนู้นเลยครับ
7: นะคะเนี่ยค่ะคือจะบอกว่านะคะที่นี่เนี่ยคือพอทำเป็นขั้นตอนและเทคนิคเนี่ยคือดูจริงจังมากนะคะภาพนี้ที่เราเคยเห็น
4: ใช่ครับคือจ่างแซ่ตั้งเกิด2477
7: ค่ะ
4: เขาได้เข้าเรียนในระบบแค่ไม่กี่วันก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะ
7: ค่ะ
4: เขาก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้เรียนอีกเขาก็เริ่มต้นจากการฝึกศิลปะที่ตัวเองวาดรูปแลนด์สเคปบ้างหร
7: ือ
4: ว่าลองวาดพอร์ตเทรตจากแมกกาซีนจากคนรอบข้างนั่งพอเขาบอกว่าเออเขามีความสามารถมากพอเขาก็เปิดร้านรับจ้างวาดภาพ
7: ค่ะ
4: พวกนี้คือตัวอย่าง
7: นะคะ
4: แต่อันนี้เราจะทำให้เห็นมากขึ้นกว่าครั้งก่อนครับโยเราจะเห็นว่านี่คือรูปถ่ายเก่านี่คือร้านรับจ้างวาดภาพเหมือนของเขานะครับ
7: ค่ะ
4: แล้วพวกนี้คือภาพต้นแบบสังเกตไหมว่าต้นแบบอย่างอันนี้เนี่ยมันเล็กแล้วเขามาขยายให้มันใหญ
7: ่
4: เพราะสมัยก่อนเนี่ยคนไทยเข้าถึงภาพถ่ายใหญ่ๆได้ยากเพราะมันแพงเขาก็มีภาพถ่ายเล็กๆเนี่ยมาจ้างศิลปินให้วาดขยายใหญ่ขึ้นเอาไปตั้งไหว้บรรพบุรุษอะไรเลย
7: ค่ะ
4: ครับนี่เราจะเห็นมากขึ้นว่า ไม่ใช่แค่ว่าเราจ้างวาดภาพเหมือนนะอย่างเงี้ยมันบอก
10: มันมี reference
4: ใช่ครับ
10: ค่ะ
4: แต่เขาก็ทำอย่างอื่นด้วยอย่างงานศิลปะจีนพวกนี้นะครับ
10: ค่ะ
4: เขาก็เรียนรู้ด้วยตัวเองอะครับเขาก็ทำหลากหลาย
10: คือเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่อนาโตมีเป๊ะ
4: ครับ
10: เ
4: นี่ยเรียนรู้ด้วยตัวเองครับเห็นไหมว่าสีนี่เขาก็ทำขึ้นมาเองว่ามีสีอะไรบ้าง
10: ค่ะ
4: หนังสือพวกนี้ครับเขาก็เป็นหนังสือที่เขาใช้เรียนรู้หรือว่าบันทึกอย่างเงี้ยครับที่เขียนบันทึกความรู้ตัวเองว่าการเขียนพอร์ตเทรตต้องเป็นยังไงนะต้องมียังไงบ้างพวกนี้เป็นหลักฐานหมดเลยครับว่าเขาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
10: ค่ะแล้วเขาก็เริ่มที่จะคลี่คลาย
4: ครับเขาเริ่มทำเนี่ยทำงานหลายอย่างครับมีงานสีน้ำเห็นไหมครับ
10: อันนี้นะคะ
4: นี่ภาพตอนหนุ่มครับ
10: หล่อมาก
4: ครับ
10: โอ้โหนี่แบบไม่ได้ธรรมดาเลยนี่คุณฟังคุณชมคะหน้าตาดีจริง
4: ครับตอนหนุ่มครับเราไปทางนู้นหนึ่งครับอันนี้คือจุดเปลี่ยน
10: ค่ะจุดเปลี่ยนที่เริ่มที่จะคลี่คลายจากการทำเป็นพอเทรตนะคะมาเริ่มเป็น
4: เขาพูดถึงประมาณปี1958ครับก็คือประมาณสัก2500-2501เขาบอกว่าเขาเจอแนวทางทำงานของเขาแล้วนะเราย้อนกลับไปงานประมาณปี58เป็นงานอย่างนี้ครับเป็นงานที่ใช้หมึกแล้วถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนการเขียนพวกกันจีนใช่ไหมครับแต่มันอ่านไม่ได
10: ้
4: มันเป็นแค่ลักษณะคล้ายๆกับการเขียนพวกกันจีนเขาก็มาทำงานแอบสแตร
10: ค
4: เป็นหมึกเป็นคาลิกราฟีในช่วงเวลานั้นเนี่ยศิลปินส่วนใหญ่ทำงานที่เป็นเรียลลิซึมกับอิมเพรสชันนิสต
10: ์
4: เขาแนวทางของเขาก็เลยกลับไปหารากทางวัฒนธรรมจีนของเขาแล้วก็มาทำงาน
10: ค่ะ
4: ครับ
10: นะคะก็จะเป็นอันนี
4: ้ใช่แล้วเขาก็ลองทำเยอะแยะครับฝั่งเนี้ยจะเห็นว่าเขาลองทำหลายอย่างเลยก่อนที่จะไปถึงจุดที่สูงที่สุดจุดพีคในชีวิตการทำงานของเขาก็คือคอตรงกลาง
10: คอตรงกลางนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเข้าใจง่าย
4: ครับนี่เลยครับพอตรงกลาง
10: นะคะค่ะตอนนี้นี่นะคะเรามาอยู่ตรงพอกลางแล้วนะคะจุดพีคที่สุดคือ
4: ครับงานชุดเนี้ยเป็นงานที่คิดว่าเป็นที่รู้จักมากที่สุด
10: ค่ะ
4: นะครับเราก็มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ระดับนานาชาติหลายแห่งงานพวกนี้เป็นงานแอบสแตรคสมัยนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าจะห
10: า
4: ทำอะไรก็ไม่รู้ดูไม่รู้เรื่องก็คืองานพวกนี้แหละครับที่ทุกคนรู้จักกัน
10: ค่ะ
4: สักประมาณปี60นะครับ1960เนี่ยเขาก็เริ่มทำงานชุดนี้เขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาผสมผสานมันเข้ากับการเดินทางในเชิงสปิริตชวลในเชิงสิบวิญญาณ
10: ค่ะ
4: เพราะตอนนั้นเขาสนใจพุทธศาสนาแบบฉาน
10: ค่ะ
4: พุทธเถรวาทแล้วก็ปรัชญาเต๋า
10: ค่ะ
4: เขารวมมันมาไว้แล้วก็เป็นการเดินทางทางสีปัญญาในแบบเฉพาะของเขาเขาผสมสีนะครับให้คนขึ้น
10: ค่ะ
4: แล้วเขาก็ทำสมาธิจนเขารู้สึกว่าจิตเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเขาก็ปลดปล่อยตัวเองโดยใช้ร่างกายตัวเองเนี่ยไปสู่แคนวาสเพราะงั้นพวกนี้ถ้าเราเข้าไปดูใกล้ๆฮะมาดูใกล้ๆอย่างอันเนี้ยเราจะเห็นนะครับว่าน
10: ิ้วมือ
4: มีเป็นรอยนิ้วมือเลยนะครับเห็นไหมครับรอยนิ้วมือนะครับหรืองานชิ้นใหญ่เนี่ยสองฝั่งเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้มันรุนแรงมันเป็นการใช้ร่างกายทั้งหมดของเขามีทั้งขาทั้งแขน
10: ค่ะ
4: ครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นวิธีการแสดงออกถึงสภาวะขณะณขณะนั้นของเขาอ่ะนะครับมาสู่งานแคนวาส
10: เพราะเราก็จะเห็นนะคะอย่างนี้นะคะก็จะเห็นการพลัง
4: ใช่
10: ในการที่จะเอามือวาดแล้วก็ต้องวาดทั้งตัว
4: ใช่คือเราย้อนกลับไปอันนั้นเขาใช้ผู้กันจีนเห็นไหมครับแต่อันนี้เหมือนเขาใช้ร่างกายแทนผู้กัน
10: เพราะว่ามันเลยจุดตรงนั้นเลยค่ะคือผู้กันมันไม่สามารถตอบสนองความรู้สึกข้างในได
4: ้อันนี้เขาใช้ร่างกายแทนผ
10: ู้กันใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยใช้ร่างกายแทนผู้กันเพื่อให้ได้แบบมันได้ออกมาเต็มที่จริงๆ
4: ครับ
10: นะคะ
4: จากตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยไปอาคาร2ครับ
10: ได้ค่ะนี่นะคะ
4: พาดูงานได้ครับ
10: อย่างนี้อย่างชิ้นนี้ชิ้นใหญ่มากเนี่ยค่ะ
4: ชิ้นนี้เคยไปแสดงที่แบงคอกคุณชาเลอร์
10: ค่ะ
4: ชิ้นนี้เป็นชิ้นใหญ่ที่สุดขนาด9เมตรคูณ2.50 เมตร
10: ค่ะ
4: นะครับซึ่งไม่เคยออกไปแสดงที่ไหนเลยจนกระทั่งปีที่แล้ว
10: โอ้คือคุณผู้ชมแบบเข้ามาดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นแบบกำลังเขาเยอะมาก
4: ครับ
10: พลังเขาเยอะมาก
4: นี่อย่างเงี้ยครับ
10: เนี่ย
4: ถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่า นี่ครับคือเขาใช้ส่วนต่างๆของร่างกายเขาเนี่ยแหละครับในการสร้างผลงานนี่ก็จะเห็นชัดเลยครับ
7: เนี่ยค่ะซึ่งความรุนแรงของกำลังในการทำเนี่ยคือที่บอกค่ะว่าร่างกายอ่ะมันตอบสนองมากที่สุดพวกแกพวกกันน่ะมันได้ละเอียด
4: ครับ
7: แต่มันไม่ได้กำลังแต่ร่างกายของเขาเนี่ยค่ะอย่างเนี้ยอย่างชิ้นเนี้ยเนี่ยคือจะบอกว่าทำไมสาเหตุทำไมถึงใช้สีแดงเพลิงมาเพราะว่าคือถ้าสำหรับในความเห็นเรานะจ่างต้องถ้าไม่แดงก็ดำ
4: จริง
7: ขาวดำ
4: จริงๆงานที่ทำเยอะสุดเป็นขาวดำเพราะว่าพวกเนี้ยเขาไม่ใช้ใช้สีน้ำมันเขาใช้สีทาเรือ แล้ว
7: มีความลับค่ะ
4: สีทาเรือครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยคือสีน้ำมันมันแพงนะฮะแล้วการจะเอามาใช้อย่างเงี้ยผมว่ามันต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะตอนนั้นเขาเปิดร้านขายของชำที่แถวเจริญกรุงซึ่งอยู่ใกล้ๆกับอู่ซ่อมเรืออู่ต่อเรือ เขาสามารถหาสีทาเรือได้เพราะงั้นถ้าสีทาเรือเราจะยึดถึงเรือเดินทะเลนะฮ
7: ะ
4: จะมีสีขาวสีดำสีน้ำเงินสีแดงนี่เลยครับ
7: นี่เลย
4: ใช่สีน้ำเงินสีแดง
7: คือสีที่เอามาตรงเนี้ยค
4: ือ
7: สีทาเรือ
4: ใช่ครับ
7: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีไม่กี่รูปที่ใช้เป็นสีสัน
4: ใช่ครับ
7: แต่ว่านะคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะไปดูผลงานชิ้นที่เรียกว่าเด็ดเพราะว่าเป็นชิ้นผลงานแรกที่โยได้ไปเห็นแล้วโยก็แบบอึ้งไปเลยคือที่สิงคโปร์แต่จะเป็นยังไงนะคะก็คงจะต้องติดตามไปนะคะในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะโยและทีมงานคุณจะต้องลาไปก่อนก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะรายการนะคะVariety Your Art Show ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็สามารถดูได้ทาง Hybrid Art Collector ค่ะและรายการ Variety Art นะคะทาง FM 97.0 MHz ค่ะวันนี้นะคะโยแล้วก็น้องภูจะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
11: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
12: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM
13: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
14: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น.-11:00 น.วันอาทิตย์เวลา 13:00-14:00 น.ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
11: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
13: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4:00 น.-5:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่าน
15: ทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
16: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิ

0: ไงชะตาจะไม่หนีถ้ารู้จักพลิกความคิด
1: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
2: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
3: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
4: นราพงศ์วัยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
6: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
7: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
8: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
9: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
8: และพบ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยฉะเชิงเทราและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำต่อที่ประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติไทย

0: ้องรู้เท่าทันเพื่อป้องกันภัยความมั่นคงยุคใหม่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางสู่เมืองเทียนจินประเทศจีนเตรียมสู้ศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ตั้งเป้าคว้าแชมป์เพื่อคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียด้วยวันที่17สิงหาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพลิกโฉมและการพัฒนาประเทศของอินโดนีเซียภายใต้การนำของท่านสำหรับประเทศไทยตลอดระยะเวลา76ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าแห่งมิตรภาพที่หนักแน่นมั่นคงและความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับอินโดนีเซียจึงยินดีที่ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นทางการไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในระหว่างการเดินทางเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปีที่ผ่านมาในฐานะที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนความร่วมมือของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยค่านิยมและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันจะทำให้ความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนกระชับแน่นแฟ้นและพัฒนาเพิ่มพูนสืบต่อไปเพื่อประโยชน์สุขอันเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนรวมทั้งของภูมิภาคโดยรวมอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวัฒนพงศ์คชปักษีผู้อำนวยการโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยฉะเชิงเทราและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมไทยนงลักษ์สินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทรารอบการกุศลพิเศษในงานเทศมหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ55ปีพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพระวินัยสาธรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาตตำบลทุ่งยังอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์และพระใบดีกาบุญชรัตมหพโลเจ้าอาวาสวัดวังน้ำดำตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีร่วมเข้าเฝ้าด้วยเวลา 14:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิครั้งที่179ณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้เวลา 10:31 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานลายพระหัตถเลขาเป็นคติพจน์พระราชทานให้แก่จิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพระราชทานให้ไว้ณวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569กรมส่งเสริมการเรียนรู้มอบโล่และเกียรติบัตรผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอน้ำกับป่ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศสืบสานพระราชปณิธานในด้านการฟื้นฟูธรรมชาติน
2: ายสุเทพแต่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอขับขานบทเพลงน้ำกับป่ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีน้ำวิถีป่าเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณท้องฟ้าจำลองกรุงเทพมหานครโดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการผสานบทเพลงกับสื่อดิจิทัลเพื่อถ่ายทอดความรักและความรับผิดชอบต่อธรรมชาติพร้อมมีแนวคิดต่อยอดผลงานคุณภาพเป็นคลังสื่อการเรียนรู้เผยแพร่สู่สถานศึกษาและชุมชนต่อไปทั้งนี้กรมส่งเสริมการเรียนรู้เตรียมต่อยอดประเด็นอนุรักษ์น้ำป่าดินการปลูกต้นไม้และการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู้ทั่วประเทศผนึกกำลังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพัฒนาองค์ความรู้และพื้นที่ต้นแบบเพื่อส่งต่อมรดกทางธรรมชาติสู่คนรุ่นหลังสิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเสริมและพัฒนางานศิลปาชีพสร้างอาชีพและรายได้ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนางานศิลปาชีพเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยปัจจุบันกลุ่มศิลปาชีพในพื้นที่ตำบลโคกเคียนและตำบลกะลุวอเหนือยังคงสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านงานหัตถกรรมหลากหลายรูปแบบทั้งการสานเสือกระจูดจากสานใบลานและจากสานใบปานนั้นโดยมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดควบคู่กับการอนุรักษ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่างานศิลปาชีพไม่เพียงเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยจังหวัดพร้อมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมการศาสนาประกาศ10ต้นแบบศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ดีเด่นประจำปี2569พร้อมผลักดันเป็นศูนย์เรียนรู้คุณธรรมยุคใหม่ระดับชาติน
4: ายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ทำการคัดเลือกศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หรือสพอ.ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ตามหลักบวรบ้านวัดโรงเรียนราชการสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในรูปแบบต่างๆได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อยกย่องให้เป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างและเข้ามาศึกษาดูงานในปีนี้จำนวน10ศูนย์เช่นวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์มีจุดเด่นสืบสานผ้าไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นศูนย์วัดโพนทรายจังหวัดนครพนมมีจุดเด่นด้านการอนุรักษ์อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไทโซ่ศูนย์วัดทางหลวงจังหวัดนนทบุรีมีจุดเด่นคือการอนุรักษ์หัวโขนและศิลปะการแสดงโขนศูนย์วัดพระธาตุฉิงแกงจังหวัดพะเยาจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมล้านนาศูนย์วัดตาลเอนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจุดเด่นคือกิจกรรมเดินจงกรมชมค้างคาวแม่ไก่วัดถิ่นในจังหวัดแพร่มีจุดเด่นสืบสานวิถีไทยลื้อศูนย์วัดปราสาทศิษย์จังหวัดราชบุรีมีจุดเด่นด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมสายน้ำเช่นแห่พระทางน้ำแห่เทียนเข้าพรรษานาวาไทยจีนเป็นต้นมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงกลาโหมจัดการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติแลกเปลี่ยนมุมมองยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นประธานการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งมีผู้แทนจาก24ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมณโรงแรมดิแอทินีกรุงเทพมหานครโดยระบุว่าภัยความมั่นคงยุคใหม่ไม่ได้จำกัดเฉพาะภัยทางทหารแต่ครอบคลุมทั้งไซเบอร์สงครามข้อมูลข่าวสารปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อากาศยานไร้คนขับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานโรคระบาดและภัยพิบัติไทยจึงต้องปรับจากการเตรียมรับมือเป็นการประเมินและป้องกันภัยล่วงหน้าโดยให้ความสำคัญกับคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นรวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและมีระบบสื่อสารสำรองรองรับภาวะวิกฤตพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อร่วมมือกับทุกฝ่ายอย่างสมดุลในการเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตต่างๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งคุมเข้มเหมืองแร่ทั่วประเทศพร้อมประสานหน่วยงานระหว่างประเทศเร่งแก้ปัญหาสารพิษปนเปื้อนแม่น้ำกก
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์สารพิษและโลหะหนักปนเปื้อนในแม่น้ำกกจึงได้สั่งการให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือกกร.ยกระดับการกำกับดูแลการประกอบกิจการเหมืองแร่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเข้มงวดเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนด้านนายอดิทัศน์วสีนนท์อธิบดีกกร.ยืนยันว่าสารพิษที่ปนเปื้อนในแม่น้ำกกซึ่งไหลผ่านจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่นั้นมีต้นตอมาจากพื้นที่นอกอาณาเขตประเทศไทยกพร.จึงพร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกและบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติในการนำเทคโนโลยีมาตรฐานสากลมาใช้เฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำกกให้กลับมาสมบูรณ์นอกจากนี้กพร.ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขกฎหมายอนุบัญญัติเพื่อยกระดับมาตรฐานการนำเข้าแร่บางชนิดโดยจะบังคับให้ต้องแจ้งแหล่งที่มาต้นทางเพื่อยืนยันถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องป้องกันการสนับสนุนแหล่งผลิตแร่ที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและระบบนิเวศในระยะยาวปฏิพลเสนาพรมมารายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งออกมาตรการเร่งด่วนพยูนต้องรอดเพื่อบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองพยูนอย่างเข้มข้นเนื่องในวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติประจำปี2569
6: นายตินศักดิ์สุรัสสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรพยูนอยู่ประมาณ250ตัวส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังเนื่องจากถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารสำคัญคือย่าทะเลเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมของมนุษย์หนาแน่นทำให้พยูนมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบสูงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้กำหนดให้มีมาตรการเร่งด่วนพยูนต้องรอดเพื่อบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองพยูนอย่างเข้มข้นพร้อมทั้งกำหนดขอบเขตพื้นที่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งอย่างสมดุลซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในการลดการตายของพยูนจากกิจกรรมของมนุษย์ให้เป็นศูนย์เนื่องในวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติ ประจำปี2569ตรงกับวันที่17สิงหาคมของทุกปีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาบ้านของพยูนเพื่อให้สัตว์สงวนอันทรงคุณค่านี้ยังคงอยู่คู่ท้องทะเลไทยอย่างยั่งยืนรวมถึงเห็นความสำคัญของปัญหาขยะพลาสติกทางทะเลที่เป็นภัยเงียบต่อชีวิตสัตว์ทะเลอีกหลายชนิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569มีผู้สมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนางสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นประธานในการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมใน5ด้านได้แก่ด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมด้านผู้สื่อสารนวัตกรรมและด้านองค์กรนวัตกรรมโดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนทั้งบริษัทขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดย่อมหน่วยงานราชการและหน่วยงานไม่แสวงหากำไรรวมถึงกลุ่มนวัตกรรมเพื่อสังคมนำเสนอผลงานนวัตกรรมทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ซึ่งนางสุทฤทัยเลือดเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้รับเกียรติเป็นคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติในครั้งนี้ผ่านระบบออนไลน์ด้วยผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเปิดเผยว่าการจัดงานในปีนี้มีจำนวนผู้สมัครเพิ่มขึ้นมากและมีการแยกหมวดรางวัลระหว่างด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมออกจากกันอย่างชัดเจนซึ่งปีนี้มีผู้สมัครในด้านสิ่งแวดล้อมจำนวนมากสะท้อนว่าทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการใช้โซเชียลลิสติ้งร่วมกับกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบเสียงสะท้อนจากโลกออนไลน์เพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของผู้เข้าชิงรางวัลให้มีความโปร่งใสและได้ผลงานที่ดีที่สุด
7: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
8: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: ขณะนี้เวลา 20:19 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ100ปีชาตการของอดีตประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินของจีนที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งของจีนในวันนี้โดยประธานาธิบดีสีกล่าวสุนทรพจน์ที่เน้นย้ำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนสืบสานแนวทางและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงพร้อมกำชับให้สมาชิกคอมมิวนิสต์จีนเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามและความท้าทายท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งนี้อดีตประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินของจีนซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อปี2565ในวัย96ปีเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจจีนให้เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงปี2532ถึงปี2546และนำจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกในปี2544ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่ผลักดันให้จีนก้าวสู่การเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลกกระทรวงการไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาประกาศปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางคืนตั้งแต่เวลา 23:00 น.ถึงเวลา 5:00 น.ของทุกวันจากหน่วยละ900จาร์ตให้เหลือหน่วยละ600จาร์ตหรือประมาณ9บาทเพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าวลดต้นทุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมรวมถึงเพิ่มปริมาณไฟฟ้าสำหรับประชาชนทั่วไปในช่วงเวลากลางวัน ันกระทรวงการไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาระบุว่ารัฐบาลเมียนมาอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั่วประเทศทั้งด้านการผลิตการส่งและการจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมมีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่องและรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามเผยแพร่ร่างแผนลดอัตราส่วนเพศเมื่อแรกเกิดให้อยู่ที่ระดับตามธรรมชาติอยู่ที่เด็กชาย106คนต่อเด็กหญิง100คนภายในปี2578เพื่อต่อต้านบริการทางการแพทย์ในการเลือกเพศบุตรและเปลี่ยนแปลงค่านิยมดั้งเดิมที่นิยมการมีบุตรชายเนื่องจากการมีประชากรชายมากเกินไปเป็นเวลานานอาจสร้างแรงกดดันด้านประชากรและสังคมในระยะยาวทั้งนี้เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราส่วนเด็กชายต่อเด็กหญิงสูงสุดในทวีปเอเชียโดยในปี2568เวียดนามมีอัตราส่วนเด็กชาย110คนต่อเด็กหญิง100คนขณะที่ทางการเวียดนามเตรียมบังคับใช้กฎหมายห้ามการเลือกเพศทารกในครรภ์ให้เข้มงวดมากขึ้นดำเนินการตรวจสอบสถานพยาบาลและเฝ้าระวังโฆษณาบริการเลือกเพศบุตรทางออนไลน์เพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนการดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิไปเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเตรียมทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้ซึ่งทีมแชมป์จะได้โควต้าไปโอลิมปิกเกม2028และอันดับ1ถึง3จะผ่านเข้าไปชิงแชมป์โลก2027พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกล่าวว่านักกีฬาทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือการคว้าแชมป์รายการนี้ให้ได้เพื่อคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028และเชื่อมั่นว่าทีมมีศักยภาพและความพร้อมมากเพียงพอ
10: ทุกคนก็ตั้งความหวังไว้นะคะว่าจะไปคว้าตั๋วโอลิมปิกให้ได้แล้วก็เป็นแชมป์ในที่นี้ให้ได้อย่างแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเป็นแชมป์เราก็จะได้ตั๋วไปโอลิมปิกรู้สึกว่ามันเป็นมีความเป็นไปได้สูงมากอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวก็รู้สึกว่าครั้งนี้มันใกล้มากๆจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถทำได้ไม่ได้มีความรู้สึกกดดันว่ามีความรู้สึกเหมือนทุกๆเกมที่เราไปแข่งแล้วมันเป็นแค่ผลการแข่งขันที่มันจะส่งผลให้เราไปต่อ
9: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบแบ่งกลุ่มB 21สิงหาคมพบออสเตรเลียเวลา 13:00 น. 24สิงหาคมพบอินโดนีเซียเวลา 14:00 น. และ25สิงหาคมพบคาซัคสถานเวลา 9:00 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยยืนยันความพร้อมทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองติดตามได้จากรายงาน
11: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมเปิดตัวเพลงเชียร์นักกีฬาไทยส่งใจไทยถึงนาโกย่าโดยยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ทั้งหมด694คนในจำนวน42ชนิดกีฬาจาก46สมาคมกีฬาโดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองจากการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ผานิชคาดนาครายงาน
9: งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยเปิดราชมังคลากีฬาสถานพบสิงคโปร์แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าแม้ไทยจะบุกไปชนะสิงคโปร์3ประตูต่อ1ในเกมแรกแต่ต้องไม่ประมาทโดยได้กำชับนักเตะให้มองเกมนี้เสมือนเริ่มต้นจากสกอร์0ประตูต่อ0และรักษาความมุ่งมั่นรวมถึงความเข้มข้นในการเล่นให้เหมือนนัดแรกเพื่อคว้าชัยชนะซึ่งในทีมชุดนี้มีนักเตะคุณภาพหลายรายและทุกคนทำงานหนักมาตั้งแต่วันแรกจึงมีความมั่นใจในการหมุนเวียนผู้เล่นโดยจะพิจารณาจากความสดและสภาพร่างกายพร้อมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของทีมสำหรับทีมชาติไทยจะลงทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2พบสิงคโปร์ในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 น. ถ่ายทอดสดทาง True Vision Now นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์บารูประธานสโมสรปัตตานี FC ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างไอแบงค์กับปัตตานี FC โดยความร่วมมือในครั้งนี้ครอบคลุม3ด้านหลักได้แก่การเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของสโมสรตลอดฤดูกาลการร่วมกันจัดทำบัตรไอแบงค์ปัตตานี FC ซึ่งเป็นบัตรสัญลักษณ์ของความเป็นปัตตานี FC ที่ไอแบงค์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมและโครงการบัญชีเงินฝากอุ่นใจวัยเรียนสำหรับโรงเรียนที่มีความร่วมมือกับสโมสรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังการลงนามผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์บารูประธานสโมสรฟุตบอลปัตตานี FC เปิดเผยถึงเป้าหมายของทีมในฤดูกาล 2026-2027หลังสร้างประวัติศาสตร์เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ได้เป็นครั้งแรกว่าเป้าหมายระยะสั้นคือการรักษาสถานะบนลีกสูงสุดให้ได้อย่างต่อเนื่องขณะที่เป้าหมายใน3ปีคือการพาทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลสโมสรเอเชียไม่ว่าจะเป็นรายการ ACL Elite หรือ ACL 2ก็ตาม
12: แล้วก็จะพยายามให้จะอยู่นานที่สุดแต่แน่นอนนะก็พยายามที่จะตั้งไว้ที่เลขตัวเดียวภายใน3ปีเนี่ยอินชาอัลเลาะห์เราจะเข้าไปสู่เอเชียระดับเอเชียครับ
9: สำหรับทัพปืนใหญ่ลังกาสุกะปัตตานี FC จะลงประเดิมสนามในศึกไทยลีก1ด้วยการเปิดสนามตินสุรานนท์ต้อนรับการมาเยือนของ BG ปทุมยูไนเต็ดในวันที่4กันยายนนี้เวลา 19:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์คัตตวิโรครับ
13: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี
14: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: บูมเมอร์แฟนเบบี
0: ้ใช่เข้ารายการแล้วนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับทุกวันจันทร์2 ทุ่มครึ่ง
1: 2 ทุ่มครึ่งหนาวนะ
0: สองลูกมาบวชอีกแล้ววันนี้ฝนตก
1: ใครบ้านฝนไม่ตกบ้าง บ้านเห็นตกมาตลอดทางเลย
0: ตกหนักมากแล้วก็รถติดมากๆด้วยวันนี
1: ้ใช่
0: เพราะฝนตกก็พอดีอยู่ในรถ
1: แล้วก็มีอุตุนิยมก็เตือนมาเป็นระยะระยะว่าให้ระวังฝน
0: ใช่พอตอน
1: ระวังจะระวังฝนยังไง
0: เราจะเพราะฝนนั้นเย็นฉ่ำ
1: ระวังฝนดูมันจะถึงไหมเน
0: ี่ยได้ดีเดี๋ยวก็รู้พอแล้ว
1: ก
0: ็อุตุเขาเตือนแล้วแหละว่าระวังช่วงนี้มันไปถึงช่วงปลายฝนเนี่ยก็ระวังนะครับพายุต่างๆนานาเนี่ยก็กำลังจะ
1: เข้ามาเยือนเรานะฮะซึ่งมันเป็นทุกปีนะมันก็มีอยู่2 อย่างอ่ะจะเลือกเอาว่าน้ำท่วมหรือว่าฝนแล้ง หรือว่าน้ำแห้งให้ฝนแล้งจะยังดีกว่า
0: แต่ทุกปีเราจะได้รับทั้ง2 อย่างทั้ง2เหตุการณ์
1: ซึ่งเป็นอะไรที่ไม่เคยแก้ไขได
0: ้ถูกต้อง
1: 100% เลย
0: ถูกต้อง
1: นะฮะก็เป็นที่น่าเห็นใจผู้ที่ต้องอยู่ในเขตแดนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งชาวนาเกษตรกรอะไรต่างๆนานาก็เตรียมตัวกันให้ดีนะครับว่าจะแก้ปัญหายังไง
0: คนกรุงเทพก็น่าสงสารเหมือนกันนะลุงลองคิดดูคนแบบว่าแล้วฝนเนี่ยมันจะเลือกวิธีตกตอนช่วงคนกำลังกลับบ้านด้วย
1: ก็มันชอบ
0: รถติด
1: ดึกๆนี่ไม่ค่อยตกหรอกไม่ตกมันก็มีนะ
0: น้อย
1: เราเลือกไม่ได
0: ้เวลาแบบคนกลับบ้านนี่โอ้ยรถติดสุดๆน้ำมันก็แพงช่วงนี้โอ้ย
1: วันอะไรวะเนี่ย
0: คุยเรื่องอะไรดีวะ
1: วันเนี้ย เราจะเป็นครั้งแรกนะที่เราไม่มีเสียงร้องเพลงให้ท่านรู้สึกมีความสุขมากๆแบบที่ผ่านมาเพราะเราไปพิสูจน์ดูแล้วว่าอาจจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่
0: ไม่คือทุกวันจันทร์ใน 2-3 วันจันทร์ที่ผ่านมาเรามีศิลปินมาใช่ไหมแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าความไม่พร้อมของหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นสถานที
1: ่ไม่ว่าสถานที่เขาไม่ใช่สถานที่เขาถูกอยู
0: ่
1: แล้วแต่ว่ามันของเราต้องการสถานที่ที่อยากจะต้องกว้างขวางกว่านี
0: ้อีกสักนิดนึงระยะเวลา
1: เครื่องดนตรีอะไรด้วยจากที่เราฝันไม่เดิมนะว่าจะมีเครื่องดนตรีอีกสักนิดนึงแล้วก็มีคนมาร้องเพลงอีกอย่างนึงการร้องเพลงสดทางวิทยุเนี่ยก็อาจจะไปลองเช็คดูละคือเราฟีดแบ็กทุกอย่างแล้วก็เราก็ไปลองเช็คดูแล้วว่ามันมีคุณภาพมีอะไรแค่ไหนเราก็รู้สึกว่าถ้าสำหรับวิทยุโดยตรงแล้วมันอาจจะเล่นไปแล้วมันไม่คืออ่ะมันไม่พอดีแล้วก็เลยเปลี่ยนใจว่า
0: ตั้งแต่วันจันทร์หน้าเป็นต้นไป
1: วันจันทร์หน้าเป็นต้นไปเราจะ
0: ออกอากาศทางวิทยุอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเพลงที่เราจะนำเสนอเพราะว่าเรายังอยู่ในคอนเซปต์ของ Songs and Memories เพราะฉะนั้นเพลงที่เราจะเล่าให้ฟังเบื้องหลังของเพลงนั้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่เพลงนั้นดังอ่ะมันก็จะได้ยินข้อมูลที่ชัดๆเสียงเพลงที่เพราะๆจากเจ้าของเพลงนั้นๆเลย
1: ส่วนรายการที่เป็นการร้องเพลงสดหรือมีแขกรับเชิญ
0: ยังมีอยู่
1: นักร้องอย่างสนุกก็ยังมีอยู่ในทางออนไลน์ที่เรามีให้ดูทุกวันนะมีดูทุกวันก็คือว่า อัดเป็นระยะออกมาให้ท่านดูแล้วก็อาจจะมีแล้วก็จะมีบางวันที่เรายังไม่ต้องไปตกลงกันก่อนว่าจะมีวันไหนที่สดที่เราจะได้คุยกับ
0: เอาอย่างนี้อาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะเอาตารางที่ชัดเจน มาบอกท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเลยว่าวันจันทร์จะเป็นแบบนี้นะ อังคารพุธพฤหัสศุกร์จะเป็นอย่างไร
1: ส่วนใหญ่ท่านก็ได้ดูได้ไม่ต้องมานั่งเฝ้าด้วยซ้ำไปว่ามันจะมากี่โมงเพราะมันดูย้อนหลังได
0: ้ถึงแม้กระทั่งวันที่เราจะไลฟ์แล้วมีศิลปินมาแจมด้วยนะครับก็ยังสามารถไปดูย้อนหลังได้แต่เรากะไว้ว่าวันที่มีศิลปินมาเราก็อาจจะเป็นการไลฟ์สด
1: อะไรแบบนั้นซึ่งเราได้เตรียมการไว้แล้ว
0: ใช่
1: เราได้เตรียมการไว้แล้วแล้วเมื่อกี้เราก็ตั้ง ถ่ายทอดสดไว้แต่ว่าเราตั้งค่าว่าเฉพาะฉันแล้วแมวที่ไหนก็มันจะไปดูได้แย่จริงเลยรบแมวเอาไม่
0: ตั้งไว้ดูคนเดียวไลฟ์เพื่อดูคนเดียว
1: ออ
0: แต่บ้านสีดำเข้ามากันเยอะๆนะครับตอนนี้บ้านสีดำเข้ามากันหลายคนละมา
1: เดี๋ยวก่อนป๊าบสาธารณะสิไอ้หนูโอ้อันแน่มาแล้วสวัสดีสวัสดีทางเฟซส่วนตัวอีกทีนะครับเฟซลิธิพงศ์หัวหน้าแต่ว่าในเฟซบุ๊กของรายการเบบี้บูมเมอร์แซนเบบี้ทำไมพูดสลับกันก็จะไปอยู่ที่เพจนั้นแต่ว่าเราจะมีเพลงให้ฟังเหมือนกันแต่วันนี้จะเป็นเพลงที่ฟังได้ทางวิทยุเท่านั้น
0: ใช่
1: ว่ามีปัญหาด้านเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่จะเป็นปัญหามาก็คือว่าที่เราต้องมานั่งเล่นกีตาร์ร้องเพลงกันแบบเริ่มเลื่อยเปื่อยแล้วเนี่ยเพราะว่าเราเปิดเพลงแล้วก็ออนไลน์ไปด้วยพร้อมกันไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ชอบหน้ากันอ่ะ เขาไม่ชอบหน้ากันแล้วเขาหวงนู้นนี่กันบ้านขนาดบ้านแต่ละชื่อยังเรียกชื่อตรงๆมาได้ต้องเรียกอ้อมไปอ้อมมาตั้งชื่อช่องดำช่องฟ้าช่องแดง
0: ใช่เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันจันทร์หน้าเป็นต้นไปเราจะออกอากาศเฉพาะในช่อง FM 97เท่านั้นนะครับเรื่องราวที่จะเล่าเพลงที่จะเปิดให้ฟังล้วนแล้วแต่เป็นออริจินอลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคุณภาพ
1: สบายใจได้ส่วน
0: วันแก้วแน่นอน
1: ส่วนวันที่เป็นออนไลน์ที่เราได้ไปอัด
0: ในสตูดิโออะไรของเรา
1: ก็จะมีคุณภาพหน่อยเพราะว่ามันมีการเตรียมตัว
0: และระยะเวลาด้วยอะไรต่างๆ
1: แล้วเราก็ได้เชิญรับแขกรับเชิญที่สมควรที่จะมาร้องเพลงให้ฟังไม่ใช่อีกสองคนนี้นะก็ขอให้สบายใจได้ว่ามันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปคนเรานะม
0: ัน
1: พ
0: ัฒนาถูกต้อง
1: ลำดับนะวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันวันนี้เราคุยเรื่องในอดีตของวันนี้17ใช่ไหม
0: 17 17วันนี้เดือนสิงหาคมปี1969ก็คือเมื่อ57ปีที่แล้วเนี่ย
1: 69เราอายุ9ขวบ
0: จะไปพูดทำไมแล้วก็มันจะเป็นวันสุดท้ายของมหกรรมดนตรีวูดสต็
1: อ
0: กซึ่งใหญ่มากต้องเป็นมหกรรมดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยฮะในช่วงในวันนั้นก็คือเมื่อ57ปีที่แล้วนะครับ
1: คือหลังจากนั้นก็อาจจะมีนะแต่ว่ามันไม่ใช่มหกรรมอย่างเช่นมันมีแบบวงอย่างRolling Stone ที่ไปเล่นที่ Rio de Janeiro เมื่อประมาณสัก10กว่าปีก่อนคนดูที่ชายหาดริโอดิเจเนโรเนี่ยยาวมันเป็นชายหาดที่ยาวมากนะมีคนดูเขาว่าเหยียบล้านนะแล้วก็ไม่รู้มันดูกันยังไงว่ามันจะดูอะไรนะตัวมัน
0: แล้วมันคงมีจอเยอะนะตั้งอยู่ในระหว่างทางเพื่อให้เห็นนะ
1: จอไม่ใช่เรื่องใหญ่มันไม่ได้ทันสมัยขนาดนั้นตอนนั้นแต่ว่าลำโพงสิลำโพงเขาจะต้องตั้งเป็นชั้นมาแล้วเขาต้องกะการดีเลย์ให้พอดีคือไม่งั้นไอ้นี่ดังคือพอเสียงมันมาเนี่ยมันไกลมากขึ้นเนี่ยเสียงมันจะมาแบบตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งอย่างเงี้ยถ้ามันตีกลองทีนึงได้ยินเสียงตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งเพลงมันก็เละเหมือนคน
0: ใช่ไม่รู้มันตั้งก็เหมือนกับไอ้ปี1985ลุงจับไอ้ซามานกาฟังโกในเซ็นทรัลพาร์คมาอันนั้นก็ 500,000 คนนะนั่นก็ 500,000
1: แต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ประวัติศาสตร์เท่า
0: Woodstock เพราะว่า Woodstock เขาเป็นครั้งแรกที่มีการจัดแบบนี
1: ้
0: จริงๆเรื่องราวมันเป็นงี้มันจะมีไอ้คนหนุ่ม4คนเนี่ยเขาอยากได้ตังค์ไปสร้างสตูดิโอเล็กๆอันนึง
1: ใครๆก็อยากได้ตังค
0: ์ไม่มันด้วยจุดประสงค์เอาตังค์ไปทำสตูดิโอก็เลยคิดว่าเอ้ยเราทำเป็นแบบว่าเฟสติวัลดนตรีดีกว่า
1: อ
0: ันนี้ก็กะว่าเอ้ยขายบัตรราคาแบบ18เหรียญถึง24เหรียญในทั้งวันนั้นสมัยนู้นก็ประมาณ 5-600 บาทนะถ้าเกิดเกือบ60ปีที่แล้วก็ฟังดูเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันเนาะก็กะว่าคนมาสักประมาณหมื่นกว่าคนอะไรอย่างเงี้ยขนาดหมื่นกว่าคนก็เลยไปจัดว่าไปจัดที่วูดสต็
1: อ
0: กซึ่งมันชื่อเมืองผลปรากฏว่าทั้งเทศบาลทั้งคนมาต่อต้านว่าเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวมันโวกเวกโหนกหูนู่นนี่นั่นคนเยอะขนาดนั้นไม่อนุญาตก็ไปอีกเมืองนึงจำชื่อไม่ได้เหมือนกันก็ไม่ได้เหมือนกัน ก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วอันที่3ไปอีกเมืองนึงก็ไม่ได้เหมือนกันจนในที่สุดเนี่ยมีคนแนะนำก็ไปเจอกับไอ้เจ้าของฟาร์มเนี่ยที่เขาชื่อแม็กซ์ยัสเกอร์เนี่ยนะ
1: ยัสเกอร
0: ์ไอ้เจ้าของฟาร์มเนี่ยกับเจ้าของฟาร์มแบบมีที่ประมาณ 6-700 เอเคอร์ซึ่งถือว่าใหญ่มากไอ้ตาคนนี้กับลูกชายเนี่ยชอบไอเดียบอกเอาเลยถึงแม้ว่าจะมีคนต่อต้านก็ตามเนี่ยแต่เขาก็ยังบอกว่าเฮ้ยจัดเพราะมันไม่เคยถูกจัดขึ้นมาก่อนแล้วก็มันก็อาจจะเป็นการไอ้นี่อาจจะแอดวานซ์มากเป็นการโปรโมทฟาร์มของเขาก็ได้นะเขาอาจจะคิดเราไม่รู้แบบเขาคิดแบบนั้น
1: ไม่หรอก
0: ครับอนุญาต
1: ถ้าเรามีที่ว่างๆเปล่าๆแบบนั้นเราก็คง
0: ทำให้มันเป็นประโยชน์นะ
1: พอรู้ว่าจะมีศิลปินดังๆอะไรมาเล่นที่นี่เราก็อาจจะให้มันก็ดีนี่
0: ใช่ใช่ใช่
1: นะมันก
0: ็แต่ด้วยความที่ตั้งชื่อไว้แล้วตั้งแต่ต้นก็ไม่ได้เปลี่ยนก็คือเรียกวูดสต็อกอยู่ดีนะครับเป็นมากับวูดสต็อก
1: แต่ไม่ได้อยู่ที่วูดสต็อก
0: ทีนี้ก็เลยการขายบัตรในสมัยนั้นก็คงขายผ่านพวกร้านแผ่นเสียงแล้วก็สถานีวิทยุก็มีการจองเข้ามาส่งบัตรซื้อบัตรกันแต่ก็คงคือตัวเขาเองผู้จัดเขาก็คิดว่าแบบมันก็มากันหมื่นสองหมื่นจะเต็มที่เนาะผลปรากฏว่าด้วยความที่มันถูกแบบว่าโปรโมทออกไปทุกวันทุกวันแล้วมันเป็นโอเพ่นแอร์แล้วเป็นฟาร์มคนก็เลยคิดอะอย่างงั้นเดี๋ยวฉันก็เดินทางไปเลยแล้วกันก็เลยไปซื้อไปหน้างานเดินเข้าไปในฟาร์มเลยซื้อแบบโอ้โหผลปรากฏว่าเขาบอกว่าเป็นการที่รถติดมากที่สุดครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอเมริกาเลยนะและศิลปินที่มาร่วมในงานนี้ในที่สุดรู้บอกว่า 80% มาทางเฮลิคอปเตอร์งานนี้เลยใช่เพราะว่ารถมันติดมากแล
1: ้วรถล้มลงมาป่ะ
0: อันนั้นไม่ทราบนะครับผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะฮะ
1: จอดตรงไหนวะ
0: แล้วคือแบบในที่สุดคือแบบมันติดจนแบบจอดทิ้งรถเลยแล้วกันแล้วพวกคุณก็เดินเข้าไปเลยมันเป็นอย่างนั้นแล้วไปไปมาอย่างที่บอกว่ามีการตั้งไว้ว่า 20,000 คนอะไรนั่นเนี่ยในที่สุดแล้วคนมา 500,000 กว่าคนซึ่งมันต่างกันมากเลยนะแล้วก็ด้วยความที่มันก็ไม่สามารถจะไปล้อมรั้วหรืออะไรคนมันก็มาได้อย่างทุกที่ทุกทางก็เดินเข้าไปอย่างนั้นและสาเหตุที่การที่เขาสามารถรวบรวมวงได้เยอะขนาดนั้นวงแรกที่เซ็นสัญญามาร่วมไองานนี้กับเขาเนี่ยก็คือวง CCR Creedence Clearwater Revival เพราะวงไอ้วงนี้สมัยนั้นเขาดังมากนะในช่วงนั้นนี่เขาดังมากๆเลย
1: ให้ดูหน้านี่มิสเตอร์ที่เป็นเจ้าของ
0: แม็กซ์ยัสเกอร์
1: ที่เป็นเจ้าของ
0: ฟาร์ม
1: นี่ป่านนี้อยู่ไหนแล้วไม่รู
0: ้ป่านนี้คงไปอยู่บนสวรรค์แล้วล่ะ
1: ก
0: ็พอได้วงไอ้ CCR มาเนี่ยมันก็เลยเหมือน
1: CCR นี่บอกผู้ชมให้รู้ก่อนว่า CCR นี่คือ Creedence Clearwater Revival
0: ใช่ครับ
1: เขาร้องเพลงอะไรที่คนไทยรู้จัก Garden Feel Garden Feel Back Home อาจจะร้องเพลงอีกแล้ว
0: บอกว่าตกลงจะไม่ร้องเพลงไง
1: ไม่อันนี้ร้องแค่นี้พอ
0: แต่ในไปช่วงปีนั้นๆมันก็มีเพราะว่าอะไรเนี่ยไออะไรเพลงอะไร Moon Rising นะ
1: Bad Moon Rising
0: แล้วก็เพลงอะไรประมาณ
1: เป็นเพลงที่แบบเราฟังแล้วเราสะดุ้งทุกทีเลยอ่ะเป็น Bad Moon Rising I hear the Bad Moon Rising I hear ฟังแล้วเหมือนแบบโดนด่า
0: ด่า
1: โดนเป็นภาษาอังกฤษนะ I hear เนี่ย I hear
0: แล้วก็มี Proud Mary ด้วย
1: Proud Mary อะไรตังตังตัง
0: นั่นแหละ
1: ตังตังตังดิงดับปิดตับ
0: พอมี CCR มามันก็เหมือนกับว่าเป็นแม่เหล็กอะแล้วก็จะมีหลายๆคนเนี่ยก็มาร่วมด้วยและจริงๆในช่วงนั้นมันก็จะมีไอวงเลยนะที่ต้องบอกว่าเขาเดบิวต์แล้วเขาดังจากงานนี้เลยอันแรกทุกคนรู้จักแน่นอนคือวงซันตาน่าฮะ
1: เป็นวงที่อยู่ยั่งยืนยงมาตั้งแต่ครั้งนั้น
0: ตั้งแต่ครั้งนั้นใช่
1: ตอนนั้นอายุ20กว่าเองมั้ง
0: คาร์ลซันตาน่าเนี่ยไปปรากฏให้ชาวโลกเขาได้เห็นครั้งแรกก็ไองานนี้แหละ
1: บาร์นี้ยังเล่นดนตรีอยู่เลย
0: ใช่
1: เจ๋งอ่ะ
0: แล้วก็จะบอกว่าจริงๆไอคนที่มันจัดเนี่ยไปมาเนี่ยเริ่มเหงื่อแตกนะพอเห็นคนนี้เพราะในสุดปุ๊บเนี่ยมันเลยกลายเป็นฟรีคอนเสิร์ตแล้วเขาไม่ค่อยได้ตังค์กับค่าโปรดักชันที่ลงไปไว้พอจำนวนคนมาก็ต้องเติมนู่นเติมนี่จะไม่ได้กำไรเลยแต่ไปมาหลังจากนั้นเนี่ยได้เงินคืนในอีกปี2ปีต่อมาจากลิขสิทธิ์ของการที่เขาไปถ่ายด็อกคิวเมนทารี
1: โอ้ทำไมโอ้ถ้าเป็นนักถ้ามาจัดถ้าเป็นคนไทยจัดนะคนเยอะขนาดนั้นนะโอ้โหลูกชิ้นปิ้งอะไรนะ
0: จริงๆๆๆๆ
1: นะมีเบียร์มีอะไรโอ้โห แต่คงมีนะคงมีตอน
0: เกิดต้องบอกว่าไอ้มหกรรมแบบนี้มันเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างระดับโลกเพราะว่าหลังจากนั้นมาไอ้พวกมิวสิกเฟสติวัลไม่ว่าจะชื่อไหนก็ตามประเทศไหนก็ตามเนี่ยต้องแล้วต้องบอกว่าล้วนแล้วแต่เรียนแบบวูดสต็อกเน
1: า
0: ะเพราะว่าเขาเป็นอันแรกจริงๆที่บอกว่าจัดเอาท์ด
1: อ
0: ร์แล้วประสบความสำเร็จเนี่ยมากๆ
1: มากสารคดีที่เราเคยดูเนี่ยแบบอยู่กัน3วันนี่โคตรเคลอะเลยนะดูกันอยู่กลางเนี่ย
0: ฝนตกและไอ้ช่วงนั้นมันฝนตกใช่แล
1: ้วมันตกแบบเนี้ย
0: แล้วแบบเป็นช่วงที่แบบไม่พร้อมที่สุดเลยเพราะทั้ง3วันที่เขาจัดเนี่ย15ถึง17สิงหาคม1969เนี่ยแล้วไอฟาร์มนี่กลายเป็นโคลนแล้วเขาก็สนุกสนานกลายเป็นแบบฝนลงแล้วทุกคนก็ลงไปในโคลน
1: สนุกกันแล้วก็แก้ผ้า
0: อ่ะมี
1: เอาอีคือแล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงฟรีดอมเป็นช่วง
0: ฮิปปี้อ่ะฮิปปี้ปุ้นกระจายเอางี้ดีกว่า
1: บุกผาชนนะคือทั้งปุ้นทั้งปู้ด้วย
0: ทั้งปู้ทั้งปู่อะไรไม่รู้เต็มไปหมดแหละ
1: แบบได้เห็นแล้วแบบเฮ้ยมันไปฟังเพลงกันหรือเปล่าจริงเปล่ามันอ่ะ
0: และไอ้ธีมจริงๆของคอนเสิร์ตนี้มันชื่อว่า Peace and Music ก็คือสันติภาพและดนตรีเพราะว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วหลังจากสงครามโลกมาเนี่ยมันยังไม่มีมหากรรมดนตรีในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นอันแรกแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นมหากรรมดนตรีที่จัดขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้กับกลุ่มเบบี้บูมเมอร์หรือบูมเมอร์อย่างพวกเราโดยเฉพาะเลย
1: คืออาจจะก่อนหน้านิดนึงคาบเกี่ยวคาบเกี่ยว
0: คือพอเราต้องอธิบายเบบี้บูมเมอร์คือคนที่เกิดเนี่ย1946สงครามโลกจบเนี่ย1945ช่วง1946มาจนถึงช่วง1964หรือ2507เนี่ย มันเป็นระยะเวลาที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มของเบบี้บูมเมอร์นะครับช่วงนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็มีแบ่งเป็น2เฟสด้วยซ้ำไปว่าเฟสที่1ของเบบี้บูมเมอร์ก็คือ1945เนาะ1946ขอโทษ
1: แล้วก็ค่อนข้างยาวนะ
0: ค
1: ่อนข้างยุคยาว
0: ใช่ไล่มาเพราะว่าทำไมเรียกเป็นเบบี้บูมเมอร์เพราะเป็นช่วงที่หลังจากสงครามแล้วเป็นช่วงที่ประชากรโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบถล่มทลายมาก
1: ใช่เพราะตายกันไปเยอะ
0: ตายไปเยอะแล้วก็ก็เลยปั๊มกันก็เลยมีเด็กเกิดมา
1: เป็นนโยบายของโลกเลยมั้งปั๊มมา
0: ใช่
1: ที่บ้านกี่คน
0: 7ครับ
1: อันนี้8
0: สองบ้านก็15แล้วอ่ะเกินทีมฟุตบอลแล้วอ่ะ
1: สมัยนี้มีคนเดียวก็ลากจะเงินแรกอยู่แล้วนะมันก็เป็น
0: เราก็นึกว่าเจ๋งแล้วนะแต่ว่าไอ้น้องที่มาช่วยเราไอ้น้องกอล์ฟเราเนี่ยคุณพ่อเขาก็คงรุ่นเราแต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยบ้านเขา11ฮะโอ้โห
1: นั่นคือทำไมเขาเรียกว่าเบบี้บูมเมอร์คือเป็นพวกกำลังแบบปั๊มมนุษย
0: ์
1: ช่วงปั๊มมนุษย์อ่ะออกมาให้มันเป็นให้ทำไมพลโลกเนี่ยมันออกมาช่วยกันพัฒนาโลกวันนี้ประชาคมโลก
0: ก็ถึงไม่ค่อยน่าสงสัยว่าในปัจจุบันเนี่ยหลายๆประเทศกำลังเข้าสู่ที่เรียกว่า Aging Society เพราะว่าไอ้กลุ่มคนที่ไปเกิดเยอะที่สุดเนี่ยมันเกิดในช่วงนั้นไงแล้วตอนนี้มันก็แก่กันหมดแล้วไง
1: มันก็จะตายพร้อมกัน
0: ไอ้เรา2คนนี่คือปลายเบบี้บูมเมอร์เนาะปลายเลยอีกวงนึงซึ่งเขาบอกเป็นแม่เหล็กมากถูกทาบทามแต่ไม่มา The Beatles
1: เขาอยู่อังกฤษไม่ใช่หรอ
0: เขาอยู่อังกฤษแต่ว่าเขาก็ถูกตามมาแต่ว่าเขาให้เหตุผลว่าเขากำลังทำอัลบั้ม Let It Be ซึ่งเป็นอัลบั้มสุดท้ายของ The Beatles และเขากำลังจะแตกวงด้วยอ๋อ
1: ใช่
0: ตอนนั้นเขามีปัญหา
1: อารมณ์บจอยอารมณ์ไม่มา
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ภาษาเก่าไหมอารมณ์บจอย
0: อารมณ์บจอย
1: ต้องให้มันทันสมัยโน้นทันสมัยนั้นก็น่าเสียดายเลยถ้าออกแล้วเรานึกไม่ออกนะถ้าเกิดบีเทิลส์มาโชว์นี่มันความแตกต่างมันจะเปลี่ยนขนาดไหนจะเขาจะขโมยซีนขนาดไหน
0: นะโอ้ก็คงระเบิดระเบ้อแหละเพราะว่าในปีแบบนั้นมันเป็นช่วงแบบ The Beatles มันพีคมากอ่ะมันเป็นระดับโลกอ่ะมันก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดงานนั้นเขาเอาเอลวิสไปแต่เอลวิสไม่ได้ไปไงใช่ไหม
1: เอลวิสจริงๆแล้วเราก็นึกภาพเอลวิสกับ
0: กับวูดสต็อกมันนึกไม่ออกมันนึกไม่ออก
1: คนละเผ่าไงลูก
0: และอันนึงที่ผมว่าเขาพราวกับการที่จัดคำว่าเรียกว่า peace and music เนี่ยลุงเชื่อว่าไม่มีเรื่องของ violence ตีกันเลยนะฮะเหมือนกับทุกคนรักกันมันผมว่าไอ้คำว่าที่แบบว่า make love not war เนี่ยเกิดขึ้นจากอันนี้เลยใช่ไหม
1: นี่ปีไอ้ที่มันเป็น สัญลักษณ์สัญลักษณ์ที่เป็นวงลีลีแล้วก็มี
0: ตรงกลาง
1: สามแล้วก็มีสามแฉกอะไรเนี่ย
0: มีช่วงนึงมันเป็นแฟชั่นนะที่คนแบบเป็นสร้อยมาห้อยกัน
1: รุ่นนั้น
0: แล้วก็สกรีนลงเสื้อก็มีอะไรอย่างนี
1: ้ทรงผมนะกระโปรงกางเกงต้องมีลายดอกอะดอกไม้
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: แล้วก็ชวนถ้าดูหนังเรื่องฟอเรสต์กัมเนี่ยเราก็จะเห็นยุคนั้นชัดนะยุคนั้นชัดตอนที่นางเอกกำลังเริ่มแสวงหานะแสวงหาว่าตัวเองจะอะไรเขาอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักดนตรีแล้วก็ไปกับพวก
0: ฮิปปี้เขาเรียกฮิปปี้สมัยนั้นไอ้พวกที่รักความสันติสุขอิสระเสรีเอ้ยพูดถึงแฟชั่นพอดูด็อกคิวเมนทรีมันเป็นพวกขาบานเยอะเลยนะไอ้เงี้ย
1: ขาบานช่วงน
0: ั้
1: น
0: ใช่ไหม
1: ขาบานบานมากแต่ว่ามีขาบานกับกระโปรงสั้นมากเลยครับไมโครเขาเรียกไมโครสเกิร์ตไม่ใช่มินิไมโครเลยคือยังสมัยนี้ที่ใส่กันอยู่เนี่ยก
0: ็
1: ไมคือไมโครเนี่ยแปลว่าเสมอจิม
0: อ๋อเสมอจิม
1: เป็นกระโปรงแบบนั้นแหละที่นักร้องสมัยใหม่นี้ใส่ก
0: ัน ไมโคร
1: เขาใส่ใส่กันมาตั้งแต่สมัยนั้นสมัยบูมเมอร์สนั่นแหละ
0: ครับครับแต่แมคโครแถวบ้านผมก็ขายอาหารนะฮะแถวบ้านมีแต่แมคโครนะไม่มีไมโครนะ
1: ฮะทีนี้อยากรู้ว่าใครมาบ้างในงานนั้นเนี่ยนอกจากซานตาน่าแล้วขึ้นโชว์แล้วใช่ไหม
0: อ๋อ
1: จำเดอะฮูได้ไหม
0: เออใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ทาวเซน
1: พีทเทาเซน
0: เดอะฮู
1: คือเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดสำหรับตอนเด็กๆแล้วที่เราดูคืออะไรมันเป็นวงเดียวที่เอากีตาร์มาฟาดแอมแล้วก็กระทืบไม่รู้มันโมโหอะไรนะแล้วมันก็เป็นสัญลักษณ์ของวงเดอะฮู
0: ใช
1: ่ที่ร้องเพลง no one know what is like
0: ใช่
1: be a bad man
0: behind เวลาเรียนยังตื่นสายใช่ไหมทำไมพวกพี่อย่าร้องตรงนี้ต้องทายเนี่ย อะไรแบบไหนเวลาเรียนยังตื่นสาย
1: ไม่เข้าใจเหมือนว่าเฮ้ยทำไมเล่นอยู่ดีๆมึงโหกีตาร์ตั้งกี่สายหายเพี้ยนหรอ
0: แสดงว่ามันต้องซื้อกีตาร์แล้วก็แอมใหม่ทุกโชว์เลยนะเนี่ย
1: อ๋อใช่เพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเขาแต่คิดว่ากีตาร์คงไม่แพงตอนนั้นก็หมายความว่าเลือกเอากีตาร์ตัวไม่แพงคือตอนเล่นจริงก็เอาตัวแพงไงแต่พอตอนจบโชว์ปุ๊บเปลี่ยนกีตาร
0: ์
1: เอากีตาร์พลาสติกมา
0: อาจจะเป็นสปอนเซอร์ก็ได้บอกให้มึงฟาดเลยกูมีมึงตลอดมึงฟาดไปเลย
1: แอมเอิ่มอะไรไปด้วยหมดเลยนะถ้าเป็นเป็นยังไม่เห็นวงอื่นหลังต่อมานะ
0: วงนี้ด้วยนี่ที่มือกลองคิดมูนใช่ไหมมือกลองระดับโลกแล้วนะสมัยโอ้เบอร์หนึ่งเลยนะคิดมูนนี่แบบว่าสุดยอดมือกลองเลยไอ้เมืองไทยดังนะเดอะฮูดังนะเมืองไทยดัง
1: เดอะฮูดังพอสมควรแต่ว่าในหมู่ของนักฟังเพลงหน่อย
0: ก็เรากำลังพูดถึงประเภทไอ้พวกอันเดอร์แกรวด์ป่ะจัดในพวกนั้นเนาะเพราะว่าเขาจะมาอย่างพวกที่เพิร์ลพวกก็จะตามมาไม่ใช่เดอะฮู
1: ก็ก่อนหน้าพวกอันเดอร์แกรวด
0: ์นิดเล็กน้อยเล็กน้อยเพราะว่าหลังจากนั้นมันก็จะมีพวกดิปเพิร์ลยูไรฮิป
1: อันนั้นจะเป็นรุ่นน้องตามมาแต่ว่าโอ้ลีลานี่แต่ตัวจิ๋วของพีทที่เขาเล่นกีตาร์นี่เรียบร้อยนะไม่ได้มีความขี้โมโหอะไรนะมันเป็นโชว์อย่างหนึ่ง
0: เขาบอกไอ้พวกเรียบร้อยเนี่ยน่ากลัวลุง
1: ใช
0: ่เก็บกด
1: อ่ะละเราว่าเรา
0: ไหนเราพูดถึงวูดสต็อกแล้วตะกี้เราสัญญาว่ามันมีผู้ชายใจดีที่อนุเคราะห์สถานที
1: ่
0: ให้กับการจัดไอ้มหากรรมดนตรีครั้งนี้ก็เลยมีคนแต่งเพลงให้เขาเลยใช่ไหมชื่อเพลงอะไรลุงเปิดซะหน่อยได้ไหม
1: จากวง Mountain นะครับชื่อเพลง For Jessica Farm
0: แล้วก่อนไปกลับไปเราขอบคุณสิคลินนะเคียงข้างคุณ Be With You Always
1: อาหารหมาแมวโอลิเวอร
0: ์
1: เสื้อ
0: ติดแอร์มีไมค์ไม่มีร้อน
1: และหน้า
0: โอลิวา
1: หน้าดีขึ้น
0: โอเคครับฟังเพลงแล้วเดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันเลยครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือเตรียมเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดินพันไปเลยหมดหน้าตัก
4: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
5: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนัน

0: ทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
1: ความใส่ใจเข้าใจของครอบครัวและสถานศึกษาคือภูมิคุ้มกันสำคัญในการที่จะหยุดปัญหาท้องไม่พร้อมได้ร่วมป้องกันการตั้งครรภ์ในเด็กและเยาวชนด้วยการสร้างความรู้ให้เด็กได้เข้าใจและตระหนักในคุณค่าของตัวเองมีเป้าหมายชีวิตมีทักษะที่จะปฏิเสธและหลีกเลี่ยงป้องกันได้อย่างถูกต้องเพื่อหยุดปัญหาท้องไม่พร้อม
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือเตรียมเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจาก33สัญชาติพร้อมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมเชิงพาณิชย์ชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักเดินทางเพื่อลดความคับคั่ง
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประชุมหารือยกระดับประสบการณ์และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภายหลังเกิดความหนาแน่นบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าโดยนางสุภจีกล่าวว่าในระยะสั้นตั้งเป้าลดระยะเวลาของผู้โดยสารขาเข้าโดยจะเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารจาก33สัญชาติภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความแออัดได้กว่าร้อยละ50ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมนำกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมมาสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวระหว่างรอตรวจเอกสารส่วนการเตรียมพร้อมรับฤดูการท่องเที่ยวจะมีการใช้พื้นที่เพิ่มเติมสำหรับตรวจคนเข้าเมืองและทำสะพานเชื่อมไปยังจุดรับสัมภาระรวมถึงการเตรียมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมและพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักท่องเที่ยวซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่างการศึกษาก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยวันละ 75,000 คนคิดเป็นชั่วโมงละ 5,000 ถึง 6,000 คนซึ่งเกินศักยภาพของพื้นที่พักคอยที่ถูกออกแบบมาให้รองรับนักท่องเที่ยวได้เพียง 1,900 คนนันทิกากิปาโลรายงาน
2: กระทรวงคมนาคมเร่งรัดโครงการทางถนนทั่วประเทศมุ่งเป้าเปิดให้บริการตามแผนเพิ่มความปลอดภัยลดค่าใช้จ่ายเดินทางและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมติดตามโครงการทางถนนว่าได้เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญ50โครงการในปี2570เพื่อให้เปิดบริการได้ตามเป้าหมายโดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยการเชื่อมโยงโครงข่ายและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนสำหรับความคืบหน้าโครงการสำคัญที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์เร็วๆนี้เช่นทางหลวงพิเศษหมายเลข6หรือ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเตรียมเปิดทดลองให้วิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่วันที่21สิงหาคมนี้ก่อนเปิดเต็มรูปแบบเดือนเมษายน2570ทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือ M82 สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเตรียมเปิดทดลองวิ่งฟรีตลอดเส้นทางตั้งแต่วันที่28สิงหาคมนี้ทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกมีกำหนดเปิดให้บริการภายในเดือนกันยายน2570และทางหลวงพิเศษหมายเลข81หรือ M81 สายบางใหญ่กาญจนบุรีอยู่ระหว่างเตรียมคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโดยจะเตรียมห้องน้ำและที่จอดรถชั่วคราวรองรับประชาชนแล้วสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่17จังหวัดจากฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่19ถึงวันที่21สิงหาคมนี้
4: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ต้องเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคตะวันตกจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณฝนตกหนักมากและฝนที่ตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครจันทบุรีตราดและกาญจนบุรี ปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สวัสดี
1: สวัสดีครั้งหนึ่งนะฮะเรากลับมาแล้วครับรอบ2วันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของมหกรรมดนตรีที่เป็นตัวอย่างอันแรกของโลกที่ใหญ่โตมโหฬารและหลังจากนั้นก็จะมีเทศกาลต่างๆนานเกี่ยวดนตรีมาอีกเพียบเลย
0: ตรงนั้นมีศิลปินที่เราจะเรียงลำดับไปอย่างเช่นมีเราพูดไปแล้วใช่ไหมซันตาน่า
1: ใช่
0: ซันตาน่ามีเมื่อกี้เราพูดถึงโจคอกเกอร์
1: เมื่อกี้ลุงบอกว่าเฮ้ยหัวเดอะบีเทิลส์มาจากอังกฤษนี่ไงก็เมื่อกี้ลุงบอกเดอะฮูนี่ก็มาจากอังกฤษ
0: เดอะฮูก็อังกฤษ
1: โจคอกเกอร์ที่ลุงกำลังพูดถึงก็จะอังกฤษไง
0: อ้าวเหรอมา
1: เย
0: ้อ้าวแล้วบิทเทิลทำไมพลาดทั่วใหญ
1: ่ก็เขากำลังทำอัลบั้มแล้วเขากำลังจะแตกวงกันไง
0: ทำอัลบั้มแล้วบินไปแค่นั้นก็ไม่ได้
1: เดี๋ยวขออนุญาตโทรหาซื้อพอก่อนนะฮะทำไมมึงไม่ไป
0: พอไม่ที่นี
1: ่พอไม่แค่นี
0: ้พอไม่แค่นี้ศิลปินที่โดดเด่นอีกท่านหนึ่งนะครับที่ลืมไม่ได้คือจิมมี่เฮนดริกส
1: ์อ่า
0: จิมมี่เฮนดริกส์กีตาร
1: ์ที่เขาชอบฟันเอาฟันโซโล่ด้วย
0: เนี่ยซึ่งทำไปทำไมก็ไม่ทราบ
1: ไม่รู้ทำไม
0: เขาถือว่าเป็นตำนานของนักกีตาร์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวกีตาร
1: ์
0: ทั้งมวลมาเป็นคือเป็นโคตรพ่อโคตรพ่อครับนะก็แต่ก็เสียชีวิตในเวลาอัน
1: อายุยังน้อยด้วย
0: อันน้อย
1: ยาเสพติดครับ
0: ใช่ตอนนั้น
1: ยาเสพติด
0: ตอนนั้นยาเสพติดมีบทบาทกับวงการดนตรีอยู่เยอะ
1: มากทีเดียว
0: ศิลปินนี่ไปไหนไปซานฟรานซิสโกนี่แบบแทบจะเดินแจกกันอ่ะจะปุ้นหรือว่าจะฉีด
1: ใช่
0: เลือกกันไปก
1: ็
0: มีอีจิมมี่เฮนดริกซ์ที่เสียไปเพราะว่าฉีดนี่แหละ
1: ใช
0: ่มีต่อมาก็จะมี10ปีต่อมาคือ10 year after วง10 years after เล่นถ่ายเพลง I'm going home มี Unwillingly เล่นกีตาร
1: ์
0: อยู่ในคือเป็น performance จริงๆของ Woodstock
1: ครับ
0: มีบางวงเราก็ไม่รู้จักนะตอนนี้เราพูดเราก็นึกไม่ออกอย่างเช่นมีวงชื่อ Sly and Family Stone รู้จักป่ะ
1: ชื่ออะไรนะ
0: Sly เนี่ย Sly and Family Stone
1: ไม่เคยได้ยินผ่านแต่ว่าไม่ได้แบบว่าผลงานเป็นอะไรที่แบบว่าเราไปตามฟังเขาอย่างเงี้ยแต่ว่าเคยได้ยินชื่อวงไหมเคยแต่ว่าไม่ถ้าถามว่าผลงานคืออะไรจำไม่ได้
0: เมืองไทยไม่ค่อยคุ้นเคย
1: ต้องถามลุงนี้ดีกว่าเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ผมได้อยู่เมืองไทยบ้านเราเมืองไทยส่วนใหญ่เราจะตามแบบว่าเพลงฮิตเนี่ยของฝั่งอเมริกาหรือฝั่งอังกฤษอ่ะ
0: ส่วนใหญ่ฝั่งอเมริกา
1: ฝั่งอเมริกาใช่ไหม
0: ส่วนใหญ่ก็จะมีรู้จักในยุคนั้นยุคโกหลังวังที่เขาเรียกกันนะคือยุคเนี่ยเบบี้บูมที่มีคนไทยจะรู้จักที่เป็นไอคอนคือเอลวิส
1: อันนั้นอเมริกา
0: คลิฟ
1: นั่นอังกฤษ
0: อังกฤษคลิฟริชาร์ดกับ
1: เดอะบีเทิลส์อังกฤษ
0: สามตัวนี้จะเป็นไอคอนสำหรับรุ่นนั้นนะวงคลิฟริชาร์ดก็จะมีวงแบ็กอัพที่ชื่อชาโดว์
1: ครับ
0: และคำว่าชาโดว์เนี่ยเป็นคำที่ชาวบ้านร้านตลาดเอาไว้เรียกวงว่าไอ้ที่มันเล่นกีตาร์ตีกองแบบเนี้ย ทุกวงเรียกว่าวงชาโดว์
1: อ๋ออ่า
0: เหมือนกับที่ระยะหลังๆเขาอาจจะเรียกว่าวงสตริงวงสตริงสวงสตริงคอมโบ
1: สตริงคอมโบ
0: วงสตริงคอมโบคือวงสตริงที่มีเครื่องเป่าด้วย
1: มีเครื่องเป่าด้วย
0: นั่นแหละแต่ว่าสมัยก่อนแรกๆเลยเนี่ยวงคนที่เล่นกีตาร์เนี่ย
1: ถูกเรียกว่าเป็นวงชาโดว์หมด
0: ปู่ย่าตายายเดินมาแบบไอ้พวกนี้มันเล่นอยากจะเป็นแบ็คเนี่ยไอ้พวกชาโดว์อย่างเงี้ยเหรอนั่นแหละมาจากวงที่เป็นวงแบ็คอัพของคลิฟริชาร์ดและตัววงเองก็ถือเป็นหนึ่งในโลกบางที่สามารถไม่ต้องมีเพลงที่ร้องได้อะคือเล่นด้วยกีตาร์อย่างเดียวเนี่ยแล้วเล่นออกคอนเสิร์ตได้บรรเลงด้วยกีตาร์อย่างเดียวออกคอนเสิร์ตใหญ่นะคนเต็มโรยัลอันเบิร์ดฮอนอะ
1: ท่าก็เท่นะแต่ชื่ออะไรฮะมาวินใช่มาวินใช่ไหมโอ้โหท่าจับกีตาร์เท่อัปปาเช
0: ่
1: คนเท่มากเลย
0: คนไทยที่เล่นสำเนียงของแฮงบีมาวินนี่ได้ดีและเหมือนที่สุดจน
1: ทุกวันนี้
0: จนแฮงบีต้องมาจับมือเลยนะ
1: จริงเหรอใครอ่ะ
0: พี่ชาย
1: จริงเหรอ
0: ใช่พี่ชายคำเลิศกุล
1: คำเลิศเคยจับมือก
0: ับ
1: จริงเหรอว้าว
0: แกเหมือนมากคือเสียงกีตาร์ของแฮงบีมาวินเนี่ยมันจะต้องใช้เทปชนิดหนึ่งคลิกเทปเอ็กโคมันเหมือนไมโครโฟนอย่างงานวัดสมัยก่อนเนี่ยถ้าอยากให้มันทำเสียงเอ็กโคเนี่ยเวลาจะพูดร้านห้างขายยากิมแต่งตึงอะไรเงี้ยให้มันแบบเป็นมันจะต้องพูดใส่เทปมันจะเป็นเทปที่หมุนวนเพื่อที่จะให้เสียงมันซ้ำมันเป็นลูปซ้ำแล้วก็เปิดมันเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งซึ่งบัดนี้ไม่ได้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่ไหนสักที่หนึ่งหายากมากเพราะว่ามันไม่เขาไม่ใช้กันแล้วมันเป็นอนาล็อกมันไม่ใช่อนาล็อกอะมันก่อนอนาล็อกอีกอะ
1: ม
0: ันเรียกอะไรล่ะมันเรียกยุคหินของดนตรีหรือเปล่าก็ใช้กีตาร์ใช้เทคนิคเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเล่นก็คล้ายคลึงมาก
1: ไอ้ยังพูดเทคนิคขอถามความรู้พนิมขึ้นมาตอนที่ The Impossible เนี่ยเขาเล่นเพลงแล้วเขาชนะได้ถ้วยรางวัลเนาะเขาชนะด้วยเพลง Sky Pilot จำได้ใช่ไหม
0: Sky Pilot
1: ไอเสียงเครื่องบินนั่นคือทำจากอะไรลุง
0: โอ้ยไม่รู้ตอนนั้นไม่ทันเหมือนกันว่า
1: แต่จำได้ไหมพาร์ทที่มันจะเป็นเสียงเครื่องบินอันเนี้ยสมัยนู้น
0: จะเป็นพี่อุดหรือพี่แตง
1: ผมว่านะวันหลังนะอย่างพี่ชายเนี่ยก็รู้จักกันมาหลายสิบปีไม่เคยรู้จนวันนี้ลุงมาเฉลยว่าเขาจับมือกับอิตามาวินมาเนี่ยนะคราวหน้าผมว่าเราอ่ะสัมภาษณ์เขาไล่เขามาสโลว์ให้ดูดีกว่
0: า
1: ก็น่าจะยังได้อยู่นะผมว่านะพี่ชายก็ยังน่าจะได้อยู
0: ่แต่ต้องเป็นไม่ใช่รายการวิทยุสดแบบนี
1: ้ไม่เป็นคลิปของเราก็
0: เพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆมันต้องเป็นกุลาบที่
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้แหละครับเราก็จะมีคลิปออกซึ่งเราไปอัดไว้แล้วเนาะก็จะมีศิลปินแหละที่รับรองว่าที่ทุกคนชื่นชอบก็จะมาออกรายการกับเราในอาทิตย์นี้อ่ะกลับมาที่ Woodstock ต่อ
0: มีอีกคนนึงไม่ใช่มีอีกวงนึงที่เราพอจะคุ้นเคยแต่ว่าก็ไม่ได้รู้จักสนิทมากนะไม่เคยมีเบอร์โทรศัพท์
1: คือแล้วมี LINE
0: มั้ยโอ้แต่สมัยนั้นไม่มี LINE
1: โอเคโอเค
0: มันมีJefferson Airplane นี
1: ่โอ้อันนี้เคยได้ยินแน่นอน
0: อันนี้ได้ยินและที่สำคัญที่สุดเป็นยอดของเขาเรียกว่าอะไรเป็นลูกชิ้นเม็ดสุดท้ายอร่อยสุดคือ Crosby, Stills, Nash & Young
1: ตอน
0: ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีย
1: ังคำพูดตอนนั้นยังไม่มียังไว้ก่อน
0: ยังไม่ได้มาย
1: ังไม่มียัง
0: มาทีหลังแล้วก็ยังออกไปคนแรกด้วยเนลยังอะนะ
1: เนลยังครับเป็นแคนาเดียน
0: เขาคือเป็นเพลงที่ประสานเสียงด้วยลายที่ประหลาดที่สุดคือการประสานเสียงของการนักร้องประสานเสียงทั่วไปเนี่ย มันเหมือนกับมันไปแบบเป็นระนาบเดียวเป็นระนาบแต่ของคอสบี้ซินเนชันยังเนี่ยมันซ้อนไปซ้อนมากันแบบเนี้ย มันซ้อนไอ้นี่คือเวลาประสานเสียงทั่วไปเนี่ยเวลาโน้ตปกติสูงแค่นี้ไอ้โน้ตประสานเคยสูงมันก็จะสูงสูงตามไปด้วยตามมาเป็นเป็นเส้นขนานแต่ครอสบี้ซินเนชันยังนี่มันเลยอันนี้เดี๋ยวร้องต่ำนี่กลับไปร้องสูงสูงสูงแบบฟังจนไม่รู้ว่าอันไหนคือเมโลดี้โอ้ยเวลาเล่นเคยเล่นเพลง Crosby, Stills, Nash & Young เอ้ย4คนหรือ3คนเนี่ยมานั่งแกะกันทีแบบเฮ้ยมันร้องว่ามันร้องยังไงวะร้องตัวไหนวะโอ้มันเป็นความรู้ทางด้านดนตรีที่ทำให้เราได้ยินเสียงความเป็นมีฮาร์โมนีได้อย่างชัดเจน
1: แต่ก็เป็นตลอด 70s ก็ต้องยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งวงซึ่งประสบความสำเร็จมากเลยเนาะ
0: ใช่
1: Crosby, Stills, Nash & Young เนี่ยแต่อีกอันนึงก
0: ็แล้วยาวด้วย
1: อีกอันนึงก็ไปแพ้กันไอ้ที่ไปร่วมกับ Woodstock เนี่ยที่ยังไม่ก็คือ Blood, Sweat & Tears เป็นวงที่ศิลปินแต่ละคนนี่แบบเก๋ากึกมีความรู้จริงอะทางด้านดนตรีเลย
0: มีคนหนึ่งซึ่งก็ตายไปแล้วเหมือนกันโจนี่มิเชล
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: แต่จำไม่ได้แล้วว่านางร้องเพลงอะไร
1: Woodstock ด้วยแต่ว่ามันจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งมีเพลงชื่อ Woodstock
0: อ๋อมี
1: นะครับ
0: อ๋อไม
1: ่แต่เดี๋ยวท้ายรายการเราจะเปิดเพลง Woodstock ให้ฟังเนาะแต่ว่ามันเป็น
0: เพลงสรุป
1: เป็นเพลงสรุปของรายการของเราในวันนี
0: ้ เราเตรียมมาวันนี้เพิ่งหัดไปเตรียมมานะตอนแรกนึกว่าจะเอากีตาร์มาแล้วร้องเอง
1: อย่าเลย
0: ซึ่งมันไม่หมู
1: คุณนิวเขาบอกว่ายัง
0: ไม่หมูน้องๆที่เป็นเอนจิเนียร์เนี่ยก็ยิ้มโล่งอกอ่ะสบายใจขึ้นว่าก
1: ูไม่ต้องแบกอะไรแล้ววันนี้
0: สบายนะก็
1: เมื่อกี้พูดถึงโจคอกเกอร์เข้ามาแล้วเขาร้องเพลงอะไรลุงจำได้ไหมไองานเนี่ยเราดูไอ้ด็อกคิวเมนทรีมาแล้วนี
0: ่ With a little help from my friend
1: และไอ้ที่เขาประสบความสำเร็จเพราะเขาดังจากรายการนี้มันคือท่าทางเขานะ ไอ้ท่าทางต่างๆนานาของเขาเนี่ย
0: วิทยุลองนึกภาพของคนที่เอามือเกรงๆไปอยู่ข้างหลังอ่ะ
1: เหมือนคนจะเป็นพาร์กินสันน่ะ
0: แบบนั้น
1: จะเป็นพาร์กินสันนั่นคือท่าทางวิธีการร้องหน้าตาและมือเนี่ยเหมือนคนเป็นพาร์กินสัน
0: โจคอกเกอร์นี่คือคนที่ร้องเพลงเสียงแหบและเสียงฝากมากเนี่ยนะแต่ว่ามาร้องเพลงแบบเพราะๆได้เฉยๆอย่างเพลงUp Where We Belong อ่ะ
1: ใช่ที่ร้องเกี่ยวกับหนังอีกแล้วเพราะว่าหนังเรื่องนี้
0: Richard Gere สุภาพบุรุษอะไรไหม
1: Officer and Gentleman
0: Officer
1: and Gentleman
0: เรื่องนี้เราก็จะเลือกเป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องเลือก
1: ไปดูกัน
0: ไปดูกันเพราะว่ามันจะมีเราจะเลือกเนี่ยเรากำลังเลือกหนังไว้หลายเรื่อง
1: ใช่ก็ต้องบอกว่าวันก่อนเราพูดถึงว่ามันมีเรื่องของ Pretty Woman เป็นหนังที่สร้างทำใหใครนะ
0: จูเลียโรเบิร์ต
1: จูเลียโรเบิร์ตเนี่ยประสบความสำเร็จดังจากเรื่องนี้หนังเรื่องนี้ทำให้ริชาร์ดเกียร์ดังครับ
0: ใช่
1: เขามีหนังผลงานมาก่อนนะแต่เรื่องนี้แหละเป็นเรื่องที่ตอกหมุดว่าเกิดเลยดังเลยออฟฟิเซอร์
0: ทำให้นึกถึงคุณน้องอีกคนหนึ่งคนที่นั่งแล้วแหกขา
1: อ๋อแชรอนสโตน
0: นั่น
1: เบสิกอินสติ้ง
0: แหกขาทีเดียวก็ดังทั่วโลกเลย
1: โอ้โหดังมาจนทุกวันนี้เลยอ่ะ
0: เรื่องอะไรนะ
1: เบสิกอินสติ้ง
0: ไปไหนแล้ววะเนี่ยเมื่อกี้เราไปวูดสต็อกแล้ว
1: วูดสต็อกไปถึงเปิดขา
0: แหกขา
1: ไม่ไหวก็ต้องบอกว่าพอเข้าเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยก็จะสังเกตว่าเราเล่าวูดสต็อกเป็นที่มาแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเบบี้บูมเมอร์ซึ่งเกิดขึ้นมาในสมัยนั้นจำนวนเยอะมากและจากนั้นเรื่องของเทศกาลดนตรีที่ถูกจัดในโอเพนแอร์ตามมาอีกเพียบเลยนะ
0: เป็นรูปแบบเป็นต้นแบบ
1: มาจนถึงแม้กระทั่งอย่างไอ้แกรมมี่ที่เราอยู่กันมาเนี่ยลุงรู้ไหมไอ้มันใหญ่มากที่เขาใหญ่เนี่ยปีนี้ซึ่งเขาก็จะจัดอีกเขาจัดในอาทิตย์แรกของเดือนธันวาเนี่ยก็จะเป็นครั้งที่17แล้วเนาะก็17ปีแล้วอ่ะ
0: ก็
1: แล้วก็ของเขาจัดปีแรกเนี่ยคนก็ 70,000 คนซึ่งถือว่าเยอะนะฮะสำหรับขึ้นไปเขาใหญ่เนี่ยถือว่าเยอะมากเลย
0: แต่ก็มีข้อถกเถียงกันนะ
1: ใช่ใช่
0: ก็มีข้อถกเถียงกันว่าม
1: ัน
0: เป็นเอนเตอร์เทนมันเอนเตอร์เทนสัตว์ในป่าหรือเปล่าไอ้เราก็อันนี้เราก็
1: เขาก็มีคอนเซิร์นเรื่องนี้แหละเพราะว่าเขาก็มีการโยกย้ายรีโลเคชันของเขาไปนะครับ
0: ก็ต้องม
1: ีทีนี้ไอ้ด้วยความที่เราสองคนเรียกตัวเองว่าบูมเมอร์สแอนด์เบบี้แล้วเราก็จุดประสงค์ไอ้เรื่องของเพลงและหนังที่เรานำมาปุ๊บเนี่ยเราพยายามที่เอาสองเรื่องนี้มารวบรวมสร้างชุมชนของคนกลุ่มนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่เนาะเราเคยบูมเมอร์ซักกับเบบี้คนที่อ่อนกว่าเราหน่อยลงไปพวก50กว่า40กว่า
0: เบบี้นี่เลยเราเลยหมายไปถึงเด็กรุ่นใหม
1: ่เด็กรุ่นใหม่เลย
0: เอาเจนอัลฟา
1: ได้หมดเลยได้หมดเลย
0: เจนอัลฟาได้หมดเพราะว่าช่วงระยะหลังนี้จับสังเกตได้ว่าเด็กเจนอัลฟาเนี่ยเริ่มนิยมฟังแผ่นเสียงไวนิล
1: รุ่นเก่า
0: ๆ
1: บาง
0: ก็เห็นลุงไปซื้อของอะไรที่นั่นมา
1: ใช่ที่ฟอร์จูนทาวน์เนาะฟอร์จูนทาวน์ที่พระรามเก้าอะครับพระรามเก้าคืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไม่ได้เป็นครั้งแรกในรอบต้องบอกว่าไม่ต่ำกว่า10ปีที่ไปเดินตึกนี้เพราะปกติไม่มีเหตุผลที่ไปเดินแถวนั้นโอ้โหแบบว่า
0: ตรงข้ามเซ็นทรัลพระรามเก้า
1: ใช่ครับแล้วก็แบบเป็นที่แปลกใจแล้วก็ดีใจด้วยเพราะว่าได้เห็นร้านแผ่นเสียงเนี่ยเป็น10กว่าร้านเลยนะแล้วผมไปเดินอยู่บนชั้นเดียวก็คือชั้น3ซึ่งชั้น4อาจจะมีด้วยก็ได้ โอ้โหแล้วแบบว่าเห็นแบบแผ่นเสียงเก่าๆมีทั้งแบบว่าออริจินัลแล้วก็มีไอ้พวกรีมาสเตอร์ด้วยมาแม้กระทั่งแบบว่าเทปคาสเซ็ตผมงงมากมีคนทำแค่เทปโอเคเทปคาสเซ็ตไม่แปลกใจถ้าเกิดคนเอาของเก่ามาขายแต่ที่ทำขึ้นมาใหม่ยังคิดในใจว่าเอ๊ะแล้วมันจะไปฟังกับอะไรวะ
0: เขามี
1: ตอนนี้ขอโทษครับมีคนเริ่มมาเล่นแล้วครับซาวเบลอ่ะผมเห็นซาวเบลเริ่มออกมาในเพจต่างๆมีคนจะเริ่ม
0: ใช่แล้วมันไม่แพงรวมทั้งเทิร์นเทเบิลเล่นแผ่นเสียงมันใหม่นี่คือมันเป็นรสนิยมแบบหรูหราไม่ใช่หรูหราเป็นชิคถ้าเป็นยุคนึงมันชิคเด็กๆเขาก็เริ่มมาฟังกันเคยมีเด็กๆวัยอายุสัก20บางทีก็บางคนก็ไม่ถึงเนี่ยเดินก็มาขอไลเซนลุงดี้ครับ
1: พอให้มาเปล่า
0: ลุงดี้บอกว่าพ่อบอกมาให้เซ็นป่ะเนี่ยบอกไม่ใช่ครับผมเองครับผมซื้อมาเองเป็นอัลบั้มรวมฮิตลุงดี้5แผ่นนะแล้วให้มาเซ็นแล้วตื้มมาก
1: คือไอ้สมัยเราอ่ะการที่จะไปฟังเพลงจะรุ่นไหนก็ตามเนี่ยเราต้องไปตามร้านขายแผ่นเสียงหรือร้านเทปแต่เด็กสมัยเนี้ยไอ้นี่อย่างเดียวอ่ะเขาสามารถมันจะเหมือนไลบรารีนะห้องสมุดใหญ่ๆของเพลงทุกประเภทถูกจัดให้เรียบร้อยคุณเข้าไปเลยเอาตั้งแต่ปีโอ้ย1934ได้หมดเลยอ่ะ
0: ทีนี้เนี่ยมันเหมือนกับความรู้สึกเราพอเข้าใจนะว่าความรู้สึกของการที่พอฟังอะไรแบบนี้เร็วมากอาหารจานด่วนนะเพลงด่วนนะเพลงฟังด่วนเนี่ยพอเริ่มฟังมากๆปุ๊บเขารู้สึกว่ามันเยอะแล้วเขาพยายามที่จะหาอะไรที่เป็นละเมียดละไมมากขึ้นละเมียดละไมละเมียดละไมก็ต้องย้อนยุคว่า
1: ใช่
0: ยุคก่อนหน้านั้นทำอะไรค้นคว้าซึ่งเดี๋ยวนี้มันค้นคว้าง่ายสำหรับเพลงของเพลงรุ่นเก่า
1: ใช่ครับ
0: ค้นคว้าเอ้ยเพลงรุ่นเก่าเนี่ยมันมีการคอมโพสมีการแต่งที่ชัดเจนไอ้อีกแบบหนึ่งคือ รุ่นใหม่ๆอาจจะเน้นการเต้นอาจจะเน้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนที่อยากฟังเพลงที่เป็นรุ่นใหม่ๆก็อาจจะมีการอยากค้นคว้าเรื่องนี้แล้วก็จนเลยไปถึงว่านอกจากเรื่องฟังอย่างเดียวแล้วมันเป็นเรื่องของนั่นน่ะอย่างที่บอกรสนิยม
1: ใช่ใช่ใช่
0: รสนิยมปุ๊บเขาก็จะมีความสุขของเขาในการฟังอย่างแท้จริงไม่ได้เป็นแฟชั่นอะไรเลยเขา
1: แล้วก็เป็นเรื่องดีเพราะว่ามันเป็นกระแสที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกเราก็จะเห็นว่าศิลปินแม้กระทั่งในต่างประเทศเองเนี่ยเขาก็ไปเอาเพลงย้อนยุคเนี่ยเก่าๆแล้วมารีเมคใหม
0: ่ใช่
1: บางทีเนื้อเนี่ยคือเนื้อเดิมนี่แหละแต่ไอเรื่องของจังหวะเมโลดี้บางทีเปลี่ยนไปด้วยซ้ำไป
0: ก็แล้วแต่รีอาร์เรนจ
1: ์การรีอาร์เรนจ์ใหม่แล้วก็แบบว่าอันนี้ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่ว่าเอาของดีเนี่ยนั่นก็สิ่งที่เราก็พยายามที่จะอนุรักษ์เหมือนกันแหละเอา
0: อย่าพูดคำว่าอนุรักษ์
1: โอเค
0: ก็พูดธรรมดานี่แหละก็ช่วยกันดูแลนะก็เราก็จบเรื่องของวูดสต็อกไว้เพียงเท่านี
1: ้อันนี้เราก็ควรจะเปิดเพลงให้ฟังแล้วก่อนที่เราจะลากันไป
0: ก่อนจะลาไปเราอยากจะสรุป
1: เปิดเพลง
0: ด้วยเพลงวูดสต็อกชื่อแบรนด์เนี่ยชื่อยาวๆแมทธิวอะไรนี่แหละไม่สำคัญหรอก
1: ไปฟังกันนะครับ
0: เราสำคัญตรงที่ว่าโรงพยาบาลสุคริน
1: เคียงข้างคุณ Be with you always
0: แล้วก็
1: อาหารพิเศษทุกมื้อหมาๆแมวๆก็ต้องแล้วก็เสื้อยืดที่ติดแอร
0: ์ปิดแอร์มีไม้ไม่มีร้อนเน
1: ื้
0: อผ้าทำมาเพื่อเนื้อคุณนะครับแล้วก็ใบหน้าผมเนี่ยผมว่าผมใบหน้าดีขึ้นนะใครไม่เชื่อก็อย่าเชื่อผมเชื่อของตัวเองโอลิวา
1: โอลิวาที่ซอยลาซานนะครับ
0: ใช
1: ่ขอบคุณให้ฟัง
0: ครับ
1: ไปแล้วครับ
0: เจอกันคราวหน้านะครับเรามาฟังเพลงวูดสต็อกกัน
1: yes สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: ณราพงศ์ไวยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยนเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื้อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสื้อนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถ ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: เรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
12: กลับมาพบกันอีกครั้งในทุกคืนวันจันทร์ที่ขึ้นข่าวคุณภาพ 97 QFM ในช่วงเวลาของ Sports Station FM 97กับรายการฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลฟังสดในวันจันทร์ที่17 สิงหาคม 2026 21:30 น.โดยประมาณถึง23:00 น.และอยู่กับผมเช่นเดิมครับฮ่องเต้ปิยพงษ์และแตงหวังเดี๋ยวลากยาวไปวะ
13: วิภัทร
14: เหมือนคิดเหมือนคิดถึงเน
12: า
14: ะ
12: สวัสดีครับแตงหวังครับ
14: สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะก็เป็นสัปดาห์เท่าไหร่แล้วเนี่ยของเดือนสิงหานะคะสัปดาห์ที่3หรือเปล่า
12: ที่3ป่ะ2สิ
14: เออสัปดาห์3
12: 3แล้วสัปดาห์ที่3
14: ใช่ๆๆอื
12: ม
14: เดือนหน้าแน่ๆบอกเลยเดือนนี้5จันทร
12: ์ครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังนะครับทาง97 MHz นะครับ97 QFM แล้วก็นาย Facebook Live ทาง Sport Station FM 97และเพิ่มเติมช่องทางตอนนี้ก็มีใน TikTok นะครับที่ฮ่องเต้ฟุตบอลมหาชนนะครับเดี๋ยวต่อไปจะมีไลฟ์ทางฟุตบอลมหาชนเลยเพราะว่าตอนนี้เรากำลังมีปรับโครงสร้างในการนำเสนอผ่านโซเชียลมีเดียนะครับจะมี YouTube มีอะไรอ่ะถือช่องทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางแล้วก็เนื้อหาสาระที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ
14: ค่ะ
12: ครับเป็นไงบ้างครับแตงหวานเมื่อคืนนี้สัญญาณอะไรนะที่จะบอกว่าพรีเมียร์ลีกกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว
14: สัญญาณมานะคะก็คือ
12: สัญญาณมาแล้วนะครับ
14: จะเรียกอะไรเรียกถ้วยหรือเรียกถาด
12: นั่นดิจริงๆแล้วสมควรจะเรียกคือถ้าเกิดว่าเรียกว่าถาดเนี่ยเอาไปตีหัวก็ได้นะ
14: จังหวะกรุงทนคอมเพล็กอะไรอย่างนี้
12: โอพระเพลงเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ย
14: ประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะก็
12: เป็นถาดแล้วกัน
14: เป็น
12: คำ
14: ที
12: ่ชิวชื่อก็บอกว่าชิวก็คือเป็นโล่แล้วเป็นโล่
14: จริงๆมันคือโล่
12: จริง
14: ๆเป็นโล่การกุศล
12: เกินนั้นนิดนึงคือมันมีประวัติศาสตร์นะเอาจริงๆก่อนจะเข้าเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้นะเล่าประวัติศาสตร์ให้สักนิดนึงก่อนเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับคือรายการที่มีพวกตระกูลที่เป็นชิวทั้งหลายเนี่ยนะที่เป็นโล่การกุศลเนี่ยไอ้เป็นโล่เนี่ยรางวัลที่เป็นโล่อย่างบุนเดสลิก้าก็เป็นโล่นะมันเป็นรายการที่ต้องบอกว่าเกิดจากในอดีตตั้งแต่ยุคที่แบบยังมีการรบกันอยู่เลยรบกันด้วยดาบเนี่ยนะครับมันจะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นโล่เกียรติยศเนาะอันนี้สาระนะวันนี้ผมไม่เล่นมุกนะเป็นโล่เกียรติยศเวลาที่ใครประสบความสำเร็จหรือมีการประลองกันสมมุติมีการประลองกันเนี่ยแบบสมมุติว่าให้หัวหน้าเห็นอะไรนะให้อีกชาตินึงอีกอะไรนะอีกเมืองนึงมาลบมาเขาเรียกมาประลองฝีมือกัน
14: ค่ะ
12: จริงในสมัยนั้นเนี่ยก็จะทำโล่เพราะว่าในโล่เนี่ยมันสามารถที่จะใส่สัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ราชวงศ์ก็ดีสัญลักษณ์แห่งกองทัพหรืออะไรก็ดีนะครับเป็นรางวัลถ้าเป็นโล่ในอดีตเนี่ยจะต้องสามารถเอามือเนี่ยสอดเข้าไปเป็นโล่ที่ป้องกันดาบได
14: ้
12: แล้วก็เลยเป็นประเพณีมาว่าในยุโรปเนี่ยในหลายๆรายการเวลาที่จัดแข่งกีฬาไม่ใช่แค่ฟุตบอลนะเทนนิสก็มีหลายรายการนะโปโลอีกหลายรายการเลยก็จะนิยมมอบเป็นโล่รางวัลก็เลยเป็นที่มาว่าเราจะอาจจะเห็นว่าบางรายการเนี่ยเป็นถ้วยรางวัลแต่บางรายการเป็นโล่นะครับซึ่งในมุมของผมเนี่ยผมว่า มันมีความคลาสสิกนะแล้วโล่เนี่ยเวลายกมันเท่ดีเหมือนกันนะแล้วมีสัญลักษณ์แบบแวววาวดูดีนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านนะแล้วยิ่งถ้าเกิดดูใน Facebook Live นะครับก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคิดเห็นยังไงนะครับแล้วก็ทาง
14: ติ๊กต็อกถามอะไรสามารถส่งมาได้เลยอยากชวนเราคุยหรือว่าแบบมีคำถามเลยจะฝากถามเพราะว่าอย่างที่ทราบกันวันนี้เรามีแขกรับเชิญเนาะ
12: ใช่ครับนี้แขกรับเชิญผมใช้คำว่าอะไรดีอะอาจจะไม่ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังแต่นะแต่ผมเห็นความพยายามผมเห็นแบบเขาลงคลิปตลอดผมว่าการได้คุยกับแฟนฟุตบอลคนหนึ่งที่มีความรักความคลั่งไคล้ในฟุตบอลนะแล้วก็เรียกว่าพัฒนาตัวเองเนาะจนแบบสามารถจะสื่อสารออกมาได้เนี่ยผมว่าเนี่ยมันคือเสียงจากแฟนบอลที่แท้จริง
14: ค่ะ
12: ครับก็ผลจากเมื่อคืนเนี่ยเละเทะเลยแต่หวานรายงานผลหน่อย
14: เผื่อคุณผู้ฟังบางท่านไม่ได้ติดตามเนาะเพราะว่าจริงมันเพิ่งกระแสบอลโลกมาต่อบอลอะไรบอลทีมชาติไทยอาเซียนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆตอนนี้สุดสัปดาห์นี้นะคะพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็จะกลับมาฟาดแข้งกันแล้วนะคะฤดูกาลใหม่เปิดแล้วนะโดยที่เมื่อวานนี้นะคะก็มีเกม Community Shield นะคะซึ่งจะเป็นเกมประจำที่จะเป็นเปิดหัวนะคะก่อนที่จะเตะเริ่มซีซั่นเนี่ยก็จะเอาแชมป์ของแชมป์พรีเมียร์ลีกนะคะพบกับแชมป์ FA ครับซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะแชมป์ลีกปีที่แล้วก็คืออาร์เซนอลนะ
12: ครับ
14: พบกับแชมป์ FA ครับอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะก็เป็นไงพี่เต้ก่อนเกมคิดว่าจะออกรูปนี้ไหม
12: เอาจริงนะถ้าในมุมเราอะถึงแม้ว่าซิตี้เนี่ยจะเปลี่ยนโค้ชใช่ไหมแต่ด้วยคุณภาพของตัวผู้เล่นเนี่ยบวกกับผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยผมยังมองว่าแมนซิตี้ข่มนิดๆผมว่าเรือนะข่มนิดๆจริงๆอันนี้ในมุมมองผมนะผมว่ามีความข่ม
14: ทัศนะก่อนเกมเนาะเป็นทัศนะ
12: ก่อนเกมนะ
14: พี่เต้คิด
12: ผมว่ามีความข่มนิดๆคือเล่นด้วยตัวนักเตะเองก็ไปได้อยู่แล้วอะหรือถ้าเกิดจะแพ้นะก็ไม่แพ้เละ
14: ก็แต่ผลนะคะก็คืออาร์เซนอลนะคะก็เรียกว่าเบ็ดเสร็จเนาะ3-0นะเบ็ดเสร็จเลยนะคะก็คือชนะไป3-0ก็เป็นอาร์เซนอล
12: สบายสบายเท้าอ่ะ
14: ได้โล่ไปนะคะแม้ว่าสถิติหลายๆอย่างก็อาจจะไม่ได้เป็นไปทางอาร์เซนอลซะทีเดียวอย่างการครองบอลเนี่ยก็แมนซิตี้ก็ประมาณ59นะคะอาร์เซนอล
12: เอางี้ดีกว่าถ้าว่ากันง่ายๆเนี่ยรูปเกมเนี่ยไม่ได้ขาดรูปเกมไม่ได้ขาดแต่ว่าผลสกอร์มันขาดนั่นเองใช่
14: ใช
12: ่วันนี้นะครับก็เลยก็เลยเชิญเรียกว่าแฟนตัวยงคนนึงนะถึงขั้นที่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยนะก็ใช้ชื่อแบบประกาศตัวเลยว่าแมนซิตี้นะมีเพจของตัวเองแล้วก็มีอัพคลิปทุกวันมีเรื่องเล่าทุกวันมีอะไรอ่ะมีเรื่องทุกวันน่ะพวกหาเรื่องอ่ะว่าง่ายๆนะครับครับก็ขอต้อนรับคุณแดนนะครับแดนแมนซิตี้นะบลูมูนสวัสดีครับคุณแดนครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
14: สวัสดีค่ะ
12: ได้ยินครับชัดเจนดี
13: สวัสดีพี่จังหวัดแล้วก็พี่เจ้ด้วยนะครับ
12: ครับผมสวัสดีครับเสียงเหมือนกล้องหน่อยไหม
13: ปกติ
12: ได้ได้โอเคดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้ว
14: อัน
12: น
14: ี้
12: ดีโอเคครับครับเป็นไงบ้างครับผลบอลเมื่อคืนนอนหลับไหมเอางี้ดีกว่าน
13: อนไม่ค่อยหลับเลยครับเพราะว่าผลการแข่งขันก็ถือว่าน่าผิดหวังมากๆไม่คิดว่าจะเละขนาดนี้
12: ขออนุญาตใช้คำนี้นะเป็นโจ๊กเลย
13: จริงครับคือผมมองว่าคือบอลเปลี่ยนโค้ชก็จริงแต่ว่านักเตะก็ชุดเดิมแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีแค่เอเลียนแอนเดอร์สันที่เข้ามาใหม่คือผมมองว่าไม่น่าจะเละขนาดนี้น่าจะ 1-0 หรือ 2-1 ก็ถือว่าไม่ได้แย่แต่อันนี้ 3-0 โอ้คือก็มีโอกาสยิงแต่ว่าก็ทำอะไรอาร์เซนอลไม่ได้ก็ผิดหวัง
12: ครับนี่อารมณ์เหมือนชาตังหวานครับเหมือนอะไรนะเขาเรียกเรือลบอะที่ปืนแตกอะเออคือมีศักยภาพทุกอย่างนะจริงๆใบก็ใบเดิมนะโครงเรือก็โครงเดิมนะครับทุกอย่างแบบทุกอย่างเหมือนเดิมหมดอะแต่เหมือนไม่มีกลยุทธ์อะมั้ยคุณแดนคิดอย่างนั้นมั้ยเหมือนกลยุทธ์แบบเรียกอะไรเหมือนเรือลบปืนแตกจริงๆอะ
13: คือทุกอย่างมันแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแต่ว่าก็ทำอะไรเขาไม่ได้เหมือนมีปืนแต่ไม่มีกระสุน
12: เรียกไม่มีกระสุนดีกว่าเพราะยิงเขาเยอะเหมือนกันนะแต่ทำอะไรเขาไม่ได้เลยนะฮะ
13: ลูกของโดกูก็ไปติดเบนไว้ไอ้ลูกบล็อกของเบนไว้จังหวะนั้นถ้าไม่ติดลูกบล็อกก็ผมว่าน่าจะเข้าแต่ว่าสุดท้ายก็บอลออกไป
12: ภาพรวมอะจังหวะว่าไงว่าแบบมีอนาคตไหมก่อนที่เราจะคุยเต็มๆในเบรกหน้านะเบรกผมใช้คำนี้เล
14: ย
12: ถามเดี๋ยวหัววันเลยถ้าถามนะครับถามตั้งหวานก่อนแล้วถามคุณแดนต่อว่า
14: ก็
12: ดูมีอนาคตไหม
14: จริงๆอ่ะมันเป็นช่วงเปลี่ยนโค้ดอ่ะอันเนี้ยเป็นเรื่องหลักนะแต่ถ้าสำหรับแตงนะที่มองจากมุมแบบคนนอกอ่ะมุมมองจากแบบหน้าต่างข้างบ้านอะไรเงี้ย
12: ครับ
14: มันก็เหมือนกับว่าฟุตบอลที่เปลี่ยนโค้ชก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงแล้วก็บวกกับการที่เสียตัวหลักในแดนกลางไปถึง2คนแล้วก็ยังมีประเด็นที่ยังไม่เคลียร์อีกเนาะที่จะมีการย้ายออกอีกอะไรแบบเนี้ยก็คิดว่าอาจจะต้องให้เวลาหน่อยอาจจะต้องให้เวลาหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วแมนซิตี้เป็นทีมนึงที่เหมือนตอนต้นเนี่ยเขาดูจะอืดๆนิดนึงแต่เดี๋ยวมันจะมีจังหวะของเขาอะ
12: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
14: ที่มันเข้าเพสอะ
12: ที่บอกว่าอืดเนี่ยอืดยุคเป๊ปหรือเปล่าอันนี้เขาเปลี่ยนโค้ชแล้วนะอาจจะอืดยาวๆก็ได้นะอาจจะอืดแบบยาวๆนะ
14: เผื่อไว้ว่าแบบเอ้ยเป๊ปอาจจะเสกไว้อะไรเงี้ยเผื่อไว้ว่าแบบเอ้ยนักเตะจะชินกับเทมโปที่แบบเอ้ยเดี๋ยวเราอืดก่อนอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยเป็นแรงกลางแล้วแซงปลายอะไรอย่างงี้เผื่อไว้แต่ไม่แน่ถ้าสมมุติว่ามาริสก้าลืมเอาเข็มทิศมานะก็อาจจะอืดยาวอย่างนี้เราก็ยินดีเอ้ยไม่ใช่เราก็จะต้องคอยดูกันต่อไปแม่แล้วก็ให้มาสัมภาษณ์ถูกต้องเรียกว่าอะไรนะ ถูกไปก่อนซะด้วย
12: กลัวไหมเอางี้คุณแด
14: นวันนี
12: ้กลัวไหมกลัวว่าจะอืดแบบเป็นเรือเกลือตั้งแต่ต้นฤดูกาลจนจบฤดูกาลไหมกลัวไหมแบบยังไม่ต้องคุยเหตุผลอื่นเลยนะเอาแค่รู้สึกกลัวไหมในฐานะแฟนแมนซิตี้เนี่ย
13: แอบกลัวนิดนึงครับเพราะว่ามันคิดว่าอย่างน้อยถ้าไม่ได้แชมป์ก็ได้ติดท็อปโฟก็ยังดีปีนี้ขอแค่ท็อปโฟ
12: เฮ้ยเดี๋ยวซี่ไม่ได้นะแมนซิตี้เนี่ยถ้าไม่ได้หวังแชมป์เนี่ยเป็นแมนซิตี้ในยุคปัจจุบันไม่ได้แล้วนะคือมันต้องคุยกันเรื่องแชมป์อย่างเดียวนะนี่คุณแดนถ่อมตัวขนาดนั้นเลยเหรอ
14: ถ้วยอื่นมองไหมคะสมมุติแบบท็อปโฟโอเคแต่ถ้วยอื่นอยากได้ด้วยไหมหรือแบบไม่
13: น้อยก็
14: แค่ท็อปโฟพอ
13: FA ติดมือก็ยังดี
14: คิดว่าจะยังมีสักใบหนึ่ง
13: อย่างน้อยก็ได้สักใบหนึ่งก็ยังดี FA คาราบาว
12: เอางี้แตงหวานลองชูมือขึ้นมาดูดิครับลองชูมือขึ้นมาดูก่อนที่เราจะไปแซวเขาว่าชูมือขึ้นมาดูหน่อยอ่ะแบร์ขึ้นมาอ่ะอันนี้แฟนแมนยูแน่นอน
14: ได้อ
12: ย่าเพิ่งไปแซวเขา
14: เราสองคนเนี่ยชูพร้อมกันเลยโอ้จะใส่เสื้ออยู่แล้วเดี๋ยวจะหาว่าปั่น
12: เดี๋ยวเบรกสองผมเปลี่ยนเสื้อเลยมาคุยกับคุณแดนโดยเฉพาะเลยเอ้า เดี๋ยวก่อนเบรกหน้านะที่เราจะมาคุยในเนื้อหาวันนี้นะเรื่องของเรียกว่าอะไรนะเรือที่ไร้ปืนนะจะยืนอยู่ตรงไหนในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะถามสักนิดนึงก่อนดีกว่านะครับความรู้จักกันสักนิดคุณแดนนี่เชียร์แมนซิตี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับกี่ปีแล้วยังไง
13: ปีนี้ก็จะเข้าปีที่9แล้วครับ
12: โอ้
13: ก็เชียร์ตั้งแต่ปี2019 2019มั้งถ้าจะไม่
12: อ๋อเชียร์เสร็จก็เจอโควิดเลยแล้วก็เศร้าเลยลิเวอร์พูลแย่งแชมป์ไปเลย
13: คือจุดเริ่มต้นของการเชียร์ก็คือเป็นคนที่เกลียดสีแดงแล้วเพื่อนก็เชียร์แมนยูลิเวอร์พูลตอนนั้นขึ้นม.1พอดีครับแล้วไปโรงเรียนมันก็คุยเรื่องบอลกันผมก็คิดว่าหาทีมเชียร์ตอนแรกผมเชียร์เรอัลมาดริดเพราะว่าชอบคริสเตียโน่โรนัลโดผมเชียร์ตั้งแต่จำความได้เลยเชียร์เรอัลมาดริดเพราะว่าชอบโรนัลโดแต่พอปี2018โรนัลโดย้ายไปยูเวนตุสผมก็คิดว่าลองหาทีมเชียร์แถวพรีเมียร์ลีกดูก็พอดีตอนนั้นจำได้ว่าเอ้ยปีที่แล้วแมนซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกผมก็คิดว่าพอดีปีนั้นมันคว้าแชมป์เหนือแมนยูพอดีเพื่อนเชียร์แมนยูผมก็เพื่อนเราเชียร์แมนยูไอเราเชียร์แมนซิตี้นะแมนซิตี้ชนะเหนือแมนยูแต่ว่าขิงตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าแมนซิตี้คือทีมไหนเพราะตอนนั้นก็ยังเด็กใช่แต่ว่าเรารู้ว่าเป็นแชมป์ไงก็ขิงไปก่อนแต่เพื่อนบอกว่าได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแค่3ครั้งนะแต่ผมก็บอกว่า3ครั้งก็เพิ่งเอาชนะแมนยูคว้าแชมป์มานะก็ขิงกับเพื่
14: อ
13: นหลังจากนั้นก็ดูประวัติทีมมาตลอดดูทุกอย่างมาตลอดแล้วก็เชียร์มาตลอดเลยครับ
12: เดี๋ยวนะ
14: คือจุดเริ่มต้นนี่มันฟิลแบบหมั่นไส้อ่ะ
12: จังหวะเดี๋ยวนะไม่ชอบสีแดงนะแต่เชียร์คริสเตียโน่โรนัลโดแม่มันย้อนแย้งเหลือเกิน
14: เราก็เชียร์ตอนมาดริดไงเขาไม่ได้ใส่สีแดงแล้ว
13: เชียร์ตอนมาดริดครับ
12: ไม่แต่ว่าคุณแดนรู้หรือเปล่าคุณแดนไปกีดเลือดโรนัลโดตอนเนี้ยคือออกมาเนี่ยเป็นสีแดงนะเขาต้องเป็นสีแดงอีกแล้วสิ
13: แต่คือ
12: เขาไม่ได้กีดเลือดออกมาเป็นสีขาวนะ
13: ที่ผมไม่ชอบสีแดงก็เพราะว่าพ่อเชียร์ลิเวอร์พูลแล้วไม่ค่อยชอบเหมือนคือชอบแตกต่างผมชอบแตกต่างไม่ค่อยชอบเหมือนคนอื่นแล้วก็
14: อันนี้น่าสนใจคือคุณพ่อเชียร์ลิเวอร์พูลใช่ไหมคะแล้วเราได้ดูกับเขาไหมอ่ะ
13: ไม่ค่อยได้ดูส่วนมากผมก็ตอนเด็กส่วนมากคือไม่ได้ดูบอลเลยส่วนมากแบบว่าจะเตะบอลแล้วก็จะไปดูแต่ไฮไลท์หรือว่าช่วงฟุตบอลยูโรอะไรมันที่มันฟรีเมื่อก่อน
14: มันเป็นความน่าสนใจนะพี่เต้บ้านเดียวกันแต่ว่าส่วนมากเราจะเห็นเขาเชียร์ทีมเดียวกันเนี่ย
12: นั่นสิ
14: เห็นว่าเชียร์คนละทีมใช่ไหมเขาไม่มีแบบเป่าหูแล้วมั้งเหรอแบบเอ้ยเอาเสื้อบอลไหมเดี๋ยวพ่อแบบซื้อให้แต่ว่าต้องใส่ลิเวอร์พูลหน้าอะไรอย่างเงี้ยมีฟีลนั้นไหมคะ
13: ตอนแรกอ่ะผมจำได้แม่ซื้อให้แต่ว่ามันเป็นเสื้อปลอมตอนนั้นอ่ะเป็นเสื้อเชลซีเป็นเสื้อเชลซีคือผมเป็นคนที่ชอบสีฟ้าสีน้ำเงินอะไรพวกนี้สีฟ้าสีน้ำเงินสีขาวสีดำแต่จะเป็นคนที่ไม่ชอบสีแดงใช่ครับ
12: คืออันนี้เดี๋ยวนะเชียร์บอลเพราะความชอบสีเดี๋ยวนะตั้งแต
13: ่
12: ทำรายการ 4-5 ปีเนี่ยผมเพิ่งเคยเจอคนที่เชียร์บอลเพราะเลือกจากสีที่ชอบเดี๋ยวนะมันต้องแบบอะไรนะ
14: มากเลยนะคือเขาไม่ชอบสีแดงจริง
12: เราเจออะไรนะเราเจอคนที่เชียร์บอลเพราะเสื้อสวยเชียร์บอลเพราะแบบอะไรตื่นมาเจอคู่นี้เตะพอดีแล้วประทับใจเชียร์บอลทีมนี้เพราะมีนักฟุตบอลเชียร์บอลเพราะโค้ชนะ
14: หรือไม่ก็
12: เชียร์บอลตามพ่อตามแม่
14: อะไรเงี้ย
12: ตามพ่ออะไรอย่างเงี้ยตามพี่นี่เชียร์บอลเพราะ

0: ีแดงจะใช้สีน้ำเงินหรือว่าสีฟ้าเท่านั้นหรือถ้าไม่มี
1: เ
0: ก
1: อ
0: ็
1: อ
0: ใช้ส
1: เว
0: ี
1: ้ย
0: ขาว
1: คือ
0: แจ๋วอ่ะ
1: ก็คือหลี
0: ไม
1: ก
0: ่เ
1: ส
0: ค
1: ีย แด
0: เห็
1: ง
0: น
1: เลยถูกไหมให้มันเป็นเหลืองเป็นอะไรไปเลยเขียว
0: ถ้าเป็น
1: โอ
0: ส
1: ้
0: ีย พวกนี้ได้แต่
1: ก็แบบนี้
0: จ
1: น
0: ะ
1: ี่
0: มี
1: ก
0: ไ
1: ี
0: ซ
1: ฬ
0: ส
1: า
0: ์อื่น
1: กีฬาก
0: ีฬ
1: ส
0: า
1: ี
0: สี
1: นี่ถ้
0: อ
1: าย เก
0: ู
1: ิ
0: ่
1: ดจับอยู่สีแดงไม่เข้าร่วมเลยแน่นอน เคยไหมครับเคยพลาดไปอยู่สีแดงไหม
0: ไม่เคย
1: อ๋อ
0: ส่วนมากจะอยู่สีเหลืองสีส้มอะไรประมาณ
1: อ๋ออยู่สีเหลืองโอเคยังคิดเลยนะถ้าเกิดไปอยู่สีแดงนี่รับรองไม่เข้ากิจกรรมเชียร์แน่ไม่เข้ากิจกรรมกีฬาแน่บอกปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยเออเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่เลยนะแตงหวาน ใช่ เชียร์ ให กม่
0: ีฬ
1: ม
0: า
1: ากจริง
0: ไม่ชอบสีถึงขั้นดูมวยนะครับแล้ว
1: ๆ
0: เชียร์แต่สีน้ำเงินหรือสีอื่นคือจะไม่เชียร์มุมแดงไปนั้นขาด ครับ
1: เอออันนี้แปลกอันนี้แปลกอันนี้เก็บไว้ตัดไฮไลท์เลยนะเชียร์มุมน้ำเงินเท่านั้นเออนะเอ๊ะถ้าแบบนี้เจอสาวๆใส่ชุดแดงมาแบบช่วงตรุษจีนเนี้ยทำไงครับคุณแดนสวยเลยเอาแบบ
0: ไป
1: ทุก
0: ใช่
1: ทุกอย่างถูกใจเลยอย่างนี้คือยังไงก็คือเขาเดินมาหาเราด้วยอ่ะเขาเปิดทางมาหาเราด้วยอ่ะ
0: ก็อาจจะขอช่องทางติดต่อไว้ขอช่องทางติดต่อไว้แล้วก็รอเขาเปลี่ยนเสื้อแล้ว
1: อ๋อ
0: ค่อยคุย
1: แล้วไปผมกลัวมากเลยคําถามเมื่อกี้พอถามไปเสร็จกลัวว่าอะไรรู้ป่ะจะบอกว่า ค่ะ
0: ผมก็ถอดเสื้อเขาออกสิครับอย่างเงี้ย
1: โอ้ เดี๋ยวเบรกแรกเวลาหมดแล้วนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฟังข่าวต้นชั่วโมงนะเดี๋ยวกลับมาพบกับเบรกที่สองนะมาคุยกับคุณแดนต่อนะจะเริ่มสนุกแล้วสิแฟนแมนซิตี้คนนี้ฟุตบอลมหาชนพักกันสักครู่ครับ
2: มหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตและปิยพงษ์วันดี
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเจรตำรวจแห่งชาติคุมเข้มการติดตามบุคคลพ้นโทษเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมราชทัณฑ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้ยังยิงเยาปากระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
8: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
9: เบาหวานความดันหัวใจอัลไซเมอร์สมองและข้อเสื่อมไม่ต้องรอให้สูงวัยอย่ารอให้โรคมาครบภัยเงียบที่คุณป้องกันได้ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลายหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัดเค็มจัดงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมถึงดูแลสุขภาพใจให้เบิกบานและสดใสเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพกันนะครับ

0: เจรตำรวจแห่งชาติกำชับติดตามบุคคลพ้นโทษโดยใช้ระบบ CLIMES เชื่อมข้อมูลกรมราชทัณฑ์พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์เจรตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดติดตามบุคคลพ้นโทษตามระเบียบตำรวจและนโยบายป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดยกำชับทุกสถานีตำรวจตรวจสอบข้อมูลบุคคลพ้นโทษที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ผ่านระบบ CLIMES ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมราชทัณฑ์พร้อมจัดทำบัญชีบุคคลพักการลงโทษบุคคลพ้นโทษและผู้ร้ายท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการป้องกันอาชญากรรมพร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามและสังเกตพฤติการรวมถึงความเคลื่อนไหวของบุคคลพ้นโทษและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่องหากผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการหรือดำเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจนเกิดความเสียหายจะถือเป็นความบกพร่องต่อหน้าที่ด้านกรมสรรพากรส่วนที่กำลังฝ่ายความมั่นคงเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายใบกำกับภาษีเถื่อนรวบขบวนการสร้างความเสียหายแก่รัฐกว่า360ล้านบาท
1: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายบินผีทวงคืนภาษีชาติหรือ Operation Anti Ghost Bill ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.โดยสนธิกำลังเจ้าหน้าที่กว่า100นายบุกเข้าตรวจค้นเป้าหมาย10จุดพร้อมกันในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีนครราชสีมาสมุทรปราการและชัยภูมิเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาจับกลุ่มและยึดพยานหลักฐานจากกลุ่มขบวนการลักลอบจัดตั้งบริษัทเพื่อออกและใช้ใบกำกับภาษีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีการทำงานเป็นเครือข่ายผ่านนายหน้าและบัญชีม้าสร้างความเสียหายต่อระบบภาษีมูลค่าเพิ่มกว่า360ล้านบาททั้งนี้อธิบดีกรมสรรพากรได้เน้นย้ำว่าผู้ที่ออกและนำใบกำกับภาษีปลอมไปใช้เครดิตภาษีจะต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและมีโทษทางอาญาตามประมวลรัชดากรซึ่งต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาทปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: เหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงในรัฐอินเดียนาของสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและประชาชนเกือบ 130,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้สำนักงานความมั่นคงแห่งมาตุภูมิประจำรัฐอินเดียนาของสหรัฐเปิดเผยว่าพายุและฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในรัฐอินเดียนาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงตั้งแต่วันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและประชาชนเกือบ 130,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นต้องอพยพประชาชนออกจากบ้านเรือนหลายร้อยหลังตามแนวแม่น้ำและลำคลองในเมืองอินเดียนาโพลิสเมืองเอกของรัฐหลังระดับน้ำในแม่น้ำไวท์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อนุมัติความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางเพื่อสนับสนุนการรับมือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยแล้วอย่างไรก็ตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหรัฐเตือนว่าพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ของรัฐอินเดียนาจะยังคงเผชิญกับฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและกระแสลมแรงเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานระยะยาวจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นาทีถึง 20.00 นาฬิกาทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
1: ฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
4: กลับมาพบกับช่วงที่2ของฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลนะครับยังอยู่กับผมฮ่องเต้ปิยพงษ์แตงหวานวิภารัตน์และคุณแดนอะไรนะแดนแมนซิตี้บลูมูนนะครับทำไมนะและคุณเดนถ้าเกิดว่าอะไรนะฟังในวิทยุนะจะได้ยินเสียงเอฟเฟกต์นิดนึงมันจะมีเสียงว่าเป็นเอ็กโคหน่อยนะฮะครับคุณแดนกลับมาคุยกันต่อเบรกแรกนี่ยังสนุกอยู่เลยนะแล้วก็เป็นอะไรนะเป็นเรื่องน่าประหลาดใจนะครับพอสมควรนะกับที่มาของการเป็นแฟนบอลจากการไม่ชอบสีแดงนะครับรีแคปกันนิดนึงก็คือในเบรกแรกเนี่ยคุณแดนก็บอกว่าขนาดเขาเชียร์มวยเนี่ยเขายังไม่เชียร์มุมแดงอ่ะผมแบบก็อย่างที่บอกว่าแตงหวานอันนี้ต้องตัดเอาไว้ลงคลิปรีวเลย ผมเชียร์สีอื่นผมไม่เชียร์สีแดงนะครับถามนิดนึงด้วยความเป็นใช้คำว่าแฟนฟุตบอลรุ่นใหม่ผมจะใช้คำนี้นะถ้าเมียไหนเนี่ยที่ไม่พอใจนะครับก็ให้ไปโกรธคุณแตงหวานนะไม่ต้องมาโกรธผมนะนะครับ
5: ก็ได้แหละก็ได้แหละด้วยเขาเรียกอะไรนะด้วยเจนอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เป็นรุ่นใหม่ละกัน
4: ก็ผมมีเรื่องเล่าอยู่นิดนึงนะว่าช่วงหลังๆเนี่ยนะครับเวลาไปนั่งที่ร้านกาแฟเนี่ยก็จะมีแบบลูกค้าร้านกาแฟเนาะที่เป็นแบบวัยบางคนรุ่นลูกผมเลยนะบางคนก็เด็กกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยก็มานั่งเจอกันแล้วก็พอเวลาถามนะว่าเชียร์ทีมฟุตบอลอะไร นะครับพอบอกว่าแมนซิตี้เนี่ยผมเดาได้เลยว่าอายุประมาณเท่าไหร่อย่างล่าสุดเนี่ยมีตำรวจเป็นสายตรวจนะเป็นลูกน้องของเพื่อนผมเขาก็มาทานกาแฟแล้วก็ผมก็เขากลั้นแดดกลั้นลมนิดนึงอ่ะจะเป็นจราจรแต่มันเด็กหรืออายุมากยังไงอะไรถามเลยเชียร์ฟุตบอลทีมอะไรผมบอกแมนซีโอ้รู้แล้วเพิ่งจบสักไม่เกิน5ปีใช่ไหมจบตำรวจมาเลยใช่ไหมนายนี่พี่ยังอยู่ประมาณ10ตี10โทแน่ถูกต้องใช่ไหม ใช่ครับพี่เราก็แบบเห็นไหมมันก็เลยมีคำถามอ่ะที่มันอาจจะดูเป็นการเย้ยหยันกันสักนิดนึงเนาะบ่อยๆครั้งนะเอางี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังนะครับตรงๆนะว่าในการเชียร์ฟุตบอลเนี่ยการบลัฟการแบบเขาเรียกอะไรอ่ะการแซวกันมันเป็นเรื่องปกติ
5: แซวละกัน
4: ถือว่าแซวการบลัฟการบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันก็จะมี แฟนบอลรุ่นเก่ากว่าหน่อยอย่างรุ่นผมหรือว่ารุ่นก่อนผมสักนิดนึงแล้วขึ้นไปเนี่ยนะเวลาเจอแฟนแมนซิตี้ซึ่งแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยที่เป็นรุ่นเก่าน้อยมากๆแต่รุ่นใหม่เนี่ยเยอะต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยเราไปดูจากเพจต่างๆนะกรุ๊ปต่างๆนะมีคนมีคอมมูนิตี้เนี่ยหลักแสนบางคอมมูนิตี้นะเขาก็มีการปรามาสเช่นแฟนลิเวอร์พูลแฟนอาร์เซนอลแฟนแมนยูใช่ไหมแฟนบอลรุ่นหรือแฟนท็อตแนมฮอสเปอร์อย่างเงี้ยเขาก็จะถามแฟนแมนซิตี้ว่าแบบเหมือนเด็กเพิ่งหัดดูบอลน่ะแบบรู้สึกยังไงคุณแดนรู้สึกยังไงว่าเวลาใครมาปรามาสเราอะว่าเหมือนแบบเพิ่งหัดดูบอลอะไรอย่างเงี้ย
6: ผมรู้สึกแบบเฉยๆคือการที่เขาบอกว่าเราเพิ่งหัดดูบอลมันก็อาจจะจริงเพราะว่าคืออายุเราก็ไม่เยอะ18-19ถูกไหมจะให้เราไปดูบอลถึง20ปีมันก็ไม่ถูก
4: จริงเนาะอายุยังไม่10จะดูบอลมา20ปีดูตอนไหนดูตอนยังไม่ปฏิสนธิโอเคเอาต่อ
6: มองว่าแล้วถ้ามองว่าแฟนบอลแมนซิตี้เด็กเยอะอันนี้ก็จริงเพราะว่าทุกคนก็ต้องเลือกเชียร์ทีมที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วคือแมนยูใช่ไหมเมื่อก่อนตอนที่หลายๆคนเชียร์แมนยูเมื่อก่อนก็ประสบความสำเร็จยุคเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันก็ประสบความสำเร็จลิเวอร์พูลก็เหมือนกันยุคที่คว้าพวก UCL อะไรพวกนี้แต่ว่ารุ่นใหม่ก็มีแต่จะไม่ค่อยโดนดูถูกหรือประมาทเท่าไหร่เพราะว่าทีมมันประสบความสำเร็จมานานแต่แมนซิตี้เพิ่งประสบความสำเร็จมา10กว่าปี
4: น่าสนใจนะแปลความหมายง่ายๆก็คือเราผิดด้วยเหรอที่เชียร์ทีมที่ประสบความสำเร็จเพราะว่าทีมมันทำให้ดูสนุกกว่าใช่ไหมเกิดผมว่าน้อยคนนะที่จะเริ่มดูในวันที่ทีมตกต่ำอ่ะเพราะอย่างขนาดหลายสัปดาห์ก่อนเนี่ย7 EP นะแตงหวานท่านผู้ฟังครับกับโยโย่คลับเน
5: า
4: ะซึ่งโยโย่คลับเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มของคนที่เชียร์ทีมฟุตบอลที่ขึ้นลงๆนะอยู่ในพรีเมียร์ลีกลงไปแชมเปี้ยนชิพไปเดี๋ยวก็ตก
5: ลงไป
4: อีกวันอะไรอย่างเงี้ยสับขึ้นลงๆแล้วก็โยโย่อยู่อย่างเนี้ยนะครับแต่ว่าจากที่ได้สัมภาษณ์นะส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ส่วนใหญ่เลยโทษเกือบทุกคนเลยนะครับก็คือเชียร์ในวันที่ทีมมีทรงอ่ะเพราะถ้าทีมไม่มีทรงแต่เอางี้เราลองนึกภาพง่ายๆนะท่านผู้ฟังครับเกิดเราเชียร์แล้วเปิดบอลมาครั้งแรกเนี่ยนะแล้วเจอทีมที่โดนอัดยำเละแล้วก็สถานการณ์ตกชั้นแน่นอนเล่นบอลก็น่าเบื่อเราคงจะไม่มีรสนิยมในการเชียร์ฟุตบอลในแบบนั้นนะยังไงก็ต้องมีคาแรคเตอร์นะคุณแดนก็พูดถูกนะว่าก็ผิดด้วยเหรอกับการที่เจอฟุตบอลแล้วได้เห็นคุณภาพของแมนเชสเตอร์ซิตี้
5: เราก็อยากเชียร์อะไรที่มันดูแบบเชียร์ขึ้นนะ
4: เชียร์ขึ้นมั้ยใช่คำนี้นะฮะผมถามแบบรถไฟอะไรนะรถไฟเหาะตีลังกาเลยถ้าวันนี้ผมว่าผมรู้คำตอบอยู่แล้วนะถ้าวันนี้อยู่ดีๆมันพลิกอารมณ์เหมือนอะไรนะคดีเด็ดอะไรอย่างเงี้ยพลิกแต่แดเลยนะคดีพลิกเลยนะคือหมดยุคแมนซิตี้วันนี้เลยเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยต่อให้มีซูเปอร์สตาร์แค่ไหนก็เล่นฟอร์มบูไม่ได้เรื่องปัญหาทีมเยอะโค้ชเปลี่ยนปีหนึ่ง8คนเลยเอ้า
5: อ่าย
4: ังจะเชียร์อยู่ไหม
6: เชียร์ครับก็เหมือนที่สเตฟานพูดนั่นแหละคือความรักคือแฟนเรามีได้เป็น10คนแต่ทีมฟุตบอลถ้าเราเลือกเชียร์แล้วเราจะเชียร์ทีมเดียวตลอดไปแฟนเราอาจจะมีคนอื่นก่อนเขาหรือมีหลังเขาแต่ถ้าทีมฟุตบอลถ้าเราเลือกเชียร์ทีมไหนแล้วเราจะเชียร์ตลอดไปจนกว่าเราจะหมดอายุ
4: ผมว่าสเตฟานนี่ไม่น่าคบเลยเพราะคนเจ้าชู้เนี่ยผมไม่ชอบเลยคนเจ้าชู้มีแฟนเป็น10คนนี่อะไรเนี่ยเป็นไง
5: ไม่ว่ายังไง
4: ก็
5: ก็
4: ฝ
5: ย
4: า
5: ัก งอยู่นะ
4: ใช่
5: เอ
4: ฝาก
5: อ
4: บอกคุณภรรยานะครับว่าถึงอดีตจะมีแฟนกี่คนนะแต่ผมมีภรรยาคนเดียวนะครับนี่ เรื่องของส่วนตัวซะ อ่ะคุณแดนเล่าให้ฟังหน่อย9 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผ่านอะไรกับแมนซิตี้มาบ้างนะครับมีช่วงไหนที่ไปประทับใจเป็นพิเศษไหมวันเอางี้ดีกว่าวันแรกๆเลยเนี่ยที่เริ่มเชียร์ทีมเนี้ยมีเหตุการณ์ในแมตช์ไหนหรือความประทับใจอะไรเป็นพิเศษไหม
6: คือส่วนมากผมจะชอบไปดูประวัติศาสตร์หรือว่าดูย้อนหลังถูกไหมครับ
4: ครับ
6: คือ
5: ครับ
6: แมตช์หนึ่งที่ผมประทับใจเวลาดูย้อนหลังก็คือแมตช์ที่อักเกลโลยิงนาทีบาปแล้วก็พาแมนซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกเหนือแมนยูแต่สิ่งที่ผมประทับใจไม่ใช่ลูกยิงของอักเกลโล
4: ครับ
6: แต่เป็นลูกแอสซิสต์ของมาริโอบาโลเตลลี่คือทั้งฤดูกา
4: จ
6: ล
4: ุด
6: อ
4: เป
6: ่ะ
4: ลี่ย
6: เข
4: น
6: าแอสซิสต์แค่ครั้งเดียวแล้วพาแมนซิตี้เป็นแชมป์คือผมก็โอ้คิดว่าครั้งเดียวแต่พาทีมเป็นแชมป์ผมแบบโคตรประทับใจเลยสำหรับมาริโอบาโลเตลลี่
4: อย่างนี้ให้กลับมาเอาไหมเขาก็บอกเขากลับมาอะไรนะใส่สตั๊ดเล่นบอลอีกครั้งกับแมนซิตี้อย่างเงี้ยให้เอาไหมตอนเนี้ย
6: เอามาผมมองว่ามาเลสก้าน่าจะคุมไม่อยู่ในขณะอะไรนะมันซินี่ที่เปรียบเหมือนพ่อยังเอาไม่อยู่เลยโรเบโตมันซินี่
4: แ
6: ถ
4: ล
6: ้
4: ้
6: า
4: ว
6: เป็นมาเลสก้าเอาไม่อยู่
4: แล้วเป็นนักเตะที่เรียกว่าเป็นนักเตะในดวงใจเลยไหมหรือมี
6: ส
4: ค
6: ำ
4: น
6: หร
4: ไ
6: ั
4: ห
6: บ
4: น
6: นัก
4: เป็
6: น
4: น
6: ักเตะ
4: นักเตะในดวงใจเนี่ยแบบ
5: นี่
4: ตล
5: ค
4: อ
5: ื
4: ด
5: อ
4: เก้า
5: คือ
4: ปี
5: ว่า
4: ที่เป็นแฟนมา
5: เออเอาเป็นว่าก้าวเข้ามาปีแรกเลยขวบแรกที่เป็นซิติเซ่นอ่ะเออคุณแดนชอบใครมากที่สุดณวันนั้นเลยถ้าให้
6: เค
5: เด
6: ว
5: ิ
6: ิน น
5: เ
6: เ
5: ข
6: ด
5: ้า
6: อ
5: ไ
4: บ
5: ป
6: ร
5: แล้
6: อ
5: ว
6: ย
5: ซื้อเสื้อได้ตัวหนึ่งอ่ะอยากจะรีดชื่อคนเนี้ย
6: เควิน
5: ร
4: เด
5: ั
4: อ
5: ก
4: บร
5: ม
4: อ
5: าย กเลย
4: เอาเดอบรอยเดอบรอย
5: เ
4: โ
5: ท
4: อ้ย
5: พ
4: คนนี้เทพจริง
5: เท
4: ถ้า
5: พเท
4: ล
5: พ
4: องลงมาก็เป็นเบนาร์โดซิลวาสองคนนี้แหละคือที่สุดสำหรับผมในแมนซิตี้หลายคนอาจจะมองว่าเบนันโดซิวาคือไม่เก่งแต่คือผมเวลาเล่นบอลใช่ไหมผมเล่นตำแหน่งเดียวกับเบนันโดซิวาตัวเล็กๆเหมือนกันแล้วก็เล่นสไตล์คล้ายๆกันผมก็แบบชอบแล้วก็เชียร์โปรตุเกสแต่ว่าผมจะไม่ใช้เสื้อสีแดงนะมันจะมีทีมเยือนส่วนมากจะใส่เสื้อทีมเยือน เอาสีแดงอีกฮะ
5: อย่างปีนี้อย่างปีนี้เสื้อเหย้าก็ไม่ซื้อเพราะสีแดงก็ไปซื้อ
6: ไม
5: ส
6: ่
5: ี
6: ต้องซื้อ
5: ฟ้าข
6: ใน
5: า
6: เม
5: ว
6: สเสจผมใช่ครับ
4: เออ
5: ออกว่ะ
4: ดีเหมือนกันนะ
5: เออ
4: แดงแดนไม่เอาแดง
5: เออ
4: แดนไม่
5: เอ
4: แด
5: อ
4: ง
5: ด
4: อ
5: ี
4: ะไรอย่
5: ว
4: าง
5: ่
4: น
5: ะ
4: ี้
5: เอ
4: ด
5: อ
4: ีไหม
5: ชอบ
4: เออชอบอ่ะไอ้อะไรยังไงก็ไม่ร
5: เอ
4: ู้
5: ออ
4: ่ะ
5: มี
4: ถ้
5: เส
4: า
5: ื้
4: ส
5: อ
4: ีแดงไม่เอ
5: ม
4: า
5: ีสีแดงแล้วก็เขียนเสื้อตัวนี้สีฟ้าอย่างเงี้ยได้ไหม
4: เออเอาไหมไปลบข้างหลังอ่ะแล้วก็ไปเขียนข้างหลังว่าเสื้อตัวนี้สีฟ้าเออแจ๋วแจ๋วแจ๋วนะครับสมมุตินะสมมุติอันนี้ผมสมมุตินะถ้าแบบอยู่ในสถานการณ์ที่แบบมีมีดมาจ่อคอเลยแล้วเรามีเสื้อเนี่ยอยู่เป็นร้อยร้อยตัวเลยนะพิมพ์สกรีนเนี่ยนะฮะแต่โอเค
6: ถ
4: ข
6: ้า
4: อให้เ
6: เ
4: ป
6: ป
4: ็น
6: ็
4: ส
6: น
4: ีแดงก็แล้วกันเป็นสีแด
6: ส
4: ง
6: ี
4: ก็
6: แ
4: ไ
6: ด
4: ด้
6: ง
4: เป็นสีแดงก็ได้อ่ะ
6: ถ้าเป็นชื่อของโรนัลโดกับเควินเดบรอยอันนี้ใส่ได้แต่ถ้าโดนบังคับ
4: ไม่ใช่
6: ถ้าเป็นโรนัลโด
4: จะ
6: ก
4: ถ
6: ับ
4: าม
6: เควินเดบรอย
4: ว่าถ้าโดนบังคับให้เผาเสื้อทิ้ง1 ตัวตอนนี้คิดว่าสิ่งที่จะเห็นไปในชื่อหลังเสื้อเนี่ยจะเป็นชื่อใครโอ้คำถามโหดไหมเออคือโทนบังคับอะยังไงถ้าเกิดว่าไม่เผาเสื้อสักตัวกูตายแน่อ่ะอันนี้ผมยังไว้ปราณีนะว่าให้เผาเสื้อสีแดงนะไม่ให้เผาสีฟ้านะ
6: ถ้าเป็นสีแดงต้องเป็นซาวินโยกับลิโก้ลูอิส
4: ทำไมอ่ะทำไมเลือก2 คนเนี้ย
6: โอ้ดูซาวินโยดิคืออยากย้ายไปสเปอร์ใช่ไหมตอนนี้ก็สเปอร์ก็ไม่ยื่นอะไรมาแล้วก็ลบไบโอประวัติในไอจีทิ้งด้วยที่เป็นชื่อแมนซิตี้
5: ไม่เหลือเยื่อใยกันแล้วว่างั้นเถอะ
4: คนมันไม่เหลือเยื่อใยกันแล้วใช่อ่าฮะ
6: แต่ลิโก้ล
5: แ
6: ู
5: ต่
6: อิสก็รักเขาแหละแต่ว่าดูฟอร์มปีล่าสุดก็ผมเชื่อว่าแฟนบอลแมนซิตี้อยากให้เขาไปแต่ผมก็ยังคงมีความหวังคือเกมลุกเขาดีแต่ว่าเกมรับไม่ได้เลยสำหรับลิโก้ลูอิสดูอย่างเกมปีซีซั่นที่พบกับอินเตอร์มิลานเกม
5: ใช
6: ค
5: ่
6: ือตัวเองเล่นเล่นแบ็คขวาใช่ไหมแต่หุบขึ้นไปเล่นเป็นเบอร์สิบเป็นกลางรุกเลยแล้วตำแหน่งตัวเองปล่อยให้คนอื่นเล่นว่างเวลาอินเตอร์เปิดมาทางฝั่งขวาก็ว่างตลอด
4: ไปซะ
6: คือผมเชื่อว่าแฟนบอลแมนซิตี้หลายคนก็อยากให้ไปแล้วก็อยากได้ถ้าแบ็คขวาอยากให้มาช่วยนูนี้ก็เป็นมาโลกุสโตกับซูดคุนเด้ของบาร์เซโลนา
5: โอ้
7: โอ้
5: ก็ถือว่า
4: เด
5: เป
4: ี
5: ็
4: ๋ย
5: น
4: ว
5: เ
4: เ
5: ป
4: ด
5: ้
4: ี๋
5: าย
4: ว
5: หม
4: เด
5: า
4: ี๋
5: ย
4: ยว
5: ทั้งคู่นะ
4: ที่มีอยู่ทุกวันเนี้ยที่เขาเรียกกันว่าทีมต่างดาวเนี่ยไม่พออีกเหรอครับ
6: คือปัญหาของแมนซิตี้ตอนนี้คือแดนกลาง
4: อ่ะ
6: กับแบ็คขวาคือ
5: ใช่
6: มัตเทอุสนูนิสน่ะเขาเล่นได้แต่เขาจะลงเล่นทุกนัดมันก็ไม่ไหวถูกไหมครับ
4: อ่ะ
6: คือให้
4: ค
6: คร ู
4: ับ
6: ซานอฟคือให้ครูซานอฟลงเล่นที่ก็เห็นในเกมพบอาร์เซนอลเมื่อคืนที่ผ่านมามันไม่ได้สำหรับในตำแหน่งแบ็คขวาตำแหน่งแบ็คขวาคนที่เล่นดีที่สุดก็คือมัตเทอุสนูนิสแต่เขาไม่สามารถลงเล่นได้ทุกนัดเพราะว่าแมนซิตี้ก็มีเอฟเอครับคาราบาวครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกพรีเมียร์ลีกผมว่าต้องเสริมแบ็คขวา
4: บางสุ
6: เพ
4: ก
6: ราะว่าม
4: ต้องส
6: มั
4: ่ง
6: นต้อง
4: ไปฝึกร่างกายกับคริสเตียโนโรนัลโดฮะควบคุมอาหารแบบโรนัลโดแล้วคิดว่าปัญหาของปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบภาพรวมที่แดนเห็นนะว่าซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยที่ทำให้เราพลาดแชมป์พรีเมียร์ลีกจริงๆปลายฤดูกาลนี้กลับเกือบกลับมาได้นะต
5: ย
4: ร
5: ัง งมีโอ
4: ตรง
5: ก
4: ๆ
5: า
4: ผ
5: ส
4: มเ
5: ใ
4: ค
5: ห้
4: ยฟ
5: อ
4: ั
5: ย
4: น
5: ู่
4: ธงหน้าแหกนะคุณแดนผมบอกกันนะผมหน้าแหกไปเลยนะเพราะผมว่าตอนช่วงที่แมนซีกลับมาเนี่ยนะครับมาชนะอาร์เซนอลด้วยใช่ไหมผมว่าเขาน่าจะกลับมาถึงได้แชมป์นะแล้วสุดท้ายมาสะดุดขาตัวเองเนี่ยมันเกิดอะไรแล้วก็ยังอยู่ในมือของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าด้วยนะ
6: ค
4: ม
6: ื
4: ัน
6: อ
4: เกิดอะ
6: ผ
4: ไร
6: ม
4: ขึ้
6: ม
4: น
6: องว่าปัญหาของแมนซิตี้เมื่อซีซั่นที่แล้วคืออาการบาดเจ็บของโรดี้แล้วก็ยอดโก้กวาร์ดิโอลที่เป็นตัวหลักมีช่วงหนึ่งที่กองหลังเจ็บหมดใช้แม็กซ์อาเลนดึงมาจากวัตฟอร์ดคือ
5: ค่ะ
6: อาเลนเขายังเป็นเด็กแล้วก็ประสบการณ์ไม่เยอะก็พลาดในเกมที่พบกับแมนยูในเกมที่แพ้แมนยู2-0เกมเยือนเพราะว่ากองหลังแมนซิตี้เจ็บแล้วก็ปล่อยยืมมานูเอลอาคานจีอาเก้ก็เล่นไม่ค่อยได้ตอนนั้นน่ะ
5: ค่ะ
6: ก็ต้องใช้อาเลนยืนคู่กับคูซานอฟนี่คือปัญหาของปีที่แล้วหลักๆก็คือ
5: ค่
6: อ
5: ะ
6: าการบาดเจ็บของโรดี้เราจะเห็นว่าการที่ไม่มีโรดี้แมนซิตี้กองกลางนี่คือหลุดง่ายดูอย่างเกมล่าสุดเลยเกมที่พบอาร์เซนอลใช่ครับ
4: ครับ
6: ตอนนี้ผมมองว่าแมนซิตี้ต้องเร่งหาตัวแทนโรดี้หรือว่าเร่งปิดดีลเอนโซเฟอร์นันเดสกับอายุบวนดีที่กำลังมีข่าวตอนนี้นี
4: ค
6: ่แหละ
4: เร
6: ก
4: ียก
5: ำล
4: ไ
5: ั
4: ด
5: ง
4: ้
5: จะ
4: ว่า
5: จริงจร
4: ถ้า
5: ิ
4: ต
5: ง
4: ะ
5: ๆ
4: ห
5: ต
4: ว
5: ้อ
4: าง น
5: บอกว่า
4: ต้อง
5: กำลังจะเป็นคำถามต่อไปว่ามันก็เหลือแค่ออฟฟิเชียลลงแล้วแหละว่าโรดี้จะย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาเนาะในส
6: เพ
5: าย
6: รา
5: ต
6: ะว
5: า
6: ่า
5: คุณแดนอะรู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่แบบเขาเพิ่งจะเหมือนเป็น MVP ในฟุตบอลโลกให้กับสเปนอะแล้วก็ท้ายซีซั่นที่แล้วก็คือเจ็บเนาะที่เรารู้กันแล้วพอมากำลังจะเริ่มต้นใหม่อะค่ะในฐานะคนเก่าเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นคนเก่าได้แล้วแหละรู้สึกยังไงบ้างคะที่วันนี้โรดี้แบบแย่ ต้องถึงจุดที่ต้องแยกย้ายแล้วค่ะ
6: ก็รู้สึกแบบว่าอาจจะน้อยใจนิดหนึ่งที่แมนซิตี้พยายามยื่นสัญญาใหม่ให้แต่ว่าเขาปฏิเสธ เพราะว่าเขาอย
5: อ
6: าก
5: ื
6: ย้ายไปเล่นที่
5: ม
6: สเปนบ้านเขา
5: อ่า
6: แล้วก็แล้วแต่สิ่งที่ทำให้ผมรักเขาเพิ่มขึ้นก็คือเขาบอกว่าเขาจะไม่ยอมย้ายไปบาร์เซโลนาหากว่าแมนซิตี้ไม่ได้ราคาที่เหมาะสม
5: อ่าก็คือเหมือนจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ให้กันได้ว่างั้นเถอะมาเจอกันครึ่งท
6: เพรา
5: า
6: ะว
5: ง
6: ่า
5: อืม
6: คือยัง
5: ถ้าอยู่
6: ค
5: ก
6: ื
5: ั
6: อ
5: บ
6: อย่างนี้ ต่อไปก็
5: แด
6: เด
5: น
6: นคุณแดนคิดว่าเขาไม่ได้หมดใจใช่ไหมแต่ว่าเขาก็คือเลือกตามเรียกนะเหตุผล
5: อืม
6: หมดใจไหม
5: ค
6: คิ
5: ื
6: ด
5: อ
6: ว่าโรดี้เขาหมดใจกับแมนซิตี้ไหม ผมว่าไม่นะคือผมมองว่าเขาทำทุกอย่างพาทีมคว้าทุกแชมป์ที่เป็นไปได้เขาคว้าทุกแชมป์กับแมนซิตี้แล้วผมว่าเขาไม่มีอะไรต้องติดค้างกับทีมแล้ว
4: เบิร์นเอาไหม
5: ครับ
4: เออถ้าไม่หมดใจก็ได้เบิร์นเอาไหมแบบว่ามันได้ทุกอย่างกับแมนซิตี้มาหมดแล้วอะเบิร์นเอาไหม
6: อาจจะรู้สึกแบบคว้าทุกแชมป์แล้วอยากไปคว้าแชมป์ลีกอื่นบ้างหรือว่าเพราะว่าบาร์เซโลนาก็ได้แชมป์ลีกแทบทุกปี
4: รายก
6: แ
4: า
6: ล
4: ร
6: ้ว
4: ใ
6: ทำใ
4: ห
6: ห
4: ม
6: ้
4: ่
6: เห็นว่าตอนอยู่กับแอตเลติโกเขาน่าจะเคยได้ใช่ไหมแชมป์ลาลิก้าหรือยังไงผมจำไม่ได้น่าจะ
4: อือฮึ
6: ได้หรือไม่ได้เพราะว่ามันนานแล้วหลายปีแล้ว
4: อีกนิดนึงถ้าเป๊ปยังอยู่คิดว่าโรดี้ยังอยู่ไหม
6: มีส่วนที่จะยังดีเพราะว่าคือมันเหมือนคนรู้ใจเหมือนพ่อคือที่จำได้ไหมแอร์ก่อนที่จะเริ่มฟุตบอลโลกเป๊ปเคยบอกไว้ว่าโรดี้ถ้าเขาหายเจ็บกลับมาเขาจะมาฟอร์มดีในบอลโลกแล้วก็เป็นอย่างที่เป๊ปบอกคือมีคนเดียวที่เชื่อมั่นในตัวเขาว่าเขาจะกลับมาได้ทั้งที่เจ็บตอนนั้นพักยาวเป็นฤดูกาลแต่เขาก็กลับมาได้ผมมองว่าถ้าเป๊ปยังอยู่โรดี้จะยังอยู่
5: อืมก็จริงๆเพราะว่าต้องบอกว่าปีนี้ซิตี้อ่ะเสียกลางตัวหลักถึงสองคนถึงแม้ใครจะมองว่าแบบอาจจะเป็นเริ่มดูมีอายุแล้วทั้งเบนาโดแล้วก็โรดี้นะจริงๆของในกรณีโรดี้เนี่ยครับมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีวี่แววตั้งแต่ท้ายฤดูกาลแล้วไหมคะหรือว่ามาเห็นชัดๆตอนฟุตบอลโลกที่ว่าอยากจะย้ายออกอะไรเงี้ยค่ะ
6: ข่าวการย้ายทีมมันมีมาตลอดเลยครับเท่า
5: อ
6: ที
5: ื
6: ่ผมติดตาม
5: ม
6: มาคือตอนแรกน่ะมันมีข่าวกับเรอัลมาดริดมี
5: อ่า
6: ก่อนหน้านั้นเลยว่าอยาก
5: ค่
6: ไ
5: ะ
6: ด้เพราะว่าตอนนั้นก็มีข่าวอาริยงชัวมินี่ชกต่อยกับเบาเบเด้ก็
5: อ
6: ค
5: ่
6: ิดว่า
5: า
6: อาจจะเอาไปแทนชัวมินี่ครับ
5: โอ้โหมวยคู่เดียวนี่เดือดร้อนทุกทีมจริงนะกองกลาง
4: ไ
5: ท
4: ป
5: ุกท
4: ค
5: ี
4: รั
5: ม
4: บ
5: นี่หวั่นไหวกันหมดเลย
4: ก็มีที่ว่างแล้วไง
5: เอ
4: เอาจ
5: อ
4: ริงๆนะจะว่าไปรีมัลลิดนี่ก็เป็นหนึ่งในทีมที่เรียกว่าดึงซุปตาร์ทั่วโลกอ่ะ
5: อ่า
6: แทบไม่ต้องจ่ายเงินเลยแทบ
5: ค
6: ไม
5: ื
6: ่
5: อ
6: ต
5: ก
6: ้องจ่ายเงินเลยเบนาโดก็
5: เออ
6: ได้ฟรี
5: กลายเป็น
4: ทุกคน
5: เบนาโดนะ
4: ทุกคนอยากไป
6: คือมีข่
5: เ
6: า
5: อ
6: วร
5: อ
6: ายงานว่า
5: ไม่ได้โร
6: ตอน
5: ดี
6: แร
5: ้
6: ก
5: ก็
6: น่ะ
5: ได้เบนาโดอยู่ดี
6: ตอนแรกพวกเขาจะเอาโรดี้แต่ว่าคามาวิงก้าไม่ยอมย้ายออกมันเคลียร์เรื่องอะไรค่าเหนื่อยหรืออะไรมันไม่ได้ก็เลย
5: ค่ะ
6: ไม่เอาโรดี้
5: อืม
4: คุยเรื่องตัวนักเตะมาเนี่ยคีย์แมนสำคัญดีกว่าเพราะเมื่อกี้คุยเรื่องโรดี้นะว่าถ้าเป๊ปยังอยู่โรดี้อาจจะไม่ไปนะ
5: อ่า
4: วันที่รู้ว่ามาริสก้าเนี่ยคือตัวแทนของเป๊ปอะคือผมเข้าใจบรรยากาศประมาณนี้นะว่าถ้ามีโค้ชสักคนหนึ่งที่อยู่กับทีมแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยแล้ว
5: เจอมาก่อน
4: คนใหม่คนใหม่เข้ามาเนี่ยมันจะถามว่ารู้สึกยังไงไม่ได้อะถามว่าคาดหวังไหมเอางี้ดีกว่าผมถามคำถามนี้ก่อนดีกว่าถ้าคุณแดนเนี่ยเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของทีมเลยถ้าเลือกได้เองเนี่ยจะเลือกใคร
5: อยากได้ใคร
6: แฟน
5: ที่
4: บ
5: มา
4: อ
5: ต
4: ล
5: ่อจ
6: ค
5: าก
4: อม
5: พ
6: พ
5: ว
6: าก นี
5: น
6: อ
5: ี
6: ย
5: ้
4: ากได้ใครแบบจิ้มเลยเลยอ่ะคือแบบว่า
6: ไม่ใช
4: ใค
6: ่
4: ร
6: แบ
4: ใคร
6: งค
4: น
6: อ
4: ะ
6: มพานีแบง
5: คอม
6: ก
5: พ
6: อ
5: าง น
6: ค
5: ี
6: อมพานี
4: ค
5: คุ
4: อม
5: ม
4: พานี
5: ไบเอิร์นอยู่
4: ันนี้เขาเรียกว่าลูกหม้อนะกัมปนีนะฮะที่ร้องเพลงกับลำเสียเยอะเอ้ยมันออกมา
5: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
4: เพลงแก่ไป
5: ค
4: โ
5: ุ
4: ท
5: ณ
4: ษ
5: แด
4: ที
5: น
4: โ
5: ทท ัน
4: ษที
5: คุณแดนทันไหมคะเพลงนี้คุณแดนทันไหมคะ
6: ไม่ทันครับ
4: เป็นท่าทันอยู่แล้วเราชื่อวงกัมปานีฮะ
5: พี่เต้เป็นไงเจ็บไหมไม่ทัน
4: ไม่ทันนะ
5: พูด
4: รู้
5: เ
4: ส
5: บ
4: ึ
5: าก
4: แก่ขึ
5: ๆ
4: ้นมาทันทีเลย
5: พูดเบา
4: เดี๋ย
5: ๆ
4: ว
5: ก
4: เด
5: ็
4: ี๋ยว
5: เจ
4: ย
5: ็
4: ิ
5: บ
4: ้ม
5: นะ
4: เดี๋ยวนะแป๊บนึงยิ้มมากไม่ได้เดี๋ยวตีน
5: ทำ
4: ก
5: ไ
4: าม ข
5: ค
4: ึ้
5: ะ
4: นตีนกาขึ้น
5: เดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเขารู้
4: แต่เขารู้อายุหมดตายตาย
5: อยากได้คอมพานีมีแบบมีเหตุผลอะไรที่อยากได้คอมพานีเป็นพิเศษไหมสำหรับคุณแดน
6: คือผลงานในแชมเปี้ยนลีกก็ถือว่ายอดเยี่ยมคือเอาชนะเรอัลมาดริดได้ในรอบไม่รู้กี่ปีที่บาเยิร์นเอาชนะเรอัลมาดริดได้ผมมองว่าเขาพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขาก็สามารถเป็นโค้ชเบอร์ต้นๆได้แล้วก็พาบาเยิร์นคืออาจจะเป็นเพราะบาเยิร์นอาจจะคว้าตลอดแชมป์บุนเดสลีกาแต่ว่าผมมองว่าในผลงานในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ยอดเยี่ยม
4: อืมค่ะไม่อยากได้อัลโซกอลองโซอย่างนี้กับเขาบ้างอะฮะแกะหน่อยแกะหน่อย
6: ตอนแรกคือใช่ครับผมมองว่าสองคนนี้แหละอลองโซกับกอมปานีตอนแรกผม
4: อ
6: มองว่า
4: ลองโซก็โอเคใช่ไหม
5: ลองโซก็อยากได้อย
6: ต
5: ู
6: อน
5: ่
6: แรกตอนแรกมาเลสก้ามีสัญญากับเชลซียาวไปถึงปี2030หรือ31นี่แหละ
5: ใช่
4: คร
5: ใ
6: ั
5: ช
6: บ
5: ่เชลซ
6: เป
5: ี
6: ็น
5: เซ็นที
6: เร
5: น
6: ื
5: ี
6: ่
5: ่
6: อ
5: เซ็น
6: ลาย
5: าว
6: ที
5: ต
6: ่
5: ลอ
6: น่
5: ด
6: าเซ็นยาวผมคิดว่าน่าจะไม่มีทางหรอกถ้าเอาก็น่าจะเป็นอลองโซที่ตอนนั้นผลงานกับเรอัลมาดริดก็ไม่ค่อยดีผมมองว่าถ้าได้อลองโซมาก็น่าจะดีเพราะว่าแมนซิตี้มันไม่เหมือนเรอัลมาดริดที่ถ้าผลงานไม่ดีนิดหนึ่งแล้วก็ปลดอย่างเดียวถ้าเหมือนแมน
5: ค
6: ซิ
5: ่ะ
6: ตี้เมื่อซีซั่นก่อนที่ได้แต่คอมมูนิตี้ซิลใช่ไหมเป๊ป
4: อือฮึ
6: แบบว่าโดนแฟนบอลลิเวอร์พูลบอกว่าพรุ่งนี้มึงโดนไล่ออกแน่พรุ่งนี้คุณโดนไล่ออกแน่อะไรประมาณนี้คือแต่เขาก็ยังอยู่กับทีมผมมองว่าแค่ฤดูกาลเดียวถ้าไม่ได้อะไรผมมองว่าเขายังมีโอกาสพิสูจน์ตัวเองได้เพราะว่ามันไม่ได้สร้างแค่ปีเดียว
5: ค่ะ
6: ผมมอ
4: แล
6: ง
4: ้ว
6: ว
4: พ
6: ่า
4: อเป็น
6: ถ
4: ม
6: ้
4: า
6: า
4: เลสกาอ่ะเลยนะตัดมาเลยถ้าเป็นมาเลสกาแล้วเนี่ยยังไงดีคือรับสภาพหรือว่าก็โอเคก็ใช้ได้อยู่
6: ผมมองว่าให้โอกาสเขาสักสองฤดูกาลคือผมมองว่าตอนนี้เขาอาจจะรับไม้ต่อจากเป๊ปใช้ตัวเดิมที่เป๊ปใช้อยู่เขาเสริมสองคนคือลูรีกับเอเลียนแอนเดอร์สันตั้งแต่เขาย้ายเข้ามา
5: ค่ะ
6: ป
4: ถื
6: ี
4: อว่าน ป
6: ี
4: รั
6: ้
4: บน้อย
6: อาม จ
4: ากนะถือว่าปรับน้อยมากนะจริงๆสำหรับผู้จัดการใหม่เนาะเออ
5: ก็
6: มันเจ
5: พู
6: อ
5: ดถ
6: แ
5: ึ
6: ค
5: ง
6: ่สองคน
5: เมนชั่นถึงเอเลียนแอนเดอร์สันด้วยสถิติ116 ล้านคุณแดนคาดหวังอะไรจากเอเลียนแอนเดอร์สันในซีซั่นนี้บ้างคะหลังจากผ่านเกมเมื่อวานได้ดูแบบเรียกว่าเป็นออเดิร์ฟแล้วกันนะชิมลางและ1 นัดที่ดูจะเป็นทางการเพราก ะว
6: ็
5: ่าเขาเพิ่งกลับมาด้วย
6: ผมมีความคาดหวังว่าจะเป็นตัวแทนของอิลคายกุนโดกันสำหรับเอเลียนแอนเดอร์สันเพราะว่าเล่นบ็อกทูบ็อกเป็นกองกลางเบอร์8ก็ได้ตอนอยู่กับนิวคาสเซิลเขาก็เคยเล่นเป็นกองกลางเบอร์10บางครั้ง
5: ใช
6: ก็
5: ่
6: ถอยออกมาเล่นเบอร์6ได้คือในตำแหน่งกองกลางเขาเล่นได้หมดแต่ผมว่าต้องให้โอกาสเขาพิสูจน์ตัวเองว่าเขาจะทำได้ดีกว่านี้ไหมแต่ว่าเมื่อเกมที่แล้วเกมล่าสุดก็แอบผิดหวังนิดนึงครับ
5: คิดว่ามันเกี่ยวกับการที่เพิ่งจะกลับมาด้วยหรือเปล่าคะเกมเมื่อวานนี้ก็เลยจะดูอาจจะยังไม่ค่อยเข้ากับเพื่อนหรือเปล่า
6: ใช่ครับเพราะว่าไม่ได้ไปปรีซีซั่นกับทีมด้วย
5: ค่ะ
6: เพราะว่าเกมแรกของเขาเลยมันก็อาจจะยังไม่เข้ากับเพื่อนร่วมทีม
5: แต่ก็คือคิดว่าน่าจะโอเคแหละเนาะน่าจะฝากความหวังไว้ได้อยู่ถ้าสมมุติว่าสุดท้ายแล้วจริงๆไม่มีใครเข้ามาอีกเลยในตลาดนี้ก็
6: ก็ไม่อยากหวังไม่อยากหวังอะไรมากถ้าจริงๆผมหวังอยากให้เสริมกองกลางตัวรับกับแบ็คขวาถ้าเสริมสองตำแหน่งนี้ผมสำหรับผมหวังว่ามีลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีก
5: ก็คือคิดว่า
6: ถ้
5: ใน
6: า
5: ตลาดเนี้ยน่าจะยังต้องขยับอีกถูกไหมคะแค่นี้ไม่พอ
6: มันไม่พอเพราะว่าล่าสุดก็เพิ่งเสียทิจานี่ไรเดอร์ไป
5: ทีชานี่ก็ออกจากทีมไปเหมือนกันจริงๆทีชานี่นี่เพิ่งจะอยู่กี่ปีเองคะคุณแนนเหมือนแนนเพิ่งจะเห็นเขาไม่นานมากหรือเปล่า
6: หนึ่งฤดูกาล
5: ใช่ไหมฤดูกาลเดียวเอง
6: ใ
5: ใ
6: ช
5: ช่
6: ่
5: ป
6: ค
5: ะ
6: รับย้ายจากเอซีมิลานมาพร้อมกับรายานเซกีที่เพิ่งย้ายจากลีย
5: มาง กับ
6: มา
5: ชากีก็คือเพิ่งอยู่ซีซั่นที่แล้วถูกไหมคะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะจริงๆมันมีเขามีค่อนข้างมีต้นซีซั่นที่ดีนะช่วงแรกๆที่เขามาน่าจะพอจำกันได้ในสายตาของคุณแดนนะคะคิดว่าอะไรที่ทำให้ทีจานี่ออกจากทีมไปอะคะ
6: อาจจะเพราะว่าเป๊ปด้วยแล้วก็
4: ไม่มีเป๊ปอีกแล้ว
5: เป๊ปอีกแล้วนะ
4: เป๊ปอีกแล้วนะ
6: ก็
5: ต่อ
6: แ
5: เ
6: ล
5: ล
6: ้
5: ย
6: ว
5: ค่ะ
6: ก
5: คุ
6: ็
5: ณแดน
6: ค่าเหนื่อยมหาศาลที่ทีมจากซาอุให้มาด้วยใช่ครับเพราะว่าถ้าคือเขาอายุยังไม่ถึง30ใช่ไหมแล้วเขาไปเล่น2 ปีก็เงินเหลือแล้วกลับมาที่ยุโรปตอนไหนก็ได้ถ้าเซ็นไม่เยอะถ้าเซ็นสัก2 ปีนั่นแหละครับผมว่าอายุ20กว่า20ต้นๆมันช่วงกอบโกยแล้วก็ไปเล่นกลับไปเล่นแถวลีกอิตาลีก็30กว่าก็เล่นได้แล้ว
5: คือเขาอาจจะมีภาพว่าเคยเห็นผู้เล่นในวัยใกล้ๆเคียงกันเนี่ยออกไปเหมือนรับเงินก้อนโตแล้วก็ยังสามารถมาที่จะมาเล่น
4: มาได้
5: ในยุโรปได้อีก
6: ตัวอย่างก็คือไอเอ็นอินโกโลกองเต้เตโอเฮอร์นันเดสอายุยังไม่ได้เยอะนะเตโอเฮอร์นันเดสก็ไปเล่นซาอุ
4: อ๋อ
5: ค่ะ
4: ไปในวัยที่เรียกว่าไม่ใช่วัยปลดเกษียณน่ะเอาจริง
5: เอ
4: เอออ ช่วง2-3 ปีหลังเนี่ยนักบอลหลายคนย้ายไปไม่ต้องอะไรในอเมริกาเหมือนกันนะเอาจริงอย่างซอนเฮินมินเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มนะย้ายไปอย
5: จ
4: ู่
5: ริงๆยัง
4: อเม
5: เล
4: ร
5: ่
4: ิน ก
5: ได
4: า
5: ้นะ
4: สบายนะผมว่าเผื่อเนี่ยไปเล่นอเมริกาปีหนึ่งเก็บเงินใช่ไหมปีหน้ากลับมายุโรปผมว่าทุกทีมต้อนรับนะ
6: ใช่ครับตัวอย่างพวกเบนเซม่าอะไรพวกนี้เขาก็ย้ายไปแล้วก็คือถ้าเป็นนักเตะระดับท็อปเวลาถ้าเราย้ายมายุโรปไม่ต้องย้ายไปทีมใหญ่เราก็เล่นได้
4: ได้
6: ถ้าเร
5: ใช
6: า
5: ่
6: รู้
4: เนี่ยถ้าเกิด
5: เอ๊
4: ย้
5: ะ
4: ายจริงๆย้ายมาซาอุก็ต่อมาไทยลีกเลย
5: เออมีใครจะมาอีกไหม
4: อ่ะฮะคุ
5: เ
4: ณ
5: อ
4: แด
5: อ
4: น
5: น
4: ค
5: ่
4: รา ับ
5: สนใจนะ
4: คุณแดนสมมุตินะว่าคุณแดนเป็นแดนกวาร์ดิโอล่าที่ยังคุมแมนซิตี้อยู่มีมนต์วิเศษในการสวิตทีมแบบอารมณ์เหมือนเกมเลยสวิตทีมเลยแต่เลือกทีมตัวเองไม่ได้ไม่รู้เข้าใจความหมายผมไหมหมายความว่าคุณแดนเนี่ยเข้าคุมแมนซิตี้แล้วมีอำนาจถึงขั้นสามารถเปลี่ยนนักเตะยกชุดทั้งทีมเนี่ยแต่ไม่สามารถหยิบมาได้แค่คนเดียว2 คน 3 คนมาสร้างเป็นทีมที่เพอร์เฟกต์แต่คุณแดนไปหยิบทีมอื่นเนี่ยทั่วโลกเนี่ยในพรีเมียร์ลีกในอะไรนะลาลิก้าคุณแดนจ
6: ท
4: ะ
6: ี่
4: ไป
6: ไม่
4: หย
6: ใช
4: ิบ
6: ่
4: ทีมไหนที่ไม่ใช่แมนซิที่ไม่ใช่แมนซิไปหยิบมาได้
6: ท
4: ห
6: ี
4: นึ่
6: ่
4: ง
6: ไม่
4: ท
6: ใช
4: ี
6: ่
4: มเนี่ยไปเอาใครมาก็ได้หนึ่งทีมเนี่ยแล้วเอามาเป็นแมนซิตี้เนี่ยคุณแดนจะเลือกทีมไหน
6: สำหรับผมเลือกจริงๆอยากเลือกเรอัลมาดริดนะแต่ว่าคือผมก็ชอบเรอัลมาดริดอยู่แต่ว่าถ้าดูตามผลงานแล้วก็ความยอดเยี่ยมจริงๆคือผมเลือกบาร์เซโลนาแต่ผมไม่ได้ชอบบาร์เซโลนานะแต่ว่า ผลงานแล้วก็นักเตะความยอดเยี่ยมของนักเตะบาร์เซโลนาเขายอดเยี่ยมมาก
5: อืม
4: ๆอื
5: ค
4: ม
5: ่ะ
4: แล้วแล้วนะต่อเลยแต่นะคุณแดน
6: ภาษา
4: แล้ว
6: อัง
4: น
6: ก
4: ะ
6: ฤษ
4: แล้วนะเก็บนักเตะแมนซีชุดเดิมไปได้สามคนจะเอาใครไว้เออกลับไปเอาบาร์เซโลนามาแล้วแล้วใช่ป่ะใช่ป่ะแต่ว่าเก็บแมนซีไปได้สามคนจะเอาใครไว้
6: แน่นอนคนที่เราต้องเก็บไว้แน่นอนก็คือเออร์ลิงฮาแลนด์เพราะว่าบาร์เซโลนากองหน้าตัวเป้ามันไม่ดีอยู่แล้วมันเลวานออกไปก็ไม่มีใครมาแทนที่ได้อยู่แล้วแล้ว
4: คร
6: ก
4: ับ
6: ็ตัวอย่างปีกขวาเรามีลามินยามาอยู่แล้วถูกไหมปีกซ้ายเฟรนโตเรสก็ไปแล้วผมเอาเป็นเจลมี่โดกู
4: โด
6: เล่น
4: กู
6: เล่นซ้ายยามาเล่นขวาหน้าเป้าฮาแลนด์แล้วก็
4: อีกคนนึง
6: ก
4: อีก
6: อง
4: คน
6: ห
4: น
6: ล
4: ึง
6: ังกองกลางผมเอาเป็นกองหลังเป็นลูเบนดิอาร์ยืนคู่กับเปาคูบาซี่
4: โอ้โหอันนี้ยิ่งกว่าต่างดาวอีกนะแตงหวาดทุกวังครับ
5: โอ้
4: เพราะว
5: ง
4: ่
5: ั
4: า
5: ้นอีก
6: แดนกลางเรามีโอโม่มีเฟรดี้
4: อืม
6: เรามีใ
5: แ
6: ค
5: ล้
6: ร
5: วก็
6: วะ
5: มีโรดี้
6: ใช่โร
4: เอ
6: ดี้
4: อ
6: ที่
4: ใช
6: เพ
4: ่
6: ิ่งย้ายไป
4: ใช่ใช่มีโรดี้ย้ายเป็นเป้นี่มันเท่ากับสุดโกงเกมเลยได้สี่คนนะเนี่ยเออนักเตะเก่าแมนซิตี้คนนะ
6: เรามีแบ็กขวาเป็นจูอาคันเซโลแบ็กซ้ายเป็นซูดคุนเด
4: ฮะ
6: รักษา
5: คา
6: ประ
5: เซ
6: ตู
5: โล
6: เป็น
5: นี่ก็
6: โจ
5: คุ้น
6: นก
5: ค
6: า
5: ุ้น
6: เซี
5: นะ
6: ยใช่เคยอยู่แมนซิตี้ด้วย
5: คาเซ
6: อ
5: โล
6: ่
5: นี
6: า
5: ่ก็เป็นอดีตนะคะเด็กเก่าของซิตี้เหมือนกันมีแต่คนคุ้นเคยทั้งนั้นเลย
4: ฮะ
5: โอ้
4: แจ๋วไหมแจ๋วไหม
5: เอ
4: ผ
5: อ
4: มว่าเนี่ยต่างดาวของแท้นะอ่าเดี๋ยวนะผมดูโปรแกรมก่อนเกมแรกของแตงหวานเกมแรกของแมนซิตี้กับพ
5: คร
4: ี
5: ่ะ
4: เมียร์ลีกเจอใครครับ
5: บอลหมัดค่ะ
4: บ
5: เ
4: อ
5: จ
4: ล
5: อ
4: หม
5: ดิ
4: ัด
5: เชอรี่บอลหมัดนะคะในวันอาทิตย์นี้
4: อ่า
5: ก็จริงๆต้องบอกว่าบอลหมัดก็น่าสนใจแหละแต่ที่น่าสนใจกว่าก็คือนัดที่สี่นะเจอกันเร็วมากเลยเจอกับแมนยูปีนี้ต้องบอกว่าดาร์บี้มาเร็วมากนะคะน่าจะเร็วกว่าทุกปีเลยด้วยซ้ำในคว
6: ค
5: าม
6: ื
5: ร
6: อ
5: ู้สึกแต่
6: แต
5: ว่
6: ่
5: าเป็น
6: สิ่งที
4: ป
6: ่
4: ี
6: มัน น
4: ี้
6: จ
4: ม
6: ะ
4: ันไ
6: ม
4: ม่
6: า
4: ต้อง
6: นะ
4: ไม่
6: มันอยู่
4: ดังนั้นครับคุณแดนปีนี้อาจจะไม่ต้องมานั่งเถียงกันแล้วมั้งว่าแมนเชสเตอร์อีทเรดหรืออีทบลูอ่ะมันดูทรงแล้วปีที่แล้วปีนี้ไม่มีเป๊ปอีกผมว่ามันสีแดงชัดๆอ่ะผมว่าคุณแดนอาจจะต้องแสลงหน่อยนะเออแบบ
6: มาดู
4: สี
6: คื
4: ท
6: อ
4: ี่ไม่ชอบอ่ะแต่ว่ามันเรืองสีมันแผ่สีนี้เต็มเมืองแมนเชสเตอร์อย่างเงี้ยรอดไหม
6: แต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่จะทำให้ดาร์บี้แมตช์ครั้งนี้มันเดือดกว่าเดิมก็คือคำพูดของเอเลียสแอนเดอร์สันที่บอกว่าแมนซิตี้คิงออฟแมนเชสเตอร์
5: พูดไว้ตอนย้ายมาไงพ
6: ค
5: ู
6: ร
5: ด
6: ั
5: ไ
6: บ
5: ว้ตอนย้ายมาว่าแบบเหมือน
6: แล้วเอา
5: ในเมือง
6: ร
5: ก็
6: อยซีน
5: ซิ
6: ก็
5: ตี
6: อ
5: ้
6: อก
5: ดี
6: มาก
5: ว่า
4: อะไรนะอะไรนะซิตี้คิงออฟแมนเชสเตอร์แต่ถ้าเกิดว่าผมเข้าไปในเมืองแมนเชสเตอร์ผมจะบอกว่าแมนยูไนเต็ดเอ็มอะไรนะให้จักรพรรดินี่ภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ
5: ฮ
4: เอ
5: ะ
4: ็มเพอเรอร์ใช่ไหมเอ็มเพอเรอร์ออฟแมนเชสเตอร์คุณอาจจะเป็นคิงอ่ะนะเราเป็นจักรพรรดิเห็นไงเห็นไงมาเชิญเราถูกตัวซะด้วย
5: เดี๋ยวก็รู้นะอีกต้องบอกว่าสี่นัดเท่านั้นเองนะคะเป็นนัดที่สี่เท่านั้นเองของฤดูกาลนี้เรียกว่ามาไวมากจริง
4: เอาไว้
5: คุณ
4: มาเร็วเลย
5: กำลังดูเวลาอยู่ว่าจะถามแดนว่าคิดว่านะเกมที่เจอกับบอร์นมัธคิดว่าเราจะดีขึ้นจากเมื่อวานไหมคะ
6: ผมเชื่อว่าถ้าให้นูเนสลงเล่นแบ็คขวาแล้วให้เอเลียนแอนเดอร์สันยืนคู่กับนิโก้กอนซาเลสแล้วให้โควาชิชไปอยู่สำรองน่าจะดีขึ้น
5: คิดว่าน่าจะดีขึ้นนะ
6: เ
5: ต้อง
4: ไม่
5: บอ
4: ช
5: ก
4: อ
5: ว
4: บ
5: ่า
4: เล
5: บ
4: ย
5: อ
4: โค
5: ล
4: วา
5: เ
4: ช
5: ก
4: ิช
5: ่ง
4: เขาป่ะเนี่ย
6: คือชอบ
4: อา
5: แ
4: จ
5: ต
4: จ
5: ่
4: ะ
5: ว
4: ช
5: ่า
4: ้าไป
6: ไอ
4: แล้วผลงานมันฟ้องใช่ไหม
6: ใช่ครับในเกมล่าสุดคือมันก็เห็นกันอยู่เพราะว่าเขาก็อายุเยอะแล้ว
5: อ่า
6: สาม
5: ใช
6: สิบ
5: ่
6: กว่าแล้วมั้ง32แล้ว
4: เดี๋ยวอายุเยอะแล้วไงครับอายุเยอะอาจจะเป็นแบบคนเก่าก็ได้นะผมแสลงมากเลยฟังเขาว่าอายุเยอะแล้วนะ
5: โควาสิช32แล้วอ่าหมายถึ
4: เอง
5: ว่า
4: อ
5: ในทีมเนี่ยก็คือดูเป็นพี่โต
4: ซีเ
5: แ
4: น
5: ล้
4: ี
5: ว
4: ย
5: แหละ
4: ซีเนีย
5: ซี
4: ซ
5: เน
4: ี
5: ี
4: เ
5: ย
4: นีย
5: แล้ว
4: เอาไว้แก้เกมใช่ไหมเอาไว้แก้เกม
6: เป็นตัวที่เด็ดตัวซูเปอร์ซับ
5: อ่าต้องบอกว่า
6: เพ
5: เ
6: ร
5: ป
6: า
5: ็
6: ะว
5: น
6: ่า
5: การ
6: ถ้
5: เ
6: า
5: จอ
6: จะ
5: กัน
6: ให้
5: ของอาบอลเปลี่ยนโค้ชทั้งคู่นะบอลหมัดก็เสียโค้ชเดิมไปให้กับลิเวอร์พูลก็แบบใหม่มาเลยอ่าแต่เล่นในบ้านคิดว่าเป็นไงคะคิดว่าผ่านได้ไหม
6: ก็อาจจะผ่านได้แต่ไม่ขาดน่าจะ1-0ซิตี้ชนะหรืออ ว
5: ื
6: ่าม สองหนึ่งประมาณนี้ซิตี้ชนะเพราะว่าบอลมัดเมื่อปีที่แล้วที่แมนซิตี้พลาดแชมป์ก็เพราะว่าบอลมัดนี่แหละใช่
4: นั่นไง
5: เจอของที่เจ็บใจตั้งแต่ไก่โหเลยนะ
4: กำลังจะถามเลยเพราะนี่คือมันเหมือนแบบมีของแสลงนะเจอ
5: ใช
4: ป
5: ุ่
4: ๊บแต่เจออย่างรวดเร็วนะ
5: อ่า
4: เมื่อตอนที่จัดตัวผู้เล่นให้เลือกนักเตะที่ยังอยู่กับทีมได้คนแรกเลยที่พูดถึงคือเออร์ลิงฮาแลนด์ซึ่งก็ต้องยอมรับนะว่ามีมของฮาแลนด์เนี่ยมันเป็นเรียกว่ามีมระดับโลกนะคือเอาจริงๆใครๆก็มองว่าฮาแลนด์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนักเตะที่ไม่รู้ว่ามายังไงคือมันสามารถเปลี่ยนได้อะเปลี่ยนเขาเรียกอะไรนะเป็นไอคอนิกยุคปัจจุบันยุคใหม่
5: อ
4: เอ
5: ืม
4: อนะฟอร์มเปลี่ยนโค้
6: ค
4: ด
6: ือ
4: แบ
6: พ
4: บ
6: อ
4: น
6: ผ
4: ี
6: ม
4: ้
6: คิดว่าฮาแลนด์
4: ฮาแลนด์ยังรักษาฟอร์มได้อยู่ไหมคิดว่า
6: คือผมมองว่าบอลเปลี่ยนโค้ชหรืออะไรผมไม่รู้แต่ว่าถ้าบอลถึงเท้าเขาในกรอบเขตโทษมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นประตูสูงแต่เราจะเห็นในเกมล่าสุดที่พบกับอาร์เซนอลบอลแทบจะไม่ถึงเขาเลยคือโดกูกับเซเมนโยคือได้บอลมาแล้วเลี้ยงไม่ค่อยบอลไม่ค่อยถึงฮาแลนด์มีโอกาสยิงไม่เกิน2-3 ครั้งมีโอกาสแบบลุ้นจริงๆอ่ะครับ
5: อืม
4: ต้องให้ลุงอะไรนะแตงหวานลุงอะไร
5: ค
4: นะ
5: ะ
4: ก็แต่งเพลงฮาแลนด์ฮาแลนด์ฮาแลนด์เนี่ย
5: เออไม่
4: เขาไปเชียร์ข้างสนามทั้งเลยสมมุตินะครับ
5: อ่า
4: สมมุตินะอันนี้ผมขอแบบกดหัวใจนิดนึง
5: อืม
4: ผ่านครึ่งฤดูกาลฮาแลนด์ย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมเข้าใจนะว่าเป็นไปแทบไม่ได้เนาะหรือว่าเป็นไปไม่ได้เลยนั่นแหละนะแต่ถ้าเกิดเขาย้ายไปจริงๆนะฮะอันนั้นไม่ใช่คำถามนะคำถามคือถ้าเขาย้ายออกจากทีมไปเนี่ยคิดว่าใครที่จะสามารถแทนฮาแลนด์ได้
6: อืม
4: เพราะนี่เขาคือคีย์แมนคนสำคัญนะคือขอให้บอลถึงเท้าว่าต้องยอมรับอะบอลถึงเท้าฮาแลนด์ยังไงก็โอกาสเป็นสกอร์แบบแทบ90%อะแต่ถ้าเกิดไม่
6: ม
4: ม
6: ั
4: ี
6: น
4: ฮาแลนด์
6: หายากคือแต่ถ้าความหวังก็คืออ่าดีวินมูบามาอ่านักเตะดาวรุ่งวัย21 ปีที่เพิ่งยิงอ่าในเกมพบกับอินเตอร์มิลานแล้วก็พบกับเคลีกออสตา
5: อืม
4: ไม่เรา
5: คื
4: เรา
5: อ
4: ไม่
5: ค่ะ
4: เราไม่ไปเอาแบบไกลๆบ้างเหรอทีมอื่นที่เป็นซุปตาร์อยู่แล้วไม่อยากได้แบบซุปตาร์อยู่แล้วบ้างเหรอนี่เอาเด็กขึ้นมาปั้นเลยครับ
6: จริงๆก็ถ้าตัวจบสกอร์จริงๆแต่ว่าผมไม่ได้ชอบนะแต่ว่าถ้าเอาเรื่องจบสกอร์จริงๆก็เอเดมเบเล่แล้วก็เอ็มบัปเป้
4: อ่า
6: ใช่ครับ
4: แต่
6: อื
4: น่าม สน
6: ค
4: น่า
5: ่ะ
4: สนใจนะคุณแดนนี่คือเล็งไปที่เยาวชนก่อนเลยคือจริงๆแล้วมีหลายคนบอกว่านะแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเหมือนทีมซื้อซุปตาร์อารมณ์
5: อืม
4: เหมือนรีมาดริดมากกว่าจะบอกว่าเหมือน
5: อ
4: บ
5: ่
4: า
5: า
4: ร์เซโลนาไม่ได้บาร์เซโลนาโครงสร้างเยาวชนเขาดีนะก็คือเหมือน
6: อ่
4: อ
6: า
4: าร
6: ค
4: มณ์
6: ื
4: แบ
6: อ
4: บใช
6: เอ
4: ้
6: า
4: เงิ
6: เย
4: น
6: า
4: ส
6: ว
4: ร้าง
6: ชน
4: ที
6: ข
4: ม
6: อง
4: อ่ะอ่า
5: อืม
6: คือส่วนใหญ่แมนซิตี้จะขายเด็กในอะคาเดมีแล้วเอาไปซื้อซุปตาร์คือเด็กใน
4: อ่
6: อ
4: า
6: ะ
4: ฮ
6: ค
4: ะ
6: าเดมีก็มีศักยภาพนะตัวอย่างอ่าที่เคยอยู่กับแมนซิตี้หลายคนอาจไม่รู้คือไมเคิลโอลิเซ่ไม ิชันโอลิเซ่
4: อ๋
6: พวก
4: อโอลิเซ่นี่เด็กเด็กเยาวชนแมนซี
6: พวกอะไรนะเจดอนซานโซเจดอนซานโซโค
5: ซาน
6: พา
5: โช
6: เมอร์อะไรพวก
4: อ๋อ
5: โคพา
4: ใช
6: เม
4: ่
5: อ
4: ใช
6: ร
4: ่
5: ์
4: ผมลืมเลยนะ
5: มอร์แก
4: ก็
5: น
4: จะดอน
5: โรเจอร์
4: เออจะ
5: แม
4: ด
5: น
4: อน
5: เชสเต
4: เค
5: อร
4: ยอยู
5: ์
4: ่
6: ดาราในจุดตอนนี้อ่ะ
5: จริงๆก็เป็นเด็กแมนซิตี้ทั้งนั้นนะ
4: อ๋อแปลกแปลกเหมือนแปลกเหมือนกันเนาะก็คือปั้นเด็กขึ้นมาคุณภาพดีหลายคนนะก็คือเป็นระดับโลกกันทั้งนั้นอะแต่สุดท้ายไม่เอามาใช้เอง
6: คือตอนโคพาเมอร์ขึ้นมาใช่ไหมมันก็มีนักเตะที่เป็นกองกลางตัวหลักอยู่แล้วพวกคุณโดกันเควินเดบรอยเบนาโดที่เล่นตำแหน่งคล้ายๆกันอ่ะเขาก็เลยสอดแทรกขึ้นมาไม่ได้ในเกมบางเกมลงเล่นแค่1 นาทีคือมันไม่มีโอกาสให้ดาวรุ่งลงเพราะว่าถ้ามันผิดพลาดมาครั้งเดียวก็มันเป็นเกมสำคัญถ้าส่วนมากดาวรุ่งจะได้แสดงฝีเท้าก็คือ FA ครับคาราบาวครับอะไรพวกนี้แต่
4: ว
6: ถ
4: ัน
6: ้าน
4: ี้
6: เป
4: คุ
6: ็
4: ย
6: น
4: คุณแดน
6: NBA
4: ทำไม่เห็นภาพเหมือนกันนะผมเคยตั้งคำถามกับแมนซิตี้อยู่เยอะเหมือนกันนะว่าจะใช้เงินไปอย่างเงี้ยตลอดกาลไหมแต่ว่าลืมไปนะว่าจริงๆแล้วเขาก็ขายนักเตะเยาวชนไปได้ราคาค่อนข้างดีไม่งั้นเขาก็คง
5: คร
4: ผ
5: ั
4: ิ
5: บ
4: ดคงมีปัญหาเรื่องผิดกฎการเงินไปแล้วอะแล้วก็ถือว่าเป็นทีมปั้นทีมหนึ่งแต่ว่าในอดีตเนี่ยตอนที่ยุคที่แมนซิตี้กลับมารุ่งเรืองได้เนี่ยคือก็ยอมรับใช่ไหมคุณแดนว่ามันเป็นภาพลักษณ์ของแฟนบอลทีมอื่นนะมองว่าเป็นทีมที่ใช้เงินสร้างทีมอ่ะเจ
6: แต
4: ็บ
6: ่
4: ไหม
6: จริงๆก็เฉยๆนะผมมองว่าทุกทีมต้องใช้เงินซื้อความสำเร็จทุกทีมลิเวอร์พูลคือไม่ใช่ว่าทุกทีมที่ใช้เงินซื้อแล้วจะประสบความสำเร็จนะตัวอย่างลิเวอร์พูลเพิ่งซื้อฟอร์เรียนเวียดเมื่อฤดูกาลที่แล้วเป็น100 ล้านอ่ะซื้ออีซักก็ไม่ได้ซักแชมป์เลยนะแล้วก็แมนยู
4: เดี๋ย
6: เม
4: ว
6: ื่
4: เ
6: อ
4: ดี๋ย
6: ก
4: ว
6: ่อนน
4: อ
6: ะ
4: ุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อเป็น100 ล้านก็ไม่ได้สักแชมป์เลยนะผมชอบ
6: ที่ซื้อโอนาน่าซานโซ
4: เท่า
6: ใคร
4: ตัว
6: อี
4: แล
6: ก
4: ้ว
6: อันโตนี่คือมีแต่แพงๆทั้งนั้นอ่ะก็ได้แค่ FA ครับในตอนที่ชนะแมนซิตี้
4: อ่ะแต่ชนะแมนซิตี้ไงผมจบแต่ว่า
6: ผมมองว่า
4: ไม่เป็นไร
6: เก
4: แชม
6: ม
4: ป์อื่นไม่ได้ไม่เป็นไรแพ้ใครไม่เป็นไรแต่ห้ามแพ้แมนซิตี้
6: คือในเกมวันนั้นผมมองว่านักเตะแมนซิตี้ฉลองเยอะไปหน่อยเพราะว่าคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไงแล้วก็เมาเละเทะเลยแจ็คกิลลิชไม่ได้นอนทั้งคืนนั่นแหละในเกมวันนั้นก่อนที่จะซิงเอเบครับ
4: จากนี้ไปคุณแดนว่าแมนซิตี้จะกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งไหมหรือว่าน่าจะเป็นในช่วงขาลงแล้วแหละ
6: ผมมองว่าอาจจะไม่ได้ช่วงขาขึ้นเหมือนเมื่อก่อนแต่คิดว่าน่าจะอยู่แบบท็อป4ได้ทุกปีหวังอย่างนี้ขอแค่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกอย่างน้อยถ้ามันลงจริง
4: เนี่ยชอบนอนดึกกลางสัปดาห์ไง
6: ๆอย่างน้อยได้ฟุตบอลยุโรปก็ยังดีได้ไปอย่างน้อยถ้ามันตกต่ำจริงๆก็คอนเฟอเรนซ์ลีกก็ยังไหวอยู่
5: ก็จังเอาคือขอให้มัน
4: เอ
5: มี
4: า
5: ติดรายการอะไรสักรายการหนึ่งอะ
4: เอาคุณแดนฝากเพจตัวเองหน่อยครับนะฮะเล่าเรื่องอะไรบ้างเห็นคลิปมีคลิปแบบทีมีขยันลงมากคุยเรื่องทีมที่รักมาเยอะแล้ว
5: ฝากผลงานตัวเ
6: ก
5: อง
6: ็
5: หน่อย
4: งานหน่อยฝากผ
6: ฝ
4: ลง
6: า
4: าน
6: ก
4: หน่อย
6: เพจแดนแมนซิตี้บลูมูนด้วยนะครับคือผมก็พยายามทำมาเกือบ1 ปีแล้วก็ประมาณ8 เดือนแล้วครับก็พยายามทำมาตลอดอาจจะมีคนมาดูถูกเรื่องการพูดบางครั้งแบบเราพูดถ้าเราพูดเร็วเขาจะฟังไม่ทันถูกไหมครับอาจจะ
5: ค
6: ม
5: ่ะ
6: าล้อเลียนสำเนียงอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่เป็นไรก็ปล่อย
4: นี่ต้องขอโทษคุณแดนก่อนเลยนะคือผมอะ เข้าไปดูเนี่ยผมกลับมองว่ามีเสน่ห์ดีใครจะมองว่าเทคนิคการตัดต่อแปลกๆไม่ได้มีทฤษฎีในการสร้างคลิปอะไรอ่ะแบบมันเดี๋ยวนี้เรามีทฤษฎีเยอะแยะเนาะมี how to มีแนะนำเยอะแยะเทคนิคการพูดที่ดูไม่ได้กระชับคือเกือบทุกเพจทุกวันนี้เราสร้างเพจที่หรือว่าอะไรนะสร้างคลิปคอนเทนต์เล่าเรื่องที่ต้องกระชับตุบตับตุบตับเฮ้ยแต่เขาทำซ้ำอ่ะแต่เป็นเหมือนเดิมผมยังคิดเลยนะแตงหวานท่านผู้ฟัง
5: ค่ะ
4: ว่าจริงๆอ่ะคุณแดนเนี่ยแค่สร้างคาแรคเตอร์หรือเปล่าแต่พอได้สัมภาษณ์เนี่ยอันนี้นี่จากใจเลยผมว่าคุณแดนมีความเป็นตัวตนสูงมากแล้วไม่ใช่แบบเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่แนวแบบว่าอ่านมาเล่าอ่ะนี่จริงๆแล้วถ้าเกิดท่านผู้ฟังมาตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยรู้เลยนะว่านี่เขารักจริงๆศึกษาจริงๆอ่ะคุณแดน
5: ค่ะ
4: ตอบหน่อย
6: ก็คือผมบางครั้งแบบตั้งใจทำคลิปใช่ไหมคือ

0: กันประมาณนี้ครับอาจจะภาพเวลาตัดเราบางครั้งเราขยับตัวนิดนึงมันก็จะต่างกันเลย
1: เนี่
0: แ
1: ย
0: ต่
1: ที่เ
0: ก
1: ขา
0: ็
1: เรียก
0: พ
1: อะไร
0: ยาน ย
1: ะ
0: าม
1: อยากสูงต้องเขย่งอยากเก่งต้องขยันนะโอ้โหอะไรนี่ผมว่าเป็นผมชื่นชมนะผมชื่นชมเพราะผมแอบดูอยู่โอ้แบบถือเป็นเพจเปิดใหม่อาจจะไม่ได้แบบมีทฤษฎีในการสร้างคอนเทนต์อะไรอะแต่คือความตั้งใจเนี่ยเห็นชัดๆเลยอ่าฮะก็ฝากเพจนะคุณแดนขออีกครั้งครับชื่อเพจ
0: เพจแดนแมนซิตี้บลูมูนครับ
1: แดนแมน
0: ฝ
1: ซิ
0: าก
1: ตี้
0: ทุ
1: บ
0: ก
1: ลู
0: คน
1: มูนนะ
0: ตามด้วยนะ
1: ครับ
0: ครั
1: ม
0: บ
1: ีช่องทาง
0: ตามแดนกั
1: ไ
0: น
1: หน
0: ได้
1: บ้าง
0: ครัน บ
1: อกจาก Facebook TikTok มีไหม
0: ทิกตอกคำอาร์เป็นภาษาอังกฤษ DAN แล้วก็ underscore Man City ครับเป็น
1: อ
0: ภ
1: ่
0: าษาอั
1: าง แด
0: กฤษ
1: นแมนซิตี้อ่าฮะก็ติดตามกันได้นะครับช่องทางอื่นนะ YouTube อ่ะมีไหม
0: ยังมีครับมี
1: ด
0: หม
1: ั
0: ด
1: ง
0: แต่
1: นะ
0: เราต้อง
1: เน้
0: ก
1: น
0: าร
1: เน้นคลิปสั้นนะเน้นคลิปสั้นบอกว่าแค่นี้ก็ตัดจุกแล้วอ่ะผมชอบตรงที่รู้ว่าคำนี้ยังไม่ชัดมีการตัดใหม่รีพีทใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณคุณแดนมากครับแล้วก็ขอให้แมนซิตี้นะก็ยังไงก็ขอให้อยู่ต่ำกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะ
2: เอ๊ะหยอกหยอกก็
1: หย
2: ข
1: อก
2: อ
1: ค
2: ใ
1: ร
2: ห
1: ับ
2: ้
1: ห
2: ม
1: ย
2: ี
1: อ
2: ท
1: ก
2: ี่
1: ห
2: ต
1: ย
2: ั้
1: อง ก
2: ที่ดีนะคะแหม
1: ครั
2: ช
1: บ
2: ่วย
1: ผ
2: ใส
1: ม
2: ่ฟิลเตอร์ผู้ดำเนินรายการหน่อย
1: ครับขอบคุณมากครับคุณแดนครับวันนี้ลาไปก่อ
2: ข
1: น
2: อบ
1: ค
2: ครุ
1: ั
2: ณ
1: บ
2: ม
1: ท่
2: า
1: าก นผ
2: น
1: ู
2: ะ
1: ้ฟ
2: ค
1: ัง
2: ะ
1: กดสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาชูโมเดลอาชีวะทวิภาคีส่งเสริมการเรียนรู้สร้างโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
7: เช็คด่วนคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ท้อแท้เศร้าไม่อยากทำอะไรเบื่ออาหารหรือทานมากไปนอนหลับยากอ่อนเพลียสมาธิไม่ดีทำอะไรช้ากระสับกระส่ายหรือคิดทำร้ายตัวเองนี่คือสัญญาณของโรคซึมเศร้าหากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้ให้หาคนรับฟังหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงคนไทยไม่ละเลยโรคซึมเศร้า
8: ในโลกยุคปัจจุบันที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงทุกๆเสี้ยววินาทีข่าวปลอมถูกสร้างขึ้นทำให้เราหลงเชื่อได้ง่ายมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ใครใช้สื่อมาหลอกเราตรวจสอบทุกข้อมูลก่อนเชื่อดูแหล่งข่าวให้ชัดก่อนแชร์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือพื้นฐานที่ประชาชนอย่างเราจะต้องเข้าใจเพื่อสังคมยุคใหม่ที่ปลอดภัยจากการหลอกลวงอย่าเพิ่งเชื่อเช็คซ้ำๆป้องกันข่าวปลอม
4: กระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาชูโมเดลอาชีวะทวิภาคีส่งเสริมการเรียนรู้สร้างโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต
9: นายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคปากช่องและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปากช่องหรือสกร.เพื่อติดตามการจัดการศึกษา

0: และรับฟังปัญหาจากพื้นที่นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของชุมชนนายประเสริฐกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ที่วิทยาลัยเทคนิคปากช่องเน้นผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงตอบโจทย์ตลาดแรงงานผ่านระบบทวิภาคีภายใต้แนวคิดเรียนจริงทำงานจริงมีรายได้ระหว่างเรียนพร้อมส่งเสริมทักษะผู้ประกอบการและการใช้เทคโนโลยีส่วนที่สกร. อำเภอปากช่องเน้นทำงานเชิงรุกดึงเด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าสู่การเรียนรู้พร้อมจัดอบรมวิชาชีพระยะสั้นสร้างรายได้และพัฒนาทักษะดิจิทัลให้ประชาชนทุกช่วงวัยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรุงเทพมหานครระดมผู้บริหารสำนักเทศกิจ50เขตเร่งขับเคลื่อนนโยบาย100วันดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองพร้อมขยายผลศูนย์อิ่มท้องจัดระเบียบการค้าขายบนทางเท้าน
2: ายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครผู้บริหารสำนักเทศกิจและหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ50สำนักงานเขตครั้งที่2ทับ2569หน้าสำนักเทศกิจเขตคลองสานเพื่อติดตามและมอบนโยบายการดำเนินงานด้านการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองโดยเปิดเผยว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเร่งขับเคลื่อนนโยบาย100วันของกรุงเทพมหานครเน้นย้ำการดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนทางเท้าอย่างเข้มงวดให้มีการทำงานแบบทลายไซโลคือการทำงานร่วมกันของ3ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการกวดขันการทิ้งขยะห้ามเทไขมันลงท่อระบายน้ำและการเผาที่ก่อให้เกิดมลพิษพร้อมสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตสำรวจพื้นที่เหมาะสมในการจัดทำศูนย์อิ่มท้องเพิ่มเติมเพื่อจัดระเบียบการค้าขายบนทางเท้าให้เป็นหมวดหมู่ตามแบบอย่างที่สวนลุมพินีและได้เน้นย้ำการดูแลคนไร้บ้านและการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานสถิติแห่งชาติแถลงผลสัมมโนประชากรและเคหะปี2568ภาคเหนือเร่งใช้ข้อมูลรับมือโครงสร้างประชากรก้าวสู่สังคมสูงวัยที่จังหวัดเชียงใหม่
3: สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ส่วนภูมิภาคภาคเหนือเพื่อเผยแพร่ผลสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ประชากรและที่อยู่อาศัยของประชากรในพื้นที่เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาสังคมสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาการจัดสรรทรัพยากรและการบริหารจัดการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติกล่าวว่าการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ถือเป็นการจัดทำสัมมโนประชากรครั้งที่12และสัมมโนเคหะครั้งที่6ของประเทศไทยโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาและตัดสินใจบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำหรือนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
5: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
6: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
7: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
8: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
9: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
10: นราพงศ์วยวัฒน์
11: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
10: ชัดทุกประเด็น
11: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
10: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
12: ทราบแล้วเปลี่ยน เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
13: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
6: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
14: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ยูโรลีกโฟกัส
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้อยู่กันในช่วง EuroLeague Focus 5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับมีผมมุกสวัสดิ์วันจันทรคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมสำหรับณเวลานี้นะครับก็เหลือเวลาอีก1สัปดาห์ด้วยกันฟุตบอลลีกยุโรปก็จะกลับมาทำการแข่งขันกันแล้วนะครับโดยที่มีลีกลาลิก้าสเปนเนี่ยแหละที่เริ่มทำการแข่งขันเป็นลีกแรกไปก่อนแล้วนะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าแมตช์การแข่งขันเนี่ยมันก็จะไม่ครบทั้ง10แมตช์นะเนื่องจากว่ามันก็จะมีทีมอย่างบาร์เซโลนาอัลเลติโกมาดริดอะไรพวกนี้นะครับที่แบบว่ามีตัวนักเตะทีมชาติหลายๆตัวอยู่ในทีมสเปนนะก็ได้รับสิทธิ์พิเศษหน่อยตรงที่ว่าได้เลื่อนการแข่งขันไปก่อนนะครับแมตช์แรกยังไม่ได้ลงทำการแข่งขันนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นโซเซดาดเนี้ยนะครับก็มีพวกโอยาซาบาลนะครับที่เป็นตัวหลักในทีมชาติสเปนอย่างบาร์เซโลนานี่ก็มีหลายคนเลยเปดิกาบีลามินยามาลนะครับแฟรันตอเรสอะไรพวกนั้นนะหลายๆคนเนี่ยก็เลยได้แข่งช้าหน่อยเพราะว่าทัวร์นาเมนต์การแข่งขันฟุตบอลโลกเขาเพิ่งจะจบไปเมื่อประมาณกรกฎาคมนะครับก็เลยได้รับการรวมให้เลื่อนไปนะส่วนลาลิก้าสเปนที่เตะไปแล้วนะครับก็มีทั้งหมดเนี่ย4คู่ด้วยกันที่ผ่านมาแล้วนะก็จะเป็นเอสปันยอลนะครับที่เอาชนะเลมันเต้ไปได้3ประตูต่อ0ลาซิงซานตาแดนะครับน้องใหม่ก็เสมอกับเบียแล้วไป2ประตูต่อ2ส่วนเซบีย่าครับเอาชนะบาเยกาโนไปได้2ประตูต่อ1แต่เซบีย่านี่ก็เหลือผู้เล่น10คนด้วยนะมีการโดนใบแดงตั้งแต่นัดแรกของฤดูกาลเลยนะครับเช่นเดียวกันกับอาราเบสครับเอาชนะเกตาเฟ่ไปได้3ประตูต่อ0 ส่วนเดี๋ยวจะมีทำการแข่งขันเพิ่มเติมนะครับอีก2คู่ด้วยกันสำหรับลาลิก้าสเปนนี่ก็จะเป็นเดปอร์ติโบลาคอรุญญาครับเจอกับเอลเช่แล้วก็อาราติโกมาดริดเจอกับมาลาก้านะครับลาคอรุญญานี่ก็ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันเนื่องจากว่าพวกเขาได้ดาวยิงอย่างปีแอร์เอเมริกโอบาเมยองไปร่วมทีมด้วยนะถือว่าน่าสนใจนะครับโอบาเมยองนี่ก็ปัจจุบันนี้นี่ก็อายุเยอะแล้วนะโอบาเมยองนะครับ30เท่าไหร่แล้วล่ะน่าจะ34 35ได้แล้วเหมือนกันนะครับสำหรับปีแอร์เอเมริกโอบาเมยองเนี่ยนะก็ย้ายไปร่วมทีมเดปอร์ติโกลาคอรุญญานะครับเดี๋ยวต้องดูนะว่ายังคงความเก่าความอะไรอยู่มากน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับโอบาเมยองเนี่ยในการย้ายไปลาลิก้าสเปนรอบนี้แล้วก็ไปอยู่กับทีมน้องใหม่อย่างลาคอรุญญาที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาอยู่ลาลิก้าสเปนด้วยนะ จะมีส่วนร่วมในการพาลาคอรุญญารอดพ้นตกชั้นได้มากน้อยขนาดไหนนะครับสวมใส่เสื้อหมายเลข7โอ้ย37ปีขึ้นไปแล้วนะโอบาเมยองก่อนหน้านี้ก็ไปอยู่กับมักเซยนะครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแล้วก็ย้ายมาอยู่กับลาคอรุญญาในฤดูกาลนี้ก็เคยมาอยู่ในลาลิก้าสเปนกับบาร์เซโลนาในช่วงเวลาสั้นๆนะครับถือว่าทำผลงานได้โอเคอยู่นะ18นัดทำไป11ประตูนะครับในลาลิก้าสเปนนะก็โอเคนะใช้ได้นะ18นัด11ประตูนะครับส่วนตอนที่ไปอยู่กับเชลซีนี่ก็ค่อนข้างน่าผิดหวังนะ15นัดทำได้ประตูเดียวเองในการลงเล่นพรีเมียร์ลีกไปอยู่กับมักเซยก็34นัดทำไป17ประตูนะครับรอบแรกที่ไปอยู่กับมักเซยนะแล้วก็ไปอยู่ในซาอุดิอาระเบียก็32นัดทำไป17ประตูก็ เอาจริงๆก็ต้องบอกว่าค่าเฉลี่ยการทำประตูของโอบาเมยองนี่ถือว่าค่อนข้างสูงใช้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะประเดิมนัดแรกเจอกับเอลเช่นะครับสำหรับเดปอร์ติโบลาคอรุญญาก็ถือว่าไม่ใช่โจทย์ที่มันหินอะไรมากมายขนาดนั้นนะก็คิดว่าน่าจะพอจะผ่านได้นะครับถ้าโอบาเมยองเข้าล็อกท็อปฟอร์มขึ้นมาให้เห็นนะแล้วก็สำหรับตลาดซัมเมอร์รอบนี้นะครับก็งวดเข้ามาทุกทีแล้วนะก็เหลือเวลาประมาณสัปดาห์กว่าๆ2 สัปดาห์โดยประมาณนะครับตลาดการซื้อขายนักเตะก็จะปิดตัวลงแล้ว ล่าสุดก็มีข่าวว่าทางยูเวนตุสนะครับไม่สามารถตกลงเรื่องการที่จะดึงเอเมเลโนมาร์ติเนสผู้สัตว์ตัวชาวอาร์เจนตินาเนี่ยมาร่วมทีมได้นะก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าตามข่าวก็บอกว่ามันมีการตกลงรายละเอียดส่วนตัวกับนักเตะแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ไปติดปัญหาตรงที่ว่ากับทางแอสตันวิลล่าเนี่ยอาจจะมีบางข้อบางประการที่ยูเวนตุสมองว่าเอ้ยค่าตัวขนาดนี้มันมากไปนะกับผู้สาประตูวัย34-35ประมาณนั้นนะครับยูเวนตุสก็มองว่าค่าตัวของมาร์ติเนสน่าจะถูกกว่านี้ครึ่งหนึ่งจากตัวเลขที่แอสตันวิลล่าต้องการนะครับก็เลยกลายเป็นว่าหันไปที่สเปอร์ครับแล้วก็ไปดึงเอาตัวกิลเยโมวิคาริโอผู้สาประตูชาวอิตาเลียนนะครับมาร่วมทีมแทนนะสำหรับกิลเยโมวิคาริโอนี่ก็ต้องบอกว่าย้ายมาอยู่ในอังกฤษแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับมาอยู่กับท็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ย3 ฤดูกาลด้วยกันก็เป็นผู้รักษาประตูที่ฝีมือดีคนหนึ่งเลยนะปัจจุบันก็29 ปีนะครับส่วนตัวผมคิดว่าถ้าอิตาลีไม่มีดอนนารุม่าวิคาริโอเนี่ยน่าจะเป็นมือหนึ่งทีมชาติอิตาลีได้สบายๆเลยแหละเพราะว่าช่วง1-2 ฤดูกาลแรกที่อยู่สเปอร์เนี่ยโอ้โหวิคาริโอนี่เซฟกระจุยเลยนะครับแล้วก็มาฤดูกาลสุดท้ายก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับยูเวนตุสในสัญญายืมตัวนะต้องบอกก่อนว่ามีย้ายมายูเว่ด้วยสัญญายืมตัวนะครับก็ถือว่าเซฟได้ดีแต่ว่าติดปัญหาหนึ่งคือเขามีปัญหาการบาดเจ็บในช่วงฤดูกาลสุดท้ายเนี่ยฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแหละนะครับก็เลยอาจจะทำให้จำนวนแมตช์ที่ได้ลงทำการแข่งขันช่วยท็อตแนมฮอตสเปอร์เนี่ยมันเลยลดน้อยลงนะเป็นผู้สาประตูฝีไม้ลายมือดีใช้ได้คนหนึ่งเลยครับกิลเยโมวิคาริโอเนี่ยนะก็การไปอยู่กับยูเว่ครั้งนี้เนี่ยมันก็ต้องดูเลยครับว่ายูเวนตุสจะให้เขาเป็นมือหนึ่งเลยหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าดูจากตัวผู้เล่นของยูเวนตุสแล้วเนี่ยมันก็ยังมีผู้รักษาประตูที่ถือว่าฝีมือดีอยู่กันนะมาเตียเปลินนี่ก็ในวัย33 ปีนี่เป็นอดีตดาวรุ่งคนหนึ่งที่ฉายแววว่าน่าจะเป็นอนาคตผู้สาประตูอิตาลีคนหนึ่งเลยนะครับแต่ไปๆมาๆนี่ก็ระหกระเหินอยู่ในมานั่งสำรองอยู่นานนมเลยนะจนปัจจุบันก็สลับลงกันเล่นกับทางไอ้เจ้ามิเคเล่ดีเกกอริโอเนี่ยนะครับดีเกกอริโอนี่ปัจจุบันก็29 ปีตอนอยู่กับมอนซาเนี่ยถือว่าผลงานดีเลยครับทำผลงานช่วยมอนซาได้ดีมากๆเลยก่อนที่ยูเวนตุสจะไปยืมตัวมาก่อนแล้วก็ซื้อขาดนะครับแต่กลายเป็นว่ามันมาอยู่กับยูเวนตุสในช่วงเวลาที่ปัญหาภายในมันเยอะมากนะยูเวนตุสในช่วง2-3 ปีที่ผ่านมานี้นะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงโค้ชเรื่องอะไรต่อมีอะไรภายในเรื่องบอร์ดบริหารเรื่องโอ้งบประมาณการทำทีมอะไรต่างๆนานานะมันก็เลยทำให้โค้ชเก่าที่อยากจะใช้พอได้มาใช้ได้ไม่ทันไรก็โดนปลดโค้ชใหม่เข้ามาก็มองว่าไอ้ผู้สับตัวคนนี้อาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะครับมันก็เลยทำให้ความแน่นอนอะไรต่างๆในการเป็นมือหนึ่งมันก็เลยไม่มั่นคงเท่าไหร่นะก็ต้องดูว่าลูชาโนสปาเลตติเนี่ยดึงทาง วิคาริโอมาแล้วเนี่ยจะใช้เป็นมือหนึ่งแทนดีเกกอริโอหรือว่าทางมาเตเปลินเลยหรือเปล่านะครับส่วนถ้าดูจากตัวผู้เล่นของยูเวนตุสณเวลานี้ก็ต้องบอกว่าเอาจริงอ่ะยูเว่ถือว่ามีตัวผู้เล่นดีๆเยอะนะครับฟรานซิสโกคอนไซเซานี่ก็แจ้งเกิดมาชัดเจนเลยแหละในฤดูกาลที่ผ่านมานะแต่ก็ยังคงมีข่าวอยู่ตลอดนะครับว่ามีหลายทีมสนใจนะแต่ว่าเบื้องต้นก็ยังไม่เห็นว่ามีทีมไหนยื่นซื้อเขาแบบจริงจังสักเท่าไหร่นะครับก็สำหรับฟรานซิสโกคอนไซเซานี่ก็เป็นลูกชายของไอ้เจ้าคอนไซเซาคนพ่อนะเซจิโอคอนไซเซานะครับปัจจุบันเขามีสัญญากับทางยูเวนตุสเนี่ยถึงปี30เพราะฉะนั้นค่าตัวไม่เบาแน่นอนครับถ้าดูจากราคาในตลาดณเวลานี้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ30ล้านยูโรแต่ว่าสัญญายังยาวนะแล้วก็บวกกับอายุเพิ่งจะ23ปียูเว่ก็คงจะถ้าจะปล่อยจริงๆเนี่ย ราคาต้องได้ไม่ต่ำกว่า60-70ล้านแน่ๆนะครับแต่ก็ไม่แน่นะถ้ายูเว่ร้อนเงินก็อาจจะต้องยอมปล่อยในราคาที่มันถูกกว่านั้นนั่นเองนะครับก็ยังไม่เห็นว่ามีใครที่จริงจังกับดีลของคอนเซซาเท่าไหร่ด้วยนะก็เป็นปีกโปรตุกีสแหละครับพูดง่ายๆคล่องพิ้วๆไปกับบอลได้ดีนะแล้วก็คอนเซซาเองก็ต้องถือว่าเป็นตัวจบสกอร์ที่ค่อนข้างใช้ได้คนหนึ่งในตำแหน่งปีกทางฝั่งขวานะตัดเข้ากลางแล้วก็ยิงอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ที่เพิ่งได้มาล่าสุดก็คือลองดาวโคโลมัวนี่ที่เป็นดึงมาจากปารีสแซงต์แชร์แมงมัวนี่เนี่ยต้องบอกว่ารอบแรกที่มาอยู่กับยูเวนตุสก็ถือว่าทำผลงานได้โอเคนะครับในสัญญายืมตัวระยะสั้นๆนะ16นัดทำไป8ประตูก็ใช้ได้อยู่นะครับสำหรับลองดาวโคโลมัวนี่นะศูนย์หน้าชาวฝรั่งเศสคนนี้นะครับปัจจุบันก็ติดทีมชาติฝรั่งเศสไปแล้วทั้งหมด32นัดทำไป9ประตูตอนที่ไปอยู่กับสเปอร์นี่ต้องบอกว่าน่าผิดหวังสุดๆมากๆจริงๆเลยนะคือไม่แน่ใจว่าปรับตัวกับฟุตบอลอังกฤษไม่ได้หรือว่าเป็นเพราะโค้ชใช้งานไม่เป็นนะครับสำหรับลองดาวโคโลมัวนี่นะโทมัสแฟรงค์ก็ได้ตัวไปก็ไม่สามารถตอบโจทย์ได้นะครับแล้วก็โหหลังจากนั้นก็บรรดาโค้ชที่เข้ามาหลายๆคนนะอีกอร์ทูดอร์ก็โอ้โหใช้งานก็ลองดาวโคโลโมนี่ก็ไม่แพงนิดอีกจนมาถึงคนล่าสุดอย่างทางไอ้เจ้าโค้ชอิตาเลียนเดี๋ยวผมลืมชื่อเฉยเลยขออภัยโค้ชไอ้เจ้าโรเบโต้เดชาบีนะครับก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยชื่นชอบฝีเท้าโคโลมัวนี่สักเท่าไหร่สุดท้ายก็ปล่อยคืนไปให้กับทางปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วก็มาย้ายสัญญาแบบถาวรมาอยู่กับยูเวนตุสนะครับคำรบที่สองนะตัวนอกนั้นก็ปัญหาคนของยูเว่เนี่ยเอาจริงก็ต้องบอกว่าเกมรับดูจะไม่ค่อยแข็งแกร่งเหมือนยุคอดีตกาลเนี่ยหลังจากหมดยุคของโบนุชชีคิเอลินนี่อะไรพวกนี้ไปแล้วนะครับบัสซายี่อะไรเงี้ยนะหลังจากนั้นมานี่ก็ดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจเลยสำหรับเกมรับเรเม่กัตติลอยเคลลี่พวกนี้นี่ก็คือถ้าใช้แบบใช้เพื่อลุ้นติดอันดับท็อปโฟร์ไปยุโรปเนี่ยมันก็ยังพอได้อยู่แต่ถ้าการจะลุ้นแชมป์แล้วเนี่ยผมว่ายูเว่น่าจะต้องพยายามหาเกมรับที่มันชัวร์กว่านี้เข้ามาร่วมทีมนะเปียร์คาลูลูไปดึงมาจากเอซิมิลานก็แข็งแกร่งดีครับแต่โดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่ายังไม่ค่อยชัวร์สักเท่าไหร่นะดาเนเล่ลูกานี่นี่ก็ดาวรุ่งผู้ถูกลืมไปเลยก็ว่าได้นะครับได้ทางโจนลูคูมี่มาก็ต้องดูแหละว่าในฤดูกาลหน้าเนี่ย สปาเลตติดึงวิคาริโอเข้ามาแล้วเนี่ยจะช่วยให้เกมรับของยูเวนตุส แน่นขึ้นขนาดไหนนะส่วนในเรื่องเกมรุกนี่ก็ปล่อยทางไอ้เจ้าดูซานวาโฮวิกนะครับปล่อยฟรีออกไปนะแล้วก็ปัจจุบันก็ไปเซ็นสัญญาร่วมทีมเบสิกตัสในซูเปอร์ลีกตุรกีเรียบร้อยแล้วอาคาเดอุสมิลิกเนี่ยเอาจริงๆโดนวางตัวไว้เป็นตัวความหวังของยูเวนตุสเลยนะครับแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาก็ดันมีปัญหาการบาดเจ็บนะเลยทำให้เดือดร้อนเลยศูนย์หน้ายูเว่ฤดูกาลที่แล้วนี่ไม่สามารถผลิตสกอร์พอที่จะทำให้ยูเวนตุสลุ้นแชมป์ได้นะครับส่วนนอกนั้นก็ที่เหลือก็ยังคงทรงๆนะครับแดนกลางมาเคมเป้นตุลามเวสตันแมคเคนนี่นะครับเตอุนคุปไมเนอร์มานูเอลลูคาเตลลี่อะไรพวกนี้ก็ถือว่าแข็งแกร่งอยู่แล้วแหละในเกมแดนกลางแต่ถ้าจะหาตัวสร้างสรรค์เกมตัวป้อนบอลสวยๆมันรายชื่อพวกนี้ที่พูดมาแต่ละคนก็ต้องบอกว่ายังไม่ใช่มิดฟิลตัวป้อนบอลงามๆสักเท่าไหร่นะอาตูเมโลอย่างเงี้ยนะครับก็แบบโอ้โหโดนปล่อยยืมซะปล่อยแล้วปล่อยอีกปล่อยแล้วปล่อยอีกนะอาตูเมโลนะครับมิดฟิลชาวบราซิลเลียนนะแล้วก็ล่าสุดก็มีข่าวว่าทางโจนาธานเดวิสนะครับศูนย์หน้าชาวแคนาดาเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่แฮปปี้กับชีวิตในตูรินแล้วก็เห็นมีข่าวว่าต้องการอยากจะย้ายออกจากเมืองตูรินนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาย้ายขาดหรือว่ายืมตัวก็แล้วแต่นะโจนาธานเดวิสในฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมานี่ก็ต้องบอกว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับกับการยิงประตูให้กับทีมชาติแคนาดานะ5 นัดทำไป3 ประตูนะครับสำหรับโจนาธานเดวิสก็สร้างชื่อมาสมัยตอนที่อยู่กับลิลในฝรั่งเศสแล้วก็เอาจริงๆกับโจนาธานเดวิสต้องบอกว่าหลายทีมจ้องตาเป็นมันเลยนะครับอยากจะได้ไปร่วมทีมแต่มันก็น่าแปลกใจตรงที่ว่าพอถึงเวลาขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยมันดันไม่มีทีมไหนเข้าไปเจรจากับโจนาธานเดวิสแบบจริงจังสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยูเวนตุสเนี่ยก็ได้ตัวไปร่วมทีมแบบฟรีเอเจนต์ด้วยไม่ต้องเสียตังค์อีกต่างหากแต่ก็กลายเป็นว่า30 กว่านัดที่ลงเล่นกับยูเวนตุสทำไปได้6 ประตูเท่านั้นเองน่าผิดหวังสุดๆนะครับอย่างที่บอกครับยูเว่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในอะไรเยอะแยะมากๆนะก็เลยทำให้อาจจะความต่อเนื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันเลยยังเขาเรียกว่าอะไรล่ะขรุขระอยู่นะครับมันไม่เนียบสักเท่าไหร่นะแล้วก็สำหรับเฟรเรนติน่านี่นะครับก็มีข่าวว่าทางโคโมสนใจอยากจะดึงโมเซคีนไปร่วมทีมนะแล้วก็เฟรเรนติน่าก็พร้อมที่จะปล่อยนะครับแต่ว่าค่าตัวที่ต้องการเนี่ยก็คือประมาณ30 ล้านยูโรผมว่าน่าสนใจนะถ้าโมเซสคีนไปอยู่โคโมนะครับไปร่วมงานกับเชสฟาเบกัสและอีกอย่างหนึ่งคือแรงดึงดูดมันมากด้วยในการที่จะย้ายไปร่วมทีมโคโมฤดูกาลหน้าโคโมได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกนะครับนี่แหละคือสิ่งที่มันน่าสนใจมากๆนะมันน่าเย้ายวนใจมากๆสำหรับมอยเซ่คีนถ้าต้องการอยากจะลงเล่นในถ้วยยุโรปใบใหญ่นะครับเพราะว่าฤดูกาลที่ผ่านมานี่ก็โอ้โหหนีตายกับฟิออเรนติน่านะเกือบทำท่าว่าจะไม่รอดตกชั้นอยู่แล้วด้วยซ้ำฟิออนะครับสำหรับปัจจุบันนี้โค้ชของฟิออเรนติน่านี่ ฟาเบโอกรอสโซนะครับก่อนหน้านี้นี่กรอสโซก็คุมบาลีเวโรนาเบชชานะครับโอ้ไปคุมในสวิตเซอร์แลนด์กับซียงด้วยแล้วก็มาคุมโฟซิโอเน่ลียงนะครับแล้วก็ฤดูกาลล่าสุดนี่ก็มาคุมซัสซูโลก่อนที่จะโยกมาคุมฟิออเรนติน่านะครับโค้ชก็ต้องบอกว่าเป็นชุดอิตาลีชุดยุคที่ครองความยิ่งใหญ่ในยุโรปก็ว่าได้นะยุคนั้นเลยนะครับที่ได้แชมป์โลกที่ได้แชมป์ยูโรในช่วงต้นปี2000ช่วงนั้นแหละนะครับสำหรับฟาบิโอกอสโซก็เป็นหนึ่งในขุมกำลังในชุดนั้นนะต้องดูว่าประสบการณ์การคุมทีมความเก่าความอะไรต่างๆเนี่ยกอสโซจะดีได้มากขนาดไหนในการพาฟิออเรนติน่า เบื้องต้นก็คืออยู่รอดตกชั้นให้ได้แหละครับต้องยอมรับตรงนี้เลยนะก็อย่างที่บอกครับถ้าหากว่าโอ้โหโฮโมนี่เอาจริงถ้าได้มอยเซคีนไปเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะโฮโมนะครับเพราะว่าเป็นทีมที่อย่างที่เคยคุยกันหลายรอบแล้วล่ะโฮโมไม่ใช่ทีมที่มีซูเปอร์สตาร์ดาวเด่นอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนั้นเป็นทีมที่รวมตัวนักเตะระดับกลางๆอยู่ในทีมนั่นแหละนะครับสำหรับโคโมนะแต่ว่าความลงตัวแบบแผนที่เชสฟาเบกัสเลือกใช้เนี่ยมันทำให้ทีมนี้เนี่ยกลายเป็นทีมแกร่งที่แพ้ใครยากนะครับแล้วก็ฤดูกาลที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าสามารถทำได้ตามเป้าในการเก็บแต้มด้วยนะถ้าจะพูดถึงดาวเด่นๆก็อ่ะแน่นอนละอัลวาโรโมราต้านะครับนักเตะประสบการณ์สูงชาวอิตาเลียนขออภัยชาวสเปนนะครับในแดนกลางก็นี่แหละมีไอ้หนุ่มนิโก้ปาสเนี่ยแหละโอ้โหที่มาดริดก็อยากจะได้ตัวกลับคืนไปนะครับแต่ว่านิโก้ปาสก็เลือกที่จะอยู่กับโคโมต่อนะก็ต้องการจะเก็บประสบการณ์พิสูจน์ตัวเองอะไรหลายๆอย่างด้วยแหละนะครับเพิ่งจะอายุ21ปีเองนะนอกนั้นก็ต้องบอกว่าโคโมนี่ก็รวมดาวลูกผสมนะในความหมายของผมก็คือว่าดาวรุ่งอ่ะเยอะมากแล้วก็วัยเก๋าตัวประสบการณ์คอยคุมน้องๆเนี่ยก็มีเยอะอยู่พอสมควรเลยแหละนะครับต้องดูว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยนะโคโมเมื่อต้องไปเล่นฟุตบอลยุโรปแล้วเนี่ยพวกเขาจะเสียสมาธิมากน้อยขนาดไหนจะยังคงทำผลงานได้ดีต่อเนื่องหรือเปล่านะครับเหมือนฤดูกาลที่ผ่านมานะอย่าลืมว่าหลายๆทีมเนี่ยเมื่อมันเป็นทีมขนาดเล็กนะครับแล้วก็จังหวะของเกมอะไรต่างๆเป็นปีทองของพวกเขาเลยได้ทำให้มีโอกาสได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปไม่ว่าจะเป็นถ้วยใหญ่สุดแชมเปี้ยนลีกก็ดีถ้วยกลางอย่างยูโรป้าลีกก็ดีนะครับหรือว่าถ้วยเล็กอย่างคอนเฟอเรนซ์ลีกก็ดีเมื่อมันเป็นทีมเล็กขนาดเล็กสควอดเดปก็คือตัวผู้เล่นเนี่ยมันมีจำกัดมันก็มีแค่เต็มที่ก็คือ25คนใน25คนที่ลงทะเบียนมันก็จะมีทั้งตัวที่ใช้จริง11ผู้เล่นแล้วก็รวมไปถึงบรรดาตัวสำรองสลับกับดาวรุ่งเนี่ยนะครับแล้วก็พอมันก้าวไปสู่การที่ต้องไปเล่นเกมยุโรปแมตช์การแข่งขันที่มันมากขึ้นความกดดันความคาดหวังอะไรต่างๆมันเยอะมากขึ้นนะครับจากที่เล่นสัปดาห์กลางสัปดาห์พักแล้วก็มาเล่นสุดสัปดาห์อะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าสัปดาห์หนึ่งต้องเล่น2นัดโดยประมาณวันเสาร์ไปเตะอีกทีวันอังคารวันอาทิตย์ไปเตะอีกทีวันพุธอะไรประมาณนั้นนะในกรณีถ้าได้เล่นแชมเปี้ยนลีกแต่ถ้าได้เล่นถ้วยยูโรป้าหรือว่าคอนเฟอเรนซ์นะครับก็จะไปเตะวันอาทิตย์แล้วก็ไปกระจุกรวมอยู่วันพฤหัสทั้งสองถ้วยเลยนั่นเองนะคราวนี้เนี่ยจำนวนตัวผู้เล่นมันก็ต้องขยายมากขึ้นจะต้องเอาตัวประสบการณ์ที่มันสามารถโรเตชันหรือใช้งานได้แบบกองกลางตัวนี้เล่นเกมลีกเป็นหลักนะกองกลางตัวนี้เอาไว้โรเตชันไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มในรอบลีกอะไรก็แล้วแต่ ของถ้วยยุโรปนะครับแล้วก็มันจะต้องเป็นผู้เล่นที่ระดับฝีเท้าใกล้เคียงกันเพื่อไม่ให้มันเกิดช่องว่างระหว่างฟอร์มการเล่นของทีมโดยรวมนั่นเองนะครับถ้าหากว่าในลีกเนี่ยเราใช้คนเนี้ยแล้วพอมันไม่มีตัวที่มันเป็นตัวโรเตชันที่มันฝีเท้าใกล้เคียงกันเนี่ยไปใช้ตัวที่สำรองที่มันฝีเท้าด้อยกว่าไปใช้ดาวรุ่งที่ประสบการณ์ยังน้อยแน่นอนครับทีมพังแน่นอนเนื่องจากว่าอย่างที่บอกแมตช์มันมากขึ้นแรงกดดันความคาดหวังอะไรต่างๆมากขึ้นแล้วก็ถ้าเตรียมทีมไม่ดีเตรียมทีมไม่พร้อมพอมันก็จะเห็นหลายๆทีมหลายๆครั้งนะครับที่แบบเป๋แป๊กแล้วเสียทั้งคู่เลยทั่วยุโรปก็ไม่มีหวังในการเข้ารอบแถมยังส่งผลฟอร์มในลีกร่วงไปอยู่ในโซนตกชั้นบางทีมที่ถึงขั้นพอได้เล่นยุโรปปีต่อมาพังทั้งคู่เลยในลีกก็ตกชั้นยุโรปก็ไปไม่รอดนะครับอันนี้เนี่ยต้องดูว่าโคโมจะ เตรียมการได้ดีขนาดไหนนะสำหรับทางเชฟฟาเบการ์ดนะครับแต่เชื่อว่าด้วยประสบการณ์ของเชฟฟาเบการ์ดน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าเกมการแข่งขันสำหรับถ้วยยุโรปเนี่ยโดยเฉพาะถ้วยใหญ่อย่างแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันต้องเนียบมากๆต้องเตรียมความพร้อมสุดๆเลยนะครับจะแบบว่าเรามี11ผู้เล่นตัวจริงที่ดีที่สุดแล้วที่เหลือก็สำรองก็เดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันอะไรเงี้ยมันไม่ได้แล้วนะนะครับเชสฟาเบกัสนี่ก็ปัจจุบัน39 ปีนะถือเป็นโค้ชที่อย่างที่ผมได้พูดไปแหละว่าในยุคต่อไปนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็แล้วแต่เนี่ยทีมใหญ่ๆต่างๆเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงโค้ชขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้ากางโผชื่อโค้ชที่มันน่าสนใจขึ้นมาเนี่ยผมว่าเชสฟาเบกัสน่าจะติด1 ใน 5ที่หลายๆทีมต้องการตัวไปทำทีมนะครับเพราะว่าถ้านอกนั้นแล้วเนี่ยอ่ะเยอร์เกนครอปไปคุมทีมชาติเยอรมันแล้วเป๊ปกวาร์ดิโอล่าว่างงานอยู่ก็จริงแต่ มันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่คุณจะต้องพร้อมที่จะซัพพอร์ตเขานะครับสำหรับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าที่แน่ๆเนี่ยเรื่องสัญญาค่าเหนื่อยเนี่ยมหาศาลแน่นอนเพราะเป็นโค้ชระดับเป๊ปไลโอล่าไปอยู่กับลิเวอร์พูลแล้วชาบี้อลองโซไปอยู่กับเชลซีแล้วนะครับมิเกลอาร์เตต้าอยู่กับเซนนอนอาร์เตต้านี่ก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่กับอาร์เซนอลได้ยาวนานขนาดไหนเหมือนกันนะผมว่าอย่างน้อยๆอ่ะปี2 ปีน่าจะยังได้อยู่แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอาร์เซนอลจะอิ่มอาร์เตต้าจะอิ่มตัวกับอาร์เซนอลแล้วหรือเปล่าหรือว่าอาร์เซนอลจะมีโปรเจกต์ในการรีบิวทีมอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับแล้วก็ส่วนโค้ชที่เหลือที่พอจะน่าสนใจเป็นโค้ชยุคใหม่โรเบโต้เดชาบีก็เป็นหนึ่งในโค้ชที่น่าสนใจแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะมีโปรเจกต์การสร้างทีมสเปอร์ในระยะยาวอยู่ไม่ได้ไม่ดีก็ต้อง2 ถึง 3 ปีอ่ะที่เขาจะต้องรีบิวสเปอร์นะครับแล้วก็ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าบอร์ดบริหารของท็อตแนมฮอตสเปอร์เนี่ยจะใจเย็นพร้อมซัพพอร์ตโรเบโต้เดชาบีได้มากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าดูจากตลาดซัมเมอร์รอบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าถือว่าโค้ชขออภัยถือว่าบอร์ดบริหารสเปอร์ก็ค่อนข้างที่จะใจปั้มมือเติบหยุ่มกันนะเพราะว่าสเปอร์เนี่ยไม่ได้ไม่ดีเนี่ยไอ้เจ้า2 แดนกลางที่เพิ่งได้มาใหม่เนี่ยนะครับอย่างซันโดโตนาลีแล้วก็ไอ้เจ้าอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมขอนึกชื่อก่อนนะไอ้ตัวโปรตุกีสนะครับรวมๆละรวมๆกันแล้วนี่ก็รวมๆ150 ล้านปอนด์นะ2 ตัวนี้รวมกันนะครับไอ้เจ้านั่นมันชื่อว่าอะไรนะมาเตอุสเฟร์นันเดสนะครับที่เพิ่งดึงมาเนี่ย2 ตัวกับโตนาลีรวมๆกันนะรวมๆ150 ล้านเข้าไปแล้วนะเผลอๆเกิน150 ล้านด้วยนะครับแล้วก็ยังมีตัวอื่นๆอีกที่เข้ามานะชองพอลฟานฮักเก้นะครับยานพอลฟานฮักเก้นะครับอันนี้ก็เป็นดึงมาจากไบรตันมาโกเซเนซีอันนี้ได้ฟรีมาไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ยังมีใครอีกล่ะไอ้เจ้าที่ได้ฟรีมาอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมขอหาชื่อก่อนนะผมลืมชื่อไปเฉยเลยขออภัยแต่ก็คือต้องบอกว่าฤดูกาลนี้เนี่ยโรเบโต้เดชาบีก็ถือว่าเข้ามาเริ่มด้วยการรีบิวเกมรับก่อนเลยนะครับเซเนซีฟานเฮกเก้ในที่ดึงมานี่ก็ถือว่าเป็น2 กองหลังที่ทำผลงานได้ดีมาตลอดในช่วง2-3 ฤดูกาลที่ผ่านมานะแล้วก็การได้โตนาลีกับมาร์ทูสเฟร์นันเดสมาคุมแดนกลางเนี่ยถือว่าน่าสนใจเลยครับ ตลอดระยะเวลาประมาณ 3 ฤดูกาลที่ลงเล่นกับนิวคาสเซิลนี่ก็โตนาลีก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาก็เป็นมิดฟิลด์แดนกลางที่คุมจังหวะเกมได้ดีออกบอลได้ดีนะครับเอาจริงก็ต้องบอกว่ามีการพูดถึงโตนาลีของสื่อต่างประเทศนะครับว่าเป็นส่วนผสมระหว่างมิดฟิลด์ยุคใหม่กับความคลาสสิกของอันเดรียสปิโลนะ ตรงนี้เนี่ยมันน่าสนใจเลยครับเพราะว่าถ้าพูดถึงอันเดียปิโลเนี่ยมันมีการออกบอลมันมีการครองบอลแล้วก็มันมีการวางยาวจากแนวหลังที่ค่อนข้างแม่นเฉียบขาดเลยละแล้วโตนาลีเนี่ยมันเป็นส่วนผสมระหว่างความคลาสสิกของปิโลกับความโมเดิร์นมิดฟิลด์สมัยใหม่ที่ไม่ได้ยืนจังก้ารอเก็บบอลออกบอลวางยาวอย่างเดียวแต่ว่าโตนาลีมีการวิ่งหาตำแหน่งมีการเติมไปสอดลุ้นทำประตูด้วยนะครับโตนาลีนี่ก็ถือว่าน่าสนใจน่าสนใจมากๆกับการมาอยู่กับสเปอร์กับการมาร่วมงานกับโรเบโตเดชาบีแล้วก็ต้องดูว่าเดชาบีเนี่ยจะวางตัวโตนาลีไว้ให้เป็นแกนหลักมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าแดนกลางสเปอร์เนี่ยณเวลานี้นั่นแน่นมากๆชาบีซิมงรอหายเจ็บกลับมานะครับแล้วก็ยังมีคอนนอร์กลักเกอร์ที่ไปดึงมาจากแอตเลติโกมาดริดเจมแมดิสันแม้ว่าจะเจ็บอ่อนๆแอดๆแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องยอมรับว่าเจมแมดิสันก็คือจอมทัพคนหนึ่งของสเปอร์ในวันที่เขาสภาพร่างกายฟิตเราเห็นกันดีอยู่แล้วว่าเจมแมดิสันเนี่ยจังหวะออกบอลค่อนข้างเฉียบขาดและที่สำคัญคือลูกฟรีคิกที่ทำได้ดีมากๆนะครับสำหรับทางเจมส์แมดิสันนะแล้วนอกนั้นก็ยังมีไอ้เจ้าพวกเบิร์กวาวนะครับยังมีเมทันคูอยู่เงี้ยนะพวกกองกลางเยอะมากสำหรับสเปอร์ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมานี่ต้องบอกว่าฤดูกาลหน้าปวดหัวอยู่เหมือนกันนะกับการลงทะเบียนนักเตะ25คนเท่านั้นนะครับมันจะต้องมีคนโดนหั่นทิ้งแน่นอนแหละทีนี้ก็อยู่ที่ว่าสเปอร์เนี่ยจะขายใครออกไปได้บ้างถ้าดูจากข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยคนหนึ่งที่เห็นข่าวว่าสเปอร์อยากจะปล่อยก็คือโรดิโกเบนทันคูร์นะครับมิดฟิลด์ชาวอุรุกวัยเนี่ยนะน่าจะโดนปล่อยอย่างปาร์ซานี่ก็เห็นแว่วๆก็มีทีมหลายทีมสนใจอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เปโดรปาโลตอนแรกก็มีข่าวว่า บาร์เซโลนาให้ความสนใจแต่ไปมาก็เหมือนกับว่าเปโดรปาโลเนี่ยอยากจะอยู่กับสเปอร์ต่อแล้วก็ทำท่าว่าจะต่อสัญญาเพิ่มกับสเปอร์ด้วยนะครับเดยันคูลูเซฟสกี้มีปัญหาการบาดเจ็บหายหน้าหายตาไปนานเลยผมเอาจริงส่วนตัวผมเสียดายเจ้าหนุ่มสวีเดนคนนี้มากเลยนะในวันที่เขาสภาพร่างกายดีๆเนี่ยคูลูเซฟสกี้ถือเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่ดีคนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ในช่วงที่ย้ายมาอยู่สเปอร์ใหม่ๆเนี่ยคูลูเซฟสกี้แฮร์รี่เคนซอนเฮอร์มินเนี่ยประสานงานกันได้ดีมากๆด้วยปัจจุบันนี้ก็โมฮัมเหม็ดคูดัสน่าจะเป็นตัวที่ขาดไปไม่ได้แล้วหรอกครับสำหรับสเปอร์นะมาร์ติสเตลอันนี้เนี่ยย้ายมาแล้วไม่เวิร์กเลยแต่ต้องดูว่าเมื่อมาอยู่ภายใต้การทำทีมของโรเบโตเดชาบีแล้วเนี่ยจะสามารถดึงศักยภาพของมาร์ติสเตลออกมาได้มากน้อยขนาดไหนมาร์ติสเตลนี่คือดีกรีเป็นเด็กอะคาเดมีของบาเยิร์นมิวนิกมาก่อนนะครับก็ถือว่าพื้นฐานด้านฟุตบอลเนี่ยน่าจะแน่นดีแล้วแหละแล้วก็เคยก้าวขึ้นไปติดทีมชุดใหญ่ของบาเยิร์นมิวนิกอยู่พักหนึ่งด้วยนะก่อนที่สุดท้ายก็จะเลือกย้ายมาอยู่กับสเปอร์แล้วก็กลายเป็นว่ามาเจอสเปอร์ในช่วงที่โอ้โหวุ่นวายสุดๆเหมือนกันนะหลายๆคนเนี่ยที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นนักเตะฝีเท้าดีเป็นนักเตะที่น่าจะคาดหวังได้นะครับในการพาทีมประสบความสำเร็จอะไรต่างๆแต่มันดันกลายเป็นว่าย้ายมาในช่วงเวลาที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างภายในทีมขึ้นมานั่นเองนะเนี่ยนะครับมาติสเตลก็เป็นอีกหนึ่งคนแหละที่ย้ายมาอยู่กับสเปอร์ในช่วงที่มันวิกฤตการเหลือเกินต้องดูว่าฤดูกาลที่ถึงนี้เนี่ยสเปอร์จะปล่อยนักเตะออกไปเพิ่มอีกได้สักกี่คนอ่ะลืมไปได้ตัวเก่าอย่างแอนดี้โรเบิร์ตสันมาคุมเกมในทางฝั่งซ้ายให้อีกหากนะครับทางฝั่งซ้ายของสเปอร์นี่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าล้นเลยนะแอนดี้โรเบิร์ตสันแบ็กซ้ายนะครับเดซี่อูโดจีก็แบ็กซ้ายแล้วอย่าลืมว่ายังมีไอ้เจ้าเบนเดวีแต่เบนเดวีเนี่ยคิดว่าน่าจะขยับตัวเองมารับบทบาทในตำแหน่งตัวเซนเตอร์มากขึ้นแล้วแหละในช่วงหลังๆนะครับก็ นอกนั้นนี่ก็ล่าสุดก็ปล่อย The Yes Pen ไปอยู่ในอิตาลีแล้วเรียบร้อยนะถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะไปอยู่กับทางอินเตอร์มิลานหรือเปล่านะครับ The Yes Pen นะแล้วก็มีการปล่อยยืมไอ้เจ้าลาดูดาคูซินไปอยู่กับฟิออเรนตินานะครับกองหลังชาวโรมาเนียคนนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมมองว่าเป็นกองหลังที่ดูแล้วน่าจะมีอนาคตที่สดใสมากๆเลยนะครับฉายาของเขาที่ได้รับจากบรรดาแฟนบอลแล้วก็บรรดาสื่อต่างประเทศก่อนหน้านี้นะคือนิวเนบันญาวีดิชนะครับแข็งแกร่งมากๆเติมเกมรุกขึ้นไปทำประตูได้ดีเลยนะมีสปีดมีความแข็งแกร่งลูกกลางอากาศการตัดบอลจากทางภาคพื้นทำได้ดีมากๆการตามประกบการเข้าบอลที่หนักหน่วงนะครับแต่พอมาอยู่กับท็อตแนมฮอตสเปอร์แล้วเรียบร้อยเลยโอกาสลงเล่นน้อยมากๆแล้วยังมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนอีกต่างหากพอหายเจ็บกลับมาก็กลายเป็นว่าไม่สามารถสอดแทรกขึ้นมาในทีมชุดใหญ่ของสเปอร์ได้เลยเป็นนักเตะที่ส่วนตัวผมบอกเลยว่าเสียดายฝีเท้ามากๆที่ย้ายมาแล้วมันดันไม่เปรี้ยงสักเท่าไหร่นะแล้วก็สำหรับบิ๊กดีลอีกหนึ่งบิ๊กที่เกิดขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือมีการเฮียวิโกเรียบร้อยแล้วจากทางฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับเจ้าพ่อข่าวสารลูกหนังการย้ายทีมอะไรต่างๆนะก็โรดี้เนี่ยตามภาพนี่คือเลือกใส่หมายเลข16นะครับแล้วก็กำลังจะเข้ามาเป็นจอมทัพในแดนกลางให้กับบาร์เซโลนาในฤดูกาลหน้านะเหลือแค่ออฟฟิเชียลจากทางบาร์ซ่าเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในคอมมูนิตี้ชิลด์นี่ก็ไม่มีชื่อเขาทั้งชื่อตัวจริงและสำรองแม้ว่ามันจะขึ้นสถานะมาว่าเขามีปัญหาการบาดเจ็บแต่สื่อก็มองกันว่าน่าจะเป็นการถอดชื่อเขาออกจากชุดออกจากชุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อที่จะให้เขาได้ไปทำการเจรจาย้ายทีมไปร่วมบาร์ซ่าให้มันเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็สำหรับโรดี้นี่การไปอยู่กับบาร์เซโลนาถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าแดนกลางของบาร์ซ่าเนี่ยจะแน่นขึ้นเยอะเลยมีโรดี้ยืนคุมเกมนะครับในแดนกลางแล้วก็ปล่อยให้เพื่อนร่วมทีมได้มีอิสระในการเล่นเกมรุกมากขึ้นอ่ะอย่างที่เห็นกันดีโรดี้เป็นคนที่คุมแดนกลางได้แน่นมากๆนะครับยืนอยู่หน้าแผงหลังแล้วก็จังหวะสอดเติมขึ้นมาหาพื้นที่จังหวะออกบอลจังหวะลองยิงไกลเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยโรดี้น่าจะไปช่วยเพิ่มศักยภาพในแดนกลางให้กับบาร์เซโลนาไม่อยากจะคิดภาพเลยเหมือนกันนะในวันที่เอลคาสิโกเกิดขึ้นนะครับระหว่างมาดริดกับบาร์ซ่าเนี่ยเพราะว่าอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยข่าวมันค่อนข้างเทไปที่ว่ามาดริดใกล้จะได้ตัวโรดี้ใกล้จะนู่นนี่นั่นแล้วกลายว่าสุดท้ายแหกโค้งช่วงสัปดาห์เดียวไม่ถึงดีด้วยน่าจะประมาณ4-5 วันเท่านั้นเองอยู่ดีโรดี้ฟุ๊บไปสวมเสื้อบาร์เซโลนาเรียบร้อยก็ต้องดูครับว่าในเอลคาสิโกในโรดี้จะโดนแฟนบอลมาดริดโห่ใส่มากน้อยขนาดไหนนะแต่ด้วยความที่เป็นนักเตะสเปนพาสเปนเป็นแชมป์ยูโรพาสเปนเป็นแชมป์โลกได้มันก็ต้องดูแหละว่าแฟนมาดริดจะโห่หนักขนาดไหนเพราะไม่ได้ไม่ดีสุดท้ายก็ทีมชาติเราเองอ่ะนะครับเป็นนักเตะทีมชาติเราเองแล้วก็ โรดี้คือมิดฟิลด์ที่ได้ตำแหน่งบัลลังดอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าบัลลังดอร์ปีนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเบอร์หนึ่งคือแฮร์รี่เคนไปมาเนี่ยด้วยผลงานของโรดี้ในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับแล้วก็ได้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกอีกต่างหากจะสั่นคลอนแฮร์รี่เคนได้มากขนาดไหนที่เป็นเบอร์หนึ่งมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนปิดฤดูกาลนะครับที่หลายคนยกให้ว่าเนี่ยแหละว่าที่บัลลังดอร์ปีนี้แน่ๆแต่โอ้โหโรดี้ทำท่าว่าจะแซงทางโค้งนะคือพอพูดถึงเรื่องบัลลังดอร์แล้วเนี่ยมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจขึ้นนะครับเมื่อมีคนตั้งคำถามขึ้นว่าถ้าโรดี้จะได้เนี่ยแล้วฟาเบงลุยส์จะไม่มีโอกาสได้บ้างเลยเหรอฟาเบงลุยส์มิดฟิลด์สเปน ลงเล่นคู่กับโรดี้ในทีมชาติสเปนบทบาทหน้าที่ดูจะโดดเด่นกว่าโรดี้ด้วยซ้ำในการลงเล่นให้กับทีมชาติสเปนนะครับแล้วก็ช่วง2 ปีที่ผ่านมา2 ฤดูกาลที่ผ่านมาฟาเบงลุยส์คือหัวใจหลักในแดนกลางของปารีสแซงต์แชร์กแมงพาปารีสแซงต์แชร์กแมงเป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกได้2 ฤดูกาลติดต่อกันมันก็เลยมีการตั้งคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะบัลลังดอร์ปีนี้เนี่ยจะใช่โรดี้จริงเหรอถ้าเป็นฟาเบงลุยเนี่ยมันก็ดูเหมาะสมกว่าหรือเปล่านะครับเพราะว่าศักดิ์และสีเนี่ยถ้าพูดถึงผลงานในฟุตบอลโลกฟาเบงลุยกับโรดี้ก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันแม้ว่าโรดี้จะได้รางวัลเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ก็จริงแต่ฟาเบงลุยนี่ก็เป็นมดงานในแดนกลางที่ทำงานวิ่งพลาดหนักกว่าโรดี้ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ถ้ารวมไปถึงฤดูกาลที่ผ่านมาการพาปารีสเป็นแชมป์ลีกสมัยที่2ติดต่อกันได้ด้วยเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยโรดี้กับการลงเล่นกับแมนซิตี้ก็ได้2 ถ้วยในประเทศเท่านั้นเองฟาเบงลุยก็ถือว่าเป็นแคนดิเดตที่น่าจับตามองคนหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นเขาหรือเปล่าที่ได้บัลลังดอร์ในครั้งนี้แล้วถ้าหากว่าอยู่ดีมันมาแซงทางโค้งด้วยผลงานของฟุตบอลโลกขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้มันก็น่าเสียดายแทนแฮร์รี่เคนเหมือนกันนะปีที่ผ่านมาเนี่ยทั้งบอลลีกทั้งบอลแชมเปี้ยนลีกทั้งบอลทีมชาติทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกแฮร์รี่เคนยิงไปแล้วเนี่ย70 กว่าประตูนะครับ ก็น่าเสียดายนะถ้าแฮร์รี่เคนไม่ได้แต่มันก็ต้องยอมรับว่าถ้าพูดถึงผลงานตลอดทั้งปีตลอดทั้งปีแล้วก็ถ้วยโทรฟี่ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรดี้หรือฟาเบงลุยเนี่ยโดยเฉพาะฟาเบงลุยเนี่ยผมว่าภาษีดีกว่าแฮร์รี่เคนอยู่เยอะเหมือนกันนะก็ถ้าฟาเบงลุยได้ขึ้นมาสมมุตินะครับฟาเบงลุยได้ขึ้นมานั่นหมายความว่า2 ปีติดต่อกันที่เป็นนักเตะของปารีสแซงต์แชร์กแมงได้บัลลังดอร์แล้วก็เป็น2 ปีที่ปารีสแซงต์แชร์กแมงได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกนะครับมันก็ไม่น่าจะผิดแปลกอะไรถ้าจะเป็นนักเตะปารีสแซงต์แชร์กแมงอีกสักคนหนึ่งจะได้บัลลังดอร์ที่ไม่ใช่อุสมันเดมเบเล่ที่ได้ครั้งที่แล้วแต่รอบนี้เป็นฟาเบงลุยคือถ้าครั้งนี้เนี่ยบัลลังดอร์ให้โรดี้ผมก็ยังมองว่ามันก็รู้สึกขัดตาอยู่เหมือนกันนะให้โรดี้เหรอเพราะเมื่อมันมีแคนดิเดตรายชื่อหนึ่งแพมขึ้นมาคือฟาเบงลุยผมมองว่าถ้าให้ฟาเบงลุยผมยังรู้สึกบัลลังดอร์มันยังดูเป็นกลางอยู่นะมันยังดูไม่ได้ว่าไปดราม่าการตลาดอะไรมากมายนะครับนะถ้าเป็นฟาเบงลุยเดี๋ยวผมโอเคถ้าบาลังดอร์จะเป็นเขานะส่วนเมื่อโรดี้ออกมานะครับแมนซิตี้นี่ก็น่าจะหันไปทุ่มโฟกัสกับการดึงเอนโซ่เฟร์นันเดสจากเชลซีแบบเต็มที่ได้แหละแต่นอกจากเอนโซ่เฟร์นันเดสจากเชลซีที่เชลซีตั้งค่าหัวไว้120 ล้านปอนด์เลยเนี่ยอีก1 ดาวรุ่งเพชรเม็ดงามจากทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนะครับเจ้าหนุ่มโมร็อกโกนะวัย18 ปีนะครับไอเจ้าอายุบนะก็มีข่าวว่าแมนซิตี้กำลังเจรจาดีลกับอายุบอยู่เหมือนกันนะครับอายุบมูอัดเดี๋ยวก่อนขออภัยไอเจ้าอายุบมันอายุบแหละนะครับชื่อต้นมันคืออายุบนั่นแหละนะครับผมขออภัยผมจำไอชื่อสกุลมันไม่ได้นะเนี่ยแหละครับโอ้โหแผงฤทธิ์ได้สุดยอดเลยนะนะครับก็ต้องดูว่าจะติดดีลกับไอ้เจ้าหนุ่มอายุเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่เพราะก่อนหน้านี้เนี่ย

0: ตัวนี้นะครับคนหนึ่ง18ปีอีกคนหนึ่ง27ปีแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่แมนซิตี้บ้าเลือดคลุ้มคลั่งในการซื้อตัวปรับปรุงทีมแบบโอ้โหทีมอื่นเห็นแล้วก็พากันอิจฉาแหละแต่ทีนี้แมนซิตี้ก็มีตัวที่พร้อมปล่อยแล้วก็ทำราคาได้อยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นซาวินโยหรือใครต่อใครก็ตามนะก็ต้องดูว่าสรุปแล้วเนี่ยก่อนตลาดปิดเนี่ยจะได้ทั้งอายุบัวดี้ไหมแล้วก็รวมไปถึงเอนโซ่เฟร์นันเดสด้วยหรือเปล่านั่นเองนะครับน่าสนใจมากๆสำหรับแมนซิตี้ในการดึง2มิดฟิลด์คู่นี้มาร่วมทีมนะถ้าทำได้นั่นเองอ่ะดูจากเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับยูโรลีกโฟกัสต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: ยูโรลีกโฟกัส

อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

ีๆนะชาวโลกคิดยังไงกับสรรพสิ่งที่เราถือครองชาวโลกคิดอย่างนี้คิดกันว่าของใครของใครก็ห่วงของใครใครก็ต้องห่วงห่วงใยรักใคร่ถนอมใครจะชิงของใครใครยอมถึงจนอดออมไม่ยอมขายให้ใครรักของใครของใครก็ห่วงรักใครใครก็ต้องห่วงห่วงคนรักดังดวงใจใครจะยอมยกไปให้ใครรักใครก็ใครต่างห่วงไว้ครอบครองนึกเป็นทํานองในใจนะเธอเป็นของรักของห่วงที่ห่วงอะไรเป็นดวงใจฉันจึงห่วงใยไฟปองกายและใจของเราต่างเป็นเจ้าของหากไม่ครอบครองเดี๋ยวของรักต้องหลุดลอยไปรักจริงถึงห่วงไม่ใช่หลอกลวงรักจริงถึงห่วงดวงใจจะเป็นจะตายก็ไม่ยอมให้ใครแม้ใครชิงแย่งไปฉันยอมตายเอ่ยแก่นของเพลงนี้อยู่ตรงไหนมองทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เรารัก

บ้านของเรารถของเราชื่อเสียงของเราเงินของเราอำนาจของเราตำแหน่งของเราหรือมาในห้องประชุมก่อนจะลุกไปห้องน้ำกระซิบเพื่อนดูกับเมียพี่ด้วย มานั่งครึ่งวันคิดว่าเป็นเก้าอี้ของเรา เห็นไหมเนี่ยนี่คือโลกทัศน์ของชาวโลกไปอยู่ใกล้อะไรอดที่จะนึกไม่ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของเราแต่ในทางพุทธศาสนาท่านว่าอย่างนั้นไหมท่านว่าไม่มีอะไรเป็นของเราสรรพสิ่งคือของใช้โปรดอย่าเข้าใจว่าเป็นของฉันครั้งหนึ่งมีคนไปกราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าหากจะให้ทรงสรุปแก่นพุทธศาสตร์ด้วยพระพุทธวจนะสั้นๆพระพุทธองค์จะทรงสรุปว่าอะไรพระองค์ท่านตรัสตอบว่าได้สิฟังให้ดีนะคำสอนของฉันถ้าจะเอาสั้นๆก็คือสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะแปลว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดติดถือมั่นคำว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เราอย่าไปยึดติดถือมั่นวันนี้หลายคนพาสามีมาพาภรรยามาเดี๋ยวขากลับก็ทิ้งไว้เนี่ยฟังเทศเสร็จสามีหันไปทางภรรยาเธอฉันไปแล้วนะฉันไม่ยึดติดนะฝึกไว้บ้างนะอย่าไปยึดติดถือมั่นสเพตมานารังอภินิเวสายะก็คือว่าทำทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดติดถือมั่นแก่นพุทธศาสตร์อยู่ตรงนี้แต่ในทางปฏิบัติเรายึดติดถือมั่นกันหรือเปล่าหรือว่าเราปล่อยลงเป็นชีวิตนี้ฉันไม่เอาอะไรกับใครฉันสบายจิตใสคนที่พูดอย่างนี้ตัวดีเลยล่ะครั้งหนึ่งอาตมาจัดคอร์สวิปัสสนากรรมฐาน4วัน5คืนมีนักธุรกิจคนหนึ่งมาอยู่กับอาตมาไฮโซมากเลยอยู่กับอาตมา4วัน5คืนมาพูดกับอาตมาพระอาจารย์โยมอยู่4วัน5คืนนะโอ้โหมันเย็นปล่อยได้เยอะเลยทีเดียวจิตเนี่ยใสดังแก้วผลึกอาตมาก็นึกในใจว่ามันจะจริงหรือโยมเนี่ยสบายไม่ยึดติดถือมันอะไรโลภโกรธหลงบังเบาไปเยอะพอเราปิดงาน3โมง4โมงเป็นเวลาที่สามีจะต้องมารับ4โมงสามียังไม่มาคนอื่นเดินกลับกันขึ้นรถกันเป็นแถวเป็นแถวเธอเดินเป็นเสือติดจันทร์4โมงครึ่งสามีขับรถมาถึงช่วงนั้นอาตมาก็ให้โยมร่ำลาอยู่กลางสนามสักพักหนึ่ง4โมงครึ่งโยมสามีเดินมาคุณนายเดินจำเอาไปหาสามีเอามือเท้าเสียทำไมเพิ่งมารู้ใช่ไหมคอสมิปัสสนาปิดกี่โมงรู้ใช่ไหมมันได้ยินมาถึงอาตมาก็ไม่อยากจะสอนเรื่องชาวบ้านอาตมายืนหลับตาฟังคนที่จิตใสดังแก้วผลึกจะซัดสามีว่าอย่างไรนี่คือตัวอย่างว่ามันไว้ใจไม่ได้นะเราบอกว่าเราปล่อยแล้วเราวางแล้วเราเย็นแล้วแต่ในคอร์สวิปัสสนามันทำได้ใช่ไหมออกสู่โลกประจำวันแค่ชั่วโมงเดียวเป็นยังไงหางโผล่สามีมาช้าไปครึ่งชั่วโมงอัดสามีซะเละเลยนี่แหละมนุษย์จำนวนมากรู้ทั้งรู้ว่าพุทธธรรมคำสอนเป็นอย่างไรแต่บางทีในทางปฏิบัตินั้นก็ปฏิบัติกันไม่ค่อยได้และนั่นจึงเป็นเหตุให้เรายังคงไม่ยอมอย่าขาดจากความทุกข์มนุษย์ทั่วทั้งโลกเลยนะทำพิธีมงคลสมรสกับความทุกข์
แต่งแล้วไม่ยอมเลิกนะทะเลาะกันน้ำครั้งไม่ถ้วนทุกแทบล้มประดาตายน้ำหูน้ำตาไหลบางคนคิดแม้กระทั่งจะฆ่าตัวตายเพื่ออะไรเพื่อหนีความทุกข์แต่ถึงกระนั้นชีวิตก็ไม่หมดทุกข์นี่เรียกว่ามงคลสมรสกับความทุกข์แล้วไม่รู้วิธีที่จะอย่าขาดจากความทุกข์ดังนั้นถ้าเราอยากจะเชิญความทุกข์ออกจากชีวิตก็ต้องมาทำความเข้าใจสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะอาตมาภาพเคยเขียนเรื่องสั้นเอาไว้เรื่องหนึ่งจากชีวิตจริงของผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้เคยไปที่สวนโมกขปลารามของท่านพุทธทาสภิกขุตอนที่เธอไปนั้นเธออายุแค่19เพิ่งอยู่ปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจัดไปผู้หญิงคนนี้ตื่นแต่ตีสี่ไปทำวัดสวดมนต์ท่านพุทธทาสนั่งอยู่ข้างหน้าฟังให้ดีๆนะไปกับเพื่อน20คนท่านพุทธทาสนำทำวัดสวดมนต์นักศึกษาหญิงคนนี้ก็คิดว่าทำไมฉันต้องตื่นแต่ตีสี่ด้วยแล้วทำไมต้องมานั่งสวดมนต์ที่นี่ด้วยพอยุงบินมาเกาะก็ตกพุกโอ้ท่านพุทธทาสหันมามองทำไม่รู้ไม่ชี้นั่งถัดจากท่านเลยแล้วนะพอทำวัดสวดมนต์เสร็จท่านก็แสดงธรรมพวกหนูรู้ไหมแก่นพุทธศาสตร์นี่คือสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะยายคนนี้นั่งง่วงหลับให้ท่านดูตอนกลางคืนเนี่ยก็เข้าห้องพักที่เรือนนอนที่สวนโมกเอาผ้าห่มของเพื่อนบ้างของตัวเองบ้างมาพันกายแล้วก็เดินคุยกลายกันยึดเอาเรือนนอนที่สวนโมกเป็นเวทีแคทวอล์กเดินแฟชั่นกันยังไม่รู้ว่าตัวเองมาอยู่กับคนของโลกนะและธรรมะที่ท่านแสดงเนี่ยลึกซึ้งขนาดไหนเช้าวันนั้นท่านพุทธทาสอุตส่าห์แสดงเรื่องสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะแต่ยายนี่หลับคาที่จดมาได้ประโยคเดียวคือสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะแล้วไม่เคยเข้าใจเลยเธอเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนจะกลับเมื่อไปลาท่านพุทธทาสท่านบอกว่าหนูๆทั้งหลายถ้าหนูจำอะไรไม่ได้เลยเมื่อมาสวดโมกหลวงพ่อขอให้จำไว้สักประโยคนึงสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดติดถือมั่น

โทรศัพท์มาหาเธอรู้ไหมเพื่อนฉันน่ะไปเจอสามีเธอเดินอยู่ที่ห้างแฮร์ริสที่ลอนดอนกับกิ๊กสาวเข็มไม้หัวใจกระดิกเลยนี่จริงหรือเปล่าจริงถ้าไม่เชื่อจะให้คนสืบดูสิเรื่องอะไรฉันจะสืบแล้วก็วางหัวโทรศัพท์ไปพอวางปุ๊บโทรหานักสืบเลยส่งนักสืบไปสืบสืบมาสืบไปก็รู้ว่าสามีตัวเองมีกิ๊กกับเลขาสาวซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนอ่ะก็เป็นคนที่เธอนั่นแหละผลักดันให้มาช่วยสามีในฐานะลูกหลานของคนรู้จักกันแต่ช่วยไปช่วยมาสามีก็ติดเนื้อต้องใจไปไหนก็เลยไปด้วยกระเตงกันไปทั่วโลกเพราะสามีเป็นนักธุรกิจเธอก็เย็นอกเย็นใจอยู่ที่เมืองไทยในที่สุดนักสืบกลับมาพร้อมรูปเป็นตั้งๆเอามาให้เธอดูนาทีนั้นเธอแค้นสุดๆแค้นมากแค้นถึงขั้นว่าไปซื้อปืนและไปฝึกยิงปืนกะว่าขอยิงคราวเดียวให้มันตัดตรงขั้วหัวใจฝึกยิงปืนจนเชี่ยวชาญถึงที่สุดแล้ววันหนึ่งเมื่อมีโอกาสและทุกข์ถึงที่สุดลูกตื่นขึ้นมาในค่ำคืนหนึ่งรู้ว่าแม่กำลังร้องไห้ในความมืดจึงถามแม่ว่าแม่ร้องไห้มานานหรือยังแม่บอกว่าแม่ร้องทุกคืนทำไมหนูไม่รู้เลยล่ะแม่ร้องตอนที่หนูหลับไปแล้วทำไมแม่ร้องต่อหน้าหนูแม่บอกว่าลูกแม่เจ็บคนเดียวก็พอแล้วแม่ไม่อยากให้ลูกของแม่มาเห็นแม่เจ็บแล้วลูกต้องเจ็บไปอีกคนนึงลูกในเคยเรียนวิชาพุทธศาสนาวันอาทิตย์มาลูกก็เลยบอกว่าแม่เรื่องนี้มันเกิดมานานหรือยังนานมากแล้วล่ะลูกนานขนาดนี้แม่ก็ยังทุกข์ใช่ลูกแม่พระพุทธเจ้าบอกว่าสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะนะอะไรนะลูกสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะแปลว่าอะไรทำทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรจะติดถือมั่นไงแม่เคยได้ยินประโยคนี้ไหมแม่ก็วิ่งย้อนอดีตไปเลยเห็นภาพตัวเองนั่งหลับอยู่หน้าท่านพุทธทาสและนาทีนั้นเธอนั่งน้ำตาไหลเลยเออนี่ไงเพชรในหัวคางคกที่ท่านบอกแม่ไว้ตั้งแต่เมื่อ20ปีมาแล้วว่าวันหนึ่งหนูจะได้ใช้ความทุกข์ที่แน่นในหัวอกนะพอมาปะทะเข้ากับคาถาสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะคือทำทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดติดถือมันเนื่องจากเธอทุกข์มากเจ็บมากพอได้พบธรรมะปั๊บก็จึงกระจ่างมากเพราะอะไรมันเกิดขึ้นกับตัวของเธอเองนาทีนั้นเธอตัวชาไปทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกสว่างสวยในคำว่าสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะและด้วยคำนี้เองผู้หญิงคนนี้สบายใจตั้งแต่นั้นมากลับไปทำงานได้วันหนึ่งเมื่อมีโอกาสอบรมพนักงานรุ่นน้องเธอจึงเขียนคาถานี้แจกพนักงานทั้งหลายทั้งปวงบรรดาเมียเอาให้พนักงานสาวๆทั้งหลายและเธอก็บอกว่าเนี่ยของขวัญที่พี่จะให้ทุกคนเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตน้องผู้หญิงคนหนึ่งยกมือถามพี่ภาษาต่างด้าวเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อพวกเรายังไงอะสเปธรรมานารังอภินิเวสายะเนี่ยคุณนายก็เลยบอกว่าน้องจำให้ดีคำเนี้ยมันช่วยชีวิตพี่มาแล้วพี่เกือบเป็นฆาตกรแล้วนะแต่พี่รอดมาได้เพราะคาถานี่แหละแล้วสักวันหนึ่งน้องจะเข้าใจไม่รู้ป่านนี้น้องคนนั้นเข้าใจหรือยังสเพธัมมานารังอภินิเวสายะก็คือว่าใดๆในโลกอันบุคคลไม่ควรยึดติดถือมั่นนี้เป็นหลักธรรมคำสอนที่ท่านพุทธทาสภิกขุโรจะเน้นมาก

0: ใครไปที่สวนโมกจะเห็นคำนี้จะได้ยินคำนี้ใครอ่านหนังสือท่านพุทธทาสจะต้องพบกับคำนี้ท่านเน้นเหลือเกินไม่ให้เราไปยึดติดถือมั่นกับสรรพสิ่งบรรดามีทั้งหมดในโลกท่านเคยพูดเอาไว้ว่าถ้าอยากจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีสุขอย่าประยุกต์สิ่งทั้งผองเป็นของฉันอาตมาภาพมาพูดใหม่ในสำนวนของอาตมาภาพว่าสรรพสิ่งคือของใช้โปรดอย่าเข้าใจว่าเป็นของฉันถ้าเรายึดติดถือมั่นว่าอะไรเป็นของฉันเมื่อไหร่นะความทุกข์จะถือกำเนิดขึ้นมาทันทีพูดอีกอย่างหนึ่งว่าความยึดติดถือมั่นเป็นมารดาของความทุกข์ถ้ามีมารดาคือความยึดติดถือมั่นเมื่อไหร่เขาจะคลอดลูกออกมาชื่อความทุกข์พวกเราอยากจะรู้ว่าชีวิตนี้มีความทุกข์หรือไม่มีความทุกข์ก็ลองถามใจตัวเองว่าเรายึดติดถือมั่นไหมยึดมากทุกข์มากยึดน้อยทุกข์น้อยไม่ยึดไม่ทุกข์แค่นั้นเองโดยดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสสรุปเอาไว้ในธรรมจักรปวัตตนสูตรว่าสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาแปลว่ากล่าวโดยสรุปความยึดติดถือมั่นในขันธ์ทั้ง5เป็นตัวความทุกข์พระพุทธองค์สอนอย่างนี้ท่านพุทธทาสจึงนำมาเน้นย้ำแต่คนจำนวนมากที่บอกว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านพุทธทาสก็ไม่เข้าใจไม่ค่อยเข้าใจทั้งที่ท่านใช้ชีวิตให้เราดูว่าท่านเป็นแบบอย่างของผู้ที่ไม่ยึดติดถือมั่นนาทีสุดท้ายหรือในวันสุดท้ายก่อนที่ท่านพุทธทาสจะวางวายทำลายขันท่านตื่นมาตีสี่บอกพระอุปถัมภ์คือท่านสิงห์ทองสิงห์ทองเราจะตายแล้วตีสี่นี่ตื่นขึ้นมานั่งเขียนบันทึกแล้วก็บอกท่านสิงห์ทองซึ่งนอนอยู่ข้างเตียงสิงห์ทองเราจะตายแล้วพระอุปถัมภ์งวงเงียตื่นขึ้นมาดูนาฬิกาตีสี่ตีสี่ลุกขึ้นมาเขียนหนังสืออายุ80กว่ามันก็สมควรจะตายเลยขาคิดในใจนี่ท่านเล่าเองนะท่านเล่าเองเราให้ธรรมะฟังสักพักหนึ่งท่านก็บอกว่าสิงห์ทองเราจะตายแล้วเอากุญแจออกจากกระเป๋าเราทีเราไม่อยากตายคากุญแจเสื้อของพระในเขาเรียกอังสะในอังสะก็จะมีกระเป๋ามันกระเป๋าเสื้อทำไมเข้าใจวันหลังมาขอดูนะจะปิ้นให้ดูท่านพุทธทาสก็จะมีกระเป๋าห้องของท่านอยู่สิงห์ทองเอากุญแจออกจากกระเป๋าเราไม่อยากตายคากุญแจท่านสิงห์ทองก็ไปล้วงกระเป๋าท่านเอากุญแจออกมาวางหลังจากนั้นท่านก็บอกสิงห์ทองลิ้นเราแข็งแล้วแต่ท่านก็นั่งดูจนกระทั่งดับไปอย่างสงบแก่นอยู่ตรงไหนแก่นอยู่ตรงที่ว่าเอากุญแจออกจากกระเป๋าของเราเราจะไม่ตายคากุญแจกุญแจคือสัญลักษณ์ของความยึดติดถือมั่นใช่ไหมนั่งอยู่ในห้องเนี้ยถ้าเกิดอาตมาภาพจะขออนุญาตสำรวจว่าใครมีกุญแจเนี่ยได้ไหมไหนใครพบกุญแจมาเลยยกมือสิชูสูงๆแล้วใส่ด้วยดูนี่เนี่ยถ้าธรรมาจะขอให้วางกุญแจไว้ในห้องนี้แล้วกลับตัวเปล่าจะเอาไหมจะยอมไหมเข้าบ้านไม่ได้นี่มนุษย์ทุกคนน่ะมีเหตุให้ต้องยึดติดถือมั่นนะกุญแจนี่แหละคือเครื่องมือแห่งความยึดติดถือมั่นใครก็ไปในบ้านเจอแต่สิ่งที่กอดเอาไว้ใช่ไหมทุก สิ่งทุกอย่างที่กองอยู่ในบ้านทั้งหมดนั้นน่ะใครอย่าไปหยิบใครอย่าไปย้ายนะรู้หมดใช่ไหมซื้อของจากห้างมากองมาเดินเดินทึกเนี่ยเราไปทำธุระสองสามวันกลับมาลูกมาย้ายที่ไหนแม่กลับเข้ามาใครหยิบของของฉันทั้งที่มันอยู่อย่างนั้นเป็นอาทิตย์แม่ก็ไม่เคยแกะมาใช้เลยแต่ถ้าใครย้ายที่เดือดดาลเห็นไหมเราเข้าไปยึดเรียบร้อยแล้วและอาการเข้าไปยึดอย่างนี้นะไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะสมัยพุทธกาลเนี่ยพระรูปหนึ่งได้รับพระไตรจีวรทอมือจากพี่สาวของท่านพี่สาวทอไตรจีวรเสร็จแล้วน้อมไปถวายพระน้องชายถ้าน้องชายรับมาแล้วดีอกดีใจคืนนั้นเอาจีวรมานอนรูปรูปคำคำพรุ่งนี้จะนุ่งจะห่มจีวรชุดนี้ไปบิณฑบาตผูกใจเอาไว้ไปยึดจีวรเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้จะห่มไปบิณฑบาตปรากฏว่าคืนนั้นท่านมรณภาพด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลันรุ่งขึ้นคณะสงฆ์รู้ข่าวมีผู้ไปกราบทูลพระพุทธองค์พระพุทธองค์มีรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายทำชาปนกิจสรีระของเธอได้แต่อย่ายุ่งจีวรของเธอจีวรชุดนั้นถูกเก็บไว้7วันห้ามแต่ต้องพอผ่านไป7วันปั๊บคณะสงฆ์กราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าทำไมพระองค์จึงไม่ให้คณะสงฆ์แบ่งจีวรพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอรู้ไหมที่เราตถาคตไม่ยอมให้ใครแต่ต้องจีวรผืนนั้นก็เพราะว่าเมื่อภิกษุรูปนั้นมรณภาพแล้วเธอไปเกิดเป็นเลนอยู่ที่จีวรเลนไรพวกเรารู้จักไหมสัตว์ตัวเล็กๆชนิดหนึ่งมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องนะใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องก็ยอมจะเห็นถ้าไม่รู้เป็นตัวยังไงกลับไปวันนี้ไปซื้อกล้องจุลทรรศน์นะบนเตียงนอนโยมมีเป็นล้านตัวนะรู้ไหมทุกคืนนะนอนกับตัวเลนตัวอะไรนะบนเตียงนอนเรานะมีเป็นล้านเป็น2ล้าน3ล้านบางเตียงนอนเป็น10ล้าน20ล้านตัวเอาไปส่องดูใครที่เป็นโสดแล้วบอกว่านอนคนเดียวมาทั้งชีวิตนะไม่จริงหรอกเพื่อนนอนเต็มไปหมดนั่นน่ะพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนั้นเมื่อมรณภาพแล้วเธอไปเกิดเป็นตัวเลนอยู่ในจีวรแล้วเที่ยววิ่งวุ่นร้องว่าจีวรของฉันจีวรของฉันจีวรของฉันตลอด7วันดังนั้นถ้าพวกเธอไปแบ่งจีวรก็ไปสร้างเวรสร้างกรรมกับเลนตัวนั้นแต่พอครบ7วันปั๊บชีวิตของเลนนั้นมีวัฏจักรชีวิตที่สั้นมากใช่มั้ยแตกดับไปตามธรรมชาติจีวรนั้นไม่มีผู้ถือครองพระพุทธองค์จึงตรัสว่าจากนี้เป็นต้นไปเอาจีวรนั้นมาแบ่งกันห่มได้เลยเห็นหรือยังความยึดติดถือมั่นมันทำงานเร็วไหมชั่วคืนเดียวนะโยมนะพี่สาวเอาจีวรมาถวายพระน้องชายเอามือลูบคลำและผูกใจไว้ว่าวันพรุ่งนี้เธอฉันจะห่มความยึดติดถือมั่นก่อตัวไม่ถึงชั่วโมงลูกคำเสร็จแล้วท่านก็จำวัดถึงกระนั้นยังไปเกิดเป็นเลนอยู่ที่จีวรจะป่วยกาปยัยถึงเราทั้งหลายซึ่งยึดติดของบางอย่างมาทั้งชีวิตนะมีรถโบโรทั้งคันหนึ่งเนี่ยใช้มา30ปีตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนคิดดูให้ดีนะตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนมีจะกัน300ปีอยู่อันหนึ่งรูปทุกวันรูปรูปวันหนึ่งแตกดับปั๊บจะไปเกิดที่ไหนคิดดูให้ดีนะเนี่ยความที่ติดถือมันมีพลังข้ามภพข้ามชาติถึงขนาดนี้ท่านพุทธทาสจึงเพียรย้ำนักย้ำหนาว่าสัพเพธัมมานาลังพินิเวสสยะทำทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดติดถือมั่นสอนอย่างนี้แหละแต่แล้วคนจำนวนมากก็ยังคงยึดติดถือมั่นอยู่ ครั้งหนึ่งเคยมีคุณโยมผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นโยมอุปธรรมอุปถากส่วนโมกขพลารามของท่านพุทธทาสตอนท่านสร้างเสนาสนะสงฆ์เนี่ยโยมได้ถวายไว้หลายล้านถวายเสร็จแล้วก็ยึดติดถือมั่นว่าฉันนี่แหละโยมอุปถากคนสำคัญฉันเนี่ยถวายท่านอาจารย์นี้เยอะวันหนึ่งเดินทางจากกรุงเทพพาเพื่อนพาฝูงคุณหญิงคุณนาย 5-6 คนไปกราบท่านพุทธทาสทางสะดวกทุกประการมีคนนำเข้าไปหาท่านกราบท่านพุทธทาสกราบเสร็จแล้วก็หลวงพ่อเจ้าคะจำโยมได้ไหมเจ้าคะแสดงให้เห็นว่าตัวเองมีพลังต่อส่วนโมกขนาดไหนใช่ไหมบริจาคไว้เยอะเนี่ยพระต้องเกรงใจใช่ไหมโชว์พาวแล้วนะหลวงพ่อจำโยมได้ไหมเจ้าค่ะสกิดเพื่อนให้ดูแกคอยดูนะฉันกับท่านพุทธทาสขนาดไหนจำโยมได้ไหมเจ้าค่ะท่านพุทธทาสบอกจำไม่ได้โยมอัตตาแต่พบเห็นไหมยังท่านสอนให้ยึดติดถือมั่นคุณโยมคนนี้ทำความดีเสร็จแล้วติดอะไรยังติดดีแล้วไปยึดติดถือมั่นในความดีคนเราไม่ค่อยสังเกตนะเรามักจะคิดว่าก็เขาเป็นคนดีไงใช่ไหมคนดีจำนวนมากไม่ทุกข์เพราะทำความชั่วแต่ทุกข์เพราะมัวยึดว่าตนเป็นคนดีเหนือคนอื่นไปที่ไหนเห็นคนอื่นไม่ดีเท่าตนตำหนินินทาวิจารณ์ตัวเองกินเจส่วนคนอื่นกินตั้งแต่เอถึงแซ่บอาตมามีประสบการณ์ตรงนะก่อนสิ้นปีเนี่ยโยมทำอาหารเจไปถวายยกกันไปเป็นคณะเลยทีเดียวท่านวอฉันเจไหมเจ้าคะอาตมาบอกโยมอาตมาฉันตั้งแต่เอถึงแซ่บเลยบางคนฉันเจมันก็ดีอยู่แล้วนะงดการไม่เบียดเบียนมันดีอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ก็การเอาดีที่ตัวไปปฏิบัติไปเหยียดหยามคนอื่นอันนี้ไม่ดีนี่แหละทุกข์ของคนดีคือทำดีแล้วไปติดดีคนจำนวนมากเป็นอย่างนั้นคุณโยมคนที่ว่าก็เหมือนกันไปหาท่านพุทธทาสแล้วก็ตั้งใจจะแสดงอัตตาให้คนเห็นว่าฉันนี่เป็นคนสำคัญของส่วนโมกลืมไปว่าที่ส่วนโมกสอนเรื่องอะไรความไม่ยึดติดถือมั่นเห็นไหมยังมีอีกหลายคนเลยทีเดียวที่ไปหาท่านพุทธทาสแล้วก็ถูกท่านให้บทเรียนเรื่องความไม่ยึดติดถือมั่นลูกศิษย์พยายามจะเอาท่านอาจารย์มาเป็นอาจารย์ของตนใช่ไหมท่านพุทธทาสของฉันแต่ท่านพุทธทาสเคยคิดว่าลูกศิษย์ของฉันไหมไม่เคยลูกศิษย์ทั้งหลายนี่พยายามที่จะเอาอาจารย์มาเป็นอาจารย์ของตนส่วนอาจารย์ท่านไปเหนือกว่านั้นท่านไม่เคยคิดว่าลูกศิษย์แต่ละคนเป็นลูกศิษย์ของฉันฉะนั้นในประวัติของท่านพุทธทาสท่านจึงไม่เคยไปทะเลาะกับใครเพื่อแย่งลูกศิษย์ไม่เคยหวงลูกศิษย์ไม่ว่าจะสำคัญมากสำคัญน้อยท่านให้ราคาเท่ากันทั้งหมดเพราะท่านไม่ยึดติดถือมั่นมีนักเขียนคนหนึ่งศรัทธาท่านพุทธทาสตั้งแต่เป็นนักเรียนมัธยมปั่นจักรยานไปจากจังหวัดนครสวรรค์นะศรัทธามากซื้อจักรยานมาคันหนึ่งพอเรียนจบปั๊บสัญญาต่อจักรยานเลยข้าแต่จักรยานที่เคารพด้วยจักรยานนี้ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าเราจะหลอมรวมวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันและข้าจะขอใช้จักรยานนี้เป็นยานพาหนะทางจิตวิญญาณปั่นเจ้าไปสู่ส่วนโมกขปาลาอันเป็นที่อยู่ของปรมาจารย์คนสำคัญของพุทธศาสนาเสร็จแล้วกราบจักรยานขึ้นควบขี่จากนครสวรรค์ทะลุสู่ราชธานีก้นบ้านชาหมดเลยนะจะเลิกกลางคันก็หลายครั้งแต่เพราะให้สัญญากับจักรยาน ไม่เลิกตากแดดตากฝนไป1อาทิตย์ไปถึงสวนโมกบักโกรกมากพอไปถึงก็ไม่ผิดหวังเจอท่านพุทธทาสเดินเล่นอยู่พอดีเตร่ก็ไปหาเลยนะพอไปถึงปั๊บท่านก็หยุดท่านพุทธทาสทักก่อนเข้ามาด้วยศรัทธาในเตรียมล้นทนหัวใจของเขานะอ่านงานท่านมานานมากตั้งแต่เป็นนักเรียนมัธยมจนจบอุดมศึกษาศรัทธาสุดจิตสุดใจคนคนนี้ฉันยกชีวิตให้ได้เลยท่านพุทธทาสคือรูปปฏิมาแห่งความเคารพในดวงจิตของเขาเป็นดังหนึ่งหิมาลัยทางจิตวิญญาณเคารพสุดๆยิ่งใหญ่สุดๆพอท่านยืนอยู่เขาก็เปรย์เข้ามาเลยท่านพุทธทาสถามมาทำไมมากราบหลวงพ่อครับก็กราบซะสิพอกราบเสร็จปั๊บท่านเดินหนีเลยภูเขาหิมาลัยแห่งความเคารพพังกระจายคลื่นลงมาโกรธท่านพุทธทาสมากโกรธสุดจิตสุดใจนะนี่หรือพระที่ฉันเคารพทำไมพูดไม่เพราะนะประมาณว่าคนคนนี้เป็นแฟนคลับท่านนะแต่พอมาถึงสถานที่และมาเจอตัวจริงๆเขารู้สึกว่าภาพแห่งอุดมคติที่เขายึดเอาไว้กับตัวจริงต่างกันไหมต่างกันลึกลับมาทำไมมากราบหลวงพ่อครับก็กราบสิเขาก้มลงกราบสามครั้งเงยหน้าขึ้นมาท่านไม่อยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นศิลปินคนนี้คลายความเคารพในตัวท่านลงไปครึ่งต่อครึ่งปั่นจักรยานกลับบ้านในสภาพ broken heart ทางวิญญาณหมดแล้วชีวิตฉันลูกอ่านจักรยานป้อยป้อยเรากลับกันเถอะมาทางไหนเราก็ไปทางนั้นครูเราไม่เหมือนอย่างที่เราคิดกลับขึ้นไปจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ข่าวท่านพุทธทาสถึงแก่มรณภาพหนังสือพิมพ์ทุกฉบับโทรทัศน์ทุกช่องรายงานข่าวท่านเป็นข่าวใหญ่โตศิลปินคนนี้ลุกขึ้นมาศึกษาผลงานท่านพุทธทาสอีกครั้งหนึ่งคราวนี้อายุเขาเลยเลข3แล้วยิ่งศึกษายิ่งลึกซึ้งยิ่งอ่านยิ่งแจ่มกระจ่างอยู่กลางหัวจิตหัวใจแล้วเขาก็อ่านไปค้นไปอ่านไปค้นไปจนกระทั่งไปถึงคำสอนของท่านในเรื่องสัพเพธรรมานานังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดติดถือมั่นศิลปินคนนี้ร้องไห้จนน้ำตานั้นหยดลงไปเปื้อนหนังสือหน้าที่กำลังอ่านอยู่พอดีเขาโกรธตัวเองอยู่ครึ่งวันเรานั่งร้องไห้เขาร้องไห้ว่าท่านพุทธทาสได้มอบเพชรบนยอดมงกุฎให้เขาตั้งแต่นาทีแรกที่พบกันแต่เขากลับอ่านรหัสนั้นไม่ออกแล้วเขาก็บอกว่าผมไม่เพียงแต่อ่านรหัสนั้นไม่ออกผมยังโกรธท่านเป็น10ปีโกรธใครไม่โกรธไปโกรธท่านพุทธทาสดูสิเหมือนคนโง่เอาอุจจาระไปปาพระจันทร์จะเปื้อนพระจันทร์ไหมแล้วมันเปื้อนใครอ่ะเปื้อนหน้าตัวเองเห็นหรือยังครูบาอาจารย์สอนเรื่องการไม่ยึดติดถือมั่นมาตั้งแต่นาทีแรกที่พบกันแต่เขาถอดรหัสไม่เป็นมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ต่างอะไรกับศิลปินคนนี้อยู่กับศาสนาซึ่งสอนให้ไม่ยึดติดถือมั่นแต่ถึงกระนั้นเรายึดติดถือมั่นหรือไม่เรายึดแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างอาตมาภาพมีลูกศิษย์คนหนึ่งตัวเล็ก อายุแค่16เองละมั้งเขียนโพสต์การ์ดถึงอาตมาอาตมาอ่านข้อความนี้แล้วอาตมาก็รู้สึกว่าโอ้โหเล็กเพชรที่หนูเพราะข้อความที่น้องคนนี้เขียนถึงอาตมามีอยู่ว่าหากเธอศรัทธาในผู้ใดก็จงซึมซับในคุณความดีของเขาคมคายไหมเด็กอายุ16คิดได้แค่นี้นะเราทั้งหลายนั่งอยู่ในห้องนี้อายุรวมกันเกินหมื่นนะคิดได้ไหมหากเธอศรัทธาในผู้ใดจงซึมซับในคุณธรรมของเขาไม่ใช่หากเธอศรัทธาในผู้ใดจงกอดผู้นั้นไว้ให้แน่นที่สุดแล้วก็บอกว่าครูของฉันอาจารย์ของฉันวัดของฉันคนไทยมีลักษณะเช่นนั้นนับถือครูบาอาจารย์แล้วก็ยึดติดถือมั่นจนกระทั่งว่าทะเลาะกันเพราะอยากเข้าใกล้ครูบาอาจารย์เอาครูบาอาจารย์มาเป็นของเราครูบาอาจารย์จำนวนมากไม่รู้ทันกิเลสของญาติโยมนะปล่อยให้ญาติโยมสัมปทานตัวเองและดังนั้นท่านจึงไม่มีอิสรภาพในชีวิตชีวิตของท่านถูกญาติโยมสัมปทานไปเรียบร้อยแล้วอำนาจของโยมมาจากไหนอำนาจของโยมขึ้นอยู่กับทรัพย์สินที่ถวายครูบาอาจารย์ถวายมากก็ดึงครูบาอาจารย์ไปได้มากนิมนต์ได้ง่ายมีครูบาอาจารย์น้อยรูปมากที่จะวางตนเหมือนแท่งทองชมพูนุชเช่นท่านพุทธทาสโยมถวายเป็นล้านนะพอโยมกลับไปถามหลวงพ่อจำโยมได้ไหมเจ้าคะจำไม่ได้โยมนี่แท่งทองชมพูนุชบริสุทธิ์หลุดพ้นจากการยึดติดถือมั่นโดยตัวเองไม่ไปยึดมั่นใครและก็ไม่ยอมให้ใครมายึดมั่นตัวเองเราทำได้ไหมครูบาอาจารย์ไม่น้อยถูกญาติโยมยึดติดถือมั่นแล้วก็ยึดติดถือมั่นญาติโยมด้วยขณะเจอโยมกลางท่ากลางทางโยมถามหลวงพ่อจำโยมได้ไหมทำไมจะจำไม่ได้โยมชื่ออะไรเกลือเสียโยมเลยยังไงก็ต้องจำได้ไว้ก่อนชื่อไปรู้ทีหลังเห็นไหมดังนั้นเรื่องยึดติดถือมั่นเนี่ยมันเป็นหลักธรรมระดับแก่นพุทธศาสนาแต่เรามองข้ามไปเราไม่ค่อยนำมาประพฤติปฏิบัติท่านพุทธทาสจึงเพียรเหลือเกินที่จะสอนให้เราคลายความยึดติดถือมั่นจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ถือครองท่านบอกว่าแม้แต่ความดีก็อย่ายึดติดถือมั่นและอย่ายึดติดถือมั่นแม้กระทั่งอยากให้ใครรู้ว่าเราได้ทำความดีเพราะวันหนึ่งเมื่อเราไปยึดติดถือมั่นความดีที่เราทำแล้วคำถามคือบางครั้งเรากำลังทำความดีหรือความดีมันกำลังทำเราเคยคิดไหมอาตมามีประสบการณ์ตรงครั้งหนึ่งมีคณะกฐินมาถวายกฐินหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็เตรียมพระไว้เป็นพระสิงห์หนึ่งเชียงแสน9องค์แต่บุคคลระดับ VIP หรือแขกแก้วมาเกิน9คนบุคคลสำคัญเนี่ยพอถวายเสร็จหลวงพ่อก็ให้พระสิงห์หนึ่งเชียงแสนขานชื่อออกไป9คนมีคุณนายคนหนึ่งมาเป็นคนที่10ไม่ได้พระสิงห์หนึ่งเชียงแสนจริงๆมาทำบุญก็ต้องได้บุญใช่ไหมไม่รู้ว่าวันนั้นเธอได้บุญหรือเปล่านะพอไม่ได้พระสิงห์หนึ่งเชียงแสนตอนนั้นเป็นนั่งต่อหน้าหลวงพ่อเลยตอนนั้นตมาเป็นเลขาหลวงพ่อเป็นสามเณรหลวงพ่อเจ้าคะนี่นำบัตรโยมนะเจ้าคะพระสิงห์เนี่ยส่งไปตามนี้นะคะอาทิตย์หนึ่งได้ไหมเจ้าคะถ้าไม่ได้ยังไงโยมจะให้เลขาโทรมาตามหลวงพ่อรู้จักโยมใช่ไหมคะโอ้โหตมานั่งอยู่ข้างๆนะอาตมานี่สะเทือนใจมากเลยนี่มันคือการกันโชคทางวิญญาณเนี่ยท ทำความดีหรือถูกความดีกระทำคือไปทำความดีแล้วก็หลงยึดขึ้นมาว่าหลวงพ่อกฐินกองนี้นะโยมเป็นคนพามาทอดนะทอดแล้วนี่ไม่ได้พระสิงห์นะคิดดูนะหลวงพ่อกลับไปจะได้บุญหรือได้บาปเนี่ยทำความดีหรือถูกความดีกระทำคือทำความดีแล้วเกิดอหังการยิงพยองพองขนยกหูชูหางขึ้นมาว่าตัวเป็นเจ้าของความดีแล้วเที่ยวเอาความดีนี้ไปกันโชคคนอื่นมีกี่คนที่ทำความดีแล้วจมหายไปในกระแสทานแห่งการเวลาไม่อยากให้ใครรู้จักว่าตนได้ทำความดีทำความดีเพราะความดีนั้นเป็นเครื่องมือในการปลดปล่อยความยึดติดถือมั่นในตัวตนหรือแม้กระทั่งในคุณงามความดีที่ตัวได้ทำคนจำนวนมากเมื่อได้ทำความดีแล้วอดไม่ได้หรอกที่จะยึดเอาไว้ใช่ไหมที่จะแปะป้ายเอาไว้เมื่อเกือบ10ปีก่อนอาตมาภาพมีเหตุให้ได้ไปทำบุญที่ต่างประเทศกับโยมคณะหนึ่งเขาไปถวายพระพุทธรูปประมาณ20องค์ญาติโยมกลุ่มนี้ก็ระบุชื่อของตัวเองติดฐานพระพุทธรูปทุกองค์โยกกันไปถวายพอทำพิธีถวายเสร็จแล้วก็มีญาติโยมคณะหนึ่งเข้ามายังวัดที่เราทำพิธีถวายพระพุทธรูปนั้นเหมือนกันญาติโยมคณะนั้นพอพบอาตมาก็วิ่งตรูกันเข้ามาหาอาตมามากราบอาตมาเสร็จปั๊บถามพระอาจารย์มาทำอะไรเจ้าคะอ๋ออาตมามาถวายพระพุทธรูปกับญาติโยมเนี่ยแล้วพระอยู่ไหนอ่ะเจ้าคะโอ้อยู่นู้นน่ะโยมอยู่ใต้ต้นโพเดี๋ยวโยมไปกราบสิโยมก็แห่กันไปเป็นพรวนพระอาจารย์ก็เดินตามไปพอไปถึงปั๊บนั่งลงเรียงแถวเป็นตับโยม 4-5 คนกราบลงไปโยมคนที่มาทักอาตมานั่งลงแต่ไม่กราบอาตมาสังเกตดูนะเห็นว่าโยมคนนี้ไม่กราบนั่งสักพักพอเพื่อนลุกเธอก็ลุกนิสัยนักเขียนซึ่งช่างสังเกตอดไม่ได้ก็เลยถามโยมเมื่อกี้แต่มาเห็นคนอื่นกราบหมดแล้วทำไมโยมไม่กราบโยมสังเกตเห็นว่าเจ้าภาพที่มีชื่อติดอยู่ที่ฐานพระเจ้าค่ะเป็นชื่อของคนคนหนึ่งซึ่งโยมไม่ชอบหน้ามันดังนั้นจะให้โยมกราบพระของมันไม่ได้ดูนี่เนี่ยทำความดีหรือถูกความดีทำอย่างนี้ไม่สามารถก้าวข้ามความยึดติดถือมั่นในชื่อของศัตรูคู่อาฆาตของตัวเองและดังนั้นพระพุทธองค์อยู่ตรงหน้าเธอได้กราบท่านไหมเธอไม่ได้กราบพวกเราเห็นอานุภาพของความยึดติดถือมั่นหรือยังต่อให้พระพุทธองค์เสด็จมาประทับอยู่ตรงหน้าคนที่ยึดติดถือมั่นก็ยังไม่อาจกราบพระองค์ท่านได้นี่แหละตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเวลาอาตมาภาพถวายพระพุทธรูปนะอาตมาบอกญาติโยมลูกศิษย์อาตมาว่าโยมอย่าไปจารึกชื่ออาตมานะกลัวว่าวันหนึ่งมีคนไม่ชอบหน้าอาตมามาเจอชื่อนะแล้วจะไม่ได้ไหว้พระพุทธองค์นี่แหละดังนั้นเจ้าความยึดติดถือมั่นนี่มันลงลึกในทางจิตวิญญาณของเรามากแล้วมันแนบเนียนนะมันแยบคายด้วยกิเลสชนิดนี้เนี่ยประณีตด้วยบางทีเรารู้ไม่เท่าไม่ทันกำลังทำความดีอยู่เราก็ยังไม่รู้ว่าเราไปเผลอยึดเอาความดีมาเป็นของเราหรือเราไปเป็นส่วนหนึ่งของความดีเคยสำรวจตรวจสอบตัวเองไหมทุกความยึดติดถือมั่นนี้มันแสดงอาการครอบงำไปหลายสิ่งหลายอย่างที่เราถือครองเช่นยศทรัพย์อำนาจชื่อเสียงวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างที่เราถือครองตัวความยึดติดถือมั่นนี้จะแผ่ครอบงำไปทั้งหมด แล้วเราก็บอกว่าของเหล่านั้นเป็นของของฉันแต่ถ้าเราไปถามของเหล่านั้นของเหล่านั้นอาจจะตอบเราว่าคนพวกนี้เป็นของของฉันจริงไหมมี iPhone 4อยู่เครื่องหนึ่งครับเหลือเกินไม่มีใครโทรมาหรอกแต่ก็หยิบขึ้นมาดูแล้วก็ภูมิใจว่าฉันมีไฮเทคโนโลยีอยู่ในมือก่อนจะนอนเอาวางที่หมอนกราบ3ครั้งแล้วก็เสียบปลั๊กตอนนี้โลกนี้มีศาสนาใหม่เกิดขึ้นนะคือศาสนาแอปเปิ้ลหรือแอปเปิ้ลก็คือสินค้าไฮเทคโนโลยียี่ห้อ Apple ที่ผลิตโดยบริษัทในเครือของ Steve Jobs เวลาที่ Steve Jobs จะวางนวัตกรรมใหม่ๆทั่วโลกนะวางขาย10โมงนะเที่ยงคืนมีคนไปนอนรอแล้วใช่ไหมเมืองนอกก็เป็นเมืองไทยก็เป็นไม่ว่าจะเป็น iPad iPhone ก็ตามนะถ้า Steve Jobs ประกาศจะวางขายปั๊บเนี่ยคนรอทั่วโลกแล้วคนเหล่านี้ไม่ใช่มีแค่ร้อยสองร้อยล้านนะที่เมืองจีนมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ถึง700ล้านคนเมืองจีนนะคนไทยมีคน60ล้านคนถ้าเราทะเลาะกับคนจีนนะคนจีนเอาโทรศัพท์มือถือปาข้ามประเทศมาถูกคนไทย700ล้านเครื่องนะคนไทยตายเรียบเลยเนี่ยนั่งอยู่ในห้องนี้หนึ่งคนหนึ่งโทรศัพท์มือถือใช่ไหมมันเป็นของเราหรือเราเป็นของมันเมื่อกี้อาตมาภาพเข้าห้องน้ำเห็นใครไม่รู้ลืมโทรศัพท์มือถือไว้เครื่องหนึ่งป่านนี้ไม่รู้ว่าหาเจอยังถ้าหาเจอก็แสดงว่ามันเป็นของเราแต่ถ้าหาไม่เจอคืนนี้เกิดอะไรขึ้นเราเป็นของมันจะหลับลงไหมหลับไม่ลงหรอกท้าให้เลยฉะนั้นในทัศนะของชาวโลกครอบครองสิ่งใดก็มักจะบอกว่าเราเป็นเจ้าของสิ่งนั้นแต่ในทัศนะของชาวธรรมท่านจะบอกว่าเราครอบครองสิ่งใดแท้ที่จริงเราก็ตกเป็นทาสของสิ่งนั้นเช่นยศหรือตำแหน่งมนุษย์ทุกคนที่มีตำแหน่งก็มักจะยึดติดถือมั่นนะครั้งหนึ่งมีการจัดงานเปิดตัวโครงการหนึ่งของรัฐบาลผู้ใหญ่ในกระทรวงนั้นมากันทั้งหมดก่อนที่รัฐมนตรีจะมาเลขารัฐมนตรีก็วิ่งวุ่นประสานงานโน่นนี่นั่นพอถึงเวลาที่รัฐมนตรีมาจริงๆเก้าอี้แถวหน้ามีคนนั่งเต็มหมดเลยเลขารัฐมนตรีเป็นหนุ่มหล่อเฟี้ยวจบจากเมืองนอกอายุ20ต้นๆพอท่านรัฐมนตรีขึ้นไปยืนอยู่บนโพเดียมเขาเดินตามเข้ามาแล้วที่นั่งแถวหน้าเต็มหมดเขาไม่รู้จะไปนั่งที่ไหนและตัวก็เองเป็นถึงเลขาท่านรัฐมนตรีมันยิ่งใหญ่มากใช่ไหมทุกคนก็รู้นะแล้วเลขารัฐมนตรีนี่ประหลาดมากนะความจำไม่ค่อยดีไปไหนมักจะถามคนอื่นมารู้ไหมกูเป็นใครประหลาดมากนะตอนเป็นคนธรรมดาก็ความจำดีนะพอเป็นเลขารัฐมนตรีชอบหลงลืมเลยไปที่ไหนก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวก็ถามคุณรู้ไหมผมเป็นใครเข้าผับก็ถามเจ้าของผับคุณรู้ไหมผมเป็นใครขับรถอยู่บนถนนถ้าตำรวจโบกถามตำรวจรู้ไหมผมเป็นใครตำรวจคงจะหมั่นไส้ก็อาจจะตอบว่าใครจะไปรู้กับมึงแต่คงไม่กล้าตอบเลขารัฐมนตรีมองเห็นว่าตัวเองไม่มีที่นั่งเดินไปหาออร์แกไนเซอร์ซึ่งเป็นผู้จัดงานคุณทำไมผมไม่มีที่นั่งออร์แกไนเซอร์ซึ่งเป็นบริษัทที่รับจัดงานบอกว่าท่านครับที่นั่งท่านเนี่ยจริงๆอ่ะเราจองไว้แล้วครับแต่พอดีมีท่านปลัดอาวุโสมารับรัฐมนตรี ผมเห็นว่าท่านปลัดอาวุโสนั้นเป็นผู้ใหญ่ก็เลยเชิญท่านไปนั่งครับและผมคิดว่าท่านเป็นเลขาท่านรัฐมนตรีคงไม่มีอะไรมากเพราะคนกันเองใช่ไหมครับท่านคนกันเองก็เลยมองหน้าแสดงความเป็นกันเองผมไม่รู้ล่ะถ้าผมไม่ได้นั่งภายใน2นาทีก่อนท่านรัฐมนตรีปาฐกถาคุณหางานใหม่ได้เลยพูดเสร็จเดินเป็นเสือติดจันอยู่หลังงานหลังห้องประชุมออร์แกไนเซอร์วิ่งวุ่นไปหมดพยายามเดินมาสำรวจแถวหน้าดูหน้านะเฮ้ยฉันจะย้ายใครวะนี่ปลัดอาวุโสนี่คุณหญิงนี่คุณนายนั่นท่านผู้บัญชาการตกลงย้ายไม่ได้สักคนกลับไปบอกท่านเลขาท่านรัฐมนตรีอายุแค่26ท่านเลขาครับผมว่าเอาอย่างนี้ไหมครับเดี๋ยวท่านยืนคู่กับผมนะครับผมจะไปเชิญพิธีกรสาวมายืนคู่กับท่านออกมาดูดีมากนะครับเลขารัฐมนตรีโกรธถึงขีดสุดไม่มีที่นั่งให้ผมใช่ไหมอย่าพูดอย่างนั้นเลยครับที่นั่งเราเนี่ยมีแต่คนอื่นไปนั่งครับจริงไหมมันไม่ใช่ไม่มีที่นั่งนะที่นั่งมันมีแต่คนอื่นไปนั่งครับโอเคในเมื่อคุณไม่สามารถหาที่นั่งให้ผมได้งั้นคุณดูแลท่านรัฐมนตรีด้วยผมกลับก่อนเลขานมเดินออกจากงานแล้วขึ้นรถกลับเลยออร์แกไนเซอร์เจ้าของคนจัดงานขนลุกขนพองไปตามๆกันไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทเขาแล้วคนหนึ่งในทีมผู้จัดงานก็มาเล่าให้ธรรมาฟังว่าเนี่ยพระอาจารย์ครับผมเห็นท่านเลขารัฐมนตรีแล้วนะผมสังเวชมากเลยผมรู้ความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าวันนั้นเขาไม่ได้เอาก้นนั่งแต่เขาต้องการจะเอาหน้านั่งครับพระอาจารย์จริงไหมถ้าจะเอาก้นนั่งเก้าอี้โยมมันหาที่นั่งได้ไหมแถวไหนก็ได้แต่เพราะจะเอาหน้านั่งต้องแถวหนึ่งเท่านั้นเพราะอะไรพอนั่งแล้วเป็นหน้าเป็นตาเดี๋ยวทีวีแผ่นกล้องมาก็เชิดหน้าพอกล้องไปฝั่งโน้นก็ง่วงแต่ไม่ใช่ที่นี่เห็นหรือยังคนคนนี้ยึดติดอะไรยศหรือตำแหน่งตำแหน่งนิดเดียวอะและเป็นกันไม่นานหรอกแค่นี้เขาก็ยังยึดติดถือมั่นขนาดนี้เก้าอี้มีเป็นพันตัวแต่พอไม่ได้นั่งแถวหน้าเขาถึงกับนั่งไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการคืออยากนั่งเก้าอี้หรืออยากให้เก้าอี้นั่งเขาเขาไม่ได้อยากนั่งเก้าอี้แต่เขาอยากให้เก้าอี้แถวหน้านั่งอยู่ในใจเขาใช่ไหมนี่แหละเราท่านทั้งหลายเคยพินิจพิจารณาตัวเองไหมตำแหน่งเล็กๆแค่นี้เราก็ยึดติดถือมั่นแล้วปล่อยไม่ลงลงกันไม่เป็นนี่ฉะนั้นเราเป็นผู้ครอบครองตำแหน่งหรือตำแหน่งมันครอบครองเราเคยคิดไหมนี่ก็คือสิ่งที่มนุษย์ยึดติดเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่ตรงนี้มีตำแหน่งกันทั้งนั้นเล็กบ้างใหญ่บ้างบางคนตำแหน่งนิดเดียวแต่ใส่อดีตตำแหน่งบนนามบัตรเพียบเลยนะนั่นก็รูปแบบหนึ่งของความยึดติดนอกจากยศแล้วก็มีทรัพย์คนจำนวนมากยึดติดทรัพย์ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่ออะไรครอบครองทรัพย์มีทรัพย์สินเงินทองเป็นแสนล้านแล้วใช้ไหมไม่ค่อยใช้แล้วให้คนอื่นใช้ไหมก็ไม่ให้ใช้วันหนึ่งล่วงลับดับฝันไปตายตาไม่หลับพระวิปัสสนาจารย์รุ่นหนึ่งเล่าให้ธรรมาฟังว่าเคยไปปิดตาคนตายแล้วปกติเวลาท่านไปปิดตาใครเนี่ยหลับทุกทีแต่ไปปิดตาคนคนนี้แล้วพอเอามือลูบไปเพราะมันลืมสวนมาทุกเลยท่านก็ตกใจว่าทำไม เขาตายตาไม่หลับสืบไปสอบมาจึงได้รู้ว่ามีทรัพย์สินบางอย่างซึ่งเขาไม่ได้ลงไว้ในพินัยกรรมยอมเห็นหรือยังทรัพย์เป็นของเราหรือเราเป็นของทรัพย์ไปคิดกันเองนะเรามีทรัพย์กันไหมในห้องนี้ทรัพย์สมบัติมีไหมมีทองไหมที่คอเนี่ยมีทองไม่คิดจะลองสละดูบ้างหรือทรัพย์ที่เรามีสินที่เรามีเงินที่เรามีเนี่ยทางพุทธศาสนาบอกว่าทรัพย์คือปัจจัยไม่ใช่เป้าหมายของการดำรงชีวิตแต่คนจำนวนมากมักจะคิดว่าเงินเนี่ยคือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตและดังนั้นจึงทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแลกกับเงินแต่เมื่อได้เงินมาแล้วไม่ใช้ด้วยตัวเองและไม่ให้คนอื่นใช้สุดท้ายก็ตายไปพร้อมกับความยึดติดถือมั่นในทรัพย์สินที่ตัวเองมีเรียกว่าเสียแรงเปล่าที่หาเงินมาแต่ถ้าว่าไม่เคยได้รับประโยชน์จากเงินนั้นทางพุทธเราจึงบอกว่าก่อนตายนั้นต้องรู้จักเปลี่ยนเงินเป็นบุญแล้วเปลี่ยนทุนเป็นธรรมเพราะอะไรเพราะก็จริงเงินที่คุณหาคุณเอาไปไม่ได้หรอกคุณต้องวางเคยไปงานศพไหมเวลารดน้ำศพเห็นไหมมือกำหรือมือแบแบถ้าไปงานศพไหนที่มีการรดน้ำศพแล้วเจอมือกำโทรศัพท์มาหาอาตมาเลยท่านบอกเจ้าค่ะโยมเจอแล้วค่ะศพยังกำมืออยู่เลยค่ะในชีวิตจริงของเราเราก็เห็นตัวอย่างอยู่แล้วว่าเอาอะไรไปไม่ได้แต่ถึงขนาดนั้นเราก็ยังยึดติดทรัพย์สินถ้าเรายึดติดถือมั่นจนกระทั่งว่าปล่อยไม่ลงปลงไม่เปลี่ยนตัวเองก็ไม่ใช้คนอื่นก็ไม่ได้ใช้ถามหน่อยทรัพย์เป็นของเราหรือเราเป็นของทรัพย์ไปคิดให้ดีนะนอกจากนั้นสิ่งที่เรายึดติดคืออำนาจทุกคนมีอำนาจใช่ไหมใครๆต่างก็อยากจะได้อำนาจใครๆเมื่อได้อำนาจแล้วก็อยากเสพติดอำนาจนั้นให้ยาวนานที่สุดอำนาจนั้นเป็นสิ่งหอมหวานที่สุดยิ่งกว่าปวงบุพาลดาพันทุกชนิดดอกไม้ที่หอมที่สุดในโลกยังไม่หอมหวนทนลมเท่ากับอำนาจและดังนั้นใครก็ตามที่เคยมีอำนาจก็มักจะอยากกลับไปสู่บัลลังก์แห่งอำนาจอีกแต่เคยรู้ไหมคนที่มีอำนาจที่สุดบางครั้งคือคนที่เจ็บปวดที่สุดยศทรัพย์อำนาจนอกจากนั้นก็มีอีกตัวหนึ่งที่มนุษย์ชอบยึดว่าเป็นของเรานักหนาคือชื่อเสียงคนจำนวนมากอยากจะเป็นคนสำคัญกันทั้งนั้นใช่ไหมในโลกนี้นะคนที่ไม่อยากเป็นคนสำคัญมีน้อยมากคนจำนวนมากอยากเป็นคนสำคัญถ้าใครมายกว่าเราเป็นคนสำคัญเราจะน่าชื่นนะแม้กระทั่งป่วยอยู่นะถ้าใครมายกมาย่องนะเราจะชื่นอกชื่นใจเพราะเรารู้สึกว่าเรามีตัวมีตนไงคนโดยมากยึดติดถือมั่นในชื่อเสียงแล้วก็คิดว่าตัวเองมีชื่อเสียงแล้วทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้ชื่อเสียงใช่ไหมเมื่อมีชื่อเสียงแล้วไปไหนถ้าใครไม่ยกย่องชื่อเสียงของตัวเองทุกข์หรือสุขอุ๊บแทบล้มประดาตายบางคนหนักหนาสหัสถึงขั้นไม่ยอมนั่งในห้องประชุมเพราะอะไรที่ประชุมไม่ทักชื่อเสียงของเขาเห็นหรือยังชื่อเสียงเป็นของเราหรือเราเป็นของชื่อเสียงเราทั้งหลายต้องกลับไปคิดนี่แหละคือมายาการที่มนุษย์ทั้งหลายได้สร้างขึ้นมาแล้วพากันไปยึดติดถือมั่นถ้าเราไม่ยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูนี่นะความทุกข์จะน้อยมากนะแต่ถ้าใครก็ตามยึดติดถือมั่นนะความทุกข์ของเราขยายตัวตามเงาของความยึดติดยึดติดมากทุกมากยึดติดน้อยทุกน้อยไม่ยึดไม่ทุกถ้าเรายึดติดถือมั่นในตัวฉันของฉันมากๆเข้าเราจะอยู่ที่ไหนก็ได้ความลำบากความทุกข์เช่นนี้ถ้าเรารู้ทันนะจะเกิดขึ้นไหมไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรมันไม่ใช่ทุกข์เพราะว่าเราไม่มีไม่ใช่ทุกข์เพราะว่าเราเนี่ยต่ำต้อยไม่ใช่ทุกข์เพราะว่าเราเนี่ยไม่เป็นที่รู้จัก ไม่ใช่ทุกข์เพราะว่าเราไม่มีอยู่ไม่มีกินเรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่คนควรจะมีแล้วล่ะแต่ที่ยังทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าเธอไม่เป็นที่ปรากฏในประชุมชนความทุกข์ชนิดนี้เขาเรียกว่าทุกข์ของเทวดาเป็นทุกข์ประณีตมากคนยากคนจนเขาไม่ทุกข์เพราะเรื่องแบบนี้หรอกเพราะอะไรเขาหาเช้ากินค่ำเทวดาทั้งหลายซึ่งเป็นมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านแล้วเนี่ยทุกข์เพราะเรื่องนี้คือทุกข์เพราะเกรงว่าสังคมจะไม่ยกย่องทุกข์เพราะเกรงว่าสังคมจะไม่รู้จักจะมองไม่เห็นหัวฉะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อไม่มีความทุกข์เพราะเรื่องทางเศรษฐกิจคือเรื่องหาอยู่หากินแล้วก็อย่ามาทุกข์เพราะหลงยึดติดในอัตตาเลยพุทธศาสนาเราจึงสอนว่าชีวิตของเรานั้นก็คือองค์รวมของเบญจขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่างว่างหัดวิเคราะห์บ้างนะตัวเราเนี่ยไม่มีใครอยู่เป็นนิรันดร์หรอกตัวเราคือองค์รวมขององค์รวมที่เรียกว่าขันธ์ห้ารูปคือร่างกายนี้เวทนาคือความรู้สึกสัญญาความจำสังขารความคิดวิญญาณคือการรับรู้ชีวิตนี้แค่นี้แต่มนุษย์นี่ไปปรุงให้มันเยอะจริงๆนะเชื่อไหมปรุงซะเยอะแยะมากมายแล้วก็เยอะติดถือมันในสิ่งซึ่งตัวนั้นปรุงขึ้นมาพอใครไม่เห็นเครื่องปรุงของตัวเองทุกไหมทุกมากพวกนี้ทำตัวเหมือนมาม่าต้มยำไม่ชอบที่จะมีชีวิตบริสุทธิ์บริสุทธิ์ล้วนๆชอบทำให้ชีวิตมีเครื่องปรุงเต็มไปหมดว่างๆหัดถอดเครื่องปรุงชีวิตทิ้งบ้างทำตัวเป็นคนเล็กคนน้อยธรรมดาธรรมดาบ้างสิพระพุทธองค์จึงสอนว่าตัวกูของกูนั้นไม่จีรังหรอกและไม่เคยมีมีอยู่ก็แต่ในความคิดของเราเท่านั้นมนุษย์สร้างภาพจำลองขึ้นมาแล้วเรียกสิ่งนั้นว่าตัวฉันของฉันแต่ในความเป็นจริงตัวฉันของฉันไม่เคยมีมีอยู่ก็แต่กลุ่มแห่งเบญจขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อไรก็ตามขันธ์5นี้เลิกประชุมชีวิตนี้ก็จบดังนั้นเราอยู่ว่างๆเราหัดแยกรูปแยกนามนะชีวิตนี้เราลองแยกออกมาเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้5อย่างแยกซอยลงไปอีกจาก5เหลือ2อย่างคือรูปกับนามแยกรูปกับนามออกจากกันอีกเหลือ0ความว่างคือแก่นสารของสรรพสิ่งฉะนั้นการที่เรามายึดติดถือมั่นในตัวกูของกูก็เท่ากับว่าเราไปยึดติดถือมั่นในความว่างใช่ไหมมนุษย์นั้นไม่ฉลาดเลยชอบเอาความว่างมาสร้างความทุกข์สร้างความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ปกป้องความทุกข์นั้นสร้างความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ยึดติดความทุกข์นั้นและดังนั้นเราจึงทุกข์กันมากมายเหลือเกินไม่ทุกข์เพราะเงินไม่ทุกข์เพราะบ้านไม่ทุกข์เพราะรถไม่ทุกข์เพราะโลกไม่ทุกข์เพราะเมียไม่ทุกข์เพราะตำแหน่งไม่ทุกข์เพราะอำนาจไม่ทุกข์เพราะชื่อเสียงแต่สุดท้ายยังมาทุกข์เพราะยึดติดถือมั่นในตัวฉันของฉันเรายึดติดถือมั่นว่าเป็นตัวฉันของฉันแต่ในความเป็นจริงมันเป็นของเราไหมมันไม่เคยเป็นของเรามีแต่เราที่ไปเป็นของมันเพราะอะไรฉับพลันที่เรายึดติดเราก็ถูกความทุกข์กัดกินทันทีครั้งหนึ่งเคยมีเทวดาองค์หนึ่งมาพบพระพุทธเจ้ามากล่าวสโลกสุภาษิตว่าคนมีบุตรก็มีความสุขเพราะบุตรคนมีโคก็มีความสุขเพราะโคคนมีทรัพย์ก็มีความสุขเพราะทรัพย์พอเทวดากล่าวจบปั๊บพระพุทธองค์ทรงแสดงทัศนะมั่งสมัยก่อนเขามีเวทีแลกเปลี่ยนนะดีเบตระหว่างพระพุทธองค์กับเทวดาเทวดาบอกว่าคนมีบุตรก็มีความสุขพระบุตรมีโคก็มีความสุขพระโคมีทรัพย์ก็สุขพระทรัพย์ หรือมีบุตรก็เศร้าโศกพระบุตรมีโคก็เศร้าโศกพระโคมีทรัพย์ก็เศร้าโศกพระทรัพย์ทัศนะของเทวดาซึ่งก็คือทัศนะของปุถุชนทีนี้พระพุทธองค์ตรัสบ้างพระพุทธองค์ตรัสว่าจะเอาบุตรจะเอาทรัพย์จะเอาโคมาจากไหนในเมื่อตัวเราของเราก็ยังไม่มีเทวดาได้ฟังแล้วประนมมือสาธุการอุทานว่ามันเหนือกว่ากันเยอะแก่นของพุทธศาสนาก็คือสเพธรรมานาลังอภิเนเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดติดถือมั่นเราทั้งหลายท่องกันได้อย่างคล่องปากแต่เคยเข้าใจไหมถ้ายังไม่เข้าใจพระอาจารย์ก็คิดว่าที่พูดมาทั้งหมดก็คงจะเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ให้โยมเข้าใจเพิ่มขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อยดังนั้นวันนี้อาจารย์ท่านก็คิดว่าได้ใช้เวลาอรรถาธิบายในเรื่องของแก่นพุทธศาสตร์ข้อสำคัญข้อหนึ่งมาจนถึงนาทีนี้ก็คิดว่าเป็นเวลาสมควรก็จึงขอสิ้นสุดยุติลงแต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ขออัญเชิญคุณพระรัตนตรัยมารวมกันเป็นตบะเดชพลวะปัจจัยอำนวยอวยชัยให้เราทั้งหลายมีความสวัสดีมีชัยคิดผู้ทำสิ่งใดก็ตามที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปโดยธรรมก็ขอความคิดความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จและจงพันสำเร็จโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธ
1: อที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายหลายท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเข้าร่วมการประชุมเอเปกด้านความมั่นคงทางอาหารณสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
8: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
7: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรม

0: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าในวันนี้จะเข้าร่วมการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปกหรือเอเปก2026ระดับรัฐมนตรีด้านความมั่นคงทางอาหารณเมืองต้าเหลียนสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีประเด็นสำคัญที่มุ่งเน้นไปที่นโยบายระดับประเทศในหลายมิติทั้งเรื่องการเกษตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการน้ำและด้านปศุสัตว์โดยคาดหวังว่าจะเกิดความร่วมมือเพิ่มเติมทั้งในด้านปศุสัตว์และประมงทั้งนี้เชื่อว่าภายหลังการร่วมประชุมในครั้งนี้น่าจะมีข่าวดีในด้านการขยายความร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรของไทยทั้งนี้การเข้าร่วมการประชุมของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมการสำคัญสำหรับสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่33ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชื่นชมความสำเร็จศูนย์โรคตาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงสาขาสุขุมวิทในการก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านจักษุวิทยาช่วยลดเวลารอคอยและสร้างรายได้กว่า152ล้านบาทนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันความต้องการบริการด้านจักษุวิทยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องศูนย์โรคตาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงสาขาสุขุมวิทจึงนำความเชี่ยวชาญมาขยายบริการในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพผ่านคลินิกพิเศษนอกเวลาส่งผลให้ในปี2568มีผู้รับบริการสูงถึงกว่า 42,000 รายและสร้างรายได้มากกว่า152ล้านบาทโดยมีแผนเพิ่มบริการเฉพาะทางเช่นศูนย์เลสิกศูนย์ชะลอสายตาสั้นในเด็กและการผ่าตัดโรคจอตาควบคู่กับการขยายพื้นที่โดยย้ายที่ตั้งมายังอาคารศูนย์การแพทย์บางรักเขตสาทรคาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการประมาณกลางปี2570เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการให้ประชาชนเขตเมืองทั้งคนไทยและต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบนอกจากนี้ยังมุ่งมั่นพัฒนาศูนย์ฟื้นสมรรถภาพทางการเห็นที่ครบวงจรแห่งเดียวของกระทรวงสาธารณสุขการจัดตั้งธนาคารเยื่อหุ้มรกและยกระดับธนาคารกระจกตาเพื่อเป็นศูนย์กลางเลสิกและบริการจักษุวิทยาที่ให้บริการครบวงจรเบ็ดเสร็จในจุดเดียวลดเวลารอคอยของผู้ป่วยและรองรับตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งยกระดับมาตรการ7ข้อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง21สิงหาคมนี้
2: นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ออกประกาศฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคม2569โดยให้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ7มาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่ติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำท่าอ่างเก็บน้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและแจ้งเตือนประชาชนให้ทันท่วงทีในทุกช่องทางการสื่อสารกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตะแกรงท่อระบายน้ำคูคลองลำเหมืองฝายแม่น้ำต่อหม้อสะพานอย่างต่อเนื่องดูแลสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกถ้ำน้ำตกถ้ำลอดให้กำหนดมาตรการความปลอดภัยแจ้งเตือนปิดกั้นและห้ามเข้าพื้นที่ที่กำหนดในช่วงที่มีฝนตกหนักจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้สามารถรองรับผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามข้อมูลข่าวสารจากราชการอย่างต่อเนื่องคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์

0: นราพงศ์วัยวัฒน
1: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
0: ชัดทุกประเด็น
1: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
0: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: ทราบแล้วเปลี่ยน
3: เสี่ยงเศรษฐกิจ
2: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
4: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
0: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
5: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM ติดตามผ่านทาง Facebook นราพงศ์วัยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันอังคารที่18สิงหาคมครับเอาวันนี้เริ่มต้นด้วยข่าวเรื่องของวัดอดุลยารามที่จังหวัดขอนแก่นกรณีข้อพิพาทที่ดินของนายเฮียงพิมพ์ศรีที่ลูกหลานออกมาทวงที่ดินของวัดใกล้จบแล้วครับท่านผู้ฟังครับวันนี้มีข่าวธงทองวอนขอผู้ว่าราชการจังหวัดเปลี่ยนโฉนดที่ดินเปลี่ยนโฉนดชื่อวัดส่งกำลังคุ้มครองพระพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ Daily News อาจารย์ธงทองจันทรังสุครับนายกสภาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็เป็นประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วยนะครับท่านก็ไปที่วัดอดุลยารามแล้วก็ได้เข้าพบทางผู้ว่าราชการจังหวัดยื่นหนังสือขอให้ถวายความปลอดภัยให้กับคณะสงฆ์แล้วก็เร่งเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในวัดอรุณยารามฟังเสียงของอาจารย์ธงทองจันทรังสุครับ
6: จะเล่าถึงภารกิจที่สืบเนื่องจากเมื่อวันวานที่ผมพร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็คณะได้ไปกราบหลวงพ่อเจ้าอาวาสที่วัดป่าอรุณยารามนะครับเช้าวันนี้เราทุกคนได้ไปที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงนะครับเพื่อไปกราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดของจังหวัดขอนแก่นนี้นะครับซึ่งท่านเป็นพระสังฆาธิการผู้ใหญ่ที่กำกับดูแลในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ท่านได้สอดส่องดูแลให้การดูแลทางวัดป่าอดุลยารามมาตั้งแต่ต้นท่านที่ติดตามข่าวคงทราบนะครับท่านได้มอบหมายให้มีรองเจ้าคณะจังหวัดก็ดีเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดก็ดีได้เข้าไปทำงานในที่นั้นเมื่อเช้าก็พบกันพร้อมหน้าได้พูดคุยกันส่วนประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เพิ่งพูดคุยกันเมื่อครู่นี้คือเรามาพบกับท่านผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อมาขอบพระคุณสำหรับสิ่งที่ทางจังหวัดฝ่ายปกครองดังสาธารณสุขท่านได้ดูแลสุขภาพของหลวงพ่ออยู่เป็นอย่างดีเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับที่เรามาพูดคุยกันในเช้าวันนี้ก็หนึ่งขอความชัดเจนซึ่งชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่เรามีหนังสือขอแนวปฏิบัติในเรื่องของการอารักขาการดูแลความสงบเรียบร้อยซึ่งท่านผู้ว่าก็เต็มที่อยู่แล้วนะครับส่วนที่สองเป็นประเด็นที่หลายท่านอาจจะสนใจก็คือเรื่องของการที่จะเปลี่ยนชื่อในโฉนดในเอกสารของทางราชการให้เป็นชื่อวัด ให้ตรงต้องตรงตามความเป็นจริงตามข้อกฎหมายอยู่นะครับในส่วนนี้อย่างที่ท่านผู้ว่าได้แถลงเมื่อกี้นะครับว่ามีขั้นตอนการปฏิบัติคงมี2ส่วนด้วยกันครับในส่วนที่เป็นเรื่องของการที่จะขออนุญาตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะที่เป็นผู้รับมอบหน้าจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรณีโอนที่ให้วัดนั้นน่ะยังไงก็ต้องขอผู้ว่านะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีขั้นตอนอยู่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการดำเนินงานของเจ้าพนักงานที่ดินในการเปลี่ยนชื่ออันนี้ก็มีในปฏิบัติของที่ดินอยู่แล้วนะครับแต่เพื่อความชัดเจนอย่างไรก็แล้วแต่เจ้าที่ก็ต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบนะครับก็คิดว่าเรื่องนี้อย่างที่ท่านผู้ว่าบอกได้เรียนกับท่านทั้งหลายแล้วนะว่าไม่เนิ่นช้านะครับแล้วก็เดือนหน้านะครับผมมีนัดกับท่านปอสำนักพุทธด้วยแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับจะมาที่วัดหนองแวงอีกครั้งหนึ่งละมาปรึกษาหารือข้อการพระศาสนาทั้งหลายก็เป็นโอกาสที่ได้มาติดตามพูดคุยเรื่องนี้ด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คิดว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับผมไม่น่ามีปัญหาอะไรการดำเนินการก็อยู่ในลำดับขั้นตอนอย่างที่ว่านี้ครับผม
3: ท่านเสียงของท่านของเจ้าคณะจังหวัดท่านมีความห่วงใยเกี่ยวกับวัดอรุณยังไงบ้างคะท่านคะ
6: เมื่อเช้าที่คุยกันฮะท่านไม่มีความกังวลท่านเจ้าคณะจังหวัดไม่มีความกังวลห่วงใยใดๆนะฮะเพราะว่าท่านเองก็ได้กำกับดูแลอยู่เสมอในวาระที่มีข่าวสารขึ้นมานี้ท่านก็มีรองเจ้าคณะจังหวัดไปช่วยดูแลไปให้กำลังใจกับพระที่วัดนั้นอยู่โดยตลอดครับผม
7: ท่านครับอย่างวันนี้เองตัวของฝั่งทายาทนะครับที่มีการบอกว่าจะเปิดหลักฐานเด็ดที่จะทำให้ทุกอย่างมันพลิกแผ่นดินสั่นสะเทือนไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะส่งผลกระทบอะไรกับกระบวนการที่เรากำลังทำ
6: ผมคิดว่าในเอกสารหลักฐานของทางราชการเรื่องราวที่ปรากฏต่อสาธารณะแล้วนะฮะไม่มีอะไรที่ผมกังวลหนักใจนะครับก็ผมคงห้ามความคิดห้ามการปฏิบัติของท่านที่มีความเห็นต่างไม่ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมของพันนี้อยู่ที่ความถูกต้องแม่นยำทั้งกฎหมายและพยานหลักฐานครับผม
7: จำเป็นต้องใช้ลายเซ็นหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับฝั่งทายาทของตาเฮียงไหมครับในการดำเนินการ
6: อันนั้นต้องไปถามเจ้าหน้าที่ที่ดีละมั้งนะครับผมในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองพุทธศาสนาคงไม่ทราบรายละเอียดขั้นตอนต่างแล้วการปฏิบัติก็ขอให้เป็นเรื่องของเจ้าพนักงานที่ดินหารือกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องครับผม
5: นั่นก็คือดร.ธงทองจันทรังสุครับขณะเดียวกันทางฝ่ายผู้อำนวยการสำนักพุทธจังหวัดขอนแก่นก็ได้ให้ความเห็นเอาไว้เหมือนกันฟังเสียงท่านผอ.สำนักพุทธจังหวัดขอนแก่นนะครับ
8: ก็เหมือนเมื่อคืนสำนักพุทธไม่ได้เราอยู่เคียงข้างวัดมาโดยตลอดอยู่แล้วแล้วก็อยากให้ความมั่นใจว่าเราจะช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างจะสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลต่างๆหรือแม้กระทั่งการขับเคลื่อนการออกโฉนดนะคะก็ต้องขอบคุณทางประชาชนในพื้นที่ด้วยที่เห็นคือวัดจะอยู่ได้ก็ด้วยแรงศรัทธาหรือว่าประชาชนในพื้นที่อันนี้คือสำนักพุทธเองเนี่ยเราก็ช่วยในเรื่องของตามอำนาจหน้าที่ในส่วนของคนในพื้นที่ก็ขอให้ช่วยกันดูแลนะคะวัดจะได้อยู่ได้ค่ะในเบื้องต้นก็คงแค่นี้ค่ะ
6: ขอบคุณมากครับ
8: เดือนละ7,000กว่าบาทก็อยากจะฝากย้ำไปที่ประชาชนหรือว่าทางพวกน้องๆเองสื่อเองเนี่ยก็คือล้านห้ามันไม่ใช่ตามข้อเท็จจริงนะคะก็อันนี้คือเผื่อแบบว่าอาจจะมีกลุ่มคนหรือคนใดคนหนึ่งเนี่ยเอาตรงนี้ไปเป็นช่องทางที่จะเรียรายอะไรพวกนี้ค่ะนะคะอันนี้ก็ต้องฝากย้ำเตือนแล้วก็เมื่อคืนหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าประชาชนศรัทธาในเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวกับวัดก็ขอให้บริจาคที่วัดก็มีQR code อยู่แล้วก็คือให้เข้าไปที่วัดโดยตรงเลยนะคะซึ่งหลวงพ่อตอนนี้เมื่อคืนก็ได้บอกหลวงพ่อไปแล้วด้วยในเรื่องของการบริจาคนะคะ
9: โอเค
8: ค่ะเรื่องค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อจากชื่อเป็นชื่อวัดนะคะก็ตามกฎหมายแล้วเนี่ยเขาคิดค่าธรรมเนียมแค่0.01%เท่านั้นซึ่งก็จากของราคาประเมินนะคะก็ประมาณสัก7,000กว่าบาทก็อยากจะฝากย้ำไปที่ประชาชนหรือว่าทางพวกน้องๆเองสื่อเองเนี่ยก็คือล้านห้ามันไม่ใช่ตามข้อเท็จจริงนะคะก็อันนี้คือเผื่อแบบว่าอาจจะมีกลุ่มคนหรือคนใดคนหนึ่งเนี่ยเอาตรงนี้ไปเป็นช่องทางที่จะเรียรายอะไรพวกนี้ค่ะนะคะอันนี้ก็ต้องฝาก ย้ำเตือนแล้วก็เมื่อคืนหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าประชาชนศรัทธาในเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวกับวัดก็ขอให้บริจาคที่วัดก็มีQR code อยู่แล้วก็คือให้เข้าไปที่วัดโดยตรงเลยนะคะซึ่งหลวงพ่อตอนนี้เมื่อคืนก็ได้บอกหลวงพ่อไปแล้วด้วยในเรื่องของการบริจาคนะคะ
5: ผู้อำนวยการสำนักพุทธของจังหวัดขอนแก่นนะครับเอาฝ่ายเจดาหรือป้าดาว่ายังไงไทยรัฐเข้าพาดหัวว่าป้าดายอมถอยถ้าเป็นที่วัดจริงนางสาวชมมณีน้อยจันทร์หรือที่เขาเรียกกันว่าป้าดาเจดานี่นะครับบอกว่าทางทายาทเชื่อมั่นว่าที่ตรงนั้นไม่ใช่วัดแต่เป็นโฉนดของนายเฮียงซึ่งได้พูดคุยกันแล้วว่าถ้าจะไปตรวจสอบความเป็นมาจะของหลักฐานทั้งหมดว่าวัดได้มาถูกต้องหรือไม่ถ้าได้มาถูกต้องโดยไม่มีปัญหาใดๆทางครอบครัวก็จะไม่ติดใจและมีกติกาของตนเองถ้าได้มาไม่ถูกต้องก็ต้องว่ากันไปตามข้อเท็จจริงเพราะทางเราเชื่อมั่นว่าได้มาไม่ถูกต้องประเด็นที่ไม่ถูกต้องคือตนเคยไปตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีชื่อในทำเนียบวัดและโฉนดก็ยังเป็นชื่อของนายเฮียงก็ต้องตั้งคำถามว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่เมื่อทายาทเข้าไปในพื้นที่กลับถูกตำรวจมองและถูกจะออกหมายเรียกรวมทั้งจะออกหมายเรียกญาติที่อยู่ขอนแก่นจนถึงขั้นทำให้ล้มป่วยโดยความเสียใจทางครอบครัวต้องพิสูจน์ว่าใครผิดใครถูกและความจริงคืออะไรสำหรับเรื่องวัดอดุลยารามก็มีอยู่เท่านั้นนั่นคือเจดานางสาวชมมณีน้อยจันทร์ครับท่านผู้ฟังครับแต่ดูทรงแล้วเนี่ยคงจะจบในอีกไม่นานละครับท่านผู้ฟังครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องของนายกรัฐมนตรีประเด็นเรื่องไปที่ขอนแก่นไปที่บุรีรัมย์แล้วก็ไปเจอด่านตรวจแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครองทั้งตำรวจมาขอคนรถมันก็เป็นประเด็นอยู่ฝ่ายที่ดราม่าก็บอกว่าเฮ้ยนายกจัดฉากหรือเปล่าเนี่ยทำคอนเทนต์หรือเปล่าแต่ในแง่ของนายกบอกว่าเอาตรวจเลยนะมันจะได้แฟร์นายกรัฐมนตรีก็ยังถูกค้นลดได้เนี่ยมันจะทำให้ทางเจ้าหน้าที่เขาสบายใจเวลาที่จะค้นลดนักการเมืองฟังเสียงของนายกอนุทินหน่อย
10: ไม่มีอะไรหรอกครับอย่าไปคิดอะไรมากก็ตั้งด่านตรวจก็ดีแล้ว
11: เห็นว่ามีจับได้ยาเสพติดเยอะครับ
10: เขาเล่าให้ฟังว่าจับยาเสพติดได้แต่ว่าคนที่ขนยาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ตกใจเห็นด่านก็มอเตอร์ไซค์ควัน
11: ที่ไปตรวจนี่คือไม่ได้วางแผนหรือว่า
10: ไม่มี
11: ใครเลย
10: เมื่อวานผมช่วงเช้าผมไปผมไม่ได้ไปบุรีรัมย์มาหลายสัปดาห์แล้วก็ต้องแวะไปบ้าง
11: แต่พอข่าวออกไปมีคนมาแบบแอบติงว่าเอ๊ะกลัวกับจนจัดฉากหรือเปล่าหรือว่าตำรวจจะไม่รู้เลยหรอว่าเป็นรถท่านนายก
10: คิดเรื่องอื่นดีกว่าเนาะตำรวจไม่รู้ครับเพราะไม่มีรถนำนะมันวันหยุดวันธรรมดาไม่มีขบวนผมไปกับใครอ่ะไปกับทีมส่วนตัวของผมนะไม่มีการตั้งแถวรับไม่มีการจัดการมารับ
5: นายกรัฐมนตรีส่วนคุณเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์ไปยื่นหนังสือถึงผบ.ตร.พลตำรวจเอกกิจรัตน์พันเพชรเรียกร้องให้ตรวจสอบการครอบครองปืนของคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองไล่ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีภรรยานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสสสวหรือว่าคนที่ติดตามรักษาความปลอดภัยให้กับฝ่ายการเมืองฟังเสียงของคุณเต้มงคลกิจหน่อย
12: ผมจึงมายื่นหนังสือให้ท่านผบ.ตร.กิจรัตน์พันเพชรเนี่ยที่จะเกษียณอายุราชการที่30กันยาเนี่ยแล้วก็ว่าที่ผ ผบ.ตร.คนต่อไปคือพี่สำราญนวลมาเนี่ยนะครับให้เวลาจะจับอาวุธปืนเนี่ยอาวุธเนี่ยที่ร้ายแรงที่สุดคืออาวุธที่อยู่กับนักการเมืองนะครับตั้งแต่นายกรองนายกหัวหน้ากวนนะครับเพราะบางทีไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแต่เป็นหัวหน้ากวนหัวหน้าซุ้มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหัวหน้าซุ้มนะครับด้านหลังรถเนี่ยจะมีอาก้า M16 RPG พวกนี้ไม่มีไปป.12นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกรถติดตามในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยอยากให้ผบ.ตร.เนี่ยวางกำลังนะครับเวลาจะไปขอตรวจค้นรถส.ส.ส.ว.รัฐมนตรีเนี่ยไม่ต้องขอใบตรวจค้นครับค้นเลยไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกล่วงหน้านะครับรับรองว่าเจอเพียบนะฮะเอาขยายผลเฉพาะส.ส.ส.ว.รัฐมนตรีที่ปรึกษาเลขาผู้ช่วยรัฐมนตรีก่อนรองนายกก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะครับพอทำตรงนี้สำเร็จแล้วเนี่ยค่อยไปขยายผลพวกนายกอบจ.รองนายกนะครับแล้วก็ผู้ว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดพวกนี้เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ค่อยมีใบป.12กันนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีใบป.4แค่นั้นแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นปืนเถื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ผบ.ตร.เนี่ยท่านกิตติรัตน์พันเพชรเนี่ยท่านทำดีมากเลยผมอยากให้ค้นรถรัฐมนตรีทุกคนรถติดตามนะทั้งหมดโดยส่วนใหญ่ปืนเถื่อนหมดนะครับตอนนั้นช่วงผมหาเสียงเนี่ยผมไปดูหลังรถเพื่อนผมเนี่ยมีทั้งอาก้ามีทั้ง M16 มีทั้งบางทีมีลูกระเบิดด้วยนะระเบิดมือด้วยมีระเบิดมือด้วยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีใบอนุญาตหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ท่านผบ.ตร.เนี่ยเข้าไปตรวจสอบก็เลยจำเป็นที่จะต้องมายื่นหนังสือให้ท่านผบ.ตร.เนี่ยท่านผบ.ตร.เนี่ยทำดีท่านนายกก็ทำดีเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็อยากทราบด้วยว่าคุณจ๋าเนี่ยมีปืนที่มีทะเบียนตามที่ชี้แจงมา24มิตร1กระบอกเนี่ยจริงๆแล้วมี1กระบอกจริงหรือไม่แล้วคุณจ๋าเนี่ยเมียนายกเนี่ยได้พกพาไปด้วยหรือเปล่านะเวลาพกพาไปด้วยหรือเปล่านะครับพกพาไปด้วยหรือเปล่าถ้าพกพาไปด้วยเนี่ยก็ฝากท่านนายกเนี่ยต้องจับกลุ่มเมียตัวเองด้วยนะครับจับกลุ่มเมียตัวเองด้วยถ้าพกพาเพราะบางทีเนี่ยท่านอนุทินอาจจะแบบบางทีรูปหล่ออ่ะพ่อรวยสาวชอบเยอะผมก็กลัวว่าคุณจ๋าแกจะแบบหุนหันพลันแล้วบันดาลโทสะนะครับด้วยความหึงหวงเนื่องจากว่าแกมีปืนแต่แกไม่มีใบป.12นะครับถ้าไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับ
5: เต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์ครับบอกนายกว่าถ้าภรรยาของท่านพกปืนไปไหนมาไหนช่วยจับด้วยนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนต่างประเทศนะครับออกเดินทางไปตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยจะไปยาวเลยนะครับตั้งแต่วันที่17ถึง22สิงหาคมเลยครับ17ถึง20นี่เยือนออสเตรเลียครับแล้วก็จะต่อไปที่นครโอ๊กแลนด์นิวซีแลนด์22ถึง20ถึง22สิงหาคมครับคณะที่ร่วมเดินทางไปกับนายกนี่ก็จะมีรองนายกและรัฐมนตรีคลังเอกนิติธันประภาสรัฐมนตรีต่างประเทศศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีแรงงานจุลภานอมรวิวัฒน์รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมคุณซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรคุณปิยรัตน์ติยภัยรัตน์แล้วก็มีเลขานายกไตรสุรีไตรสรณกุลเลขา BOI คุณนฤทธิ์เทิดธีรศักดิ์ร่วมคณะไปด้วยนะครับก็จะอยู่ที่ออสเตรเลีย17ถึง20สิงหาคมถัดจากนั้นก็จะไปต่อที่นิวซีแลนด์20ถึง22สิงหาคมครับมีข่าวดีๆเอามาฝากช่วงนี้มติชนพาดหัวว่าสภาพัฒน์ชี้เอกชนลงทุนพุ่งลุ้นปีนี้ GDP โต 2.2% ไตรมาส 2พิษสงครามฉุดนำเข้าอื้อขาดดุล 600,000 ล้านอันนี้เป็นข่าวมาจากทาง สภาพัฒน์ครับคุณดนุชาพิชยนันท์เลขาสภาพัฒน์บอกว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ยังขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ระดับ 1.9% สูงกว่าที่คาดการไว้ 1.5% แต่ชะลอลงจากไตรมาสแรกที่ขยายตัวได้ 2.8% เมื่อปรับผลของฤดูการออกแล้วเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปี69ลดลงจากไตรมาสแรก 0.2% ขณะที่ช่วงครึ่งปีแรกขยายตัวได้ 2.4% คาดว่าไตรมาส3จะปรับตัวได้ดีขึ้นหลังจากได้รับผลกระทบค่อนข้างแรงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้สภาพัฒน์ได้ปรับการคาดการเศรษฐกิจปี69อยู่ที่ 2-2.5%โดยมีการคาดการที่ 2.2% โดยมีปัจจัยหนุนจากการขยายตัวในเกณฑ์สูงของการลงทุนภาคเอกชนการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือนการส่งออกสินค้าและแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐครับอันนี้ข่าวจากทางสภาพัฒน์กับเรื่องของตัวเลข GDP เอาละครับท่านผู้ฟังครับขอรณรงค์ให้ท่านผู้ฟังเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมนะครับลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ BKK Westpay ถ้าไม่สะดวกทางออนไลน์เหล่านี้ก็ติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตแต่ละเขตนะครับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมแล้วท่านก็จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้ก็คือเสียค่าขยะในอัตราเดิม20บาทต่อเดือนนะครับไม่ต้อง60บาทตามอัตราใหม่ของกทม.แล้วเมื่อท่านคัดแยกขยะขยะรีไซเคิลของท่านจะมีคนมารับซื้อถึงหน้าบ้านท่านหรือว่าในชุมชนของท่านนะครับบริษัท West Buy Delivery จำกัดเขาจะมารับซื้อให้ครับขยะรีไซเคิลมีมูลค่านะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมเอาละครับพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
13: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาร
14: ูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
15: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
16: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญารชุนค่ะ
17: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศิริปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30
13: น.ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
5: 6:32 ครับกลับมาช่วงนี้มาฟังประเด็นการเมืองกันหน่อยก็มีเรื่องที่ฝ่ายค้านเขาขู่รัฐบาลว่าเปิดสมัยสามัญขึ้นมาเนี่ยเขาจะยื่นซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวานนี้นายกอนุทินก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าไม่เป็นไรก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการที่จะอธิบายที่จะชี้แจงกันไปฟังเสียงของนายกอนุทินหน่อย
18: รัฐมนตรีทุกคนก็มีความพร้อมในการที่จะชี้แจงตอบข้อสงสัยหรือสิ่งที่ฝ่ายค้านรู้สึกว่าไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีแต่ละท่านที่ถูกพาดพิงก็จะต้อง ามีความพร้อมที่จะตอบให้เกิดความชัดเจนต่อพี่น้องประชาชนเราไม่ได้ตอบคนในสภาเราตอบประชาชนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีทุกคนต้องมีความพร้อม
19: เห็นว่าธงของพรรคประชาชนจะเป็นเรื่องของรั้วสว
18: อันนี้ผมไม่ทราบว่าใครมีธงอะไรรัฐบาลนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสวใดๆทั้งสิ้นสวเป็นอีกสถาบันนึงนะครับเรื่องหัวสวก็เป็นคำบัญญัติของใครที่เขาอยากจะบัญญัติขึ้นมารัฐบาลนี้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในปี2569สวเลือกปี2567เพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับรัฐบาลนี
19: ้ถ้าเขาหยิบยกมาจะตอบไหมคะหรือว่ายังไงคะ
18: ก็อะไรที่เกี่ยวข้องกับผลการทำงานของรัฐบาลนี้เราก็ตอบอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องเราก็ไม่ตอบ
11: นายกพูดผลิตแล้วก็คุณไอเองก็มาแฉเป็นเหมือนคลิปอัดและอ้างว่ามีการทำกระบวนการของสวเพื่อเบื้องบนท่านนายกมอง
18: เรื่องของสวถามผมไม่ได
11: ้
18: เพราะผมอยู่ฝ่ายบริหารนะครับก็มันมีความพยายามจะมาให้เกี่ยวโยงกับรัฐบาลก็คงเป็นการพยายามทำให้รัฐบาลขาดไอความเชื่อมั่นอะไรต่างๆก็มันเป็นหน้าที่เป็นเกมของคนที่ไม่อยากคนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแล้วอยากเป็นรัฐบาล
19: ท่านนายก
18: อย่าไปคิดมาก
19: ที่ล่าสุดทางสหรั
18: ฐใช่ไหมทุกอย่างมันอยู่ที่ผลการเลือกตั้งจริงๆแพ้เลือกตั้งแล้วก็ต้องยอมรับกติกาก็ตรวจสอบไป
5: นายกรัฐมนตรีเรื่องเกี่ยวกับฝ่ายค้านเขาจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจขณะเดียวกันผู้นำฝ่ายค้านคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็บอกว่าเตรียมที่จะตรวจสอบรัฐบาลโดยเฉพาะคดีหัวสวเรื่องการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งคุณเท้งณัฐพงษ์บอกว่าถ้ามีการปรับคณะรัฐมนตรีก่อนเนี่ยก่อนจะปรับครม.ถ้ามีข้อชี้แจงก็ต้องเข้ามาชี้แจงในสภาตนเองเชื่อว่าประชาชนต้องการจะได้จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ก็คือการที่ฝ่ายรัฐบาลพร้อมชี้แจงและตอบข้อซักถามของทางฝ่ายค้านทุกคำถามฟังเสียงของคุณเท้งณัฐพงษ์ครับ
20: รู้อยู่แล้วนะครับว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยหลายๆครั้งแค่มีมูลอันควรเชื่อได้ว่านะครับก็สามารถที่จะนำมาเป็นประเด็นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้อันนั้นไม่เป็นกระบวนการปกติมากๆนะครับในสภาที่เราจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบถึงดุลฝ่ายบริหารนั่นประการแรกนะครับประการต่อมาเนี่ยผมเชื่อว่าการทำหน้าที่ของพวกเราในฐานะฝ่ายค้านนะครับผ่านการจัดเวทีเสวนานะครับการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อแล้วต่างๆกรณีล่าสุดที่อยุธยาที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าเรามีหลักฐานนะครับที่ค่อนข้างชี้ชัดให้เห็นว่านะกระบวนการในครั้งนี้เป็นการจัดตั้งและมีการแลกเปลี่ยนรับผลประโยชน์กันแน่นอนที่เราเรียกกันว่ากระบวนการโกงสวนะครับแล้วก็จากคำให้การของพยานนะครับรวมถึงที่เรามีหลักฐานบางส่วนไม่ว่าจะเป็นการจองหรือว่าการที่มีเส้นเงินต่างๆเนี่ยก็ล้วนที่จะพาดพิงกลับไปนักการเมืองไปถึงนักการเมืองนะครับที่สังกัดอยู่ในพรรคภูมิใจไทยนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ปฏิเสธได้ยากนะที่จะใช้เรื่องของเทคนิคนะครับตามข้อบังคับหรือกฎหมายเนี่ยในการที่จะมาสกัดให้เอาเรื่องนี้เนี่ยเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจ
21: ไม่ใช่เป็นพอแพ้เรื่องการขอมาตรวจสอบเรื่องนี
20: ้ครับก็คงไม่ได้เกี่ยวครับพวกเราในนามพรรคประชาชนเองนะครับเราก็ทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านอย่างเต็มที่อย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับว่าประเด็นการโกงสวเนี่ยผมหลักฐานมันค่อนข้างชัดมากแล้วก็ปฏิเสธยากมากนะดังนั้นเนี่ยก็คงไม่ได้มีอะไรที่อยากจะเรียกร้องไปมากไปกว่าก็อยากจะให้ทางนายกเองนะครับหรือว่าฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยก็เป็นนักการเมืองครับก็ควรจะต้องถูกตรวจสอบได้นะครับจากผู้แทนราษฎร
21: มันมีปัญหาที่ถกทะเลาะกันเข้ามาไหมครับมีการตรวจสอบควบคู่กันหรือไม
20: ่ครับจริงๆต้องบอกว่าเราตรวจสอบทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมได้บอกนะฮะว่าในกระบวนการเลือกสวเองตามระเบียบกกต.ต่างๆเองเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ห้ามที่จะมีการเรื่องของการแนะนำตัวผู้สมัครแต่ละคนได้นะครับไม่เป็นกระบวนการที่เรียกว่าควรจะเป็นด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าแต่ละคนต่างที่มาต่างคนละกลุ่มอาชีพต่างพื้นที่เนี่ยจะให้รู้จักกันนะครับที่จะตัดสินใจในการลงคะแนนเนี่ยก็อาจจะยากหน่อยเพราะนั้นกระบวนการในการที่จะต้องมีการแนะนำตัวอะไรระหว่างกันเนี่ยผมว่าเป็นกระบวนการที่ไม่ได้ขัดต่อระเบียบกกต. อยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้มันผิดก็คือในเรื่องของการสัญญาว่าจะใ ไม่ว่าจะเรื่องของผลตอบแทนทางด้านการเงินทางด้านตำแหน่งต่างๆนะที่เราเรียกว่าเป็นกระบวนการการโกงเลือกสวนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ตอบคำถามครับว่าเราก็ตรวจสอบทุกคนนะแต่เพียงแต่ว่าหลักฐานที่เรามีอยู่ณตอนนี้นะครับก็อิงไปถึงกลุ่มคนที่อยู่ตามสำรองที่ตอนนี้รอมติจากกกต.ในวันที่31สิงหา
21: ไม่ได้ที่มาตรวจสอบในช่วงนี้ครับมีข้อจำกัดคงในก่อนหน้านี้ที่ไม่ตรวจสอบเพราะว่าแต่คำชักนิ้วมือหรือข่าวออกมาในช่วงนี้ข้อที่มาทุกทีคุณสามารถทำเป็นการเราคิดเสียงที่เราเปิดก็ออกมาตั้งแต่ช่วงนั้นครับแต่ครับแต่ส่วนเราออกบอกว่าตอนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกกต.
20: ครับต้องบอกว่าเราตรวจสอบเรื่องนี้มาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลักฐานเนี่ยอาจจะมีทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับถ้าทุกท่านติดตามการจัดเวทีเสวนาการแถลงข่าวการออกมาให้ความเห็นโดยเฉพาะจากคุณพริษฐ์เนี่ยจะมีทั้งเก่าและใหม่ผสมกันโดยตลอดนะครับซึ่งหลักฐานที่เราได้เพิ่มมามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็เกิดจากคนในกระบวนการนี่แหละครับที่ส่งข้อมูลหลักฐานมาให้กับพวกเรานะดังนั้นก็ตอบสั้นๆยืนยันว่าเราตรวจสอบเรื่องนี้มาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งหลักฐานที่เราได้มากขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่มัดตัวนะครับการกระทำผิดนะครับของฝ่ายรัฐบาลที่เราเห็นได้ชัดว่าเรื่องนี้พรรคภูมิใจไทยเองส่วนครัวพันนะครับกับกระบวนการการเลือกสกับกระบวนการการโกงเลือกสวทั้งทีครับ
21: พอจะบอกได้ไหมว่าที่เสียที่คุณดิ่งเปิดล่าสุดเป็นทางการคู่ก้อนครับไม่ต้องบอกประเด็นจริงๆแล้วผ่านแนวที่ครับ
20: จริงๆก็ต้องคุ้มครองนะครับแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับแล้วก็คนที่อาจจะให้ข้อมูลได้ดีที่สุดซึ่งผมก็เชื่อว่าคุณพริษฐ์ก็คงไม่ให้เช่นเดียวกันแต่ก็น่าจะเป็นทางคุณพริษฐ์เองด้วยครับถ้าเราเห็นว่ามันมีการในคลิปเสียงมีการพูดถึงการที่พาดพิงถึงเรื่องบทนะครับเราก็จะเห็นบางกลุ่มบางก้อนทางการเมืองในอดีตเนี่ยที่อาจจะเรียกว่าเป็นบรรดานักร้องมีอะไรนิดหน่อยก็จะร้องเรื่องนี้เนี่ยนะครับมาอย่างทำลายล้างมาอย่างตัวแทนพรรคประชาชนโดยตลอดเรื่องนี้ในคลิปเสียงค่อนข้างมีหลักฐานที่ชัดเจนนะครับก็อยากให้ประชาชนลองดูนะครับว่ากลุ่มก้อนต่างเมืองต่างๆนั้นบรรดานักร้องต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะเอาประเด็นนี้เนี่ยในการเขียนคำร้องนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มก้อนต่างเมืองฝั่งเดียวกับตัวเองหรือเปล่าถ้าไม่ได้มีการร้องนะครับในส่วนนี้เนี่ยผมว่ามันก็เป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นชัดเจนที่สุดครับว่าสิ่งที่ผมพูดมาในตอนต้นในภาพใหญ่เนี่ยว่าปัจจุบันประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในกระบวนการอยู่ในระบบการเมืองที่เปิดโอกาสให้คนมีอำนาจบางกลุ่มเนี่ยใช้กระบวนการที่ตีสงครามในการทำลายล้างกันทางการเมืองมากกว่าการปกป้องคุ้มครองสถาบันที่เป็นที่รักของพวกเราทุกคน
21: แล้วอักเรียกร้องให้คนเป็นนายให้ออกมาร้องหนึ่งครับ
20: ผมคงไม่สามารถไปเรียกร้องเขาได้นะครับก็คงที่จะออกมาบอกให้เหตุถึงเส้นมาตรฐานนะครับแล้วให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนตัดสินเองนะว่าการดำเนินการในลักษณะเดียวกันถ้าปิดหน้าปิดชื่อนะครับไม่ได้ดูว่าเข้ามาจากกลุ่มก้อนการเมืองไหนสังกัดพรรคใดหรือว่าอยู่เป็นพรรคพวกของใครเนี่ยมีการดำเนินการแบบเดียวกันหรือเปล่าถ้ามีการดำเนินการต่างกันมันเห็นได้ชัดนะครับว่าการร้องหรือไม่ร้องใครในเรื่องของข้อกฎหมายในส่วนนี้เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับทางสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยก็อาจจะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเข้ามาโจมตีกันทางการเมืองเท่านั้น
5: นั่นก็คือทางคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับเรื่องที่จะยื่นยัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชครับที่ถูกคุณเนวินชิดชอบฟ้องหมิ่นประมาทแล้วก็ข้อหาแจ้งความเท็จเรื่องที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไปลุยไปขุดคุยไปบุกบุรีรัมย์กรณีเขากระโดงนั่นนะครับคือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยท้าทายอย่างแรงเลยนะครับว่าอยากเจอคุณเนวินนะให้มาเจอกันหน่อยมีหลายเรื่องที่จะคุยด้วยโดยเฉพาะเรื่องการถือครองที่ดินเขากระโดงฟังเสียงของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ครับ
1: นั่นก็ไต่เป็นการไต่สวนข้อเท็จจริงซึ่งความจริงพี่เองเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาศาลหรอกเพราะเป็นเรื่องศาลกระโจทย์เขาเราก็เพียงแต่ตั้งทนายมาสักการเท่านั้นเองใช่ไหมแต่ว่าพี่เนี่ยอยากจะพบกับคุณเนวินใช่ไหมประเด็นอยากจะสอบถามก็โดยตรงนะครับว่าเมื่อศาลพิพากษาหมดเช่นดีแล้วเนี่ยนะทำไมก็ยังไม่คืนก็จะดื้อรั้นไปทำไมจะถูกเวลาทำไมพอเห็นคดีต่างๆที่เกี่ยวกับที่ดินเนี่ยนะแพ้ทุกคดีนะแม้กระทั่งฝ่ายจำเลยที่ถูกการรถไฟฟ้องเนี่ยนะว่า ไปบุกรุกที่เขาอะไรต่างๆนะโอ้ฝ่ายจำเลยเนี่ยเอากระทั่งเจ้าพนักงานที่ดินบุรีรัมย์มาเบิกนะเอาการรถไฟมาเบิกเลยว่าตอนออกเอกสารสิทธิ์ออกโฉนดเนี่ยนะไอ้การรถไฟก็ดีเช็คเจ้าพนักงานที่ดินก็ดีไปชี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะเพราะฉะนั้นไอ้โฉนดที่ดินได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยศาลยังพิพากษานะให้เพิกถอนหมดเลยเพราะถือว่าที่ดินของการรถไฟได้ตามมาพระราชกิจกาตั้งแต่ปี2564-65นู่นเป็นไอ้การมาออกมาชี้มาออกโฉนดที่ดินตอนนี้มันไม่ชอบนะเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลยที่คุณเนวินจะไปชนะที่การรถไฟได้
19: คืน
1: ซะนะครับจะมันจะได้มีปัญหาและสง่างามด้วยใช่ไหมแต่ถ้าไม่คืนนะก็ให้เขาตีหน้าว่าโอ้ยไปบุกลุกที่ของการรถไฟเขาเหมือนอย่างพี่พูดเนี่ยเขาก็เลยมาฟ้องไงเพราะว่าเขาถือว่าเฮ้ยตอนนี้ยังมีโฉนดอยู่แต่โฉนดเนี่ยศาลเบิกไปเถอะศาลก็บอกได้มาโดยไม่ชอบใช่ไหมแล้วก็พี่มีหลักฐานอยู่ว่าอย่าคุณได้มาไม่ได้ชอบเลยแปลงอื่นๆเนี่ยคุณก็บุกลุกหมดใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นที่ดินนะของบริษัทศิราชัยที่เป็นบ้านคุณศักดิ์สยามเนี่ยนอกจากจะบุกรุกที่การรถไฟแล้วยังไปถมที่นะทับคลองสาธารณะทั้งหมดอีกนะแล้วระเบิดหินนะเอาไปขายอีกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นฟ้องผมไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกใช่ไหมแต่วันนี้คุณเนวินก็ไม่มาก็มาไม่เป็นไรเมื่อไม่เจอก็ไม่มีโอกาสคุยกันใช่ไหมแต่ทราบว่าเมื่อวานคุณอนุทินมาด้วยนะถ้าเจอด้วยก็ดีนะทั้งคู่เลยแต่ไม่เจอก็ไม่มีปัญหา
2: สู้ได
1: ้สบายเลยแล้วพูดตรงๆอย่าพูดความจริงรู้มีสู้ได้เลยอย่างฟ้องกลับได้ด้วยฟ้องกลับคุณในวินนะก็ฟ้องข้อหาว่าฟ้องเท็จนะแต่เขาไม่ได้มาเบิกความเนี่ยใช่ไหมเขาไม่ได้มาสื่อเป็นฟ้องคุณในวินได้ฟ้องเท็จแต่ทนายเนี่ยนะเป็นผู้รับมอบอำนาจมาใช่ไหมทนายเก่งก็ฟ้องด้วยทนายก็ฟ้องเท็จได้สื่อพยานหลักฐานเท็จอีกเดี๋ยวอันนี้กรณีเหล่านี้เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะแต่ถ้าคุณเนวินไม่อยากให้ดำเนินการนะก็คืนซะเพราะว่าอะไรมันติดคุกจริงๆนะไม่ใช่ของเล่นนะไอ้ที่มีการถมที่สาธารณะนะลำคลองต่างๆนะแล้วไปสร้างไอ้อะไรภาษาสายฟ้านะนะปิดกั้นนะสูบน้ำเข้าไปใช้ผิดหมดเลยใช่ไหมให้สนามแข่งรถอีกนะครับแล้วปิดทางสาธารณะนะครับ
2: เป็นการฟ้องหมิ่นเนี่ยเป็นการฟ้องปิดปากไหมตัวความรู้สึก
1: อ๋อมันแน่อยู่แล้วนะก็ฟ้องเพื่อไม่ให้พี่นะพูดต่อไปเพื่อมีวิพากษ์วิจารณ์ต่อไปอะไรต่างๆที่แต่คนอย่างพี่ผ่านคดีหมิ่นมาเท่าไหร่รู้ไหมน้องว่าเท่าไหร่ต้องเป็นโจทก์ต้องจำเลยเนี่ยน้องประเมินดิที่ผ่านคดีหมิ่นมาเท่าไหร
2: ่ไม่น้อยกว่าร้อย
1: 300กว่าคดีนะถ้าไม่พลาดเลยไม่เคยแพ้ใครเลยนะ300กว่าคดีนะ
2: เขายังมีคนมาถามอีกว่าการที่ท่านหัวหน้าพรรคเนี่ยมาชนกับเบอร์ใหญ่ลักษณะแบบนี้ต้องการอะไรไหมในช่วงมาคุยเขากระดงเนี่ย
1: น้อง
2: ใช
1: ่ตอนนี้น้องฟังดูพี่น้องประชาชนวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเป็นยังไงนะทำอะไรก็โกงไปหมดทุกอย่างนะถูกไหมทุกเรื่องจนประชาชนทนไม่ไหวเนี่ยประชาชนจะขับไล่แล้วถูกไหมนะครับเนี่ยแล้วเราจะยอมให้รัฐบาลอย่างนี้บริหารประเทศต่อไปเหรออย่างพี่เนี่ยมันรู้เห็นพี่ถึงไม่ร่วมรัฐบาลแต่แรกไงตอนแรกก็เอาพรรคเสรีรวมไทยไปร่วมด้วยนะพี่บอกเฮ้ยคุณทำอย่างนั้นได้ไงนะคุณไม่อยู่ดีๆมาเอาผมไปรวมคุณนั่นไม่พูดกับผมสักคำพูดผมก็ไม่ไปทั้งที่คุณนัทจริงกับผมรู้จักกันมาก่อนนะมากินข้าวบ้านผมด้วย
5: พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทครับเขาเรียกว่าใหญ่ฟัดใหญ่ คู่นี้สมน้ำสมเนื้อกันครับท่านผู้ฟังครับเอาเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
4: เช้าข่าวชัดโดยนราพงศ์วยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
0: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
22: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
5: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเรื่องเกี่ยวกับคดีหัวสว.วันนี้มีข่าวภริศวัชรศิลป์จี้ให้นายกเทศมนตรีแจงปมเรื่องที่พูดเรื่องข้างบนคือคุณภริศวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยพูดถึงเรื่องกรณีคลิปเสียงของว่าที่ร้อยตรีวิทยาคำพวงซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาจังหวัดหนองคายได้พูดคุยกับผู้สมัครสว.ที่โรงแรมแห่งหนึ่งว่าเริ่มต้นจากข้อเท็จจริงตรงตนก็ตกผลึกกันก่อนประการแรกก็คือคลิปดังกล่าวเป็นคลิปจริงคำถามที่มีต่อว่าที่ร้อยตรีวิทยามีอยู่3คำถามคำถามแรกที่ว่าไม่น่าเชื่อว่าสว.เราได้เยอะที่สุดชื่อเรา9คนส่งไปส่วนกลางแล้วอยากทราบว่าเรานี่หมายถึงใครหมายถึงกลุ่มไหนนั่นส่วนที่หนึ่งส่วนต่อมาข้อที่สองในส่วนหนึ่งของคลิปที่บอกว่าสิ่งที่คุณไปและไปได้เนี้ยน้อยกว่าพวกผมอีกพวกผมมันสาวใหญ่สายยาวกว่านี้อันนี้อยากทราบว่าสายยาวนี้หมายถึงใครหมายถึงอะไรหมายถึงงบประมาณหมายถึงเงินทองหรือผลประโยชน์อะไรกับข้อที่สามที่อยากถามที่พูดว่าเราทำเพื่อข้างบนมันเป็นภารกิจเพื่อข้างบนคุณผลิตตั้งคำถามว่าข้างบนนี่หมายถึงอะไรนี่คุณผลิตวัชรศิลป์ส่วนว่าที่ร้อยตรีวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาก็ออกมาชี้แจงแล้วครับบอกว่าคลิปเสียงตนที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อเนี่ยจนทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.ยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวสว.และไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดหรือชี้นำการเลือกสว.ในระดับประเทศแต่อย่างใดเหตุการณ์ในคลิปตนก็ได้รับโทรศัพท์มาจากนางภกามาศอดีตครูที่จังหวัดหนองคายซึ่งเกษียณอายุราชการไปแล้วและก็มาสมัครสว.ได้ขอคำปรึกษาว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรก็พูดคุยกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านรังสิตเมื่อขึ้นไปพบกลุ่มดังกล่าวก็มีการนำเก้าอี้มานั่งจากนั้นก็มีการพูดคุยและทักทายกันตามปกติคาดว่าอาจจะมีบุคคลแอบถ่ายในขณะที่นั่งคุยกันบนเก้าอี้เอาไว้ก็ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ถ่ายและมีวัตถุประสงค์อะไรจนกระทั่งมาพบว่าภาพดังกล่าวถูกนำไปเผยแพร่ทางโทรทัศน์แต่สุดท้ายนางภกามาศก็ไม่ได้รับเลือกในระดับประเทศทีนี้นักข่าวก็ถามถึงเรื่องประโยคที่พูดในคลิปว่าเราทำเพื่อข้างบนเนี่ยคำว่า ข้างบนนี่คืออะไรว่าที่ร้อยตรีวิทยาตอบว่าข้างบนหมายถึงกกต.ข้างบนหมายถึงกกต.เมื่อกกต.กำหนดระเบียบออกมาแล้วผู้เข้าสู่กระบวนการก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบและทำตามเช่นการไปรายงานตัวตามเวลาที่กำหนดนักข่าวก็ถามอีกว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าวินยูชนทั่วไปเมื่อฟังประโยคว่าเราทำเพื่อข้างบนอาจไม่ได้หมายถึงการทำตามกติกาของกกต.แต่อาจจะเข้าใจในความหมายอย่างอื่นคุณวิทยาตอบว่าประเด็นนี้ทุกคนพยายามผลักดันมุมมองหรือความคิดว่ากำลังกล่าวถึงเบื้องบนหรือสถาบันแต่คำว่าข้างบนของที่ตนใช้หมายถึงเจ้าของเรื่องคือกกต.ซึ่งเป็นผู้กำหนดการและขั้นตอนมาแล้วจึงขอให้ทุกคนตั้งใจทำภารกิจให้สำเร็จตามระเบียบและขั้นตอนที่กำหนดไว้และอย่าทำผิดกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่บอกกับกลุ่มของนางพกามาศว่าที่ร้อยตรีวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาจากจังหวัดหนองคายนะฮะนี่เรื่องเกี่ยวกับคดีหัวสวคราวนี้ก็มาถึงเรื่องเกี่ยวกับทุจริตสอบอปท.สอบท้องถิ่นเมื่อวานเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสบอกว่าหลังจากที่ทางตำรวจนะครับได้ส่งเรื่องส่งสำนวนไปยังปปช.แล้วเนี่ยทางปปช.ก็ได้ตั้งให้ตำรวจกองปราบเข้าร่วมทีมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนของปปช.ด้วยฟังเสียงของผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับ
6: ผู้ช่วยของคณะกรรมการไต่สวนพิเศษของปปช.นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาส่งอะไรมาเราก็จะทำแล้วก็รายงานทางปปช.นะครับในข้อที่จริงมีการส่งงานให้เราทำเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตว่าขอให้เราทำงานสักพักหนึ่งนะครับภายในสิ้นเดือนนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งแล้วก็ผมว่าภายในเดือนหน้าก็น่าจะมีก็คือยืนยันว่าเราไม่ได้หยุดแค่แจ้งข้อกล่าวหานะครับตอนนี้เนี่ยเรื่องทั้งหมดอยู่ที่ปปช.และปปช.ก็ขับเคลื่อนดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับอย่างที่บอกไม่ว่านายหน้าหรือว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือว่าอะไรเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เราก็ลุยเต็มที่แต่ภายใต้การขอความร่วมมือมาจากคณะกรรมการไต่สวนพิเศษของปปช.
5: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสครับส่วนมท.4ก็ปฏิเสธว่าไม่ได้โยนเผือกร้อนให้กับอปท.คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบคำถามนักข่าวเรื่องที่ว่าได้ส่งรายชื่อ 5,925 นายรายไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนในการถอดถอนเนี่ยถือว่าเป็นการโยนเผือกร้อนให้กับท้องถิ่นเขาไหมเนี่ยคุณวรสิทธิ์บอกว่าไม่ใช่การโยนเผือกร้อนส่วนกลางเป็นคนตรวจสอบข้อมูลเป็นคนกำหนดแนวทางและก็เป็นคนส่งข้อมูลที่ผ่านกระบวนการแล้วส่วนท้องถิ่นก็มีหน้าที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตัวเองเมื่อได้รับข้อมูลและแนวทางที่ชัดเจนเรื่องนี้ต้องแยกบทบาทกันให้ถูกไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นว่าทุกอย่างโยนไปให้ท้องถิ่นทั้งที่ระบบราชการแต่ละระดับก็มีอำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกันไปครับอันนี้มท.4คุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วนะครับเช้าข่าวชัดวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
22: เช้าข่าวชัดโดย นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจการเยือนออสเตรเลียวันนี้เตรียมหารือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมพบปะภาคธุรกิจแลกเปลี่ยนมุมมองการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศรัฐบาลเตรียมเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีโอมานหากขัดขวางการทำข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศนัดที่2ทีมฟุตบอลชายไทยพร้อมเปิดสนามเจอกับสิงคโปร์ในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจการเยือนออสเตรเลียวันนี้เตรียมหารือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมพบปะภาคธุรกิจแลกเปลี่ยนมุมมองการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภรรยาและคณะเริ่มปฏิบัติภารกิจในนครซิดนีย์ออสเตรเลียวันนี้โดยช่วงเช้าเวลา 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย3ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการประจำรัฐนิวเซาเวลก่อนเดินทางไปยังสถาบันโลวีซึ่งเป็นสถาบันวิจัยอิสระของออสเตรเลียมีบทบาทด้านนโยบายต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยและออสเตรเลียจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะพบปะชุมชนไทยและเยี่ยมชมย่านไทยทาวก่อนที่ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่แคนวาบริษัทเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ออกแบบและสื่อดิจิทัลของออสเตรเลียซึ่งมีผู้ใช้งานทั่วโลกพร้อมหารือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงจะพบปะภาคธุรกิจไทยและออสเตรเลียพร้อมกล่าวปาฐกถาเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศก่อนเดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบอร์ราเพื่อปฏิบัติภารกิจในระดับรัฐบาลในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทาง